0: ตารางทางเดียวมาทบทวนบทเรียนกันก่อนเด็กๆคะตารางทางเดียวนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเชฟยกมือคนแรกตารางเดียวนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรยากไหมคะคำถามนี้ไม่ยากเลยนะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเชฟว่าถูกต้องหรือไม่นักเรียนคนอื่นๆนักเรียนปลายทางตรวจสอบคำตอบของเชฟด้วยนะคะตารางทางเดียวแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรลูก
1: จำนวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นป.1 ถึงป.6 ครับของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
0: จำนวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นป.1 ถึงป.6ของโรงเรียนแห่งหนึ่งใช่ไหมคะเราดูจากชื่อใช่ไหมลูกถูกต้องไหมคะถูกต้องนะปรบมือให้กับเชฟหน่อยค่ะคำถามแรกถูกต้องเลยนะคะซึ่งจำนวนนักเรียนชั้นป.1 ถึงป.6ของโรงเรียนแห่งนี้เด็กๆคิดว่าจะมีจำนวนเท่านี้ตลอดไปไหมคะลูก
2: ไม่
0: จะเป็นจำนวนเท่านี้นะคะในปีการศึกษาใดปีการศึกษา1หรือวันที่ใดวันที่1เท่านั้นดังนั้นนะคะจะต้องบอกด้วยว่าข้อมูลนี้นะคะมีตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ตารางแสดงข้อมูลนี้นะคะแสดงข้อมูลตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะถามกล้ายกมือคนแรกนักเรียนปลายทางหนูสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับกล้าได้เลยตัวแทน1คนนะคะตอบพร้อมกับกล้าเลยค่ะตารางแสดงข้อมูลณวันที่เท่าไหร่ลูก
1: วันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2566ครับ
0: วันที่21สิงหาคม2566ใช่ไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้กับกล้าหน่อยค่ะยากไหมคะคำถามนี้ไม่ยากเลยนะเพราะว่าชื่อของตารางทางเดียวนี้นะคะบอกข้อมูลมาหมดแล้วนะคะทั้งจำนวนนักเรียนชั้นป.1 ถึงป.6ของโรงเรียนแห่งหนึ่งรวมทั้งวันที่ในการหาข้อมูลนี้ด้วยทำไมเราจะต้องระบุวันที่เพราะว่าตารางทางเดียวนี้ข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปได้เมื่อวันเวลาผ่านไปใช่ไหมคะลูกดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็เลยจะต้องเขียนข้อมูลด้วยเขียนวันที่ที่เราบอกข้อมูลไปด้วยเด็กๆคะเด็กๆมาดูคำถามต่อไปณวันที่21สิงหาคม2566นักเรียนชั้นใดมีจำนวนน้อยที่สุดไอยกมือคนแรกเลยนะคะนักเรียนชั้นใดมีจำนวนน้อยที่สุดถ้านักเรียนปลายทางเห็นคำตอบแล้วยกมือและตอบได้เลยนะคะตอบไปก่อนไอซ์เลยก็ได้แล้วมาตรวจสอบกันว่าไอซ์จะตอบถูกต้องหรือไม่นักเรียนชั้นใดมีจำนวนน้อยที่สุดคะไอซ์
3: นักเรียนชั้นป.2ครับ
0: นักเรียนชั้นป.2จำนวนกี่คนคะ
3: 336คนครับ
0: นักเรียนชั้นป.2 336คนถูกต้องเลยนะคะทุกคนปรบมือให้กับไอซ์หน่อยค่ะนักเรียนปลายทางปรบมือให้กับไอซ์ด้วยนะคะถูกต้องเลยนะคะชั้นป.2มีจำนวน336คนถ้าคุณครูจะถามเด็กๆว่านักเรียนชั้นใดมีนักเรียนมากที่สุดนาวานักเรียนชั้นใดมีจำนวนมากที่สุดนักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมๆกับนาวาเลยนะคะแล้วตรวจสอบคำตอบของเพื่อนๆด้วยว่าถูกต้องหรือไม่ชั้นใดลูก
4: ป.4ครับ
0: ชั้นป.4มากที่สุดถูกต้องไหมคะเด็กๆ
5: ถูกคร
0: ับ มีกี่คนคะ
4: 368คนครับ
0: 368คนถูกต้องเลยนะคะ368มากที่สุดเลยทุกคนปรบมือให้กับนาวาหน่อยค่ะอันนี้คุณครูถามเพิ่มเติมนะคะจำนวนน้อยที่สุดจำนวนมากที่สุดนั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆคะณวันที่21สิงหาคมพ.ศ.2566โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนชั้น1ถึงป.6กี่คนบางคนตกใจกับคำถามเลยนะคะเพราะว่าอะไรลูก
6: ยาก
0: ยากไหมคะยากไหมลูกถ้าถามว่ายากไหมอาจจะไม่ยากแต่ว่าเราจะต้องทำยังไงเราจะต้องหาผลบวกใช่ไหมคะหาจำนวนนักเรียนทั้งหมดเลยเราจะต้องนำจำนวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นป.1 ถึงป.6มาทำอะไรกันมาบวกกันหรือว่ามารวมกันนั่นเองใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปเรามาช่วยกันหาคำตอบดีกว่าเนื่องจากว่าการหาคำตอบในข้อนี้จะต้องใช้เวลาใช่ไหมคะลูก อ่ะมาช่วยกันหาคำตอบกันเริ่มบวกจากนักเรียนชั้นป.1กับนักเรียนชั้นป.2ก่อนเลยค่ะบางคนคิดในใจบางคนตั้งบวกแล้วนะคะตอนนี้หากระดาษทดขึ้นมาทดใหญ่เลยนักเรียนปลายทางนะคะหาคำตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะลูกนักเรียนชั้นป.1มีจำนวน346คนนักเรียนชั้นป.2มีจำนวน336คนบวกกันแล้วได้เท่าไหร่นะ600เท่าไหร่นะลูกนำมารวมกันจะได้เป็น682ถูกต้องเลยอันนี้นักเรียนต้นทางนะคะได้คำตอบและตอบคุณครูมานักเรียนปลายทางตอบทันเพื่อนๆไหมคะเดี๋ยวต่อไปเราจะหาผลบวกเพิ่มเติมป.1 ป.2 รวมกันได้682ต่อไปรวมกับพี่ป.3ค่ะ354คน682บวกด้วย354
2: 1,036 ครับ
0: อีกคิวได้คำตอบแล้วคนแรกเลยนักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังถูกต้องไหมคะ1,036คำตอบถึง 1,000 ไหมคะเนี่ยถึงแน่ๆเลยใช่ไหมคะเมื่อนำมารวมกันนะคะจะได้เป็น 1,036 ถูกต้องเลยค่ะบางคนหาคำตอบรวมกับป.4แล้วด้วยใช่ไหมป.4มี368คนนะคะ1,036บวกด้วย368เท่ากับเท่าไหร่เซอร์กิตบางคนได้คำตอบอย่างรวดเร็วเลยคุณครูจะเรียกชื่อตอบไม่ทันเลยนะคะนักเรียนปลายทางหาผลบวกหรือยังถ้าใครได้คำตอบแล้วนักเรียนหาผลบวกของชั้นต่อไปได้เลยนะคะได้เท่าไหร่นะลูกบวกด้วย368เป็น 1,404 คน 1,404 คนรวมกับนักเรียนชั้นป.5ค่ะเด็กๆกลุ่มที่4ยังไม่มีใครทันเลยนะกลุ่มที่4ทันไหม 1,404 บวกกับ348ได้เท่ากับ 1,752 ถูกต้องเอ้ยเด็กๆต้นทางนี้คิดเลขเร็วเหมือนกันนะคะเนี่ยนักเรียนปลายทางคิดทันเพื่อนไหมคะถ้าหากว่าเด็กๆนะคะคิดไม่ทันเพื่อนเราอาจใช้วิธีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบตรวจสอบคำตอบของเพื่อนก็ได้ค่ะลูกหรือหาจำนวนที่ใกล้เคียงก็ได้เราประมาณจำนวนนักเรียนเอาก็ได้นะคะต่อไปรวมกับนักเรียนชั้นป.6เซอร์กิตกับอีคิวคิดเร็วมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะใครที่คิดเร็วที่สุดในห้องเดี๋ยวเพื่อนๆช่วยตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะเซอร์กิตกับอีคิวนะคะเดี๋ยวให้อีคิวตอบก่อนนะอีคิว1,752บวก342เท่ากับเท่าไหร่คะ
5: 2,094ครับ
0: 2,094เซอร์กิตได้คำตอบเดียวกันกับเพื่อนไหมไม่ได้แล้วเซอร์กิตได้คำตอบเท่าไหร่คะเซอร์กิตได้คำตอบเท่าไหร่ลูก
6: 2,004 ครับ
0: 2,004 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำตอบของใครถูกต้องนะคะแต่คำตอบถึง 2,000 ไหมคะลูกคำตอบถึง 2,000 ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำตอบของใครถูกต้องนะคะคำตอบคือ 2,094 นั่นเองนะคะเด็กๆคะตรวจสอบคำตอบสิคะว่าถูกต้องหรือไม่คำตอบของใครถูกต้องคะคำตอบของอีคิวถูกต้องนะคะส่วนคำตอบของเซอร์กิตเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะช่วยดูว่าหนูบวกผิดในตำแหน่งไหนนั่นเองนะคะต่อไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เราหาผลรวมของจำนวนนักเรียนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนชั้นป.1 ถึงป.6จำนวนเท่าไหร่คะตอบพร้อมกันเลย 2,094 คนหาได้จากนำจำนวนนักเรียนทั้งหมดมารวมกันหรือบวกกันนั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาทำนายจำนวนกันบ้างเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าปีถัดไปจะมีนักเรียนชั้นป.2 กี่คนนะคะอันนี้ ถามแนวคิดของเด็กๆนะคะความคิดเห็นเด็กๆคิดว่าในปี

0: ไปจะมีนักเรียนชั้นป.2กี่คนดูซิว่าจะมีนักทำนายทำนายได้ถูกต้องหรือไม่อ่ะได้หรือยังในห้องนี้นะคะมีเซอร์กิตมีอิคคิวแล้วก็มีเชฟได้แล้วนาวาก็เริ่มยกมือแล้วนักเรียนคิดว่าปีถัดไปจะมีนักเรียนป.2กี่คนอ่ะเดี๋ยวเชฟตอบก่อนเลยเชฟยกมือเชฟคิดว่าปีถัดไปจะมีนักเรียนชั้นป.2กี่คนคะลูก
1: 340คนครับ
0: 300เท่าไหร่นะคะ
1: 340คนครับ
0: 340คนเพราะว่าอะไรลูก
1: อาจจะมีนักเรียนจากโรงเรียนอื่นมาเข้าด้วยใช่ไหมครับ
0: อาจจะมีนักเรียนจากโรงเรียนอื่นมาเพิ่มใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: จากเดิมเด็กอีคิวเอาอ๋อป.2มี336คนใช่ไหมคะแล้วคิดว่าปีถัดไปจะมีนักเรียนจากโรงเรียนอื่นมาเพิ่มน่าจะเป็น340คนอันนี้เชฟดูจากป.2ใช่ไหมคนอื่นเห็นด้วยกับเชฟไหมคะเด็กตอนนี้เขาอยู่ป.2 ปีถัดไปเขาจะอยู่ป.อะไรป.3 ใช่ไหมมีใครมีแนวคิดอื่นอีกไหมอีคิวคิดว่าอย่างไรปีถัดไปนักเรียนป.2 จะมีกี่คน
2: 672คนครับ
0: นักเรียนชั้นป.2 นะลูกทำไมลูกทำไมถึงมี672คน
2: เพราะว่านักเรียนจะเพิ่มขึ้นคูณ2ครับ
0: อ๋อคิดว่านักเรียนน่าจะเพิ่มขึ้นคูณ2เลยจากเดิมใช่ไหมคะทำไมถึงคิดว่าเพิ่มขึ้นคูณ2ล่ะลูกทำไมถึงคิดว่าเพิ่มขึ้นคูณ2เพราะว่าอะไร
2: เพราะว่านักเรียนจากป.1ก็ต้องขึ้นมาป.2ครับ
0: นักเรียนจากป.1ก็ต้องขึ้นมาป.2แล้วนักเรียนป.2เขาไม่ขึ้นไปป.3เหรอลูก
2: นักเรียนป.1มากกว่าป.2ครับ
0: นักเรียนป.1ขึ้นมาป.2ก็เลยจะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นแล้วมีใครมีแนวคิดอื่นอีกไหมสกิลมีแนวคิดอื่นอีกไหมคะลูกต่อไปนะคะเราสามารถอ่านข้อมูลจากตารางทางเดียวแล้วสามารถทำนายได้เชฟบอกว่านักเรียนชั้นป.2 เนี่ยน่าจะมีจำนวนนักเรียนมาเพิ่มใช่ไหมต่อไปอีคิวบอกว่านักเรียนป.2 น่าจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเพราะป.1 เขาขึ้นป.2 คะแต่ว่าเด็กๆอาจจะลืมคิดไปว่านักเรียนชั้นป.2 ปีนี้ปีถัดไปเขาต้องอยู่ป.อะไรป.3ดังนั้นเวลาเราทำนายและเราคิดนะคะแนวคิดของเราอาจจะได้ว่าปีถัดไปนักเรียนชั้นป.2 อาจจะเท่ากับนักเรียนชั้นป.1 ในปีนี้นั่นเองเพราะว่าน้องป.1 ปีนี้ปีถัดไปเขาก็ขึ้นป.2 ใช่ไหมลูกแล้วเราต้องนำนักเรียนชั้นป.1 ไปรวมกับป.2 ไหมไม่เพราะว่านักเรียนชั้นป.2 เขาก็จะไปป.3 นั่นเองนะคะแต่ว่าเราก็สามารถทำนายได้แล้วก็บอกเหตุผลได้ว่าทำไมเราถึงคิดแบบนี้นั่นเองนะคะซึ่งการนำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวก็จะมีส่วนประกอบดังนี้นะคะวันนี้เราจะมาเขียนตารางทางเดียวดังนั้นเราดูตัวอย่างตารางทางเดียวแบบนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างเดี๋ยวนาวาตอบก่อนสิส่วนประกอบของตารางทางเดียวเด็กๆมีอะไรบ้างคะ1เลยคืออะไรลูก
3: มีชื่อตารางครับ
0: มีชื่อตารางอยู่ข้างบนใช่ไหมคะเป็นชื่อตารางต่อไป
3: ครับ
0: ต่อไป
3: ข้อมูลของตารางคร
0: ับ ต่อไปเป็นข้อมูลตารางใช่ไหมคะตารางมีอะไรบ้างในตารางของเรามี
3: หัวตารางคร
0: ับ หัวตารางอันนี้หัวตารางอยู่ตรงไหนคะลูก
3: อยู่ตรงว่าคำระดับชั้นแล้วก็จำนวนนักเรียน
0: อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะซ้ายสุดเลยอันนี้เป็นตารางทางเดียวในรูปแบบแนวนอนหัวตารางอยู่ทางซ้ายสุดนะคะต่อไปตรงนี้เราเรียกว่า
3: ข้อมูลตารางครับ
0: ข้อมูลนั่นเองนะคะรายละเอียดของข้อมูลถูกต้องเลยปรบมือให้กับนาวาหน่อยค่ะนาวานั่งลงได้กลุ่มที่4เริ่มมาแล้วนะคะส่วนประกอบของตารางก็จะมีชื่อตารางหัวตารางแล้วก็รายละเอียดของข้อมูลวันนี้เราจะมาเขียนตารางทางเดียวกันดังนั้นเด็กๆต้องเขียนส่วนประกอบนี้ให้ครบเข้าใจไหมคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนสามารถเขียนตารางทางเดียวได้ให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะคะเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ซึ่งการเขียนตารางทางเดียวก่อนที่จะเขียนเด็กๆจะต้องมีข้อมูลก่อนใช่ไหมคะลูกในวันนี้นะคะเราจะนำข้อมูลเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร

นะคะมาใช้ในการนำเสนอข้อมูลนั่นเองนะคะใบกิจกรรม 6.7 นี้ให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลตรงนี้ในข้อที่1เขียนว่าจำนวนพลังงานที่ร่างกายได้รับจากอาหารชนิดต่างๆคุณครูจะให้เด็กๆนำข้อมูล

0: ้งหมดไปนำเสนอเลยจะเป็นยังไงคะตารางทางเดียวเราพอไหมอาจจะไม่พอดังนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเลือกมา5รายการที่เด็กๆชอบรายการแรกจะเป็นพิซซ่ารายการที่2จะเป็นผัดซีอิ๊ว3จะเป็นข้าวขาหมูต่อไปข้าวผัดกะเพราไก่ไข่ดาวแล้วก็ข้าวคลุกกะปิรายการต่อไปเป็นข้าวมันไก่ต่อไปเป็นข้าวผัดแล้วก็ข้าวหมูแดงเปาะเปี๊ยะทอดเฟรนช์ฟรายใครชอบเฟรนช์ฟรายบ้างอ่ะช็อกโกแลตน้ำอัดลมกาแฟเย็นโดนัทและชาเขียวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะเลือกรายการอาหารมา5รายการที่ตนเองชอบนอกจากจะให้ข้อมูลเรื่องรายการอาหารแล้วเขาให้ข้อมูลอะไรอีกลูกนอกจากรายการอาหารแล้วให้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรอีกคะอะไรนะที่มีหน่วยเป็นกิโลแคลอรี่พลังงานใช่ไหมคะอ่ะรายการอาหารต่างๆจะมีพลังงานที่ร่างกายจะได้รับเมื่อเรารับประทานอาหารไปแล้วอาหารที่เรารับประทานไปนะคะจะให้พลังงานแต่ละชนิดนะคะอาหารแต่ละชนิดก็จะให้พลังงานที่แตกต่างกันออกไปให้เด็กๆนะคะนำเสนอข้อมูลนะคะข้อมูลรายการอาหารแล้วก็จำนวนพลังงานที่ร่างกายได้รับเป็นตารางทางเดียวทั้งในรูปแบบแนวตั้งแล้วก็รูปแบบแนวนอนก่อนที่เด็กๆจะลงมือทำเด็กๆมาดูตัวอย่างกันก่อนดีไหมคะมาดูตัวอย่างกันก่อนอันนี้คือรายการอาหารต่างๆที่คุณครูให้เลือกนะคะแล้วคุณครูก็เลือกมา5รายการดังนี้มีข้าวผัดกะเพราไก่ไข่ดาวมีข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงช็อกโกแลต100กรัมแล้วก็กาแฟเย็น1แก้วเราจะนำเสนอข้อมูลของรายการอาหารกับจำนวนพลังงานที่ร่างกายจะได้รับหลังจากเรารับประทานอาหารดังนั้นตารางทางเดียวควรมีชื่อว่าอะไรลูกอาหารที่ฉันชอบอย่างเดียวไหมเรานำเสนอแค่อาหารที่เราชอบไหมลูก
1: ข้อมูลแคลอรี่อาหารที่ฉันชอบ
0: เดี๋ยวอีคิวยกมือแล้วก็บอกชื่อเลยอีคิวนะคะยืนขึ้นแล้วก็นำเสนอชื่อตารางเลยชื่อตารางของอีคิวเป็นอะไรคะ
2: ข้อมูลแคลอรี่อาหารที่ฉันชอบ
0: ข้อมูลแคลอรี่อาหารที่ฉันชอบเด็กๆคะแคลอรี่คืออะไรนะคือหน่วยของอะไรลูกหน่วยของพลังงานใช่ไหมคะพลังงานของอาหารที่ฉันชอบอย่างนี้ได้ไหมแล้วเราบอกเป็นอะไรลูก630นี่เป็นจำนวนใช่ไหมคะจำนวนพลังงานที่อะไรพลังงานที่ร่างกายเราจะได้รับใช่ไหมคะจากอาหารที่เราชื่นชอบนั่นเองนะคะเราก็สามารถตั้งชื่อตารางทางเดียวของเราได้ว่าจำนวนพลังงานที่ร่างกายได้รับจากอาหารชนิดต่างๆหรือเด็กๆจะเปลี่ยนคำว่าชนิดต่างๆเป็นอาหารที่ฉันชอบได้ไหมได้เพราะว่าเราเลือกมาจากอาหารที่เราชอบไงใช่ไหมคะทีนี้อาหารที่คุณครูชอบมีดังนี้เรียบร้อยแล้วหัวตารางของคุณครูจะต้องเขียนว่าอะไรเด็กๆคะตอนนี้ยังไม่เขียนใบกิจกรรมนะคะทุกคนนั่งตัวตรงแล้วมาช่วยกันคิดว่าหัวตารางช่องแรกเราจะเขียนว่าอะไรเราจะนำเสนอข้อมูลอะไรชื่ออาหารใช่ไหมคะชื่ออาหารที่ชอบหรือว่าชื่ออาหารหรือว่าเราจะปรับคำเป็นรายการอาหารแบบนี้ได้ไหมคะได้รายการอาหารต่อไปในช่องนี้ล่ะหัวตารางช่องนี้ควรเป็นอะไรกลุ่มที่3ช่วยกันคิดนะคะพลังงานแคลอรี่เป็นอะไรลูกแคลอรี่เป็นหน่วยของพลังงานใช่ไหมคะแล้วหน่วยของเขาเป็นหน่วยอะไรกิโลแคลอรี่ใช่ไหมคะลูกแล้ว540ตรงนี้เป็น

0: ายการตรงนี้เราก็จะเขียนว่าจำนวนพลังงานที่ร่างกายได้รับนั่นเองคุณครูวงเล็บแคลอรี่ไปเพราะว่าอะไรลูกวงเล็บกิโลแคลอรี่ไปเพราะว่าอะไรคะ
1: ม
0: ัน
1: เป็นหน่วย
0: เป็นหน่วยที่รายการอาหารทุกชนิดมีหน่วยเป็นกิโลแคลอรี่หมดเลยดังนั้นคุณครูก็เลยวงเล็บกิโลแคลอรี่ไว้ข้างหลังเข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะวิธีการวิเคราะห์ว่าเราจะเขียนหัวตารางอย่างไรเขียนชื่อตารางอย่างไรเด็กๆค่อยๆคิดแล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมๆกับเพื่อนนะคะต่อไปเด็กๆรายการอาหารชนิดแรกอาหารชนิดแรกของคุณครูคืออะไรคะ
1: ข้าว
0: ผัดกะเพราไก่ไข่ดาวคุณครูควรเขียนไว้ที่ไหนลูกช่องรายการอาหารถูกต้องเลยแล้วก็จำนวนพลังงานที่ร่างกายได้รับคือ630กิโลแคลอรี่ใช่ไหมคะคุณครูเขียน630กิโลแคลอรี่ไหมกลุ่มที่4คุณครูเขียน630กิโลแคลอรี่ไหมคะ
1: ไม
0: ่คุณครูก็เขียนแค่เขียนแค่จำนวนหรือว่าตัวเลขตรงนี้630เพราะคำว่ากิโลแคลอรี่ที่เป็นหน่วยคุณครูเขียนไว้ข้างบนแล้วต่อไปรายการที่2ข้าวมันไก่596กิโลแคลอรี่ตรงนี้คุณครูเขียนว่าข้าวมันไก่ตรงนี้เขียนว่าจำได้ไหม596แบบนี้และรายการอื่นๆคุณครูก็มาเขียนให้ครบเพียงแค่5รายการเท่านั้นเด็กๆสังเกตรายการที่4ช็อกโกแลต100กรัมทำไมคุณครูไม่เขียน100ไว้ตรงนี้เพราะ100กรัมไม่ใช่จำนวนพลังงานเข้าใจไหมคะแต่เป็นปริมาณของช็อกโกแลตนั่นเอง100กรัมเข้าใจไหมคะตรงนี้เราเขียนแค่จำนวนพลังงานที่ร่างกายได้รับนั่นเองต่อไปแล้วถ้าเป็นตารางทางเดียวในแนวนอนล่ะชื่อตารางเหมือนกันไหมคะเหมือนแต่หัวตารางไปอยู่ทางไหนหัวตารางไปอยู่ทางซ้ายใช่ไหมคะด้านบนเราจะเขียนว่าอะไรรายการอาหารด้านล่างตรงนี้ล่ะคะจำนวนพลังงานที่ร่างกายได้รับวงเล็บกิโลแคลอรี่ด้วยนะแล้วก็ช่องแรกตรงนี้รายการอาหารคุณครูก็เขียนข้าวผัดกะเพราไก่ไข่ดาวแทนที่จะเขียนลงมาข้างล่างเราก็เขียนไว้ข้างๆแบบนี้ใช่ไหมคะจำนวนพลังงานต่อไปรายการที่2จำนวนพลังงานและรายการอื่นๆจำนวนพลังงานเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าต่างกันตรงที่ในรูปแบบแนวตั้งกับในรูปแบบแนวนอนเท่านั้นเองใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆลงมือทำในใบกิจกรรมของตนเองแต่ละกลุ่มสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะทำกิจกรรมกลุ่มคุณครูจะแจกรายการอาหารให้เด็กๆกลุ่มละ1แผ่นนะคะดังนั้นเด็กๆต้องแบ่งกันดูแล้วก็ตกลงกันแบ่งบทบาทหน้าที่กันนะคะไม่มีการทะเลาะกันหรือว่าแย่งกันนะคะเด็กๆสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางแจกใบกิจกรรมให้กับเด็กๆได้เลยค่ะเมื่อได้รับแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ลงมือทำได้เลยค่ะเด็กๆ

0: ตอนนี้นะคะมีเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วนะคะออกมานำเสนอจำนวนพลังงานแล้วก็อาหารที่ร่างกายนักเรียนได้รับได้เลยนะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนห้องต้นทาง1คนออกมานำเสนอจำนวนพลังงานที่ร่างกายได้รับจากอาหารที่เขาชอบกันค่ะเชฟออกมาเลยเดี๋ยวเชฟนะคะบอกรายการอาหารแล้วก็จำนวนพลังงานที่ร่างกายได้รับนะคะอ่ะเริ่มเลยค่ะ
1: ข้าวมันไก่แคลอรี่596ครับ
0: อ่านว่าข้าวมันไก่596แคลอรี
1: ่ข้าวมันไก่596แคลอรี่กิโลแคลอรี่
0: กิโลแคลอรี่ค่ะ
1: เฟรนช์ฟราย314กี่แคลอรี่
0: กิโลแคลอรี
1: ่กิโลแคลอรี่พิซซ่า3876กิโลแคลอรี
0: ่ต่อไป
1: ผัดซีอิ๊ว679กิโลแคลอรี่น้ำอัดลม130กิโลแคลอรี่ครับ
0: รายการอาหารที่เชฟชอบนะคะมากกว่า100กิโลแคลอรี่ทั้งนั้นเลยนะคะทำไมเชฟถึงเลือกรายการอาหารดังนี้คะทั้ง5รายการนี้เพราะว่าอะไรลูก
1: กินเป็นประจำครับ
0: เชฟกินเป็นประจำเลยเหรอ
1: ครับ
0: น้ำอัดลมมีรายการหนึ่งลูกน้ำอัดลมเชฟอย่าดื่มเยอะนะคะถ้าหากว่าจะให้ดีควรดื่มน้ำเปล่านะลูกต่อสุขภาพมากกว่าน้ำอัดลมค่ะทุกคนปรบมือให้กับเชฟหน่อยค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนหลายคนส่วนใหญ่นะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีคนนำเสนอ1คนคือเชฟแล้วนักเรียนปลายทางล่ะทำไมถึงเลือกนำเสนอจำนวนพลังงานที่ร่างกายได้รับจากอาหารที่ตนเองเลือกทำไมถึงชอบอาหารชนิดนี้รับประทานเป็นประจำหรือไม่เวลาเด็กๆรับประทานอาหารนะคะเด็กๆต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้รับสารอาหารพลังงานที่เพียงพอในแต่ละวันนะคะต่อไปเด็กๆในใบกิจกรรมนี้นะคะยังมีข้อที่2ข้อที่2จะเกี่ยวกับอาชีพในฝันของเด็กไทยอาชีพในฝันของเด็กๆมีอาชีพอะไรบ้างคะ
2: ก
0: ี
2: ฬาก
0: ีฬาชโอเคทุกคนตอนนี้มาดูอาชีพในฝันของเด็กไทยที่เราได้จากการสำรวจข้อมูลกันอาชีพแรกคืออาชีพหมอใครอยากเป็นหมอจากที่ไปสำรวจมามี 1,215 คนเลยอาชีพต่อไปครูใครอยากเป็นคุณครูเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆคนต่อไปค่ะต่อไปยูทูบเบอร์ใครอยากเป็นยูทูบเบอร์เป็นอาชีพที่อยู่ในฝันของใครหลายๆคนต่อไปอาชีพนักกีฬาม ีนักกีฬาหลายคนเลยนะคะในห้องเราอาชีพในฝันอยากเป็นนักกีฬาต่อไปสุดท้ายทหารใครอยากเป็นทหารปินอยากเป็นทหารนักเรียนปลายทางล่ะคะอยากทำอาชีพอะไรแต่เดี๋ยวเรารวบรวมข้อมูลทีหลังตอนนี้ข้อมูลที่เราสำรวจมาและรวบรวมได้มีดังนี้คุณครูจะให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลและนำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวในแนวตั้งหรือแนวนอนอย่างใดอย่างหนึ่งข้อที่2ให้เด็กๆเลือกนำเสนอข้อมูลโดยนำเสนอตารางทางเดียวในแนวตั้งหรือในแนวนอนอย่างใดอย่างหนึ่งใครนำเสนอในแนวตั้งแนวนอนต้องนำเสนออีกไหมไม่ใครเลือกนำเสนอในแนวนอนแนวตั้งต้องนำไหมคะไม่ไหนใครเลือกนำเสนอด้วยตารางทางเดียวในแนวตั้งยกมือใครอยากเลือกนำเสนอด้วยตารางทางเดียวในแนวนอนยกมือหรือบางคนตอนนี้เมื่อสักครู่ยังมีคนที่ไม่ได้ยกมือแสดงว่ายังตัดสินใจอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนำใบกิจกรรมนี้กลับไปทบทวนเป็นการบ้านได้ไหมได้ไหมคะได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะนำ ใบกิจกรรมข้อที่2นี้กลับไปทบทวนเป็นการบ้านเด็กๆต้องเลือกแบบเมื่อสักครู่นี้ไหมไม่นะคะเพราะอาชีพในฝันที่เราเก็บรวบรวมได้มีหมอครูยูทูบเบอร์นักกีฬาแล้วก็ทหารนี้นะคะเด็กๆสามารถนำเสนอด้วยตารางทางเดียวในแนวตั้งหรือแนวนอนได้อย่างเพียงพอไม่ต้องเลือกนะลูกนำเสนอข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาเลยนะคะเข้าใจไหมอ่ะต่อไปเดี๋ยวมาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้วันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรกันคะเรื่องอะไรเอ่ยอันดับแรกการเขียนตารางทางเดียวใช่ไหมคะการเขียนตารางทางเดียวมีทั้งรูปแบบที่เป็นแนวตั้งแล้วก็รูปแบบที่เป็นแนวนอนไหนใครเขียนตารางทางเดียวที่เป็นแนวตั้งเสร็จเรียบร้อยไหนใครเขียนตารางทางเดียวที่นอนเสร็จเรียบร้อยชอบแบบไหนเดี๋ยวไปทำใบกิจกรรมในข้อที่2เป็นการบ้านนะคะเลือกทำให้ถูกต้องซึ่งการเขียนตารางทางเดียวนะคะเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ช่วยในการจัดข้อมูลให้อ่านง่ายแล้วก็เป็นระเบียบมากขึ้นแต่ว่าเวลาเด็กๆ เขียนตารางทางเดียวเด็กๆต้องเขียนด้วยลายมือที่สวยงามถ้าเด็กๆ เขียนลายมืออาจจะไม่ต้องสวยงามก็ได้ลูกแต่ว่าต้องตั้งใจเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งใจเขียนจากข้อมูลที่ควรจะอ่านง่ายเป็นยังไงคะอ่านยากเลยนะคะคุณ

0: ก็ตรวจยากด้วยและข้อ2การเขียนตารางทางเดียวจะประกอบไปด้วย
1: ชื
0: ่อตาราง
1: หั
0: วตารางและรายละเอียดข้อมูลโดยเด็กๆสามารถเขียนนำเสนอตารางทางเดียวในรูปแบบแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ซึ่งวันนี้เด็กๆได้ฝึกเขียนทั้งแบบแนวตั้งแล้วก็แบบแนวนอนเลยเด็กๆก็ไปเลือกเอานะคะว่าการบ้านในข้อที่2เด็กๆจะนำเสนอด้วยแนวตั้งหรือนำเสนอด้วยแนวนอนเด็กๆต่อไปแบบฝึกหัด 6.9 นี้นะคะคุณครูมีไว้สำหรับให้เด็กๆกลับไปทบทวนแล้วก็ฝึกเขียนตารางทางเดียวในข้อที่1จะเป็นแบบแนวอะไรลูกแนวนอนเกี่ยวกับกิจกรรมอะไรคะเนี่ยกิจกรรมลูกเสือนะคะกิจกรรมลูกเสือแล้วก็การจัดค่ายลูกเสือแห่งหนึ่งคุณครูเขาก็เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่นักเรียนชื่นชอบนั่นเองนะคะก็จะมีกิจกรรมเดินทางไกลผูกเชือกและเงื่อนผจญภัยแล้วก็นันทนาการส่วนข้อที่2จะเป็นบริษัทกลิ่นน้ำหอมบริษัทกลิ่นน้ำหอมเด็กๆชอบน้ำหอมไหมบางคนนะคะชอบกลิ่นน้ำหอมบางคนก็ไม่ชอบกลิ่นน้ำหอมไม่เป็นไรกลิ่นน้ำหอมมีหลายกลิ่นนะลูกมีกลิ่นดอกไม้กลิ่นธรรมชาติกลิ่นผลไม้กลิ่นอากาศสดชื่นแล้วก็กลิ่นเครื่องเทศนะคะในข้อที่2นี้จะมีการเขียนตารางทางเดียวทั้งในแนวอะไรลูกทั้งในแนวตั้งแล้วก็ในแนวนอนอันนี้ก็เหมือนกันเด็กๆสามารถเลือกเขียนก็ได้หรือเขียนทั้ง2ตารางเลยก็ได้นักเรียนคนไหนนะคะได้ทำแบบฝึกหัด 6.9 นะคะก็สามารถนำมาส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องได้สำหรับนักเรียนต้นทางตรงนี้ใบกิจกรรมข้อที่2ใช่ไหมลูกที่เป็นการบ้านนักเรียนกลับไปเลือกทำนะคะแล้วนำมาส่งให้คุณครูตรวจในวันถัดไปส่วนข้อที่1ที่เด็กๆทำไปแล้วที่เชฟออกมานำเสนอของคนอื่นๆที่ไม่ได้นำเสนอเดี๋ยวคุณครูจะตรวจย้อนหลังให้นะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการเขียนตารางทางเดียวเหมือนกันค่ะแต่เป็นชั่วโมงที่2กิจกรรมก็จะแตกต่างออกไปสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่ใบกิจกรรม 6.8 และแบบฝึกหัด 6.10 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีชื่อว่าสึนามิกันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเติมวิตามินในการทำให้ตัวเองปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆกันครับครู
1: คร
0: ับ ครูช่วยลำดับเหตุการณ์นึกย้อนการเกิดสึนามิให้เพื่อนๆทางบ้านฟังอีกครั้งได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับนี่ครับการที่หนึ่งครับแล้วสั่นสะเทือนแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นยักษ์ครับพี่ซุปมีการสั่นสะเทือนอยู่ใต้ผิวน้ำครับมันทำให้เกิดการยกตัวของน้ำมวลน้ำมหาศาลทำให้เป็นคลื่นยักษ์ซูชิครับ
0: ไม่ใช่ครับ
1: สึนามิครับ
0: สึนามิถูกต้องครับและวันนี้นะครับพี่ซุปก็มีคำแนะนำมาเพื่อพวกเราทุกคนรอดปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆครับนั่นก็คือกล่องหัวใจกล่องนี้ครับ
1: เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับเราก็ควรจะศึกษาครับว่าภัยพิบัติเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วจะเอาตัวรอดยังไงแล้วภัยพิบัติเนี้ยมันชื่ออะไรครับ
2: สำหรับการซ้อมหนีภัยจะทำให้เราปลอดภัยเหมือนการเรียนหนังสือค่ะเราตั้งใจทำแบบฝึกหัดเราก็จะเก่งค่ะที่ญี่ปุ่นเขามีการซ้อมรับมือกับแผ่นดินไหวอยู่เสมอๆค่ะ
0: การจัดกระเป๋ายังชีพเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนควรทำนะครับโดยในกระเป๋านั้นจะต้องเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นด้วยเช่นอาหารยารักษาโรคเอกสารสำคัญของใช้ส่วนตัวสิ่งของพวกนี้สามารถช่วยเราได้ในยามฉุกเฉินครับส่วนพวกเกมกดทีวีพัดลมพวกนี้ไม่ต้องเอาไปนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นครับเมื่อเกิดภัยพิบัติเราอาจจะตั้งตัวไม่ทันครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องตั้งสติไม่ตกใจลำดับความคิดวิธีเอาชีวิตรอดปลอดภัยตามที่เราได้ซักซ้อมไว้นะครับ
1: เราไม่ควรตกใจนะคะเพราะถ้าตกใจเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่รอดได้ครับเราต้องทำตามที่เราซ้อมมาด้วยนะครับซีไม่มีแล้วครับ
2: เมื่อเกิดภัยขึ้นมาจริงๆเราต้องตั้งสติแล้วก็ทำตามที่เราซ้อมไว้ค่ะแบบนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะ
0: เราต้องทำความรู้จักกับป้ายเตือนภัยต่างๆเช่นป้ายหนีไฟป้ายจุดรวมพลป้ายทางออกรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ต่างๆก็ต้องจำให้ขึ้นใจนะครับไม่ใช่แค่191อย่างเช่นเบอร์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็คือ192เบอร์นี้ก็ควรจำให้แม่นครับหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติผ่านไปไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะอยู่ในความสงบและปลอดภัยนะครับการไม่วางใจและตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งจึงเป็นเรื่องที่เราลืมไม่ได้ครับ
1: เราต้องไม่วางใจครับจนกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะประกาศครับว่าปลอดภัยแล้วจริง
2: ๆเมื่อเราได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเราก็ควรจะช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่เราจะทำได้ค่ะ
0: เราต้องคอยติดตามข่าวสารต่างๆอย่างใกล้ชิดครับเพื่อจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าของสถานการณ์นั้นๆเพื่อเตรียมรับมือต่อไปครับและวันนี้วิตามินข่าวก็มีสิ่งที่น้องๆและครอบครัวสามารถทำได้ง่ายๆและทำได้ทันทีมาฝากนั่นก็คือวิธีการจัดเตรียมกระเป๋าอย่างชีพครับหนูมาลีมีกระเป๋าไว้แผ่นดินไว้หยิบใช้ทันทีหนูมาลีมีกระเป๋าไว้จัดอย่างไรจำไว้ให้ดีจัดกระเป๋ายึดหลักตามปัจจัย4บวกกับของที่จำเป็นต้องใช้เอาไฟใช้มาก็อย่าลืมถามเอกสารสำคัญอย่าลืมเอาไปวางกระเป๋าไว้ที่เราหยิบง่ายวางไว้ที่จะไปหลบแผ่นดินไหว
3: ใช
0: ่มันตรวจของในกระเป๋าให้เราพร้อมใช้
3: ถูกต
0: ้
3: อง
0: เกิดแผ่นดินไหวก็ไม่กลัวหนูมาลีเตรียมกระเป๋าไว้แผ่นดินไหวหยิบใช้ทันทีหนูมาลีเตรียมกระเป๋าไว้แผ่นดินไม่ไหวภัยอื่นก็มีปลอดภัยไว้ก่อนท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ่ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าหรอกค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: ศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: น
1: เก่งจัง
2: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
1: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
0: อยากดูค่ะ
1: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลัง

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันวันนี้เด็กๆดูหน้าตาสดใสพร้อมที่จะเรียนใช่ไหมครับพร้อมไหมพร้อมบางคนยิ้มพร้อมหรือไม่พร้อม
1: พร้อม
0: ยิ้มแบบเต็มใจหน่อยว่าพร้อมเรียนนะเด็กๆปลายทางก็หวังว่าคงจะพร้อมเรียนทุกคนแต่จำได้ไหมชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องอะไรไปลูก
1: อ
0: ักษรนามเหมือนกันชั่วโมงที่หนึ่งจำได้ไหมว่าอักษรนามมีอักษรนามที่เราเรียนไปมีกี่พยางค์เพียงหนึ่งพยางค์เท่านั้นดังนั้นวันนี้จุดประสงค์ของคุณครูเด็กๆจะต้องเรียนอักษรนามกี่พยางค์ไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยครับข้อที่หนึ่งก็คือเด็กๆจะต้องอธิบายความหมายของอักษรนามได้เด็กก็เข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมชั่วโมงที่ผ่านมาว่าคืออะไรและสองต้องเขียนคำอักษรนามสองพยางค์ได้สามมีมารยาทในการเขียนและน่าคุณครูมีกิจกรรมมาฝากชื่อกิจกรรมว่าอะไรอ่านสิลูก
1: เร
0: ีย
1: งใหม
0: ่
1: ให
0: ้
1: เป
0: ็
1: นคำ
0: เรียงใหม่ให้เป็นคำปลายทางและต้นทางพร้อมดูปริศนาของตัวอักษรที่คุณครูสลับมาให้นะครับแล้วบอกว่าเป็นคำว่าอะไรคำที่หนึ่งอะไรนะ
1: ข
0: ยับเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าเนี่ยขยับถูกต้องสะกดคำว่าขยับ
1: ขอ
0: ต่อไปคำที่สองหนึ่งสองสามโอ้เก่งจังเลยคำว่าขยายสังเกตเสียงสังเกตพยางค์ด้วยนะลูกว่ามีกี่พยางค์ใช่ไหมอ่านว่าขยายไหมหรือว่าขยายสังเกตเสียงด้วยต่อไปปริศนาที่สามคือคำว่าอะไรสงบอะไรลูก
1: สงบ
0: สงบถูกต้องจ้าสงบสงบเก่งมากคำต่อไปคำต่อไปหมดยังหมดแล้วมีให้แค่3คำนี้มีคำว่าอะไรบ้าง1
1: ขย
0: ับ2
1: ขยับ
0: 3
1: สงบ
0: สังเกตเสียงว่าเสียงเป็นอย่างไรมาดูคำถามกล้าเตรียมตัวก็บอกจะตอบแล้วใช่ไหมคำว่าขยับขยายและสงบคำถามแรกมีอยู่ว่านักเรียนสังเกตคำทั้งหมดว่ามีกี่พยางค์ตอบพร้อมกันอันนี้ง่าย2พยางค์ขยายแล้วก็สงบใช่ไหม2พยางค์ถูกต้องคำถามที่2คำทั้งหมดอ่านออกเสียงอย่างไรดูเสียงนะขยับนี่คือเสียงขยายออกเสียงแบบนี้แล้วก็สงบออกเสียงแบบนี้สังเกตเห็นอะไรบ้างจากคำอ่านกล้าเด็กๆปลายทางคิดว่าคำทั้งหมดอ่านออกเสียงอย่างไรจากคำอ่านที่เป็นตัวสีชมพู
2: มีสระลดรูปเหมือนกันครับ
0: มีสระลดรูปเหมือนกันถูกต้องแล้วอย่างไรอีก
2: มีหอหีบที่
0: ใครช่วยได้บ้างแต่ลูกปัดไอ้แตงกวาลูกหน้าคล้ายกับลูกปัดตอนนี้ลูกปัดไม่มาเป็นแตงกวาลูกคิดว่าเป็นอย่างไร
2: ออกเสียงเหมือนมีหอหีบนำหน้าเหมือนกันค่ะ
0: ออกเสียงเหมือนมีหอหีบนำหน้าที่พยางค์ไหนลูก
1: พยางค
0: ์ไหน
2: พยางค์หลังค่ะ
0: พยางค์หลังหรือพยางค์ที่2นั่นเองถูกต้องเห็นไหมหยับหยายงบเห็นไหมลูกออกเสียงเหมือนมีหอมานำทั้ง3คำนี้เลยต่อไปคำถามนี้พยัญชนะตัวแรกเป็นคำในอักษรหมู่ใดสังเกตสิตัวแรกเป็นคำในอักษรหมู่ใดพยัญชนะอักษรหมู่ใดตอบพร้อมกันว่า
1: อ
0: ักษรสูงขอไข่สอเสือต่อไปพยัญชนะตัวที่2เป็นคำในอักษรหมู่ใด
1: อ
0: ัก
1: ษร
0: อะไรนะลูกดูดีๆนะตัวที่2อักษรอะไรอักษรตามใช่ไหมมียอยักษ์ยอยักษ์และงองูถูกต้องดังนั้นนี่คือลักษณะของอักษรนำที่อะไรลูกออกเสียง2พยางค์มาเรียนรู้ความหมายขอตัวแทน1คนอ่านความรู้ให้เพื่อนๆกล้าพร้อมนะเด็กๆปลายทางพร้อมนั่งตัวตรงทบทวนความรู้เรื่องอักษรนำตามกล้าอ่ะกล้าอ่านนำเพื่อนอ่านตาม1 2 3
2: อักษรนำ
1: อ
2: ัก
1: ษรนำอ
2: ักษรนำคืออ
1: ักษรนำคือ
2: พ พยัญชนะสองตัวเรียงกันประสมสระเดียวกัน
1: ประสมสระเดียวกัน
2: พยัญชนะตัวหน้าทำให้พยัญชนะตัวที่ตามมา
1: พยัญชนะตัวหน้าทำให้พยัญชนะตัวที่ตามมา
2: ออกเสียงวรรณยุกต์เหมือนตัวนำพยัญชนะตัวหน้าจะเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลาง
1: พยัญชนะตัวหน้าจะเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลาง
2: ตัวที่ตามมาเป็นอักษรต่ำเดียวเท่านั้น
1: ตัวที่ตามมาเป็นอักษรต่ำเดียวเท่านั้น
2: ออกเสียงได้สองแบบ
1: คือ
2: ออกเสียงพยางค์เดียว
1: ออกเสียงพยางค์เดียว
2: และออกเสียงสองพยาง
1: ค์ออกเสียงสองพย
0: าง
1: ค์
0: ผมมือให้กับกล้าหน่อยลูกขอบใจมากนั้นนี่คือความหมายก็คืออักษรนำคือคำที่มีพยัญชนะต้นกี่ตัว2ตัวเขียนทำไมลูกเขียนเรียงติดกันพยัญชนะ2ตัวเขียนเรียงติดกันแล้วก็อักษรเดียวกันพยัญชนะตัวหน้าทำให้พยัญชนะตัวที่ตามมาออกเสียงอะไรลูกออกเสียงวรรณยุกต์เหมือนกันและอักษรพยัญชนะตัวหน้าจะเป็นอักษรสูงหรือกลางแต่ตัวที่ตามมาต้องเป็นอักษรต่ำเดียวเท่านั้นซึ่งมีด้วยกัน2แบบก็คือออกเสียงพยางค์เดียวที่เราได้เรียนไปชั่วโมงที่ผ่านมาจำได้ไหมอักษรนำที่ออกเสียงพยางค์เดียวแบ่งได้อีก2ชนิดคืออะไรอักษรนำที่มีคำที่มีหอนำและ2คืออนำคำที่มีอนำมีอยู่กี่คำ4คำเราจำว่าอะไร
1: ยา
0: ปลายทางก็คงจะจำได้ว่าอย่าอยู่อย่างยากแต่วันนี้ในประเภทที่2ชนิดที่2คืออักษรนำที่ออกเสียง2พยางค์ก็แบ่งได้อีก2แบบก็คืออักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวและอีกข้อนึงลองทายซิอะไรลูก
1: อ
0: ักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวนั่นเองดังนั้นวันนี้ชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้อักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวก่อนนั่งตัวตรงอ่านความรู้แล้วเราค่อยไปดูคำกันลูกปลายทางพร้อมต้นทางพร้อมอ่านตามคุณครูกันอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียว
1: อักษรสูงนำอักษรต่ำเดียว
0: นำพยัญชนะตัวหลังคือ
1: นำพยัญชนะตัวหลังคือง
0: องูนอหนูมอม้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวน
1: งองูนอหนูมอม้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวน
0: เมื่อออกเสียงพยางค์หน้าออกเสียงคล้ายประสมสระอะครึ่งเสียง
1: ออกเสียงคล้ายประสมสระอะครึ่งเสียง
0: เช่นคำว่าอะไรบ้างอ่านตามคุณครูสนุกอ่านว่าสนุก
1: สนุกอ่านว่าสนุก
0: สนุกเราไม่อ่านว่าอะไรลูกสนุกใช่ไหมหรือสะนออุกออะไรนะนออุกอหนุกเหรอสนุกมหอนออุกอหนุกสิสนุกใช่ไหมต้องอ่านมันมีหอมานำด้วยต่อไปคำที่สองสนานอ่านว่าสนาน
1: สนานอ่านว่าสนาน
0: เราคงไม่อ่านว่าสนานใช่ไหมลูก

0: เราอ่านเหมือนมีหอมานำพยางค์ที่สองก็คือหอนาอหอนออานอหนานแล้วก็ออกเสียงอะข้างหน้าครึ่งเสียงใช่ไหมครับสนานต่อไปคำที่สามสนุกสนานอ่านว่าสนุกสนาน
1: สนุกสนานอ่านว่าสนุกสนาน
0: ลองสังเกตคำที่

0: คำต่อไปดูคำอ่านชวัดอ่านว่าชวัด
1: ชวัดอ่านว่าชว
0: ั
1: ด
0: มีใครอ่านว่าชวัดไหมไม่มีนะชวัดลูกเห็นไหมว่าตัวหน้าคืออักษรสูงใช่ไหมชอชิงแล้วตัวหลังก็คือตัววอแหวนอยู่ในตำเดียวก็นำเอาหอมาใส่เอาหอมานำนะครับออกเสียงกรึ่งหนึ่งเป็นชวัดต่อไปคำนี้อ่านว่า
1: ชเว
0: ียนอ่านว่าชเวียนถ้าอ่านเป็นชเวียนแสดงว่าเด็กๆลืมเอาอะไรมานำเอาหอหีบด้วยใช่ไหมดังนั้นคำนี้ชวัดชเวียนอ่านว่าชวัดชเวียน
1: ชวัดชเวียนอ่านว่าชวัดชเวียน
0: อ่านเองเก่งจังคำต่อไปนี้คำที่หนึ่ง
1: สนุกสนาน
0: คำที่สองช่วยกันปลายทางด้วยคำที่สาม
1: ขย
0: ะขยะแขยงคำต่อไป
1: ขย
0: ับขยายคำนี้ล่
1: ะ
0: ฉลาดเฉลียวคำนี้ล่ะ
1: ชวัดเฉลีย
0: ยังมีชวัดแว่วๆอยู่เลยอ่านว่าไงนะ
1: ชว
0: ั
1: ดเฉ
0: วีย นจ้าสม่ำเสมอ
1: สม่ำเสม
0: ออ่านเองคำนี
1: ้
0: สว่างสวายคำต่อไปต่อไปแล้วก
1: ็
0: ต่อไปต่อไปลองดูสิลูกเอาหอมานำพยางค์ที่สอง
1: พะเย
0: อเก่งมากพะเย
1: อ
0: จ้าคำนี้ล่ะถ่าอะไรนะ
1: ทว
0: ินมีใครทวินแววๆทวินเอาหอมานำด้วยต่อไปคำนี
1: ้
0: ขนมคำนี้ล่ะ
1: ฉลาม
0: ดังนั้นเด็กๆอ่านได้แล้วลองมาเขียนกันบ้างนะเขียนคำเขียนคำอ่านเองเก่งจังเขียนด้วยอ่านด้วยแล้วก็จะเก่งแน่นอนคำที่หนึ่งสมัครใครเขียนให้คุณครูได้บ้างอ่ะปีนมาลูกเด็กปลายทางลองดูซิว่าเพื่อนเขียนถูกไหมเขียนคำอ่านของคำว่าสมัครจ้าเขียนหัวใหญ่ๆนะลูกเอามาเอาเขียนให้มีหัวเขียนให้มีหัวด้วยเนี่ยหัววันนี้ไม่เอานะเด็กๆนะหัวกระติ๊ดตึงก็ขอโทษขอโทษจ้าหัวใหญ่ๆจ้านั่นแหละดูซิว่าถูกไหมคำว่าสมัครเด็กปลายทางสังเกตด้วยว่าปิ่นเขียนถูกหรือเปล่าสมัครต้นทางช่วยกันดูช่วยเพื่อนอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทางคำที่เพื่อนเขียนคำที่หนึ่งอ่านว่า
1: สม
0: ัครสมัครอ่านว่าสมัครแบบนี้นะเอาใหม่หนึ่งสองสาม
1: สม
0: ั
1: ครอ่านว่าสมัคร
0: ถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องประมือให้ปิ่นหน่อยจ้าคำที่สองขยะสเนลมาลูกช่วยกันดีมากหัวใหญ่มาเริ่มเทิมเลยนั่นแหละเขียนเห็นชัดดีลูกขยะอ่านเองเก่งจังข้อที่สองหนึ่งสองสามถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ต้องทำอย่างไรปรบมือจ้าเก่งมากสเนลต่อไปคำที่สามใครอยากมาเขียนคำที่สามพุทธจีบมาลูกเด็กปลายทางช่วยกันคำว่าขยับลูกข้อที่สามขยับลบใช่ไหม

0: โอเคอ่าครูกดปากกาอ่ะเขียนใหม่ลูกเอาละอ่ะอ่านเองเก่งจัง1 2 3ถูกต้องไหมถูกต้องจ้าคำที่4ฉลาดขอเป็นเข้าตูลูกมาผลัดกันไปทีละกลุ่มนะมาเข้าตูคำว่าฉลาดลูกเขียนให้สวยๆนะพยายามเขียนให้สวยๆเอาใหม่เข้าตูหัวเล็กนิดเดียวลบก่อนลูกลบลบลบเขียนตัวใหญ่ๆเลยจ้ะฉลาดเด็กปลายทางเขียนได้ไหมดูสิต้นทางดูสิว่าเพื่อนเขียนถูกหรือเปล่าอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทางคำที่4 1 2 3
1: ฉลาดว่าฉลาด
0: ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องจ้าเก่งมากต่อไปอ้ายเชิญคำที่5ดูซิดูซิอย่างไรคำว่าพะเยอใช่ไหมลูกพะเยอถูกไหมเอ่ยถูกต้องจ้าอ่านเองเก่งจังพะเยออ่านว่าพะเย
1: อ
0: ต่อไปคำที่6เทปมาคำว่าผลิตลูกดีมากตัวใหญ่ๆแบบนั้นแหละดีเลยผลิตเพื่อนๆช่วยกันดูนะเดี๋ยวเราต้องนำไปเขียนด้วยตัวเองดูซิว่าผิดหรือถูก
1: ผ
0: ิดหนึ่งตัวผิดตรงไหนเพื่อนๆช่วยบอกอะไรลูกต่อเต่าตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรดอเด็กเชฟมาแก้ใหม่ลูกเชฟมาแก้ใหม่เชฟเขียนเองเชฟจะได้จำได้อะลูกผลิตจ้าถูกแล้วหรือยังถูกแล้วปรบมือให้เชฟหน่อยจ้าเก่งมากลูกไปอ่านเองเก่งจังผลิตอ่านว่าผลิต
1: ผล
0: ิ
1: ตอ่านว่าผล
0: ิตคำต่อไปกลุ่มที่สองใครจะมาบ้างบีมมาคำที่7สรุปคิดตัวใหญ่ๆเหมือนเชฟนะเมื่อกี้ดีมากเด็กปลายทางช่วยกันดูนั่นแหละคำว่าสรุปอ่านว่าอะไรสลบหรือสลบอ่านเองเก่งจัง
1: สลบ
0: อ่านว่าสลบถูกไหมเอ่ยถูกปรบมือให้เพื่อนด้วยนะเก่งมากต่อไปเด็กไปทางได้ไหมคำที่8ทวินใครอยากจะมากลุ่มที่3แตงกวาสลับกันมาลูกแตงกวาทวินทวินต่อไปคำว่าวินลูกดูสิเพื่อนเขียนถูกเปล่าวิน

0: มาดูที่แตงกวาเขียนคำนี้อ่านเองเก่งจังคำที่8 1 2 3ถูกไหมแตงกวาถูกไหมลูกถูกต้องนะคำว่าหวินตัวนี้ใช้นอนหนูเป็นตัวสะกดใช่ไหมใช่อยู่แล้วจ้าไปนั่งที่ได้ปรบมือให้แตงกวาด้วยและคำต่อไป2คำสุดท้ายคำที่9ใครอยากจะมาบ้างคำที่9คุณครูกันเองและช่วยกันมาคำที่9ขนมเด็กๆไปทางช่วยครูด้วยมีตัวอะไรบ้างขอใครตัวอะไรขอใครแล้วก็ขอใครแล้วก็อะไรลูกสระอะใช่ไหมแล้วก็พยางค์ที่2คือคำว่าอะไรหนมบอกครูทีละตัวหอหีบแล้วก็นอหนูตัวสะกดคือตัวอะไรลูกมอม้าจะอ่านเองเก่งจัง1 2 3ขนมอ่านว่าและคำสุดท้ายฉลามฉลามไอ้มาฉลามมาดูซิฉลามเขียนอย่างไรเด็กไปทางได้ไหมฉลามมีตัวอะไรบ้างโอเคอ่านเองเก่งจัง1 2 3
1: ฉลาม
0: ถูกต้องไหมถูกต้องจ้าปรบมือให้ไอซ์ด้วยและนั่งที่ได้ครับเก่งมากแน่นอนทั้งหมด10คำนี้ถ้าเกิดว่าคุณครูมีคำมาให้เขียนคำอ่านเกี่ยวกับอักษรนำคิดว่าจะทำได้ไหม
1: ได
0: ้อยู่แล้วเด็กไปทางทำได้ไหมลูกทำได้อยู่แล้วแน่นอนดังนั้นวันนี้ใบงานของคุณครูที่นำมาฝากคือใบงานที่3เรื่องอักษรนำก็คือเด็กๆจะต้องหัดอ่านคำทั้งหมดที่คุณครูนำมาฝากซึ่งคำทั้งหมดนี้เราได้ฝึกเขียนไปแล้วและนำมาเขียนคำอ่านทั้งหมด10คำนะครับโดยที่คุณครูปลายทางลองเดินตรวจสอบนักเรียนดูว่าทำงานเขียนคำอ่านได้ถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าไม่ถูกต้องช่วยหาคุณครูช่วยให้คำแนะนำนักเรียนเพิ่มเติมส่วนนักเรียนทำงานด้วยความตั้งใจและมีมารยาทในการอะไรการเขียนไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่นด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลย

เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็มองมาที่ไหนหน้าคุณครูการแล้วก็ทำสบตากันปิ๊งปิ๊งแล้วก็มามองที่หน้าจอโทรทัศน์นะครับเพราะว่าเราจะมาตรวจสอบความก้าวหน้าในการทำงานข้อที่1คำว่าสมัครอ่านว่าสมัครใครเขียนถูกบ้างเขียนแบบนี้ใครถูกยกมือโอเคทุกคนถูกหมดนะครับไปทางถูกไหมเอ่ยมือลง

ข้อที่2ขยะใครถูกบ้างทุกคนอีกแล้วข้อที่3ขยับกินแบบนี้ใช่ไหมคำที่4ฉลาดเป็นแบบนี้นะครับชออาชาหอรออาดอหลาดฉลาดต่อไปพะเยออย่าเผลอเขียนผิดนะพะเยอคำว่าเยอเห็นไหมลูกหอยอเยอต่อไปผลิตนี่ใช้ตัวสะกดคือตัวตอเต่าใช่ไหมไม่ใช่ต้องเปลี่ยนเป็นตัวดอเด็กเพราะว่าตอเต่าอยู่ในมาตราใดมาตราใดลูกตอเต่าอยู่ในมาตรากดใช่แล้วต่อไปสลบลูกหอรอโอบอหลบสลบแบบนี้ข้อที่8ทวินคิดว่าต้องเปลี่ยนตัวตัวละลิงเป็นนอนหนูเพราะว่าอยู่ในมาตราใดมาตราโกนไปทางตอบได้ไหมเรื่องมาตราแน่นอนทวินต่อไปขนมนะครับหอนอโอมอหนมและฉลามแบบนี้จ้าใครได้10เต็มยกมือขึ้นไปทางยกมือด้วยใครได้10เต็มใครได้9เพราะว่าผิดไป1คำต่อไปใครได้8ใครได้ต่ำกว่า8ไม่มีแล้วนะครับปลายทางและต้นทางปรบมือให้ตัวเองหน่อยจ้าอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะครับยอดเยี่ยมเพราะว่าง่ายไหมลูกเรื่องอักษรนำง่ายมากวันนี้เราเรียนอักษรนำอะไรไปอักษรสองพยางค์อักษรนำสองพยางค์แล้วก็ยังไงลูกเป็นอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวนั่นเองนะครับเวลาอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงอะครึ่งเสียงนะครับดังนั้นแน่นอนจบแล้วก็ขอให้กลับไปอ่านใบความรู้ล่วงหน้าเพราะว่าเรายังอยู่ในเรื่องของอักษรนำที่มี2พยางค์แต่เรายังเหลือในเรื่องของอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวก็ให้เตรียมใบความรู้ที่6และใบงานที่4เรื่องอักษรนำเหมือนเดิมเพราะว่าเราจะเรียนในเรื่องของอักษรนำชั่วโมงที่เท่าไหร่แล้วลูก3จ้าถ้าเกิดว่าเด็กๆพร้อมที่จะมาเรียนกับคุณครูชั่วโมงถัดไปก็ต้องกลับไปอ่านเรื่องอักษรนำมาล่วงหน้าเพราะว่าคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้ทำอีกแล้วก็จะแจกดาวอีกสำหรับคนที่ลายมือสวยทำงานเรียบร้อยนะครับแล้วก็อ่านความรู้มาตอบคำถามคุณครูได้ก็จะเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็จะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ครูการขอให้เด็กๆปลายทางและต้นทางทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณครูปลายทางทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูสากิค่ะในครั้งที่ผ่านมานะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศไปแล้วใช่ไหมคะเราได้ทราบความหมายกันไปแล้วนะคะว่าการล่วงละเมิดทางเพศนั้นนะคะหมายถึงอะไรมีนักเรียนคนไหนยังจำกันได้อยู่ไหมคะมีไหมเอ่ยมีหลายคนจำได้นะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมคะว่าการล่วงละเมิดทางเพศนั้นคืออะไรนะคะซึ่งการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยแน่นอนว่าเป็นพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมหรือว่าการกระทำเนี่ยนะคะที่ไม่เหมาะสมเวลาที่เราแสดงออกต่อคนอื่นหรือว่ากระทำต่อคนอื่นโดยที่ผู้อื่นนั้นเขาไม่ยินยอมนะคะแล้วก็การกระทำเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลทำให้ผู้อื่นนั้นเกิดความเสียหายได้หรือได้รับความอับอายได้และก็อาจจะนำไปสู่การเป็นอันตรายต่อตัวผู้อื่นนะคะในด้านอื่นๆอีกอันนี้ก็จะเป็นความหมายนะคะของการล่วงละเมิดทางเพศนั่นเองในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะได้เรียนกันเนี่ยก็จะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเลยวันนี้ค่ะจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันว่าจะมีพฤติกรรมแบบไหนบ้างนะคะที่อาจจะนำให้ตัวเรานั้นเนี่ยนะคะไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศได้หรือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นพฤติกรรมที่เราไม่ควรปฏิบัติต่อคนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูจุดประสงค์ไปพร้อมๆกันจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะใน

0: ข้อแรกนะคะนักเรียนจะสามารถบอกได้ว่าพฤติกรรมที่อาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้นเป็นพฤติกรรมแบบใดบ้างนะคะและนักเรียนจะสามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศได้นะคะเพื่อเป็นการป้องกันตนเองนั่นเองและในข้อที่3นะคะนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆซึ่งเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเด็กๆเนี่ยมีพฤติกรรมเหล่านี้หรือเปล่าถ้าหากว่าทุกคนมีพฤติกรรมที่อาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศได้เนี่ยให้เราพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะตอนนี้ให้ทุกกลุ่มนะคะตั้งใจฟังด้วยนะคะมีใครที่ยังพูดคุยกันอยู่ไหมกลุ่มนี้ตั้งใจฟังกันอยู่ใช่ไหมคะตั้งใจอยู่นะนั่งดีๆนะคะนั่งดีๆนั่งตัวตรงเอาเวลาที่เราเรียนเราต้องนั่งแบบไหนนั่งตัวตรงนะคะพร้อมที่จะรับความรู้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามแรกของเราในวันนี้ค่ะนักเรียนคิดว่าพฤติกรรมใดบ้างที่อาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ตอนนี้ให้ทุกกลุ่มช่วยกันคิดมีหลายกลุ่มตอนนี้มีหลายคนยกมือแล้วนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยให้เราลองปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มดูก่อนนะคะว่ามีพฤติกรรมแบบไหนบ้างนะคะพฤติกรรมเหล่านั้นมีลักษณะคล้ายกับความคิดของเราหรือเปล่ารวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถพูดคุยปรึกษากับเพื่อนได้เลยว่ามีพฤติกรรมไหนบ้างที่อาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศพูดคุยกันได้เลยค่ะพูดคุยกันได้เลยเชิญได้เลยเป็นไงบ้างกลุ่มนี้ได้คำตอบหรือยังคิดว่าเป็นพฤติกรรมแบบไหนที่จะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศพฤติกรรมของตัวเราเนี่ยพฤติกรรมแบบไหนพฤติกรรมนี้คือการกระทำของตัวเราเองนะเด็กๆคิดว่าเราต้องปฏิบัติแบบไหนนะคะการปฏิบัติหรือการกระทำแบบไหนที่อาจจะนำให้ตัวเรานั้นนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ได้ยังได้คำตอบยังยกตัวอย่างง่ายๆเราอาจจะเป็นอย่างเช่นอย่างที่เพื่อนบอกเมื่อกี้นี้นะคะในเรื่องของการแตะเนื้อต้องตัวกันการถูกเนื้อต้องตัวกันถ้าเราเนี่ยปล่อยให้คนอื่นมาถูกเนื้อต้องตัวเรานะคะหรือว่าเราไปถูกเนื้อต้องตัวคนอื่นโดยที่ผู้อื่นนั้นเขาไม่ได้อนุญาตหรือเขาไม่ยินยอมอันนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่อาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศได้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะตอนนี้ให้พูดคุยกันก่อนนะคะยังไม่ได้ให้ตอบใจเย็นๆเดี๋ยวทุกกลุ่มได้ตอบแน่นอนนะคะเป็นไงบ้างกลุ่มนี้ได้ไหมพฤติกรรมอะไรบ้าง
1: การแต่งตัว
0: นั่งดีๆอยู่ด้วยกันแบบไหนสองต่อสองสองคนผู้หญิงผู้ชายแบบนี้ใช่ไหมกลุ่มนี้ได้แล้วนะกลุ่มนี้ที่ยกมือว่ายังไงอยู่ด้วยกันสองต่อสองใช่ไหม
2: เมื่อกี้ผู้ชายสอนแล้วผู้หญิงเก็บสบู่อะไรผู้ชายมองผู้หญิง
0: ผู้ชายมองผู้หญิงมองแบบไหนต้องมองแบบไหนต้องมองแบบไหน
3: ตั้งแต่เท้า
0: มองแบบไม่ดีใช่ไหมนะคะมองแบบอื่นกามแบบนี้นะมองแบบไม่มีมารยาทมองแบบมองในสิ่งที่ไม่ควรจะมองใช่ไหมคะได้กลุ่มนี้ว่ายังไงเยี่ยมเป๊ะเลยนะคะกลุ่มนี้ได้คำตอบแล้วกลุ่มนี้ได้ยังได้แล้วนะทีนี้นะคะตอนนี้เนี่ยนักเรียนทุกกลุ่มนะคะมีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วเดี๋ยวเราจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะตอบคำถามเนาะตอบคำถามนะคะเดี๋ยวเด็กๆพูดคุยเลยจะให้ใครเป็นตัวแทนนะตอนนี้ทุกกลุ่มพร้อมแล้วนะคะเตรียมเปิดไมค์รอได้เลยทุกกลุ่มเตรียมเปิดไมค์รอได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามนะคะไปพร้อมๆกับนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางถ้าพร้อมแล้วสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะตอนนี้กลุ่มที่1พร้อม1อยู่ตรงไหนฝั่งไหนคะฝั่งนี้นะกลุ่มที่1พร้อมไหมคะพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วตัวแทนเชิญได้เลยใครก็ได้อาจจะเป็นคนที่ยังไม่เคยออกก็ได้นะเด็กๆลองดูนะให้เพื่อนได้ลองตอบดู

0: การแตะตัวผู้อื่นโดยที่ผู้อื่นไม่ยินยอมค่ะ
1: เออการแตะเนื้อต้องตัวผู้อื่นนะคะไม่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงแล้วเพื่อนเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะถ้าเราไปโดนตัวไปสัมผัสนะคะอาจจะไปในสัมผัสบริเวณหรือว่าส่วนใดก็ตามของร่างกายของเราเป็นส่วนที่เขาไม่อนุญาตให้เราจับไม่อนุญาตให้เรามาแตะมาโดนตัวแบบนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนาะต่อมาค่ะเรามาฟังกลุ่มที่2กันบ้างกลุ่มอื่นๆฟังเพื่อนไปด้วยนะตอนนี้เหมือนได้ยินเสียงคุยหรือเปล่ามีไหมนะคะไม่คุยกันแล้วนะเดี๋ยวเราจะได้ฟังคำตอบจากกลุ่มอื่นๆด้วยนะคะกลุ่มที่2เชิญได้เลย
2: การมองครับ
1: การมองเออต้องมองแบบไหนอะต้องมองยังไงอะมองยังไงดี
2: มองนานๆครับ
1: อะไรนะมองนานๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าสวยใช่ไหมเพราะว่าสวยก็เลยต้องมองนานๆหรือเปล่าอ่ามองนานๆเพราะว่าสวยแบบนี้หรือเปล่าอ่ะทีนี้นะคะในกลุ่มที่2เนี่ยตอบว่าเป็นการมองมองในที่นี้เนี่ยอาจจะมองแบบว่ามองตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเลยมองตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยหรือมองในส่วนที่มันไม่เหมาะสมไม่ควรมองนะคะอาจจะมองแบบว่าสัดส่วนของเพื่อนอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเหมือนกันดังนั้นเด็กๆต้องระมัดระวังตัวเองนะคะถ้าหากว่ามีคนมามองเราหรือบางทีเราอาจจะแบบว่าแต่งตัวไม่เหมาะสมใช่ไหมแล้วมีคนมองแบบนี้เนี่ยนะอันนี้ต้องระวังตัวเองด้วยนะต่อมากลุ่มที่3เชิญได้เลยค่ะ
0: การถูกเนื้อต้องตัวเพศฝั่งตรงข้ามค่ะ
1: เออแตะเนื้อต้องตัวเพศฝั่งตรงข้ามเพศตรงข้ามกับเราถ้าเราเป็นผู้หญิงแล้วเราจะไปถูกเนื้อต้องตัวผู้ชายเหมือนคุซากิไปจะไปถูกเนื้อต้องตัวเพื่อนไปจับแก้มจับแก้มอย่างนี้จับมือแบบนี้อันนี้ก็ไม่เหมาะสมนะคะจริงๆแล้วการถูกเนื้อต้องตัวเนาะไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือยิ่งต่างเพศกันนะอันนี้ไม่ควรที่จะปฏิบัติถ้าหากว่าเพื่อนเขาไม่ยินยอมหรือเพื่อนเขาไม่อนุญาตนะคะอันนี้ฝากไว้เลยนะอันนี้เป็นคำตอบของกลุ่มที่3ต่อมากลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4เชิญได้เลยใครเป็นตัวแทน
3: การอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ค่ะ
1: การอยู่ด้วยกัน2ต่อ2นะคะการอยู่ด้วยกัน2ต่อ2นั้นอาจจะเป็นโดยเฉพาะเลยผู้หญิงกับผู้ชายใช่ไหมคะผู้หญิงกับผู้ชายเอ๊ะมีกลุ่มไหนเสียงดังเนี่ยกลุ่มไหนเสียงดังคะครูสกิเตือนหลายรอบแล้วนะเตือนหลายรอบแล้วนะคะเด็กๆตั้งใจด้วยนะถ้าเราไม่ตั้งใจไม่สนใจกับคำตอบของเพื่อนนะคะเราก็จะไม่ทราบเลยเราก็จะรู้แค่คำตอบของเราอย่างเดียวเท่านั้นต้องสนใจฟังเพื่อนด้วยนะคะนั่งให้เรียบร้อยด้วยนะตอนนี้นักเรียนปลายทางคนไหนที่มีการพูดคุยกันหรือเล่นกันอยู่หรือเปล่ามีไหมคะไม่มีเนาะแต่ตอนนี้ในห้องของเรามีบางคนยังเล่นกันอยู่เลยนะคะไม่เอานะเราจะต้องเป็นตัวอย่างให้ดีที่ดีกับเพื่อนนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีกับเพื่อนนะเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่4ได้ตอบมานะคะการอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ยิ่งโดยเฉพาะกับผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันนะคะ2คนในห้องหรือในที่รับตาคนแบบนี้อันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต้องระวังนะคะบางครั้งเด็กๆอาจจะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้คิดอะไรที่มันไม่ดีนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ควรอยู่ด้วยกันแบบนั้นนะคะต้องระมัดระวังตนเองทีนี้มาฟังคำตอบกลุ่มที่5กันบ้างกลุ่มสุดท้ายเชิญได้เลยค่ะ
0: มองในสิ่งที่ไม่ควรมองครับ
1: มองในสิ่งที่ไม่ควรมองอันนี้มองยังไงคะหมายถึงว่าเรามองคนอื่นใช่ไหมอาจจะมองในส่วนต่างๆในร่างกายนะคะของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะมันก็อาจจะมีบางส่วนที่เราไม่ควรที่จะมองหรือไม่ควรที่จะจ้องไม่ควรที่จะมองนานๆเหมือนที่เพื่อนบอกเหมือนที่เพื่อนกลุ่มที่สองบอกนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมองสัดส่วนสัดส่วนหรือหน้าอกหรือสะโพกหรือก้นหรืออวัยวะเพศแบบนี้นะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองและไม่ควร

ไปแตะต้องไม่ควรสัมผัสอีกฝ่ายนึงโดยที่อีกฝ่ายนึงไม่ยินยอมนะคะหรือว่าแม้ว่าเขาจะยินยอมก็ตามแต่เราก็ไม่ควรทำเนาะอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็อาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศได้นะคะอันนี้หลายกลุ่มนะคะก็ตอบกันได้ดีเลยนะคะในเรื่องของพฤติกรรมนะคะที่อาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูภาพนี้กันเด็กๆดูภาพนี้ก่อนช่วยกันสังเกตภาพนี้หน่อยเร็วชวนดูชวนคิดค่ะภาพนี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยภาพนี้เป็นภาพโป้หรือเปล่าโป้ไหมคิดว่าโป้ไหมเด็กๆคิดว่าการแต่งกายแบบนี้เนี่ยดูก่อนนะการแต่งกายแบบนี้เนี่ยเราควรจะแต่งไปสถานที่แบบไหนหลายคนบอกทุกคนบอกเลยว่าทะเลไปทะเลใส่ชุดแบบนี้ไปอาบแดดใส่ชุดแบบนี้เป็นไงไปเล่นน้ำใส่บิกินี่ไปเล่นน้ำเด็กๆเห็นไหมว่าเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าต่างๆหรือเครื่องแต่งกายต่างๆเนี่ยเป็นไงเราควรที่จะแต่งให้เหมาะสมกับสถานที่ถามว่าถ้าเราใส่ชุดแบบนี้ไปเดินอยู่ตามตลาดนัดไปเดินอยู่ตามห้างคิดว่าเหมาะสมไหมเหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมใช่ไหมไม่เหมาะสมเนาะดังนั้นเนี่ยเรื่องการแต่งกายถามว่าในภาพนี้ทั้ง3คนเนี่ยเขาผิดไหมที่เขาแต่งกายแบบนี้ผิดไหมคะกลุ่มที่1ช่วยกันดูหน่อยเร็วคิดว่าทั้ง3คนนี้เนี่ยเขาแต่งกายแบบนี้เขาผิดไหมไม่ผิดนะคะการแต่งกายเนี่ยนะคะเราไม่มีการบังคับว่าจะต้องแต่งแบบนั้นแบบนี้แต่เราควรที่จะแต่งให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานที่นะคะถูกตามกาลเทศะนั่นเองถ้าแต่งแบบนี้แล้วไปเดินตามตลาดไปเดินตามห้างแบบนี้มันก็ไม่ควรเนาะมันก็ต้องอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมอย่างเช่นสถานที่ที่เป็นพวกทะเลนะคะสระว่ายน้ำอะไรแบบนี้เนาะดังนั้นการแต่งกายนะคะการแต่งกายครูสกิไม่เคยห้ามเลยว่าเด็กๆห้ามใส่เสื้อสายเดี่ยวนะห้ามใส่กางเกงขาสั้นกระโปรงขาสั้นนะห้ามใส่เกาะอกนะผู้หญิงจะแต่งตัวตามแฟชั่นห้ามเลยนะไม่เคยห้ามนะคะเราแต่งได้หมดเลยแต่จะต้องแต่งให้เหมาะสมกับสถานที่เหมาะสมกับกาลเทศะเนาะนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูพฤติกรรมที่อาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศจะมีพฤติกรรมอะไรบ้างจะคล้ายๆกับที่นักเรียนตอบมาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันตอนนี้ครูไม่ได้ถามคำถามดังนั้นนะคะจะไม่มีเสียงคุยกันเลยดังนั้นจะไม่มีเสียงคุยกันเลยนะเห็นไหมว่าเวลาที่ครูสกิพูดอยู่แล้วเราพูดแทรกเราพูดด้วยเนี่ยนะคะต่างคนต่างพูดเราก็จะไม่ได้ยินกันไม่รู้ว่าที่ครูพูดเขาพูดว่าอะไรเราก็จะเรียนไม่เข้าใจเราก็จะเรียนไม่รู้เรื่องนะคะเดี๋ยวพอให้ทำกิจกรรมหรือทำใบงานเดี๋ยวก็จะทำไม่ได้ดังนั้นฟังก่อนนะคะตั้งใจก่อนเนาะนะคะแล้วก็นั่งให้ดีๆด้วยนั่งเรียนต้องนั่งแบบไหนไม่นอนนะคะไม่นอนแล้วอย่าต้องให้พูดเตือนหลายรอบนะคะอย่าต้องให้พูดเตือนหลายรอบนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียเวลานะวันนี้เดี๋ยวเราจะไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรกันเลยถ้ามัวแต่พูดเตือนกันอยู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศว่าจะมีพฤติกรรมอะไรบ้างคล้ายๆกับที่นักเรียนตอบมาหรือเปล่าเนาะพฤติกรรมแรกนะคะนี่เลยแต่งตัวไม่เหมาะสมนะคะกับสถานที่นะคะหรือว่าตามกาลเทศะนะคะเวลาที่เราไปสถานที่อะไรก็ตามเราต้องดูด้วยนะเด็กๆในสถานที่แบบนั้นเนี่ยเขาให้แต่งชุดแบบไหนเขาห้ามการแต่งกายแบบไหนหรือเปล่านะคะบางครั้งถ้าเราแต่งตัวไม่เหมาะสมเขาก็จะเป็นไงไม่ให้เข้าหนูแต่งตัวไม่เรียบร้อยเข้าไม่ได้นะคะเข้าไม่ได้ห้ามเข้าค่ะเราก็จะเสียโอกาสเลยนะคะยิ่งโดยเฉพาะสถานที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่ที่เป็นวัดแบบนี้เป็นสถานที่ที่เป็นวัดถ้าเราแต่งกายไม่เหมาะสมเขาไม่ให้เข้าเลยนะคะใส่กางเกงขาสั้นไม่ให้เข้านะคะต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ต้องไปแต่งตัวให้เรียบร้อยนะดังนั้นฝากไว้เลยจะแต่งตัวแบบไหนแล้วแต่เด็กๆเลยแต่ว่าต้องแต่งให้เหมาะสมกับสถานที่ที่เราไปนะพฤติกรรมต่อมาค่ะการพูดคุยหรือไว้ใจคนแปลกหน้า
ในครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเกี่ยวกับคนแปลกหน้าถ้าสมมติว่าคนแปลกหน้าเข้ามาคุยกับเราอาจจะมาถามทางหรืออาจจะเดินมาคุยด้วยเฉยๆแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าเราเป็นไงพูดคุยกับเขาทำตัวสนิทกับเขาไว้ใจเขาแบบนี้เนี่ย

0: แปลกหน้าเข้ามาพูดคุยเข้ามาชวนทำนู่นทำนี่หรือให้สิ่งของหลีกเลี่ยงได้ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอันตรายขึ้นมาเนี่ยเป็นไงเราเป็นเด็กอะยังไงเราสู้แรงผู้ใหญ่ไม่ได้อยู่แล้วนะดังนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงนะคะไม่ต้องอย่าเข้าไปพูดคุยหรือว่าไปรับสิ่งของจากคนแปลกหน้านะพฤติกรรมต่อมานอกจากคนแปลกหน้าแล้วเด็กๆคนใกล้ตัวเราเนี่ยอันเนี้ยก็อันตรายเหมือนกันในข่าวเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามีคดีต่างๆก่อเหตุคดีข่มขืนนะคะหรือคดีลวนลามอะไรต่างๆนะคะมันก็จะมีเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นจากคนใกล้ตัวเราก็ได้คนใกล้ตัวเป็นผู้ก่อเหตุก็ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยคนใกล้ตัวคนแถวบ้านนะคะเด็กๆต้องระมัดระวังถึงแม้ว่าจะสนิทกันรู้จักกันเคยเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะก็เราก็จะต้องรู้จักระมัดระวังตัวเองอย่าพยายามให้เขาเป็นไงแตะเนื้อต้องตัวนะคะนั่งดีๆด้านหน้านั่งดีๆค่ะนะคะอย่าพยายามให้เขาแตะเนื้อต้องตัวหรือว่าชวนเขาเข้าบ้านบางทีเขาอาจจะมาทำธุระมาหาแม่หนูแม่อยู่บ้านหรือเปล่าแม่ไม่อยู่เราอยู่คนเดียวแบบนี้ทำไงอ่ะเดี๋ยวนะขอนั่งในบ้านหน่อยสิหิวน้ำนะหิวน้ำไปนั่งในบ้านหน่อยเราก็ควรที่จะต้องปฏิเสธเนาะปฏิเสธไปนะคะอย่าให้เขาเข้ามาในบ้านเราเด็ดขาดเนาะพฤติกรรมต่อมาการดูสื่อลามกต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นใช้โทรศัพท์เป็นใช่ไหมคะอาจจะดูคลิปอะไรต่างๆบางทีเนี่ยมันอาจจะมีคลิปอะไรต่างๆแบบขึ้นมามากมายดังนั้นเด็กๆจะต้องดูหรือว่าใช้แอปต่างๆหรือใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยอย่างระมัดระวังใช้อย่างถูกวิธีนะคะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีพวกมิจฉาชีพใช่ไหมที่แฝงตัวเข้ามามาพูดคุยกับเราผ่านแชทผ่านอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีการล่อลวงเราไปก็ได้ดังนั้นต้องระวังนะคะถ้าหากว่าเด็กๆอาจจะเล่นมือถือนะคะเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะเข้าดูเว็บไซต์อะไรต่างๆเนี่ยต้องดูด้วยนะระมัดระวังด้วยนะคะทางที่ดีนะคะต้องมีผู้ปกครองมีพ่อแม่นะคะคอยแนะนำนะต่อมาค่ะนี่เลยเหมือนที่กลุ่มไหนบอกนะเมื่อกี้กลุ่มที่4ใช่ไหมคะกลุ่มที่4บอกว่าการอยู่กับเพศตรงข้าม2ต่อ2ยิ่งโดยเฉพาะอยู่ในที่ที่รับตาคนในห้องมืดๆในมุมมืดๆในสถานที่เปรี่ยวๆอยู่กัน2คนอันนี้อันตรายนะคะอันตรายแล้วระวังตัวเองนะอย่าพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มันไม่มีคนถ้าหากว่าเด็กๆไปตามสถานที่ต่างๆนะคะแล้วต้องไปเข้าห้องน้ำหรือไปซื้อของหรือไปทำอะไรก็ตามเนี่ยเด็กๆต้องดูด้วยนะว่าแถวนั้นมีคนอยู่ไหมเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดเหตุร้ายกับเราเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยเราจะได้สามารถเป็นไงเรียกให้คนมาช่วยได้ตะโกนให้คนมาช่วยได้นะคะอย่าไปอยู่ในที่ที่เปรียวๆคนเดียวหรือว่าอยู่2ต่อ2กับเพื่อนเพศตรงข้ามนะอันนี้อันตรายให้ผู้อื่นถูกเนื้อต้องตัวมาเลยเพื่อนกลับมาปุ๊บกอดอะไรแบบนี้จับมือจับแก้มเพื่อนจับแก้มแบบนี้นะคะอันนี้ระมัดระวังนะบอกไปแล้วนะต้องระมัดระวังตัวเองนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงกับผู้ชายนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงกับผู้ชายหรือแม้กระทั่งผู้ชายหรือผู้หญิงกับผู้หญิงก็แล้วแต่นะคะต้องระมัดระวังถ้าหากว่าเพื่อนไม่ชอบที่เรามาจับแขนจับมือจับหน้าจับแก้มอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะไม่ทำเนาะเราก็จะไม่ทำนะคะทีนี้ค่ะในคำถามสุดท้ายของเราก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้นะเด็กๆคำถามนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนจะมีวิธีการในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศที่คุณครูได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงอย่างไรได้บ้างหลีกเลี่ยงยังไงดีอ่ะกลุ่มที่1ยกมือแล้วอ่ะเดี๋ยวตอบคำถามโดยการใช้ไมค์ให้นักเรียนไปทางได้ฟังด้วยเนาะเชิญได้เลยค่ะ
1: แต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่ที่ไปค่ะ

0: วิธีการหลีกเลี่ยงง่ายๆนะคะก็คือเริ่มจากตัวเรานะเด็กๆเราต้องเริ่มจากตัวเราก่อนนะคะอย่างง่ายๆเลยการแต่งกายก็ต้องแต่งกายให้มันเหมาะสมกับสถานที่นะคะหรือว่าอย่าพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เป็นไงเปรียวๆในที่มืดๆนะหรือพาตัวเองเป็นไงไปทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมเช่นการดูสื่ออะไรต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการป้องกันวิธีการหลีกเลี่ยงนะเราไม่ต้องรอให้คนอื่นเขาป้องกันเราต้องป้องกันตัวเองก่อนนะคะดังนั้นต้องเริ่มจากตัวเรานะคะทีนี้ค่ะกิจกรรมที่จะให้เด็กๆได้ทำกันในวันนี้นะคะกิจกรรมที่มีชื่อว่าพฤติกรรมดีมีความเหมาะสมเมื่อกี้นี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่าพฤติกรรมอันไหนที่มันอาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดเนี่ยเราทราบแล้วทีนี้เราจะต้องมีพฤติกรรมที่ดีจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะคะในกิจกรรมอันนี้เนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพพร้อมกับเขียนอธิบายการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อผู้อื่นนะคะว่าเราจะมีการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมอย่างไรนะคะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศนั่นเองนะวาดภาพพฤติกรรมและเขียนอธิบายด้วยนะคะว่าพฤติกรรมที่เราวาดนั้นคืออะไรจะต้องเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมเดี๋ยวครูสกิจจะแจกกระดาษให้นะคะในส่วนของนักเรียนปลายทางเมื่อนักเรียนได้ฟังคำชี้แจงในการทำกิจกรรมแล้วสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะในส่วนของครูปลายทางค่ะแนะนำนะคะหรือให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมตอนนี้นักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เยี่ยมมากถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมพฤติกรรมดีมีความเหมาะสมกันเลยนะคะในกิจกรรมนี้คุณครูสกิจจะมีกระดาษให้กับเด็กๆเนาะเราไม่ได้ทำเป็นกลุ่มนะเราจะทำเป็นรายบุคคลนะคะเราจะทำเป็นรายบุคคลให้นักเรียนวาดภาพไปเลยนะคะพฤติกรรมอะไรที่เป็นพฤติกรรมที่ดีที่เราควรจะปฏิบัติต่อผู้อื่นนะคะวาดภาพลงไปในกรอบแล้วเขียนอธิบายด้วยว่าเป็นพฤติกรรมแบบไหนนะ

0: องได้เลยเด็กๆคิดว่าพฤติกรรมแบบไหนที่เหมาะสมที่เราควรจะปฏิบัติต่อผู้อื่นได้ครับได้
1: แล้วก็เข
0: ีย
1: น
0: ใช่ครับเขียนได้เลยเขียนบอกด้วยนะว่าเป็นพฤติกรรมแบบไหนนะ

เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็มีนักเรียนหลายๆคนนะคะที่ทำกิจกรรมนะคะของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราได้มีการโชว์ผลงานของนักเรียนกันด้วยนะคะคนที่ทำกิจกรรมวันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยเด็กๆก็ได้ทำมานะคะได้สวยงามมากๆเลยนะคะในกิจกรรมพฤติกรรมดีมีความเหมาะสมนะคะเราก็จะเห็นว่าพฤติกรรมดีที่เด็กได้ทำมานั้นนะคะหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ได้มีการวาดภาพระบายสีมาอย่างสวยงามนะคะก็จะมีพฤติกรรมในเรื่องของการแต่งกายให้เหมาะสมนะคะหรือว่าการที่ไม่นำตัวเองนั้นไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่ไม่มีผู้คนหรือเป็นสถานที่เปลี่ยวสถานที่มืดนะคะหรือว่าการอยู่กัน2ต่อ2นะคะกับเพื่อนเพศตรงข้ามแบบนี้นะอันนี้เด็กๆก็ได้วาดภาพแล้วก็เขียนอธิบายมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปบทเรียนในวันนี้ไปพร้อมๆกันค่ะเด็กๆทุกคนพร้อมที่จะสรุปบทเรียนวันนี้หรือยังคะพร้อมมั้ยพร้อมมั้ยเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงค่ะตอนนี้นะคะเราวางมือจากการระบายสีวางมือจากการเขียนอะไรต่างๆกันก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปกิจกรรมวันนี้ไปพร้อมๆกันวันนี้เนี่ยเด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่อาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศบางครั้งมันก็อาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างนะคะที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองนะคะหรือว่าเกิดขึ้นจากผู้อื่นดังนั้นนะคะเราจึงจะต้องรู้จักวิธีการหลีกเลี่ยงนะคะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือว่าพฤติกรรมที่กระทำแล้วทำให้ผู้อื่นเนี่ยเกิดความเสียหายได้นะคะอาจจะได้รับความอับอายได้นะคะซึ่งจะทำให้เรานั้นปลอดภัยนะคะจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยดังนั้นนะคะในวันนี้เนี่ยเมื่อนักเรียนทราบแล้วว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่อาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศให้เรานะคะปฏิบัติปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะหรือว่าอย่าพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศก็จะทำให้เรานั้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขนั่นเองค่ะในครั้งต่อไปนะคะครั้งต่อไปก็ยังคงเป็นในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศอยู่แต่จะเป็นในเรื่องของการป้องกันตนเองนะคะจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศเดี๋ยวเราจะดูกันว่าวิธีการป้องกันตนเองเราจะต้องปฏิบัติแบบไหนจะต้องทำอะไรบ้างนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือสมุดบันทึกเพื่อมาทำการบันทึกความรู้กันคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้นะคะมาศึกษาเพิ่มเติมล่วงหน้าได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสกิจก็ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะนักเรียน

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสั่งให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถ

0: หลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: สุขภาพดีห่างไกลโรค
3: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
2: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
4: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
3: ต้นกล้าเป็นอะไร
2: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
4: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประ

0: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษโดยท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NBT World ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569นะคะเป็นวันบรรจบครบ100วันการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพตั้งแต่วันที่18ธันวาคม2569นะคะโดยสาระสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์มีพระธรรมเทศนากันหนึ่งโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานได้สืบเนื่องมาจนถึงวันนี้นะคะในวันเสาร์ที่19กันยายน2569โดยใจความสำคัญของการพระราชพิธีสำคัญในวันนี้คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจะถวายศีลพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระจากนั้นรับพระราชทานปิ่นโตพัตตาหารส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุพระสงฆ์สวดมาติกาส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะและเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามชมพระประวัติเรื่องราวแห่งพระกรุณาธิคุณของพระองค์ผ่านสารคดีชุดนี้ไปพร้อมๆกันขอเชิญติดตามชมค่ะ

0: ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและทรงเป็นพระราชรัตดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจดพระกรรบิดขลิบพระเทศาเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีการรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่ทรงเจริญพระชันษาได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เช่นนักเรียนทั่วไปต่อมาเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนอีทฟิลด์เมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่1ของปี2543โดยทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งทั้งนี้ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ด้วยทรงสนพระทัยในด้านกฎหมายจึงเสด็จไปทรงศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายอาญาณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาทรงใช้เวลาศึกษาเพียง1ปีจากนั้นทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ควบคู่กับเนติบัณฑิตยสภาในประเทศไทยและทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548โดยทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์ที่2ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันระดับ Ivy League ของสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างมุ่งมั่นโดยทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ทูตประจำสำนักงานสหประชาชาตินครนิวยอร์กก่อนเสด็จกลับมาทรงงานด้านการศึกษาทรงงานเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาและรับราชการเป็นอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลเวเนียด้วยพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิและผู้ต้องขังและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมถึงสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมตลอดจนให้โอกาสและชีวิตใหม่กับผู้ต้องขังซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการทรงงานอย่างจริงจังในการขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนหลายคนเพิ่งได้ยินคำนี้ในวันที่พระองค์จากไปแต่สำหรับผู้ต้องขังหญิงหลายแสนชีวิตทั่วโลกคำนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเธอมาแล้ว15ปีในปี2549สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงริเริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริเริ่มต้นจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังและครอบครัวของผู้ก้าวพลาดในชีวิต ก่อนจะขยายผลสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพในเรือนจำอย่างเป็นระบบโดยเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำด้วยพระองค์เองทอดพระเนตรชีวิตจริงของแม่และเด็กหลังกำแพงแล้วทรงพบว่าปัญหานี้ไม่ได้มีแค่เพียงในประเทศไทยแต่มีทั่วโลกจากการเสด็จเยี่ยมเรือนจำหลายแห่งพระองค์ทรงพบปัญหาด้านสุขอนามัยการขาดแคลนโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับหญิงตั้งครรภ์และการดูแลเด็กเล็กที่เติบโตภายในเรือนจำจึงทรงผลักดันให้เกิดมาตรการด้านสาธารณสุขเชิงลุกหลายประการทั้งการปรับปรุงห้องนมและพื้นที่เลี้ยงดูเด็กให้มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยการสนับสนุนวัคซีนและอาหารเสริมที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กรวมถึงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพกายสุขภาพใจและการวางแผนครอบครัวเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังพ้นโทษพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติและสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC จากเรือนจำไทยสู่เวทีสหประชาชาติด้วยพระปรีชาสามารถทรงนำความสำเร็จของโครงการกำลังใจไปสู่โครงการเอลฟี่ที่ทรงผลักดันร่วมกับกระทรวงยุติธรรมนำประสบการณ์จริงจากเรือนจำไทยไปเสนอต่อประชาคมโลกทั้งนี้ทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติในปี2553นับเป็นผลงานสำคัญที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจแก่ประเทศไทยในระดับนานาชาติข้อกำหนดกรุงเทพถูกใช้เป็นมาตรฐานในเรือนจำทั่วโลกและยังเป็นรากฐานให้งานยุติธรรมเชิงมนุษยธรรมของไทยเดินหน้าต่อแต่ทุกครั้งที่ผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีณมุมใดมุมหนึ่งของโลกมรดกของพระองค์ยังทำงานอยู่เสมอจากการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมบทบาทสตรีพระองค์ได้รับการถวายรางวัล Model of Leg Cognition และรางวัล Uniframe Award of Excellence ที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถแก่นานาประเทศราชทัณฑ์ปันสุขยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหนึ่งในพระกรณียกิจสำคัญด้านสาธารณสุขคือทรงรับเป็นประธานกรรมการประสานงานการจัดกิจกรรมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งดำเนินการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพภายในเรือนจำให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับบริการสาธารณสุขภายนอกลดข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มักเผชิญปัญหาความแออัดและขาดแคลนทรัพยากรด้านสุขภาพโดยทรงสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลรัชทันและสถานพยาบาลในเรือนจำทั่วประเทศรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองและช่วยเหลือเพื่อนผู้ต้องขังได้อย่างถูกต้องแนวทางดังกล่าวสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ที่ทำให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมแม้บุคคลนั้นจะอยู่ในกระบวนการการรับโทษตามกฎหมายก็ตามพระกรณียกิจเหล่านี้ไม่เพียงช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนในปัจจุบันหากยังมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานให้ระบบสาธารณสุขไทยมีความครอบคลุมลดความเหลื่อมล้ำและยึดหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาสุขภาวะของคนไทยอย่างยั่งยืน
1: ครับคุณผู้ชมครับในขณะนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี่คือบรรยากาศในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งอีกสักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเจ จะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี้ครับ
2: ซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้เห็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนะคะเฝ้ารับเสด็จค่ะอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จ

0: ราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลัดกัลยานีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมาอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาค่ะโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: กองทหารเกียรติยศจัดจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ครับและดุริยางค์จัดจากกรมดุริยางค์ทหารบกครับ

0: การบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานคือการบำเพ็ญกุศลครบ100วันสิ้นพระชนซึ่งนับตั้งแต่วันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เรื่อยมาแต่มีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลมาโดยลำดับครับ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าค่ะทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ
0: ซึ่งพระพุทธรูปประจำวันประสูติเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ

0: สำหรับพระสงฆ์ที
1: ่ยาจามะทุติยังปิยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิ

ธังตรนังกัจฉามิทุติยมปิธัมมังตรนังกัจฉามิทุติยมปิสังฆังตรนังกัจฉามิติยมปิพุทธังตรนังกัจฉามิติยัมปิธัมมังตระหนักปัจจา

ันติทีเดนะโพคะสัมปทาทีเดนะนิพพติยันติ

0: ระสงฆ์10รูปได้สวดถวายพรพระจบลงแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง10รูปประกอบด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกรูปที่2สมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสรูปที่3วัดสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่4สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรูปที่5สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่6สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่7สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุรูปที่8สมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามรูปที่9สมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและรูปที่10สมเด็จพระวชิรรัตนโมลีหลังจากนั้นยังมีพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาเมื่อวานนี้คือพระพรหมบัณฑิตนะครับในพิธีการนี้ด้วยครับ
1: ซึ่งเมื่อสักครู่นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารนะคะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะ10รูปค่ะ
0: สมเด็จพระราชาคณะอีกรูปหนึ่งนะครับในพิธีการนี้สมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมา

นี้นะคะเจ้าพนักงานได้ถอนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จแล้วนะคะซึ่งเจ้าพนักงานก็จะทำการลาดพระพรูสายโยงค่ะ

0: สำหรับบทที่พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่สวดเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าบทถวายพรพระซึ่งประกอบไปด้วยบทสรรเสริญพระรัตนตรัยหรือบทอิติปิโสบทพุทธชัยมงคลคาถาหรือบทพาหงและบทที่3คือบทชยปริตหรือที่รู้จักกันในบทที่ชื่อว่าบทมหาการุณิโกซึ่งทั้ง3บทนี้เรียกว่าบทถวายพรพระที่พระสงฆ์นิยมสวดในพิธีทำบุญก่อนถวายภัตตาหารครับ
1: เจ้าพนักงานนะคะเจ้าพนักงานภูสามาลาลาดพระภูสายโยงจากที่ประดิษฐานพระศพนะคะนำมาพักไว้ที่เสาบัวข้างธรรมาสน์แล้วลาดพระภูสายโยงอีกสายหนึ่งที่หน้าพระสงฆ์นะคะจากนั้นก็จะเชิญปลายพระภูสายโยงทั้งสองสายสอดเชื่อมกันบนพานพระมหากฐินค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

จากนี้พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ครับ

ริบุรีนติสาพรังเอวเมวะเอโตทินทังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจตุสัพเพโบเรนทุทังกัปปาจันโทปนรโสยทามณีโชติรโส

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: บดีพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับแก้ไขรายชื่อพระสงฆ์ที่ประกาศไปเมื่อสักครู่นี้นะครับลำดับที่1สมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามลำดับที่2สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามลำดับที่3สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามลำดับที่4สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามลำดับที่5สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามลำดับที่6สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุลำดับที่7สมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามลำดับที่8สมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำลำดับที่9สมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีนครราชสีมาและลำดับที่10พระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศ์สาวาสครับ
2: สักครู่นี้นะคะพระสงฆ์ได้ถวายอดิเรกซึ่งการถวายอดิเรกนั้นก็คือธรรมเนียมพิธีสงฆ์ชั้นสูงนะคะที่ประธานสงฆ์จะกล่าวคำบาลีถวายพระพรพิเศษนะคะแด่พระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชพิธีค่ะเพื่อขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ
1: ซึ่งในการประกอบพิธีต่างๆที่มีการถวายอดิเรกนั้นผู้ร่วมพิธีจะลดมือลงไม่ประนมมือนะครับ

0: 7รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงนะคะเพื่อสวดมาติกาค่ะ
1: ที่เห็นนี้เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งอยู่ด้านขวาของพระโกศนะครับเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้ายิรบับฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้ายิรบับนอกจากนั้นด้านซ้ายของพระโกศก็มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ราชูปโภคซึ่งประกอบไปด้วยพานพระศรีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระศรีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุธารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองรวมทั้งบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาครับ
2: ค่ะทั้งนี้นะคะหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้นะคะตั้งแต่วันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปค่ะโดยขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพได้ทำหนังสือนะคะเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่การส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังการส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์และการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งในการนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้วสำนักพระราชวังจะได้มีหนังสือตอบรับพร้อมแจ้งรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะ
1: อีกสักครู่จะได้รัตนาพระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะได้สดับประกรณ์เท่าพระชนมายุทรงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับซึ่งก็จะมีการสวดมาติกาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะได้ทอดพระไตร
0: ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะเชิญหีบพระศพประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ซึ่งประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะซึ่งพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9ค่ะประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระยศนะคะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติก็จะมีลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศสำหรับพระศพคราวนี้นะคะพระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือว่าใบปลือนะคะที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชร มีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมส่วนที่เอวพระโกศก็ประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะที่ฐานพระโกศด้านหน้าก็จะรองด้วยพระภูษาโยงนะคะทอดลงมายังพานทองสองชั้นพระภูษาโยงบนพานทองสองชั้นก็จะพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับปกรณ์พระศพเจ้าพนักงานก็จะได้คลี่พระภูษาโยงออกไปจนถึงอาสน์สงฆ์นะคะโดยใช้เสาบัวรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาโยงอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนพานทองสองชั้นที่ต้นอาสน์สงฆ์ทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะใช้ลาดไปตามความยาวของอาสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนค่ะซึ่งพระโกศนั้นประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้าสามชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นตกแต่งด้วยพุ่มตัดทองเทียนไฟฟ้าและแจกันปักดอกไม้โลหะสีทองค่ะที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานหรือว่าคันฉัตรที่มีรูปเป็นมุมฉากสองทบนะคะรอบพระแท่นแว่นฟ้าก็จะแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังพระศูนย์ตามพระราชอิสริยยศค่ะข้างพระแท่นทองทรายก็จะตั้งมณฑปเพลิงนะคะเป็นบุษบกบรรจุเทียนไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวาและมุมทั้ง4ที่ประดิษฐานพระโกศฐ์ก็จะมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์มุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายนะคะทหารทั้ง4นายก็จะยืนยามในท่าโรยปืนคือ
1: จากกถาวัตถุยะมาจากยมกและปะมาจากปัฏฐานหรือว่ามหาปัฏฐานนั่นเองครับซึ่งอีกสักครู่นะครับพระสงฆ์11รูปก็จะได้สวดมาติกามาติกานี่ก็แปลว่าแม่บทหรือแม่บทแห่งธรรมนั่นเองนะครับพุทธศาสนิกชนชาวไทยก็คงจะได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการสวดพระอภิธรรมในงานศพให้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสุขสวรรค์ด้วยคุณธรรมคือกตัญญูกตเวทีเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีผู้ที่เคารพนับถือบุคคลผู้มีพระคุณบุคคลที่รักได้จากไปก็นิยมนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระอภิธรรมตามแบบที่พระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมแก่พระพุทธมารดาครับ
2: และเนื่องในวาระครบ100วันนะคะหรือว่าศตมวานแห่งการสิ้นพระชนปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างก็ได้ร่วมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลนะคะณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนด

0: 11รูปสวดมาติกาครับซึ่งพระสงฆ์ที่รัตนามานี้จำนวน47รูปที่จะได้มาสดับประกรณ์นะครับซึ่งเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรค่ะ

สงฆ์รัตนาจากอารามต่างๆนะครับมาที่สมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสะเกดพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรสวัสดีพระสงฆ์สดับปกรณ์ครับ

ปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุ

0: ยพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการยังมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: บัดดีพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับพระสงฆ์ทั้ง11รูปนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหาวชิรคุณอดิลกวัดสามพระยาสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสระเกศพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมวชิรวิสุทธิ์วัดคูยางกำแพงเพชรพระพรหมวชิรเมธาจารย์วัดไตรธรรมารามสุราษฎร์ธานีพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิรเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่พระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารและพระธรรมรัตนาภรณ์วัดเขียนเขตปทุมธานีครับ

0: ับในขณะนี้พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งบนอาสงแล้วครับอีกสักครู่นะครับหลังจากที่เจ้าพนักงานได้ลาดพระภูษารองโยงและพระภูษาโยงแล้วนะครับจะได้ทอดพระไตร12ไตรหลังที่เรียนไปช่วงต้นนะครับว่าพระสงฆ์ที่นิมนต์มาจำนวน47รูปนั้นเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรจำนวน12ไตรค่ะ

พระสงฆ์จากอารามต่างๆเช่นพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิตดารามพระธรรมวชิระนายกวัดราชบุรณะพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมพระธรรมวชิระปาโมกพระเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาพรวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิระญาณโสภณวัดบวรนิเวศวิหาร

ยธรรมิโนอุปจิตวานิรุจันติเตสังปัสสโมสุโข

0: สำหรับผ้าไตรนะคะหรือว่าไตรจีวรก็คือชุดผ้าครอง3ผืนหลักนะคะที่พระวินัยอนุญาตให้พระภิกษุใช้สอยเป็นผ้านุ่งห่มประจำตัวนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอัตรวาสกนะคะหรือว่าสบงเป็นผ้านุ่งค่ะอุตราสงจีวรผ้าห่มสำหรับห่มคลุมร่างกายนะคะสังคาติหรือผ้าทาบจะเป็นผ้าซ้อนทับหรือผ้าพาดบ่าซึ่งประเภทของผ้าไตรนั้นก็จะมีไตรครองหรือว่าไตรเต็มนะคะจะมี7ชิ้นด้วยกันก็คือจีวรสบงสังคาติอังสะผ้ารัดอกรัดประคตและผ้ากราบนะคะซึ่งก็จะใช้ในพิธีสำคัญหรือการอุปสมบทค่ะ
1: อันตรวาสกคือสบงนั้นนะครับก็เป็นคำที่เราชาวพุทธส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนักนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเรียกผ้าในส่วนที่นุ่งนะครับก็คือสบงซึ่งศัพท์ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอันตรวาสกส่วนที่ห่มเรียกว่าอุตราสงส่วนที่ท่านใช้พาดบนบ่าซ้ายนั้นคือพระสังคาติพระสงฆ์อีก12รูปในชุดต่อมานะครับจะขึ้นนั่งบนอาสงเพื่อสดับประกรณ์ครับ

0: พระสงฆ์12รูปนะครับเทพวัชรเมธีวัดสัมพันธวงศารามเป็นต้นนะครับขึ้นนั่งประจำอาสงเรียบร้อยแล้วครับก่อนหน้านี้ก็มีพระสงฆ์จากอารามต่างๆนะครับเช่นพระเทพสุธีวัชนะสงครามพระเทพวชิราธิบดีวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่พระเทพวชิรนันทาภรณ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิรเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามพระเทพวชิรวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูยังมีพระราชวรภาจารย์วัดหนองหอยจังหวัดราชบุรีพระราชสุวรรณเวทีวัดสุวรรณคีรีพระราชวชิรรังสีวัดหนังพระราชวชิรประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชวชิรญาณอดิโลกวัดมกุฏคีรีวันนครราชสีมาพระราชสิริวัตรวัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิรภัทราจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระราชสุทธิวชิรเมธีวัดบุรณสิริมัตยารามและพระราชโพธิวิเทศวัชรมุนีวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชอินเดียครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรนะคะอีก12ไตรค่ะ

พระสงฆ์12รูปสดับปกรณ์ครับยังเหลืออีกชุดหนึ่งครับ12รูปที่จะนิมนต์ขึ้นนั่งบนอัฐสงฆ์เพื่อสดับปกรณ์ในชุดต่อไปครับจากรายนามของพระสงฆ์ในบัญชีพระสงฆ์ที่นิมนต์สดับปกรณ์ในครั้งนี้ประกาศต่อเนื่องไปครับพระจุลคณิศรพระจุลคณิศรวัดราชวพิสถิตมหาสีมารามพระสิริวัชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระรามันมุนีวัดราชสัทธากยารามจังหวัดสมุทรสาครพระมุนีนายกวัดตำหนักจังหวัดนครนายกพระศรีรัตนโมลีวัดประดู่ชิมพลีพระกิตติวิมลเมธีวัดบุพพารามพระวชิระคณาภรณ์วัดบวรนิเวศวิหารพระโสพลนนทสารวัดบางไผ่จังหวัดนนทบุรีพระวชิระวรคุณวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการพระสุธีวชิระคุณวัดพระศรีมหาธาตุและพระสุวัฒนวชิระคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ

0: นะคะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์และวัดไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมทางประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปันนรสัมมวาน15วันปัญญาสัมมวาน50วันและสัตมวาน100วันทั้งนี้นะคะก็จะมีการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และการถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลและถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปตลอดจนการเจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลค่ะ
1: จะพนักงานได้ลาดพระภูษาโยงนะคะซึ่งพระภูษาโยงก็คือแถบผ้านะคะที่โยงจากปากพระโกศสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์นะคะเมื่อทำพิธีซึ่งก็ทำจากผ้าหลายชนิดนะคะตามศักดิ์ของผู้วายชนชนสามัญก็จะใช้ผ้าตัดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงนะคะสำหรับเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปก็จะใช้ผ้าตัดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วค่ะหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สดับปกรณ์นะคะก็ต้องมีผ้าขาวรองอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวสุดท้ายนะคะจำนวน12ไตรค่ะ

พระสงฆ์สดับปกรณ์ถ้าเป็นภาษาสามัญก็เรียกว่าพระสงฆ์พิจารณาคือพิจารณาสังขารนั่นเองครับ

การบำเพ็ญกุศลที่เรียกว่าทักษิณานุประทานนะครับเป็นการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศแด่ผู้ที่ล่วงลับไปนะครับซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติที่ผู้ยังมีชีวิตอยู่มักจะได้วิธีเพื่อแสดงความรักความเคารพความนับถือหรือแสดงกตัญญูกตเวทิตาซึ่งก็นิยมปฏิบัติในพิธีบำเพ็ญกุศลต่างๆเราจึงมักจะเห็นการบำเพ็ญกุศลทอดผ้าไตรบังสุกุลหรือทอดผ้าบังสุกุลและพระสงฆ์ก็จะพิจารณาก็ได้แก่การพิจารณาสังขารนั่นเองครับในบางแห่งเรียกอย่างย่อว่าพิจารณาผ้าบังสุกุลนะครับในที่นี้ก็หมายถึงพิจารณาสังขารพิจารณาผ่านผ้าบังสุกุลหรือการชักผ้าบังสุกุลครับ

0: หลังจากการบำเพ็ญพระราชกุศลทอดพระไตรครบทั้ง47ไตร47รูปแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปยังที่นาเครื่องนมัสการและทรงกราบพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะคะและเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเพื่อไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ
0: ทิศตะวันออกจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ครับเป็นพระพิธีธรรม4รูปและทั้งด้านทิศตะวันตกนั้น

ื่อว่าประชาชนนะคะคงยังจำภาพพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นพระราชกรณียกิจที่แสนเรียบง่ายแต่ว่าแสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเพื่อถวายราชสักการะพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะสำหรับความคืบหน้าในเรื่องของการเตรียมการจัดสร้างพระเมนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดานั้นนะคะทางรัฐบาลก็ได้เตรียมดำเนินงานพระราชพิธีและขั้นตอนต่างๆตามโบราณราชประเพณีโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการนะคะให้กระทรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปากรได้เตรียมการจัดสร้างพระเมนและอาคารประกอบอย่างสมพระเกียรติสูงสุด

0: ซึ่งการออกแบบพระเมรุและอาคารประกอบนั้นก็จะมีการปรับรูปแบบและองค์ประกอบศิลปกรรมให้สะท้อนกับอัตลักษณ์และพระกรุณาธิคุณค่ะโดยรายละเอียดของพระเมรุและอาคารประกอบนั้นก็จะมีการปรับปรุงองค์ประกอบพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดทำแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจของพระองค์
1: สำหรับกองทหารเกียรติยศในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในครั้งนี้จัดจากวงดุริยางค์นั้นจัดจากกรมดุริยางค์ทหารบกครับ

คะได้สมควรแก่เวลานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาประชาชนยังจำภาพพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้นะคะจะคงจำได้นะคะว่าพระองค์นั้นทรงให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ค่ะโดยการสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ได้โอกาสเยาวชนและผู้พ้นโทษเพื่อเปลี่ยนชีวิตของพวกเขานะคะผ่านมูลนิธิและโครงการพระราชดำริมากมายหนึ่งในพระกรณียกิจที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางก็คือโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งส่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงผู้ต้องขังชายที่ใกล้พ้นโทษค่ะพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าผู้ต้องขังจำนวนมากนั้นยังสามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมได้หากได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ

0: มเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งได้ผ่านหน้าทหารกองเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ
1: และสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะก็ได้ดำเนินการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วคณะทำงานในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้พันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดทำไมหยุดลงมือปฏิบัติหรือว่าลงหยุดลงมือเขียนก่อนใครระบายสีอยู่ก็หยุดระบายสีงานวันนี้ง่ายหรือไม่ง่าย
1: ง
0: ่ายอีกแล้วแต่สิ่งที่ยากสำหรับนักเรียนก็คือเวลาที่มาส่งคุณครูกันก็จะดูในเรื่องของอะไรลูกลายมือถ้าเขียนหัวไม่กลมไม่หนึ่งส่วนแล้วก็กลับไปเขียนใหม่ทันทีนะครับแล้วก็หักดาวด้วยเด็กๆปลายทางด้วยถ้าเขียนตัวต้องสวยเพราะ

0: งานของเราง่ายนั้นการเขียนก็ต้องสวยงามตัวเท่ากันขนาดเท่ากันช่องไฟเว้นไว้ให้เท่ากันและเมื่อเขียนผิดต้องทำอย่างไรก่อนลบแล้วก็ทำอย่างไรเขียนใหม่นะครับแบบนี้คืองานที่ทำได้อย่างเรียบร้อยนะครับและบรรจงต่อไปวันนี้มาติดตามความก้าวหน้าก่อนที่เราจะไปทำไมลูกไปเรียนวิชาต่อไปใช่ไหมเรามาดูซิว่าวันนี้ทั้ง10คำเขียนคำอ่านได้ว่าอย่างไรบ้างคำที่1กนกอ่านว่ากนกใครถูกข้อนี้ข้อที่2ตลาดอ่านว่า
1: ตลาด
0: ใครถูกบ้างคำที่3ปรอดอ่านว่า
1: ปร
0: อดนะครับต่อไปคำที่4จริตอ่านว่า
1: จริ
0: ตคำต่อไปคำที่5อนาถอ่านว่า
1: อน
0: าถนะครับนาถหอนออาดอนาถตนุอ่านว่า
1: ตน
0: ุหอนออุหนุใช่ไหมครับอร่อยอ่านว่า
1: อร
0: ่อยคำที่8ตะลิงอ่านว่า
1: ตะล
0: ิงคำที่9จรัสอ่านว่า
1: จ
0: รัสและคำที่10ตวาดอ่านว่า
1: ตว
0: าดเรียบร้อยทั้ง10คำใครถูกหมดเลย10คำโอ้ใครถูก9 8ใครต่ำกว่า8ไม่มีนะครับเด็กๆได้ขอให้กลับไปอ่านทบทวนความรู้มาล่วงหน้านะครับเด็กๆต้นทางด้วยอ่านความรู้มาล่วงหน้าและฝากเตือนในเรื่องของมารยาทของผู้อะไรผู้ฟังที่ดีถ้าฟังเข้าใจการทำงานของเราก็จะทำไมลูกดีขึ้นด้วยนั่นเองฟังคำสั่งครูให้ชัดเจนไม่ใช่ครูพูดอยู่ครูบอกงานอยู่อธิบายงานอยู่เราก็ทำไมคุยแล้วเล่นแล้วหรือหยิบงานขึ้นมาทำแล้วแบบนี้ไม่น่ารักนะครับขอให้ปรับปรุงและเด็กๆปลายทางทุกคนนะครับต้นทางทุกคนเราจะพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปวันนี้ขอให้คุณครูปลายทางทุกท่านนักเรียนทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงและโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: ในท้องทุ่งนาสีทองขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอื้อสระอื้อแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆแม่แค่พร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือกระบือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอื้อมั้ยนะกระบือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือหนังสือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอื้อไหมนะหนังสือมีสระอื้อเจอคำที่สองแล้วเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนๆจ๋ากิ้งกือมีสระอื้อไหมนะ

0: นี่คืออีกาอีกาอีกา
1: เพื่อนๆจ๋าอีกามีสระอือไหมนะอีกาไม่มีสระอือไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
0: นี่คือเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืด
1: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอือไหมนะเสื้อยืดมีสระอือหาสิ่งของที่มีสระอือครบ5คำแล้วเย้ yeah! พวกเราทำได้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืด

0: ที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย
0: ้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ
1: สวัสดีครับ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครอง

0: ดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้ว
0: ขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
0: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: เราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคที่กินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกแล้วพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอคะปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
4: โ
5: หโหท้องทั้งนั้นเลย
6: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
5: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีท้องเพียบเลย
7: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
6: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
6: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
5: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
7: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
5: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
7: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
6: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย

0: ตะวันเราเห็นข้าวส้มแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าข้าวส้มทำไม
1: ก็ส้มเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
2: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุขภาพ

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่า
2: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: Class ready.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Trai Reung Sak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับกลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เช่นเคยครับแล้ววันนี้ครับเด็กๆที่ชปามเตรียมอะไรมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะครับดูที่หน้าจอได้เลยครับ What do you see in this picture students นักเรียนเห็นรูปอะไรบ้างครับเห็นเด็กใช่ไหมครับเขาถืออะไรอยู่เอ่ยเป็นป้ายต่างๆใช่ไหมครับและแน่นอนเลยครับวันนี้นะครับที่เราจะเรียนกันในวันนี้ชื่อเรื่องว่า school size school size เด็กๆครับเห็นคำไหนเพิ่มขึ้นมาเป็นคำใหม่บ้างเอ่ย size very good size มีความหมายว่าป้ายนั่นเองครับเด็กๆครับป้ายต่างๆเนี่ยเด็กๆพอเคยเห็นบ้างไหมครับว่าเคยเห็นที่ไหนบ้างไหนลองบอกนะครับมีหลากหลายสถานที่เลยใช่ไหมครับที่นักเรียนจะเห็นคำว่าเห็นป้ายต่างๆเด็กๆดูนะครับลองดูคำว่า size และสะกดให้ทีเชอร์ปาล์มฟังหน่อยครับ size โอเค size นะครับเด็กๆก่อนอื่นเด็กๆครับจำที่ทีเชอร์ถามได้ไหมครับว่าเด็กๆเคยเห็นป้ายในสถานที่ใดบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่าครับ placesคืออะไรเอ่ยสถานที่แรกเรามาเรียนรู้กันเลยครับ school ก็คือที่นี่นั่นเองครับที่โรงเรียนของเรานะครับไหนใครลองบอกคำศัพท์ได้บ้างออกเสียงว่าอย่างไรเอ่ยพูดเลยครับ school ไหนลองสะกดอีกครั้งหนึ่งครับ one more time school very good ง่ายมากเลยใช่ไหมครับ school โอเค very good ต่อไป nextไหนใครลองเดาได้บ้างครับว่าภาพที่เห็นอยู่คือภาพอะไรสวนสาธารณะใช่ไหมครับไหนใครมีบ้านอยู่ใกล้ๆสวนสาธารณะบ้างครับหรือว่าเคยไปสวนสาธารณะบ้างเอ่ยไปทำอะไรบ้างครับไปวิ่งเล่นไปออกกำลังกายใช่ไหมครับแล้วก็ไปพักผ่อนหย่อนใจที่นั่นนั่นเองครับเด็กๆครับเคยเห็นป้ายอยู่ที่สวนสาธารณะบ้างไหม

0: เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับว่าที่สวนสาธารณะจะเจอป้ายอะไรบ้างออกเสียงว่าอย่างไรเอ่ย park park สวนสาธารณะนี่ครับไหนลองสะกดอีกครั้งหนึ่งครับ
1: park
0: ทีเชอร์จะเอาคำศัพท์ออกนะไหนลองสะกดให้ฟังหน่อย
1: park
0: very good p a r k park nextดูคำนี้ครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าเป็นภาพเป็นสถานที่เกี่ยวกับอะไรโรงหนังในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรเอ่ย cinema
1: cinema
0: let's spell it please 3 2 1 cinema มีความหมายว่าโรงภาพยนตร์นั่นเองครับโรงภาพยนตร์ไหนใครเคยไปบ้างแล้วเคยสังเกตเห็นไหมครับว่าเขาจะมีป้ายอะไรบอกเก่งมากๆเลยครับผมเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าที่โรงภาพยนตร์นั้นเขาจะมีป้ายใดบอกบ้างต่อไปครับดูคำนี้นักเรียนครับทีเชอร์จะใบ้ให้นะครับว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่เกี่ยวกับการสะสมรวบรวมของต่างๆแล้วก็โชว์ของต่างๆเก่งมากๆเลยครับพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ในภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงดังนี้ครับไหนใครลองรู้ใครรู้แล้วบ้างดังๆเลยใช้ไมค์ได้เลยครับเด็กๆครับคำนี้คือพิพิธภัณฑ์ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรเอ่ย
2: Museum
0: Very good Museum ไหนเด็กๆครับสะกดพร้อมกันเลย
2: Museum
0: ออกเสียงว่า
2: Museum
0: Museum Very good ก็คือเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆนะครับเพื่อจัดแสดงโชว์สามารถโชว์ภาพโชว์อะไรแบบนี้ได้เลยนะครับต่อไปเลยเด็กๆครับใบ้ให้อีกสถานที่นี้อยู่ในโรงเรียนเป็นสถานที่ที่แต่ในวันนี้ทีเชอร์ปาล์มจะเตรียมคำนี้มาให้ครับดูเลยครับ test room test room
1: test room
0: ไหนใครรู้ความหมายของคำว่า test บ้างครับลองเดาดูว่าเขาใช้ทำอะไรเป็นการจัดโต๊ะที่ห่างๆแบบนี้นักเรียนเคย very good ห้องสอบนั่นเองครับห้องสอบเด็กๆครับการใช้ห้องสอบเนี่ยข้อห้ามมีอะไรบ้าง
1: ห้ามลอก
0: กันห้ามอะไรอีกครับห้ามคุยเสียงดังใช่ไหมครับต่อไปเด็กๆครับลองออกเสียงคำว่า test room ให้ทิชปางฟังหน่อยครับ test room test room อีกรอบหนึ่งครับ
1: test
0: room spell it please สะกดพร้อมกันครับ 3 2 1
1: T E S T R O O M test room
0: ง่ายๆเลยครับ room ก็คือห้องนั่นเอง test คือการสอบก็คือห้องสอบนั่นเองครับต่อไป next เด็กๆเห็นภาพอะไรครับตอนนี
1: ้
0: ถนนในภาษาอังกฤษใครออกเสียงได้บ้าง start with R ขึ้นต้นด้วยตัว R เรามาดูกันก่อนดีกว่าแล้วค่อยลองออกเสียงดูนะครับ road very good road เด็กๆออกเสียงพร้อมกันครับ two times 2 ครั้ง
1: road
0: road สะกดพร้อมกันครับroad road ก็คือถนนนั่นเองครับถนนที่นักเรียนสัญจรกันทั่วไปเนี่ยแหละครับเด็กๆครับอย่างหน้าโรงเรียนเราชื่อถนนอะไรใครพอทราบบ้างเพชรเกษมใช่ไหมครับวิธีการใช้ในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำนี้ครับเพชรเกษม road เราจะใช้ชื่อถนนนักเห็นป้ายที่มีสีแดงคาดไว้แบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่นักเรียนห้ามทำเลยนะครับและป้ายนี้เขาห้ามอะไรเอ่ย
1: ห
0: ้ามสูบบุหรี่เด็กๆเคยเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่ที่ใดบ้าง
1: ที
0: ่
1: สวนสาธารณะ
0: มีอะไรอีกโรงหนังได้
1: ไ
0: หมโรงหนังสูบบุหรี่ได้
1: ไ
0: หมไม่ได้เลยนะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่อาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเจอป้ายนี้อยู่ในหลากหลายที่นั่นเองครับและในภาษาอังกฤษป้ายห้ามสูบบุหรี่ออกเสียงว่าอย่างไรนะ

0: ถูกต้องหรือเปล่า very good no smoking
1: no smoking
0: no smoking เด็กๆครับและมาดูกันมาดูนะครับว่าการใช้คำว่า no บวกกับ verb นี่แบบนี้ครับ no no คือไม่หรือห้ามนั่นเองครับไม่บวกกับ verb ก็คือคำกริยาแล้วเติม ing เข้าไปแบบนี้คือป้ายการเขียนป้ายห้ามนั่นเองครับเช่นคำนี้คำว่า smoke smoke มีความหมายว่าถ้าเป็น verb ก็คือการสูบใช่ไหมครับห้ามสูบบุหรี่เพราะฉะนั้นแล้วเติม ing เข้าไปเป็น no smoking แล้วเดี๋ยวป้ายต่อไปเด็กๆลองใช้รูปแบบนี้เลยนะครับในการทำออกเสียงป้ายนะครับ no บวกกับจอดนั่นเองครับและสถานที่ใดบ้างห้ามจอดเคยเห็นที่ไหนครับที่ถนนใช่ไหมครับตัว P แบบนี้แล้วก็มีคาดป้ายคาดไว้ว่าห้ามจอดคำนี้จึงออกเสียงว่า no parking ออกเสียงพร้อมกันครับ no parking
1: no parking
0: เอาละครับเห็นไหมครับในรูปแบบ no บวกกับคำว่า park และเติม ing เข้าไปเป็น no parking ออกเสียงพร้อมกันครับเราจะเจอป้ายนี้อยู่ที่ถนนเองนะครับต่อไปอันนี้ครับเด็กๆครับทิชปาล์มอยากจะปริ้นมาแปะไว้ในห้องมากๆเลยห้ามพูดคุยกันเสียงดังห้ามส่งเสียงดังในภาษาอังกฤษก็คือใครรู้บ้างในภาษาอังกฤษเดี๋ยวทิชปาล์มจะบอกใบ้ให้ฟังนะครับว่าป้ายนี้มีคำว่า talk ไหนเด็กๆลองใช้ไมค์พูดเลย
2: No talking
0: ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องครับ No talking ออกเสียงพร้อมกันครับ No talking No talking No talking ห้ามพูดห้ามส่งเสียงดัง

ตอนนี้นะคะเด็กๆต้นทางนะคะส่วนใหญ่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางทําเสร็จหรือยังใครที่ทําเสร็จแล้วนะคะนําเสนอให้เพื่อนๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางได้เลยนะคะส่วนของนักเรียนต้นทางคุณครูคัดเลือกผลงานมาของไอติมเป็นอย่างไรเดี๋ยวไอติมออกมาเลยค่ะ

0: ของไอติมเป็นอันแรกนะคะสินค้าประเภทที่1คือเครื่องดื่มใช่ไหมลูก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เหมือนของคุณครูเลยนะคะถูกต้องเลยชื่อต่อไปสินค้าประเภทที่2เป็นผลไม้รายการผลไม้มีบ้างคะไอติม
1: องุ่นดำไร้เมล็ดค
0: ่
1: ะ
0: องุ่นดำไร้เมล็ดรายได้เท่าไหร่ลูก
1: 12,478 บาท
0: ต่อไปรายการที่2คือ
1: ผลไม้กระป๋องค่ะ
0: รายการที่3คือรายการที่3คืออะไรคะลูก
1: ผลไม้กระป๋องค่ะ
0: รายการต่อไปลูกรายการที่3
1: แอปเปิ้ลแดงค่ะ
0: รายการที่4
1: ส้มค่ะ
0: มีรายการที่5อีกมั้ยคะ
1: ไม่มีแล้วค่ะ
0: มีอีกมั้ยคะเด็กๆถ้าหากว่ามีใครนะคะมีรายการสินค้าที่เป็นผลไม้เพิ่มเติมเดี๋ยวนำเสนอให้คุณครูไปทางด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูไปตรวจสอบอีกครั้งนึงนะคะถ้ามีอีกเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งไอติมนะ
1: โอเคค่ะ
0: เรานำผลไม้กระป๋องมาด้วยนะคะถือเป็นรายการผลไม้เหมือนกันนะคะและข้างล่างเป็นรายได้ถูกต้องเลยต่อมาดูที่คำถามคำถามข้อที่1บอกว่าอะไรเด็กๆคำถามข้อที่1บอกว่าตารางที่1รายได้จากการขายสินค้าชนิดใดที่มีรายได้มากที่สุดคะ
1: น้ำเปล่า
0: น้ำเปล่าใช่ไหมคะรายได้เท่าไหร่คะลูก
1: 56,219 บาทค่ะ
0: 52,619 ไม่มีบาทตรงนี้แต่บาทอยู่ที่หัวตารางแล้วถูกต้องเลยนะคะน้ำเปล่าต่อมาสินค้าประเภทที่2รายได้จากการขายสินค้าในตารางนะคะชนิดใดที่ขายได้น้อยที่สุดลูก
1: แอปเปิ้ลแดงค่ะ
0: แอปเปิ้ลแดงขายได้เท่าไหร่คะรายได
1: ้ 3,120
0: 3,120เห็นไหมคะเมื่อนำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวเราสามารถอ่านข้อมูลได้อย่างง่ายและรวดเร็วเลยใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุณครูก็มีตัวอย่างของคุณครูเหมือนกันค่ะเด็กๆของคุณครูจะเป็นสินค้าประเภทอาหารสดนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะลูกจากข้อมูลนะคะจากข้อมูลตรงนี้เมื่อเรานำเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางทางเดียวมีความแตกต่างกันหรือไม่คะแตกต่างกันเลยใช่ไหมสิ่งที่แตกต่างอย่างนึงคืออะไรลูกทำให้เราเป็นยังไงคะทำให้เราเป็นยังไงลูกอ่านได้ง่ายแล้วสามารถหาข้อมูลได้ง่ายใช่ไหมคะแล้วเราก็สามารถตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วเลยใช่ไหมลูกเวลาครูถามนะคะต่อไปเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยกันสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะในวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไร
2: การ
0: อะไรคะ
2: การเขียนตารางทางเดียว
0: การเขียนตารางทางเดียวเป็นชั่วโมงที่2แล้วใช่ไหมซึ่งการเขียนตารางทางเดียวจะประกอบไปด้วยชื่อตารางหัวตารางและรายละเอียดของข้อมูลนะคะโดยสามารถเขียนนำเสนอตารางทางเดียวในรูปแบบของแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะคะการเขียนตารางทางเดียวเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ช่วยในการจัดข้อมูลให้อ่านง่ายและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นคุณครูมีแบบฝึกหัด 6.10 ฝากให้เด็กๆกลับไปทบทวนด้วยนะคะแบบฝึกหัด 6.10 ก็จะมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันนะคะเด็กๆนำกลับไปทบทวนได้เลยสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียวนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่กระดาษ A3 ปากกาสีดินสอสีใบกิจกรรม 6.9 และแบบฝึกหัด 6.11 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3เวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจ

กิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: จดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้หนูจำไม่ได้แล้วค่ะ
1: งั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะ
0: บัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรเหรอคะ
1: มันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะ
0: โหดีจังเลยค่ะ
1: อ่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไง
0: โอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

สดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์และในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนค่ะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้กันเลยนะคะนักเรียนซึ่งจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนในข้อที่1 นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่เกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์และทางสังคมได้ในข้อที่2นะคะนักเรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนได้และในข้อที่3นะคะนักเรียนจะตระหนักในคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนค่ะก่อนอื่นเลยภาพแรกภาพนี้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองร่วมกันพิจารณาเป็นภาพของประเพณีอะไรคะประเพณีแห่นางแมวแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าซึ่งประเพณีแห่นางแมวนะคะเป็นประเพณีของภาคใดคะนักเรียนใช่หรือเปล่าทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามได้นะคะว่าประเพณีแห่นางแมวเป็นของภาคใดและมีความสำคัญอย่างไรไหนใครคิดว่าเป็นภาคเหนือยกมือขึ้นค่ะไม่มีเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าประเพณีแห่นางแมวเป็นประ

0: ณีของภาคใดใครคิดว่าภาคเหนือคะไม่มีใครคิดว่าภาคอีสานคะใช่หรือเปล่าเอามือลงค่ะในใครคิดว่าภาคกลางมีอยู่หนึ่งคนในใครคิดว่าภาคใต้คะมีไหมเอ่ยไม่มีนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าประเพณีแห่นางแมวเป็นประเพณีของภาคใดคะนั่นก็คือภาคอีสานนั่นเองถูกต้องและประเพณีแห่นางแมวเป็นประเพณีของภาคอีสานแล้วมีความสำคัญอย่างไรคะนักเรียนไหนใครทราบบ้างเอ่ย ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางใครทราบบ้างคะขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะไหนลองตอบให้เพื่อนๆฟังสิคะว่าประเพณีแห่นางแมวที่เป็นประเพณีสำคัญของภาคอีสานมีความสำคัญอย่างไรคะนักเรียนความคิดของนักเรียนมีความสำคัญอย่างไรเอ่ย
1: ขอฝนค่ะ
0: เพื่ออะไรคะ
1: ขอฝนนะคะ
0: เพื่อขอฝนเก่งมากเสือนั่งค่ะไหนใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมคะเพื่ออะไรเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบไหมคะว่าประเพณีแห่นางแมวมีความสำคัญอย่างไรไหนใครมีคำตอบนอกเหนือจากการเพื่อการขอฝนแล้วทำอย่างไรเพื่อให้ขอฝนคะมีวิธีการอย่างไรเอ่ย
2: จ
0: ับ
2: แมว
0: ใส่กรงอย่างเดียวหรอหรือทำอย่างไรอีกทำอย่างไรคะเดินรอบหมู่บ้านเพื่ออะไรแค่นั้นหรอหลังจากเดินรอบหมู่บ้านแล้วต้องทำให้แมวทำอะไรคะเพื่อทำต้องทำให้แมวร้องเพื่อเป็นการขอฝนเพราะว่าชาวบ้านมีความเชื่อว่าอย่างไรไหนใครตอบเอ่ยชาวบ้านมีความเชื่อว่าอย่างไรอ่ะขอตัวแทนกลุ่มที่สองค่ะชาวบ้านมีความเชื่อว่าอย่างไรคะนักเรียน
3: ถ้าแมวร้องแล้วฝนจะตกครับ
0: ถ้าหากว่าแมวร้องฝนก็จะตกเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็เลยทำให้อะไร
3: แมวร้อง
0: ทำให้แมวร้องเพื่อมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าทำทุกวิถีทางให้แมวร้องแล้วฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลนะคะเพื่อใช้น้ำฝนในการทำการเกษตรในการประกอบอาชีพซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของภูมิศาสตร์ของภาคอีสานด้วยนะคะนักเรียนต่อไปนะคะในชุมชนของนักเรียนมีประเพณีอะไรที่มีความสำคัญบ้างคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามได้นะคะนักเรียนลองคิดสิคะว่าในชุมชนของนักเรียนมีประเพณีอะไรที่มีความสำคัญบ้างขอตัวแทนกลุ่มที่4ตอบสิคะว่าในชุมชนของนักเรียนมีประเพณีอะไรคะที่นักเรียนคิดว่ามีความสำคัญประเพณีอะไรคะ
4: ลอยกระทงครับ
0: ประเพณีลอยกระทงมีความสำคัญอย่างไรในประเพณีลอยกระทงเราลอยกระทงเพื่ออะไรคะนักเรียนเพื่ออะไรคะ
4: ขอขมาครับ
0: เพื่อขอขมาแม่น้ำพระแม่คงคาใช่ไหมคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะนอกจากประเพณีลอยกระทงแล้วในชุมชนของนักเรียนมีประเพณีอะไรอีกเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่1ตอบค่ะประเพณีมีความหมายว่าอย่างไรไหนใครทราบบ้างเอ่ยที่พวกเราตอบกันประเพณีลอยกระทงประเพณีวันสงกรานต์มีความหมายว่าอย่างไรขอตัวแทนกลุ่มที่1ตอบคำถามหน่อยสิคะในความคิดของนักเรียนคำว่าประเพณีมีความหมายว่าอย่างไรคะ
1: สิ่งที่ดีงามที่ชุมชนพฤติกรรมปฏิบัติสืบทอดกันมาครับ
0: เก่งมากนะคะเชิญนั่งนะคะประเพณีที่เพื่อนเราตอบนั่นก็คือสิ่งที่ดีงามที่ประชาชนหรือชุมชนคนในชุมชนถือปฏิบัติสืบต่อกันมาในใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามได้นะคะเราไปดูกันเลยนะคะนักเรียนซึ่งประเพณีไทยหมายถึงอะไรคำว่าประเพณีนะคะก็คือสิ่งที่นิยมถือปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่ปฏิบัติต่อกันมาจนเป็นแบบแผนเป็นขนบธรรมเนียมหรือเป็นจารีตประเพณีจนถึงปัจจุบันที่มีการปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างต่างนะคะต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาดูประเพณีที่สำคัญของแต่ละภูมิภาคกันนะคะภาพแรกเป็นประเพณีของภาคเหนือนักเรียนคิดว่าเป็นประเพณีอะไรคะที่มีความสำคัญของภาค

0: เหนือไหนเราร่วมกันตอบคำถามสิคะใครคิดว่าประเพณีอะไรเอ่ยประเพณีอะไรคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าประเพณีอะไรประเพณีอะไรคะเก่งมากนะคะนั่นก็คือประเพณียี่เปงเป็นประเพณีที่สำคัญของภาคเหนือนะคะซึ่งคำว่ายี่เนี่ยแปลว่า2หรือเดือน2ซึ่งคำว่าเปงนั่นก็หมายถึงคืนที่พระจันทร์เต็มดวงหรือเป็นวันเพ็ญเดือน12ในภาคกลางนั่นเองนะคะก็มีการปล่อยโคมลอยโคมเป็นประเพณีที่สำคัญของภาคอะไรคะนักเรียนภาคไหนเอ่ยภาคเหนือนะคะเก่งมากต่อไปนะคะนักเรียนจะเป็นประเพณีของภาคอีสานคิดว่าประเพณีอะไรเอ่ยประเพณีแห่นางแมวใช่เพื่อต้องการขอฝนมีประเพณีอะไรอีกคะประเพณีอะไรเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถึงประเพณีอะไรกันนั่นก็คือประเพณีประเพณีบุญบั้งไฟนั่นเองแล้วประเพณีบุญบั้งไฟนักเรียนทราบไหมคะว่าทำกันขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อขอฝนนะคะเป็นการบูชาพญาแถนเพื่อภาคกลางนักเรียนคิดว่าประเพณีอะไรคะนอกจากสงกรานต์มีประเพณีอะไรอีกลอยกระทงนอกจากลอยกระทงแล้วมีอะไรอีกลงแขกเกี่ยวข้าวนะคะซึ่งภูมิศาสตร์ของภาคกลางส่วนใหญ่เป็นที่ราบใช่ไหมคะมีการประกอบอาชีพการทำนาเป็นส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นเป็นประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวแสดงถึงความอะไรคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะว่าประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวแสดงถึงความอะไรเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่5ตอบคำถามสิคะว่าประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวที่นักเรียนเห็นที่เป็นประเพณีที่สำคัญของภาคกลางแสดงถึงความอะไรคะนักเรียน
1: สามัคคีครับ
0: แสดงถึงความสามัคคีถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเชิญนั่งนะคะซึ่งเป็นการรวบรวมชาวบ้านหรือเพื่อนบ้านเนี่ยให้มาช่วยกันเก็บเกี่ยวข้าวแสดงถึงความสามัคคีแต่ในปัจจุบันนะคะนักเรียนซึ่งประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวก็จะมีให้เห็นน้อยลงเพราะว่าในปัจจุบันมีการพัฒนาจัดขึ้นที่จังหวัดอะไรคะไหนใครทราบยกมือขึ้นตอบคำถามนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนักเรียนทราบไหมเอ่ยว่าประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุจัดขึ้นที่จังหวัดอะไรคะใครทราบบ้างเอ่ยถือไม้แล้วตอบคำถามนะสิคะกลุ่มที่3ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นประเพณีที่สำคัญของภาคใต้ใช่ไหมคะแล้วจัดขึ้นที่จังหวัดอะไรคะนักเรียน
1: นครศรีธรรมราช
0: นครศรีธรรมราชถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากนะคะนักเรียนทีนี้เรามาดูวัฒนธรรมกันวัฒนธรรมมีความหมายว่าอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เรารู้แล้วใช่ไหมคะประเพณีเป็นสิ่งที่ดีงามที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะต่อไปนะคะเรามาดูวัฒนธรรมมีความหมายว่าอย่างไรทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถตอบคำถามได้ตอนนี้เพื่อนนักเรียนต้นทางกำลังจะตอบขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะคำว่าวัฒนธรรมมีความหมายว่าอย่างไรคะในความคิดของนักเรียน
1: สิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงามครับ
0: สิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงามมีการพัฒนาขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้มีความเจริญงอกงามอาจเชิญนั่งนะคะเก่งมากแล้วมีใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมเอ่ยมีไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบกันว่าอะไรว่าคำว่าวัฒนธรรมมีความหมายว่าอย่างไรเพื่อนตัวแทนกลุ่มที่2ในความคิดของนักเรียนคำว่าวัฒนธรรมมีความหมายว่าอย่างไรคะมีความหมายว่าอย่างไรเอ่ย
2: ความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับ
0: ความเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมคะถือเป็นวัฒนธรรมเก่งมากเชิญนั่งนะคะทีนี้เรามาดูความหมายของวัฒนธรรมไปพร้อมๆกันเลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะซึ่งคำว่าวัฒนธรรมไทยนะคะก็คือสิ่งที่ทำให้ความเจริญงอกงามสิ่งที่เป็นความเจริญงอกงามให้แก่ชุมชน

อย่างเช่นวัฒนธรรมการแต่งกายวัฒนธรรมการแต่งกายที่นักเรียนของเราแต่งกายด้วยชุดนักเรียนแต่งกายด้วยชุดสาเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายไหมคะเป็นไหมเอ่ยเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเป็นวิถีชีวิตของชุมชนเช่นวัฒนธรรมพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านเรือนการดำรงชีวิตหรือมารยาทของการทักทายการพูดภาษาถิ่นก็เป็นวัฒนธรรมนะคะนักเรียนซึ่งเรามาดูวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยก่อนอื่นเลยถ้าหากว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมีแม่น้ำลำคลองมากมายหลายสายและเป็นแหล่งปลูกพืชผลทางเศรษฐกิจเมื่อมีผลผลิตเนี่ยชาวสวนนะคะก็จะนำพืชผลมาขายที่ตลาดซึ่งตลาดก็จะอยู่ที่ไหนคะอยู่ในริมน้ำเพราะว่าลักษณะของภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ใกล้กับอะไรคะตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำแม่น้ำวิถีการดำเนินชีวิตของชาวสวนเมื่อปลูกพืชปลูกผลไม้ในสวนแล้วก็นำพืชนำผลไม้ที่เป็นผลผลิตเนี่ยมาค้าขายซึ่งการค้าขายของชุมชนนั้นก็คืออยู่บริเวณริมน้ำเพราะว่าลักษณะของภูมิศาสตร์อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำใกล้กับแม่น้ำใช่ไหมคะวิถีชีวิตก็เลยใกล้กับแม่น้ำนั่นก็คือเกิดขึ้นเป็นตลาดน้ำดำเนินสะดวกนักเรียนรู้จักไหมเอ่ยตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นการแสดงถึงวิถีชีวิตที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำแหล่งน้ำมีการค้าขายของทางเรือมีการตักบาตรพระทางเรือเคยเห็นไหมคะมีการตักบาตรพระทางเรือด้วยเพราะว่ามีภูมิศาสตร์อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำวิธีการดำเนินชีวิตก็เลยเกี่ยวข้องกับแม่น้ำนะคะนักเรียนต่อไปเป็นภาพของอะไรภาพนี้เป็นภาพของอะไรคะบ้านทรงอะไรบ้านทรงไทยใช่ไหมคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีภูมิปัญญาที่สำคัญโดยเป็นผลงานที่สร้างขึ้นเพื่อความสวยงามนะคะนักเรียนก่อให้เกิดความสุขทางใจส่วนใหญ่เลยจะเป็นงานที่สร้างขึ้นด้วยแรงบันดาลใจทางพระพุทธศาสนาเพราะว่านักเรียนสังเกตเห็นวัดไหมคะวัดวาอารามเป็นสิ่งที่สวยงามใช่ไหมคะประชาชนหรือคนไทยเนี่ยก็มีภูมิปัญญาที่ใช้แรงบันดาลใจจากพระพุทธศาสนาก็คือวัดมานำมาเป็นตัวแบบหรือเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างบ้านเรือนไทยนั่นเองก็คือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวัฒนธรรมของคนไทยนั่นเองนะคะซึ่งเรียกว่าศิลปกรรมไทยนะคะนักเรียนต่อไปนะคะความสำคัญของเป็นประเพณีชักพระสร้างความไรสามัคคีเช่นกันนะคะเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชนนั่นเองต่อไปภาพที่2เป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่สังคมการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่สังคมอย่างเช่นประเพณีแห่เทียนพรรษาสวยงามไหมคะนักเรียนสวยงามเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับจังหวัดที่มีการแกะสลักเทียนพรรษามีการแห่เทียนพรรษาที่สวยงามแล้วจังหวัดอะไรนะคะนักเรียนที่มีความโดดเด่นเกี่ยวกับการแห่เทียนพรรษาจังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดอะไรคะจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองต่อมานอกจากมีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์แล้วการทักทายก็เป็นเอกลักษณ์เช่นกันคนไทยทักทายด้วยการไหว้มีกี่ระดับคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถตอบพร้อมๆกันได้นะคะการไหว้มีกี่ระดับเอ่ย3ระดับระดับที่1ไหว้ใครไหว้พระระดับที่2ล่ะคะไหว้ผู้อาวุโสหรือผู้ใหญ่ระดับที่3ล่ะคะไหว้บุคคลทั่วไปการไหว้มีกี่ระดับเอ่ย3ระดับเก่งมากนะคะลำดับต่อไปนะคะในข้อที่3ความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมก็สร้างความรักความผูกพันในครอบครัวอย่างเช่นประเพณีวันสงกรานต์ที่มีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่มีการอวยพรขอพรสร้างความผูกพันภายในครอบครัวนะคะนักเรียนต่อไปจะเป็นคำถามทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมนะคะการที่ชุมชนตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมจะมีลักษณะเป็นแบบ

0: หนใครทราบบ้างเอ่ยไหนใครทราบบ้างคะอ่ะตัวแทนกลุ่มที่5ถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันยกมือตอบคำถามพร้อมๆกันได้ค่ะนักเรียนคิดว่าการที่ชุมชนตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำขนบธรรมเนียมประเพณีเนี่ยหรือวัฒนธรรมจะมีลักษณะเป็นแบบใดคะ
1: มีการเพาะปลูกครับ
0: มีการเพาะปลูกเพราะว่าใกล้อยู่ใกล้กับแม่น้ำเก่งมากค่ะนอกจากการเพาะปลูกแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกเอ่ยวิถีชีวิตเป็นอย่างไรคะมีการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช่ค่ะแล้ววิถีชีวิตของคนในชุมชนจะต้องเกี่ยวข้องกับแม่น้ำเหมือนกับเมื่อสักครู่ที่เราได้เรียนกันมาแล้วที่เป็นตลาดน้ำดำเนินสะดวกที่มีวิถีชีวิตการค้าขายอยู่ใกล้กับแม่น้ำใช่ไหมคะมีการนำผลผลิตจากการทำสวนของตนเองนำมาขายโดยการใช้เรือขายในแม่น้ำนะคะเป็นการวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของลักษณะภูมิศาสตร์นะคะที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะต่อไปนะคะนักเรียนประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนเนี่ยนั่นก็คือปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมเป็นอะไรคะเป็นปัจจัยสำคัญใช่ไหมคะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมรวมถึงการนับถือศาสนาความเชื่อและการประกอบอาชีพของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกันนักเรียนคิดว่าใช่ไหมคะมีความแตกต่างกันไหมคะมีความแตกต่างกันนะคะทั้งการนับถือศาสนาความเชื่อต่างๆรวมถึงปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมด้วยทำให้ลักษณะของประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดในวันนี้นะคะจะเป็นการเล่นเกมเดาใจประเพณีและวัฒนธรรมนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเดาใจบอกชื่อประเพณีกันค่ะกลุ่มไหนบอกชื่อได้ตรงใจกับประเพณีที่คุณครูกำหนดไว้จะได้คะแนนเป็นหัวใจคะแนนนะคะหลังจากจบเกมแล้วเราจะมารวมคะแนนกันกลุ่มใดที่ได้คะแนนเยอะที่สุดจะเป็นผู้ชนะนะคะพร้อมไหมเอ่ยนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะนักเรียนนักเรียนคะถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะส่งตัวแทนเพื่อนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาแล้วใช่ไหมคะทีนี้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมเดาใจประเพณีนะคะนักเรียนนักเรียนให้นักเรียนพูดชื่อประเพณีอะไรก็ได้1ประเพณีนะคะนักเรียนถ้าหากว่าตอบถูกนักเรียนจะได้กี่คะแนนคะได้1คะแนนนะคะเพื่อไปรวมในกลุ่มของตนเองแล้วเรามาร่วมกันดูสิคะว่ากลุ่มไหนจะได้คะแนนมากที่สุดพร้อมไหมคะนักเรียนพูดชื่อแค่1ประเพณีนะคะประเพณีอะไรเอ่ย
2: สงกรานต์ค่ะ
0: ประเพณีสงกรานต์มีนะคะรับไป1คะแนนค่ะคนต่อไปเลยค่ะ
3: ประเพณียี่เปงครับ
0: ประเพณียี่เปงมีค่ะ1คะแนนค่ะส่งไมค์ให้คนต่อไปค่ะ
4: ประเพณีลอยกระทง
0: ประเพณีลอยกระทงมีค่ะคนต่อไปเลยค่ะ
5: ประเพณีแห่นางแมว
0: ประเพณีแห่นางแมวมีค่ะคนต่อไปค่ะ
6: ประเพณีบุญบั้งไฟค่ะ
0: ประเพณีบุญบั้งไฟมีค่ะคนต่อไปค่ะถ้าช้าจะหมดเวลานะคะ5 4 3 2
7: 1
0: ประเพณีแห่

0: ล้วอ่ะส่งไมค์ให้คนต่อไปค่ะเชิญค่ะประเพณีอะไรเอ่ย
1: ประเพณีบวชลูกแก้วค่ะ
0: ประเพณีบวชลูกแก้วมีนะคะคนต่อไปเชิญค่ะประเพณีอะไรเอ่ยนักเรียนถอยมาอีกนิดนึงค่ะประเพณีอะไรคะ
1: ส่งการ
0: ประเพณีส่งการผ่านไปแล้วนะคะให้เพื่อนคนต่อไปเลยค่ะ
1: ประเพณีโยนบัวค่ะ
0: ประเพณีโยนบัวมีค่ะคนต่อไปค่ะ
2: ประเพณีไหลเรือไฟครับ
0: ประเพณีไหลเรือไฟไม่มีนะคะอ่ะทีนี้คุณครูขอสุ่มเลขที่นะคะขอเลขที่30ค่ะขอเลขที่30 1คนเดินไปด้านหลังค่ะเลขที่30 1คนเลขที่ขอเรียกชื่อได้ไหมคะไอค่ะไอไปแล้วใช่ไหมคะชะเอมค่ะอีคิวค่ะตอนนี้เหลือคะแนนอีก3คะแนนนะคะนักเรียนคิดว่าเพื่อน3คนนี้จะได้คะแนนไปไม่เอ่ยขอมิลินอีก1คนค่ะคนต่อไปเชิญเลยค่ะเชิญค่ะประเพณีอะไรคะนักเรียนนับค่ะ
3: 5
0: 4
1: ตักบาตรดอกไม้ค่ะ
0: ตักบาตรดอกไม้มีค่ะคนต่อไปค่ะ
4: ลงแข่งเกี่ยวข้าวค่ะ
0: ลงแข่งเกี่ยวข้าวไม่มีนะคะคนต่อไปค่ะ
5: แห่เทียนพรรษาครับ
0: แห่เทียนพรรษามีนะคะนักเรียนคนต่อไปค่ะประเพณีอะไรเอ่ยเอานับค่ะ5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นขอเลขที่16ค่ะเลขที่16เชิญค่ะเลขที่16ได้ไหมเอ่ยประเภทนี้อะไรคะเหลืออีก1คะแนนเท่านั้นที่คุณครูจะแจกประเภทนี้อะไรเอ่ย5 4 3 2 1หมดเวลานะคะให้ตัวแทนเรียกเพื่อนมาช่วย2คนค่ะเรียกเพื่อนมาช่วย2คนค่ะเรียกเพื่อนเลยค่ะเรียกเลยค่ะประเพณีอะไรเอ่ย
1: ประเพณีชักพระค่ะ
0: ประเพณีชักพระนะคะเก่งมากค่ะนักเรียนอ่ะทีนี้นะคะนักเรียนลองสำรวจคะแนนของแต่ละกลุ่มไหนได้3คะแนนมีไหมคะกลุ่มไหนได้3คะแนนมีเท่ากันด้วยกลุ่มไหนได้5คะแนนคะกลุ่มไหนได้4คะแนนทีนี้นะคะเรามาสำรวจคะแนนกันนะคะนักเรียนกลุ่มไหนได้ไหนนักเรียนคิดว่าใครได้คะแนนมากที่สุดของกลุ่มตนเองกลุ่มที่5เหรอคะกลุ่มที่5ได้กี่คะแนนเอ่ย3คะแนนกลุ่มที่2ก็ได้3ในใครได้2ในใครได้1เพราะฉะนั้นวันนี้มีผู้ชนะกี่กลุ่มคะ
3: 2
0: กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มที่2กับกลุ่มที่5นะคะปรบมือให้ตนเองด้วยนะคะเป็นการทายชื่อประเพณีที่เรา

0: ได้ศึกษากันมาแล้วนักเรียนลองมาดูพร้อมๆกันสิคะว่ามีประเพณีอะไรบ้างให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราลองร่วมกันอ่านพร้อมๆกันสิคะว่าประเพณีแรกประเพณีอะไรเอ่ยอ่านดังๆพร้อมๆกันค่ะนักเรียนประเพณีแห่นางแมวต่อไปค่ะประเพณียี่เป่งต่อไปค่ะประเพณีบั้งไฟอ่านพร้อมๆกันนะคะต่อไปประเพณีโยนบัวต่อไปค่ะประเพณีชักพระลำดับต่อไปค่ะนักเรียนประเพณีลอยกระทงต่อไปค่ะประเพณีสงกรานต์อ่านพร้อมๆกันดังๆนะคะต่อไปค่ะ
1: ประเพณ
0: ีตักบาตรดอกไม้ต่อไปค่ะ
1: ประเพณ
0: ีบวชลูกแก้วต่อไปค่ะประเพณีแห่เทียนพรรษานะคะในเกมวันนี้ก็คือกลุ่มที่2กับกลุ่มที่5เป็นผู้ชนะนะคะนักเรียนปรบมือให้ตนเองด้วยเก่งมากๆเลยนะคะส่วนนักเรียนปลายทางถ้าหากว่าร่วมเล่นเกมกิจกรรมถ้านักเรียนเป็นผู้ชนะนักเรียนปรบมือให้กำลังใจตนเองด้วยนะคะในลำดับต่อไปนะคะนักเรียนจะเป็นขั้นปฏิบัติให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมาในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาทำใบงานที่8ค่ะในเรื่องลักษณะที่สำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่เกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์และสังคมค่ะส่วนคุณครูปลายทางนะคะสามารถเดินดูให้คำแนะนำการทำชุดกิจกรรมของนักเรียนได้ตามความเหมาะสมนะคะซึ่งคำชี้แจงของใบงานนะคะนักเรียนจะให้นักเรียนดูภาพที่กำหนดให้แล้วอธิบายลักษณะสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่เกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์และทางสังคมนะคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเปิดในชุดกิจกรรมในหน้า138ค่ะนักเรียนชุดกิจกรรมในหน้า138ลงมือทำได้เลยค่ะจะอยู่ในหน้าที่138และ139นะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยเขียนด้วยตัวบรรจงนะคะนักเรียนถ้าหากว่านักเรียนดูภาพไม่ชัดนักเรียนสามารถดูภาพที่หน้าห้องได้เลยนะคะภาพแรกคือประเพณีบวชลูกแก้วเป็นประเพณีวัฒนธรรมของภาคอะไรบวชลูกแก้วนี่ภาคอะไรเอ่ยภาคเหนือแล้วมีลักษณะสำคัญอย่างไรเป็นการนำบวชลูกแก้วนี่นำอะไรนำอะไรนำลูกชายที่มีอายุที่สามารถบวชได้นำมาบวชเป็นปัจจัยที่เกิดทางภูมิศาสตร์หรือเป็นปัจจัยทางสังคมเป็นปัจจัยทางสังคมเก่งมากมีลักษณะสำคัญอย่างไรก็คือมีการนำลูกชายที่มีอายุครบที่มีลูกชายที่มีอายุครบที่สามารถบวชได้คืออายุ7ขวบนำมาบวชใช่ไหมคะปัจจัยที่ทำให้เกิดประเพณีและวัฒนธรรมนั่นก็คือปัจจัยทางสังคมเก่งมากใช่ค่ะกลุ่มที่4ตั้งใจทำงานค่ะภาพนี้เป็นภาพของประเพณีอะไรดูที่หน้าประเพณีอะไรดูที่หน้าห้องประเพณีอะไรไม่ใช่ประเพณีอะไรชักพระใช่

ียนประเพณีและวัฒนธรรมคือปัจจัยทางอะไรช่างภาพเป็นปัจจัยทางอะไรเป็นความเชื่อหรือเป็นทางภูมิศาสตร์เป็นความเชื่อเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นปัจจัยทางสังคมเขียนลงไปเก่งมากใช่เป็นการภาพนี่ก็คือภาพประเพณีทำขวัญข้าวลงแขกเกี่ยวข้าวก็ได้ภาคอะไรภาคอะไรเกี่ยวกับการทำนาภาคกลางถูกต้องเป็นภาคกลางนะคะมีความสามัคคีถูกต้องแล้วเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดประเพณีและวัฒนธรรมคือปัจจัยทางอะไรปัจจัยทางสังคมต่อไปภาพนี้เป็นภาพประเพณีอะไรภาพใช่ลักษณะสำคัญคือทำอะไรให้เกิดความอะไรให้เกิดความสามัคคีแล้วเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัจจัยอะไรทางภูมิศาสตร์หรือว่าทางสังคมทั้งสองปัจจัยเลยทั้งภูมิศาสตร์และสังคมทำงานค่ะลักษณะสำคัญก็คือเพื่อความสามัคคีเขียนไปเลยเพื่อความสามัคคีหนูเขียนไปเลยว่าเพื่อความสามัคคีนักเรียนตั้งใจทำงานโดยไม่มีเสียงค่ะ

มและเป็นปัจจัยทางสังคมและภูมิศาสตร์เดี๋ยวก่อนค่ะทางสังคมและทางภูมิศาสตร์ประเพณีภาพนี้ดูภาพที่หน้าจอบวชลูกแก้วใช่ไหมคะมีความสำคัญอย่างไรบวชลูกแก้วเป็นความเชื่อที่นำลูกชายที่มีวัย7ขวบที่สามารถบวชได้นำมาบวชปัจจัยที่ทำให้เกิดประเพณีก็คือเกี่ยวกับความเชื่อเป็นปัจจัยทางสังคมเขียนลงไปเกี่ยวกับความเชื่อเป็นปัจจัยทางสังคมได้ไหมคะแต่อันนี้เป็นปัจจัยทางอะไรปัจจัยทางสังคมข้อนี้ปัจจัยทางสังคมเขียนแค่นั้นต่อมาภาพนี้เป็นภาพของอะไรแก่นางแมวใช่

ไหมคะนักเรียนกลุ่มที่5ทำได้ไหมเอ่ยแห่นางแมวเป็นของภาคอะไรแห่นางแมวมีความสำคัญเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรขอฝนเขียนได้เลยภาพนี้เป็นภาพของอะไรลงแขกเกี่ยวข้าวไหมดูภาพที่หน้าจอทำขวัญข้าวนั่นแหละแล้วภาพนี้เป็นภาพของอะไรแห่นางแมวแห่นางแมวมีความสำคัญอย่างไรแห่นางแมวมีความสำคัญอย่างไรเพื่ออะไรใช่เขียนลงไปแล้วปัจจัยที่ทำให้เกิดประเพณีคือความอะไรแห่นางแมวมีความเชื่อใช่ไหม

0: เป็นความเชื่อเป็นปัจจัยทางอะไรปัจจัยทางอะไรความเชื่อปัจจัยทางสังคมหรือทางภูมิศาสตร์ความเชื่อเป็นปัจจัยทางอะไรสังคม
1: เก่งมากเขียนลงไป
0: เป็นปัจจัยทางอะไรความเชื่อเนี่ยเป็นปัจจัยทางอะไรความเชื่อเป็นปัจจัยทางความเชื่อทางสังคม
2: ในกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วคะนักเรียน
0: ทำได้ไหมเอ่ยภาคใต้เนี่ยถูกแล้วทางสังคมเนี่ยถูกแล้วเป็นภาพของอะไรเป็นภาพของอะไรในนี้ก็มีเป็นภาพของประเพณีอะไรถูกต้องกลุ่มนี้ได้ไหมเอ่ยทำขวัญข้าว
2: เรียบร้อยหรือยังคะนักเรียน
0: ก็เปิดสิมิลินเดี๋ยวครูจะเรียกมิลินตอบเอาฝั่งนี้ให้เสร็จมีลักษณะสำคัญอย่างไรก็คือการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนลักษณะสำคัญของประเพณีบทลูกแก้วคืออะไรเพื่ออะไรเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลมีการนำลูกชายที่อายุครบ7ขวบเนี่ยมาบวชเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลปัจจัยที่ทำให้เกิดประเพณีก็คือปัจจัยของความเชื่อการนับถือศาสนานั่นก็คือปัจจัยทางสังคมเก่งมากความสำคัญเป็นของภาคอะไรก่อนภาคอะไรภาคกลางภาคกลางถูกต้องลักษณะความสำคัญคือลักษณะของความสำคัญคืออะไรไหนลองช่วยกันคิดภายในกลุ่มสิใช่ไหมใช่ไหมใช่สร้างความสามัคคี

0: ้อยหรือยังคะนักเรียนกลุ่มนี้เรียบร้อยไหมกลุ่ม3ในกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยกลุ่มที่1เรียบร้อยหรือยังเอ่ยกลุ่มที่1เรียบร้อยหรือยังคะบางคนเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2เรียบร้อยไหมเอ่ยกลุ่มที่2เรียบร้อยไหมคะยังไม่เรียบร้อยกลุ่มที่3เรียบร้อยไหมคะกลุ่มที่3เรียบร้อยไหมบางคนเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่4เก็บได้เลยเก็บได้เลยเก็บกลุ่มที่4เรียบร้อยหรือยังยังไม่เรียบร้อยกลุ่มที่5ล่ะคะยังไม่เรียบร้อยอ่ะถ้าหากว่านักเรียนคนใดยังทำใบงานไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเราลองร่วมเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งอ่ะก่อนอื่นเลยภาพแรกเป็นภาพของประเพณีอะไรคะ
1: บวชล
0: ู
1: กแก้ว
0: ภาพแรกเป็นภาพของประเพณีอะไร
1: บวชล
0: ูกแก้วนะคะมีความสำคัญก็คือการนำบุตรชายที่มีอายุครบกี่ขวบคะที่สามารถบวชได้บวชเนนได
1: ้
0: 7ขวบนะคะมีการนำมาบวชเนนเป็นภาพของประเพณีของภาคอะไรบวชลูกแก้วภาคอะไรคะ
1: ภาคเหนือ
0: เก่งมากนะคะต่อไปเป็นภาพ

ของประเพณีทำอะไรคะลงแขกเกี่ยวข้าวหรือการทำขวัญข้าวนะคะเป็นประเพณีของภาคอะไรภาคกลางนะคะซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพการทำนานะคะต่อไปภาพต่อไปเป็นภาพของประเพณีอะไรเอ่ยแห่นางแมวซึ่งเป็นประเพณีของภาคใดภาคอีสานมีความสำคัญอย่างไรคะแห่นางแมวเพื่อขอฝนให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลต่อไปภาพสุดท้ายเป็นภาพของประเพณีอะไรเอ่ยประเพณีชักพระเป็นประเพณีที่สำคัญของภาคใดภาคใต้นะคะซึ่งแสดงถึงความสามัคคีของคนในชุมชนเช่นกันนะคะนักเรียนต่อไปนะคะเราไปดูสรุปบทเรียนพร้อมๆกันนะคะนักเรียนสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนเนี่ยมีปัจจัยที่สำคัญด้วยกัน2ปัจจัยนั่นก็คือปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมนะคะที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมรวมถึงการนับถือศาสนาความเชื่อและการประกอบอาชีพที่ส่งผลให้แต่ละชุมชนมีความแตกต่างกันนั่นก็คือขึ้นอยู่กับปัจจัย2ปัจจัยคือปัจจัยอะไรบ้างคะคือปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยไหมคะนักเรียนถ้าหากว่าไม่มีข้อสงสัยนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องท้องถิ่นของฉันนะคะคุณครูขอฝากกันบ้านทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนไปสำรวจท้องถิ่นของตนเองโดยถามข้อมูลจากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้นะคะว่าในท้องถิ่นของฉันหรือท้องถิ่นของนักเรียนเนี่ยมีประเพณีอะไรที่มีความสำคัญบ้างนะคะแล้วเราจะนำมาเล่าสู่กันฟังในสัปดาห์ต่อไปนะคะซึ่งบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องท้องถิ่นของฉันและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบงานที่9ค่ะในเรื่องท้องถิ่นของฉันสำหรับวันนี้มีข้อสงสัยไหมเอ่ยถ้าไม่มีนะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อน

ได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ต้น
1: วางคนละด้าน
2: เนี่ยวิธีก็คือเอาอย่างนี้ก่อนแล้วก็ทำแกว่งแกว่ง
1: มันจะได้แบบ
2: หนึ่งสอง
1: สามปึ้ง
2: กระโดดได้แล้ว
1: เป็นงา
2: เป็นงา
1: ช่วยพี่ยาคนเป็นลมไปช่วยกัน
3: ไปก่อนนะคะผู้ป่วยจะได้มีอากาศหายใจนะคะผู้ป่วยไม่มีชีพจรค่ะเดี๋ยวพี่รบกวนน้องโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะว่ามีชายอายุประมาณ30ปีนะคะหมดสติไม่รู้สึกตัวนะคะแล้วก็น้องอีกคนนึงพี่รบกวนไปเอาเครื่อง AED ตรงป้อมยามให้หน่อยได้ไหมคะ
2: เครื่อง AED ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: โอเคค
4: ่
2: ะ
4: ขอบคุณค่ะ
5: แจ้งเหตุค่ะมีผู้ชายเป็นลมค่ะอายุประมาณ30ปีค่ะมีพี่ผู้หญิงช่วยปั๊มหัวใจอยู่ค่ะรีบมาช่วยด่วนเลยนะคะอยู่แถวหมู่บ้านกล้วยไม้ค่ะค่ะค่ะหนูโทรให้แล้วนะคะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
6: ไม่ยาก
5: มันไงมาแล้ว
7: ไข้หมดสติไม่รู้สึกตัวใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
7: เดี๋ยวขอประเมินคนไข้ก่อนนะคะ
3: ได้ค่ะ
4: คุณคะเรียกไม่ตอบสนองนะคะ
7: ยืนยันคนไข้หมดสติรู้สึกตัวนะคะเริ่ม CPR ค่ะ CPR เป็นใช่ไหมคะ
3: เป็นค่ะ
7: ควรเปิดทางเดินหายใจให้หน่อยค่ะ
3: ได้ค่ะ
6: อย
3: ่
6: าง
3: นี้เด็กๆเก่งมากเลยเมื่อกี้ขอบคุณนะคะที่ช่วยพี่โทรเรียกรถพยาบาลนะ
5: ว่าแต่ทำไมพี่เก่งจังพี่ทำให้พี่คนนั้นฟื้น
3: เมื่อกี้ที่พี่ทำใช่ไหมเขาเรียกว่าการกดหน้าอกกู้ชีพหรือว่าการ CPR ซึ่งจะทำในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหมดสติไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจเหมือนพี่คนเมื่อกี้เลยเด็กๆอยากทำเป็นกันไหม
8: อยากค่ะ
3: ได้เลยเดี๋ยวไปสอนกัน
5: ไป
3: น้องๆเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะพี่เป็นนักฉุกเฉินการแพทย์นะคะซึ่งจะมีหน้าที่คอยดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุระหว่างนำส่งจนไปถึงมือแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆเลยน้องๆอยากรู้ใช่ไหมว่าการกดหน้าอกกู้ชีพเมื่อกี้ที่พี่ทำยังไง
5: อยากรู้ค่ะ
3: ได้วันนี้พี่เตรียมหุ่นฝึก CPR มาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องทั้งสองคนลองนั่งลงเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะสอน CPR ตามขั้นตอนนะคะ
5: ค่ะ
3: เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะให้น้องๆเนี่ยต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนที่จะทำการช่วยเหลือผู้ป่วยนะถ้าเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเราจะไม่เป็นผู้ป่วยรายที่สองเนาะทุกอย่างต้องปลอดภัยสำหรับเราต่อไปหลังจากนั้นเราต้องทำการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นซึ่งก็คือการตบไปที่บ่าทั้งสองข้างของผู้ป่วยค่ะถ้าถูกใจลองทำเลยค่ะเอามือวางลงไปตรงนี้แล้วก็ตบลงไปสองทีเนี่ยคุณคะถ้าสมมติว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองเราก็ทำการโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างที่น้องถูกใจโทรเมื่อกี้ให้พี่เลยหลังจากนั้นหลังจากที่เราโทรตามไปแล้วเราก็ต้องทำการ CPR เบื้องต้นก่อนอย่างที่พี่ทำเมื่อกี้นี้วิธีการ CPR เนี่ยจะเริ่มจาก1เลยคือวัดตำแหน่งการวางมือค่ะน้องถูกใจวัดเส้นตามพี่เลยจากบริเวณราวนมทั้งสองข้างค่ะและบริเวณกึ่งกลางหน้าอกค่ะนี่มันจะเป็นเส้นตัดกันตรงนี้ใช่ไหมเราเอาส้นมือข้างที่ไม่ถนัดน้องถูกใจถนัดข้างไหน
5: ข้าง
3: โอเคเอาข้างนี้วางลงไปแล้วก็เอาด้านขวาประกบลงไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นน้องตัวมาด้านหน้าค่ะ
9: น้องตัวขึ้นมาเลย
3: นี่
9: ขึ้นมา
3: ใช่อย่างนี้เลยหลังจากนั้นกดลงไปเลยกดแบบที่กดลงไปเลยทำการกดให้ลึกประมาณ 5-6 เซนนะคะด้วยความเร็วประมาณ 100-120 ครั้งต่อนาทีนะคะ
5: ค่ะ
3: น้องถูกใจรู้จักเพลงคุกกี้เสียงไทยไหม
5: รู้จักค่ะ
3: ใช่จังหวะเพลงประมาณนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะคะCPR เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีมากกว่า1คนเนี่ยเราสามารถให้อีกคนนึงมาช่วยกันได้เมื่อกี้น้องถูกใจทำแล้วเหนื่อยไห
5: ม
3: เหนื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เอย่ามาทำบ้าง
5: ได
3: ้ไหมคะ
5: ดีค
3: ่
5: ะ
3: โอเคเอย่าลองทำเลยค่ะสเต็ปแรกคืออะไรนะ
5: วัดค
3: ่
5: ะ
3: ใช่วัดค่ะวัดจากเส้นราวนมทั้งสองข้างเนาะแล้วก็เส้นกึ่งกลางหน้าอกเนาะโอเคเราวางมือลงไปตรงไหนนะคะถูกใจเดี๋ยวเราทำพร้อมพี่เอย่าก็ได้เดี๋ยวเราเหนื่อยก่อนนะเราหมดแรงนะนี่แล้วก็เอย่าก็หนุนตัวมาด้านหน้านิดนึงตั้งขาออกนิดนึงโอเคกดลงไปเลย
5: 1และ2และ3และ4และ5และ6
2: ใช่นี่เริ่มมีไฟขึ้นแล้วเห็นไหมแสดงว่าเราทำ CPR ได้ดี
3: พอแล้วเหนื่อยไหมพอจะจำกันได้ไหมวันนี้พี่สอน CPR ไปเป็นยังไงบ้าง
5: สนุกมาก
3: ดีมากค่ะก็คราวหลังถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆทั้งสองคนต้องตั้งสติรีบประเมินสถานการณ์แล้วก็โทร1669นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีแรงไม่มากพอในการทำ CPR เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเหนื่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าระหว่างที่เรารอรถพยาบาลมาเนี่ยเราต้องทำการ CPR เบื้องต้นไปก่อนนะคะเข้าใจไหมคะ
2: เ
5: ดี๋ยวหนูจะไปฝึกเล่นกับตุ๊กตาค่ะ
3: ได้เลยค่ะฝึกให้เก่งๆเลยนะคะ
5: งั้นหนูก็จะไปช่วยคนอื่นด้วย
3: ได้เลยเดี๋ยวเรามาฝึกซ้อมกับหุ่นต่อกันเลยดีกว่าไหม
5: ค่ะ
3: ได้ค่ะทำพร้อมๆกันเลย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกงในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเรานะคะจะเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยนี้นะคะเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องสถิติดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะนำความรู้ทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มาทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดี่ยวนะคะก่อนที่เราจะนำข้อมูลมานำเสนออันดับแรกเราก็ต้องมีข้อมูลก่อนถูกต้องไหมคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะตัวอย่างข้อมูลดังนี้เลยเป็นจำนวนเมล็ดถั่วแดงที่นักเรียนแต่ละกลุ่มตักได้นะคะซึ่งตอนนี้เด็กๆตักเมล็ดถั่วแดงหรือยัง
1: ย
0: ังกิจกรรมแรกในวันนี้คุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนะคะออกมาตักเมล็ดถั่วแดงโดยเริ่มจากกลุ่มที่1 2 3 4 5และกลุ่มที่6ก็เป็นนักเรียนปลายทางนะคะถ้าคุณครูปลายทางเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมได้เลยนะคะต่อไปเริ่มจากกลุ่มที่1เลยกลุ่มที่1ตัวแทน1คนออกมาตักเลยค่ะกลุ่มที่1มาเลยลูกเชฟนับเลยค่ะ

0: ได้กี่เม็ด
1: ครับ
0: ได้เท่าไหร่นะคะ
1: 51ครับ
0: 51เม็ดนะคะเดี๋ยวให้เชฟนะคะจดบันทึกไว้เลยลูก51เมล็ดค่ะกลุ่มที่1ต่อไปกลุ่มที่2เตรียมตัวนะคะกลุ่มที่2เตรียมตัวมาเลยเนื่องจากว่าเราจะไม่รวมนะคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูเทคืนก่อนนะกลุ่มที่2ตักใหม่เลยค่ะตักเลย

0: ได้เท่าไหร่คะ
1: 59
0: เมล็ดนะคะอ่ะได้มากกว่ากลุ่มที่1นะจดบันทึกไว้เลยลูกได้แล้วนะคะกลุ่มที่2ต่อไปกลุ่มที่3เดี๋ยวคุณครูเทคืนก่อนนะคะกลุ่มที่3เป็นสเนลนะอ่ะนับเลยค่ะลูกอันนี้ไม่เป็นไรคืนนะคะเมล็ดนะคะกลุ่มที่3บันทึกเลยค่ะ44เมล็ดต่อไปกลุ่มที่4ค่ะตักเลยนับทีละเท่าไหร่คะตอนนี้เริ่มเลยค่ะลูก

0: สี่สามสี่สี่สี่ห้า
1: ได้กี่เมล็ดคะ
0: 45
1: เมล็ดนะคะบันทึกได้เลย45ต่อไปกลุ่มที่5ออกมาเลยค่ะ

0: เมื่อสักครู่ครับข้าวตูนนับทีละ2นะคะอ่ะกล้าตักเลยดูสิว่ากล้าได้เท่าไหร่4 6 8 10 11 12 12 12 18 20 22 23 32 34 36 37 38 40 42 46ได้เท่าไหร่ลูก
1: 46
0: เมล็ดนะคะกล้าบันทึกก่อนลูกกล้ามาบันทึกก่อนเลย46เมล็ดนะคะได้แล้วนะคะ46เมล็ดต่อไปของนักเรียนปลายทางนะคะถ้าหากว่านักเรียนออกมาตักเรียบร้อยแล้วนักเรียนบันทึกลงที่ตารางของที่กระดานของห้องตนเองได้เลยนะคะตอนนี้คุณครูขอเว้นไว้ให้กับนักเรียนปลายทางก่อนตอนนี้เด็กๆ ดูข้อมูลก่อนค่ะลูก51 59 44 45 46จำนวนเมล็ดถั่วแดงที่เพื่อนๆแต่ละกลุ่มเขาหยิบได้นั้นเราควรนำเสนอข้อมูลอย่างไรเพราะเหตุใดนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพดีไหมคะได้ไหมลูกถ้านำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพเราจะต้องตั้งข้อกำหนดใช่ไหมคะเรากำหนดให้รูป1รูปแทนจำนวนใดได้บ้างแทน2หน่วยได้ไหม2เมล็ดได้ไหมคะถ้าแทน1กำหนดให้1รูปแทนเมล็ดถั่วแดง2เราต้องวาดรูปเยอะไหมลูกวาดเยอะมากเลยใช่ไหมคะไม่เหมาะสมถ้าแทน5ล่ะคะได้ไหมแล้วที่เป็น51เราจะวาดอย่างไรใช่ไหมคะดังนั้นการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพสำหรับข้อมูลนี้เหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมเราควรนำเสนอข้อมูลอย่างไรคะลูกใช้อะไรลูกควรใช้ตารางทางเดียวใช่ไหมคะเพราะว่าเราเพราะว่าอ่านง่ายเป็นระเบียบแล้วก็เราไม่ต้องตั้งข้อกำหนดใช่ไหมคะเมื่อข้อมูลของเราไม่สามารถตั้งข้อกำหนดที่เหมาะสมได้เราก็ใช้ตารางทางเดียวในการนำเสนอข้อมูลนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้ใช้แนวคิดนี้นะคะในการเลือกนำเสนอข้อมูลนั่นเองจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนได้เลือกวิธีการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียวให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ซึ่งคุณครูนะคะก็ได้เตรียมข้อมูลไว้ให้กับเด็กๆมากมายเลยนะคะเท่าจำนวนกลุ่มนักเรียนต้นทางเลยนะอันนี้เป็นการสำรวจผลไม้ที่นักเรียนชั้นป.3/2ชื่นชอบปรากฏข้อมูลดังนี้เลยเนื่องจากว่าข้อมูลของนักเรียนป.3/1นะคะของนักเรียนต้นทางคุณครูได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเราได้นำเสนอข้อมูลกันไปหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะอันนี้มาดูข้อมูลของนักเรียนห้องอื่นบ้างนักเรียนห้องป.3/2ชอบผลไม้อะไรบ้างคะลูกตอนนี้คุณครูยังไม่เฉลยนะว่ามีกี่คนคุณครูก็มีวิธีการนับก็คือถ้าจะให้นับง่ายเราต้องทำยังไงคะลูกเราจัดกลุ่มก่อนดีไหมคะนี่ถ้าจัดกลุ่มเสร็จแล้วเราก็นับได้เลยใช่ไหมลูกทีนี้เราก็นับได้เลยมีนักเรียนชั้นป.3/2ที่ชอบแตงโม11คนใช่ไหมแบบที่เชสตอบเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะลองมานับกันสินับทีละ2ดีไหมเพราะครูเรียงเป็น2แถวแบบนี้แล้วเริ่มช่วยครูนับเลย2 4 6 8 1011ถูกต้องเก่งมากเลยนะคะอ่ะมีแตงโม11คนต่อไปกล้วยมีกี่คนคะชอบกล้วยกี่คน6คนนะคะถูกต้องเลย6คนต่อไปมีนักเรียนชอบส้มกี่คน
2: 10
0: กี่คนคะลูก10คนเก่งมากนักเรียนปลายทางนับให้ทันเพื่อนนะคะอ่ะต่อไป

0: ฝรั่งใช่ไหมคะลูกฝรั่งกี่คนลูก
1: สี
0: ่คนชอบสตรอเบอรี่กี่คน8คนถูกต้องเลยเหมือนที่คิวนับเมื่อสักครู่นี้นับเร็วมากเลยนะคะอ่ะทีนี้ถ้าจะนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลน่าสนใจและอ่านง่ายเด็กๆสังเกตจำนวนเราควรนำเสนอข้อมูลใหญ่ใช้ตารางทางเดียวไหมแผนภูมิรูปภาพได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ถ้าเราใช้แผนภูมิรูปภาพนำเสนอข้อมูลนี้เราก็จะต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างลูกแผนภูมิรูปภาพ
1: แผนภ
0: ูมิต้องมีข้อกำหนดใช่ไหมคะอ่ะแต่ว่าอันดับหนึ่งต้องมีชื่อแผนภูมิสองตัวข้อมูลใช่ไหมคะตัวแผนภูมิรูปภาพและสามข้อกำหนดนี่เลยนะคะชื่อแผนภูมิก็คือจำนวนนักเรียนที่ชื่นชอบผลไม้ชนิดต่างๆต่อมาก็จะเป็นแผนภูมิรูปภาพคุณครูทำตารางไว้ให้เรียบร้อยจากนั้นข้อกำหนดกำหนดให้รูป1รูปแทนจำนวนนักเรียนกี่คนลูก
1: 2
0: 1คนได้ไหม
1: ได
0: ้ได้แต่ว่าเราต้องวาดรูปเป็นยังไงคะเราต้องวาดรูปจำนวนมากเราต้องวาดรูปเยอะดังนั้นเรากำหนดให้รูป1รูปแทนจำนวนนักเรียน
1: 2
0: คนนะคะถ้าหากว่าอยากจะวาดน้อยลงกำหนดให้รูป1รูปแทนจำนวนนักเรียน3คนได้
1: ไ
0: หมไม่ได้ใช่ไหมคะ11หารด้วย3ไม่ลงตัวใช่ไหมลูกใช้3คนไม่ได้ดังนั้นตามที่นักเรียนนำเสนอมาเลยค่ะกำหนดให้รูป1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คนนะคะแล้วเด็กๆคะเราจะกำหนดเราจะวาดรูปอะไรดีในตารางทางเรียนของเราวาดรูปผลไม้เลยดีไหมหรือจะใช้รูปเรขาคณิตวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมได้หมดนะคะแต่ถ้าอยากให้น่าสนใจวาดเป็นรูปผลไม้ก็ได้ลูกนะคะและรายการที่1เป็นแตงโมใช่ไหมคะรายการที่1เป็นแตงโมแตงโมมีกี่คนที่ชอบแตงโม11คนเราจะต้องวาดกี่รูป6รูปถึงไหมลูก5รูปกับอีกครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวตั้งดังนั้นนะคะเราก็จะอันนี้ข้อกำหนดนะลูกกำหนดให้รูปผลไม้1รูปแทนจำนวนนักเรียนที่ชอบผลไม้2คนดังนั้นรูปแตงโมเราก็วาด5รูปกับอีกครึ่งรูปใช่ไหมดูซิว่าครบไหมนับทีละ2นะคะเพราะ1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คน2 4 6 8 10ได้5รูปแล้ว10ถ้า11จะต้องวาดอีกครึ่งรูปถูกต้องเก่งมากนะคะต่อไปกล้วยล่ะกล้วยต้องวาดกี่รูปคะลูกมีนักเรียนชอบกล้วย6คน3รูปถูกต้องไหมเดี๋ยวคุณครูตรวจสอบนะคะนับทีละ2กล้วยนะ2 4 6ครบ6พอดีวาด3รูปเก่งมากค่ะต่อไปส้มส้มมีนักเรียนชอบส้ม10คนวาด5รูปนะคะนับทีละ2นะเพื่อตรวจสอบ2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 5รูปพอดีนักเรียน10คนถูกต้องต่อไปฝรั่ง
1: วาด2รูป
0: ฝรั่งมีนักเรียนที่ชอบฝรั่ง4คนวาดกี่รูปคะ2รูปนั่นเองนับทีละ2นะ2 4ครบ4คนพอดีต่อไปสตรอเบอรี่มีนักเรียนที่ชอบสตรอเบอรี่8คนต้องวาด4รูป2 4 6 8 8คน4รูปพอดีเด็กๆคะดูสิคะว่าแผนภูมิรูปภาพนี้เป็นยังไงน่าสนใจไหม
1: น
0: ่าสนใจสวยงามไหมคะสวยงามเลยแล้วก็ดูง่ายไหมลูกอ่านข้อมูลได้ง่ายไหมคะมีนักเรียนชอบผลไม้ชนิดใดมากที่สุด
1: แตงโม
0: มีนักเรียนที่ชอบผลไม้ชนิดใดน้อยที่สุด
1: ฝร
0: ั่งกี่คนลูกที่ชอบฝรั่ง4คนเห็นไหมคะสามารถอ่านข้อมูลได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นยังไงน่าสนใจด้วยถ้าเด็กๆนำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวชื่อตารางก็เหมือนกับชื่อแผนภูมิเลยใช่ไหมตารางทางเดียวมีชื่อตารางแล้วต้องมีอะไรอีกลูกต่อไปส่วนประกอบของตารางหัวตารางถ้าหากว่าเป็นตารางทางเดียวแบบนี้หัวตาราง ควรจะเป็นอะไรคะหัวตารางในช่องที่หนึ่งเป็นอะไรลูก
1: ผลไม้
0: ชื่อผลไม้ใช่ไหมต่อไปอันนี้ล่ะ
1: จำนวน
0: อะไรคะจำนวนนักเรียนที่ชอบแล้วก็เราต้องวงเล็บอะไร
1: คน
0: คนหรือผลคนถูกต้องเก่งมากค่ะอ่ะอีกช่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นจำนวนนักเรียนที่ชอบวงเล็บคนหรือเขียนเป็นจำนวนนักเรียนได้ไหมได้เรารู้ไหมคะว่านักเรียนเหล่านี้ชอบผลไม้ชนิดต่างๆนี้รู้เพราะว่าเห็นตั้งแต่ชื่อเรื่องแล้วใช่ไหมคะชื่อตารางแล้วอ่ะดังนั้นผลไม้ชนิดแรกก็คือแตงโมนะคะแตงโม11คนตามข้อมูลเลยลูกต่อไปกล้วยจำได้ไหมถ้าไม่ดูกล้วยกี่คน6คนอ่ะต่อไปส้มกี่คน10คนต่อไปฝรั่ง4คนต่อไปสตรอเบอรี่8คนนะคะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งอ่ะถูกต้องเลยนะคะอันนี้ตอนแรกนำเสนอด้วยแผนภูมิรูปภาพนะคะต่อมาอันนี้นำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวในรูปแบบแนวตั้งเป็นยังไงคะลูกการนำเสนอข้อมูลแบบไหนง่ายกว่าแบบตารางทางเดียวอาจจะง่ายกว่าแต่ความสวยงามและความน่าสนใจของตารางทางเดียวสู้แผ่นภูมิรูปภาพได้ไหมคะลูกอาจจะไม่ได้ดังนั้นเวลาเด็กๆนำเสนอข้อมูลเราต้องนำเสนอข้อมูลให้มีความน่าสนใจเด็กๆถ้าหากว่าเราสามารถตั้งข้อกำหนดได้เหมาะสมจำนวนข้อมูลของเรานะคะสามารถนำมาตั้งข้อกำหนดได้เหมาะสมเราก็นำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพได้เพราะมีความสวยงามแล้วก็น่าสนใจใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่สามารถตั้งข้อกำหนดได้อย่างเหมาะสมเราก็สามารถนำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวนี้ได้นะครับข้อมูลก็อ่านง่ายแล้วก็เป็นระเบียบเหมือนกันต่อไปคุณครูมีข้อมูลมาให้เด็กๆข้อมูลนะคะมีทั้งหมด5ข้อมูลด้วยกันเด็กๆมาสำรวจข้อมูลของคุณครูข้อมูลที่1เป็นข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ละประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมมีกี่ประเทศคะเด็กๆที่คุณครูรวบรวมมาม ีแค่4ประเทศนะคะเด็กๆ ดูข้อมูลนะประเทศเมียนมามี352คนญี่ปุ่นมี124คนออสเตรเลีย125คนและอังกฤษ73คนนะคะ128คนใช่ไหมญี่ปุ่นดังนั้นเด็กๆ ดูข้อมูลนี้เราควรนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียวดีบางคนนำเสนอข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลุ่มไหนที่รับข้อมูลนี้ไปนะคะให้เพื่อนกลุ่มนั้นนะคะเลือกนำเสนอข้อมูลเองนะคะว่าจะใช้ตารางทางเดียวหรือแผนภูมิรูปภาพพร้อมให้เหตุผลประกอบด้วยนะต่อไปข้อมูลที่2เป็นข้อมูลของสัตว์แต่ละชนิดนะคะตามจำแนกของสัตว์นี้เลยนะคะมีเยอะไหมลูกเยอะมากเลยนะคะถ้าหากว่าใครสนใจข้อมูลนี้สามารถเลือกไปได้เลยนะคะต่อเป็นข้อมูลของนักเรียนชั้นป.3 ทับ5ที่ชื่นชอบไอศกรีมรสชาติต่างๆนะคะกลุ่มไหนสนใจข้อมูลนี้คุณครูเก็บรวบรวมข้อมูลและจำแนกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วสามารถมารับข้อมูลแล้วนำเสนอได้เลยนะคะต่อไปนี่เลยอันนี้เป็นข้อมูลสภาพอากาศของกรุงเทพมหานครในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะมีสภาพอากาศแบบนี้เลยเด็กๆสามารถดูข้อมูลตรงนี้แล้วนำเสนอข้อมูลได้เลยเมื่อนับแล้วจำนวนเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆสามารถเลือกได้เลยนะคะต่อไปอันนี้ค่ะเด็กๆกระดานสำรวจกิจกรรมยามว่างของนักเรียนชั้นป.3 ทับ3เด็กๆ ดูนะคะว่ามีกิจกรรมยามว่างแตกต่างกันเลยเด็กๆจะต้องจำแนกข้อมูลเองนะคะข้อมูลนี้เด็กๆต้องจำแนกข้อมูลเองนะต้องตั้งเกณฑ์การจำแนกด้วยแล้วก็

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารับข้อมูลโดยให้นักเรียนนำเสนอข้อมูลที่ได้ด้วยแผนภูมิรูปภาพในกระดาษ A3 พร้อมตกแต่งให้สวยงามเด็กๆคะคุณครูขอเพิ่มเติมนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียวก็ได้ตามความเหมาะสมนะคะลูกซึ่งเกณฑ์การประเมินชิ้นงานเด็กๆมาดูเกณฑ์ก่อนทำอย่างไรให้ได้คะแนนมากทำอย่างไรให้ได้คะแนนมากดูข้อที่1เลือกวิธีนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียวได้เหมาะสมกับข้อมูลพร้อมระบุเหตุผลได้สมเหตุสมผลตอนออกมานำเสนอเด็กๆต้องระบุเหตุผลด้วยนะต่อไปข้อที่2แผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียวมีองค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้องกับข้อมูลถ้าเป็นแผนภูมิรูปภาพต้องมีอะไรบ้าง 1. ชื่อแผนภูมิรูปภาพ 2. ข้อมูล 3. ข้อกำหนดถ้าเป็นตารางทางเดียวต้องมีอะไรบ้าง 1. ชื่อตาราง 2. หัวตารางแล้วก็ 3. รายละเอียดของข้อมูลต่อไป 3. นำเสนอข้อมูลได้ตรงกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มี3ข้อนี้ถ้าทำได้เด็กๆจะได้คะแนนเต็มเลยนะคะพร้อมไหมคุณครูนำข้อมูลเตรียมมาแล้วไปดูข้อมูลของคุณครูค่ะไปดูข้อมูลของคุณครูได้เลยนะคะนี่ข้อมูลของคุณครูที่คุณครูเตรียมมาเหมือนที่ได้นำเสนอไว้เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเด็กๆมีอยู่ทั้งหมด5ข้อมูลด้วยกันสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูจะให้ส่งตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมารับข้อมูลส่วนนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางสามารถเลือกข้อมูลทั้ง5นี้เพื่อนำเสนอข้อมูลได้เลยนะคะตามความเหมาะสมแต่ว่าถ้าหากคุณครูปลายทางเตรียมข้อมูลอื่นๆไว้ให้กับนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางสามารถใช้ข้อมูลของคุณครูได้นะคะแล้วก็เลือกนำเสนอข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมด้วยแล้วก็เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินชิ้นงานด้วยนะคะเพื่อที่จะได้คะแนนมากๆนะคะอ่ะเริ่มเลยกลุ่มที่1ออกมารับเลยค่ะตัวแทนกลุ่มที่1สนใจข้อมูลกระดานสำรวจกิจกรรมยามว่างนะคะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่2เป็นอะไรเอ่ยอันไหนลูกอันไหนอันนี้ไหมคะเพื่อนๆบอกมากลุ่มไหนลูกอันนี้หรือว่าอันนี้นะโอเคกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่4เตรียมตัวออกมาเลยกลุ่มที่4ออกมาเลยค่ะกลุ่มที่5ด้วยเลยนะคะกลุ่มที่4กับกลุ่มที่5ตกลงกันดีๆนะคะว่าใครจะรับข้อมูลไหนกลุ่มที่5ออกมาเลยลูกกลุ่มที่5เหลือข้อมูลนี้นะคะโอเคเรียบร้อยเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆแต่ละกลุ่มทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มนะคะออกมานำเสนอแผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียวของกลุ่มตนเองที่เหมาะสมกับข้อมูลที่กลุ่มตนเองเลือกไปนะคะเดี๋ยวออกมานำเสนอเลยค่ะเริ่มจากกลุ่มที่1เอามาเลยภาพหรือตารางทางเดียวคะแผนภูมิรูปภาพนะมาตรวจองค์ประกอบของกลุ่มที่1ชื่อแผนภูมิมีไหมมีตัวแผนภูมิมีไหมคะมีข้อกำหนดมีไหมลูกมีกำหนดให้1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คนนะคะแสดงว่าข้อมูลของกลุ่มที่1นะมีไม่มากวาดรูปมีกี่คนลูก2คนใช่ไหมคะแต่ทีนี้คุณครูขอติดที่ชื่อของกลุ่มที่1ชื่อแผนภูมิรูปภาพบอกว่าเป็นกระดานสำรวจกิจกรรมยามว่างของนักเรียนชั้นป.3 อันนี้เป็นข้อมูลกิจกรรมยามว่างของนักเรียนชั้นป.3 ใช่ไหมลูกเรานำเสนอข้อมูลแล้วดังนั้นนะคะชื่อแผนภูมิควรเป็นจำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมยามว่างต่างๆนะคะชื่อแผนภูมิตรงนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้กลุ่มที่1นำกลับไปแก้ไขนะคะนักเรียนปลายทางหนูสังเกตชื่อแผนภูมินะลูกถ้าหนูนำเสนอด้วยแผนภูมิรูปภาพชื่อของแผนภูมิรูปภาพจะต้องบอกว่าข้อมูลนี้นำเสนอข้อมูลอะไรดังนั้นกลุ่มที่1ควรเป็นจำนวนนักเรียนชั้นป.3 ที่ทำกิจกรรมยามว่างต่างๆนะคะทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยกลุ่มที่1เดี๋ยวกลับไปแก้ไขตัดโอเคต่อไปกลุ่มที่2ลูกปัดนำกลับไปเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2มาในแนวตั้งเลยนะกลุ่มที่2นำเสนอข้อมูลด้วยอะไรคะด้วยแผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียวลูกแผนภูมิรูปภาพนักเรียนปลายทางมาช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องค่ะดูนะคะชื่อแผนภูมิจำนวนสัตว์แต่ละชนิดตามประเภทของสัตว์ต่อไปตัวแผนภูมินะคะแล้วก็ข้อกำหนดกำหนดให้รูปสัตว์1รูปแทนจำนวนสัตว์2ตัวใช่ไหมคะอันนี้ก็วาดรูปสัตว์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ข้อนี้กลุ่มนี้คุณครูขอเน้นย้ำตรงนี้ลูกอย่างเช่นแมววาดกี่รูปคะ1 2 3 4 4รูปแสดงว่ามีแมวกี่ตัว8ตัวใช่ไหมข้อกำหนดให้1รูปแทนจำนวนสัตว์2ตัวเด็กๆเวลาเราวาดรูปอันนี้วาดรูปแมวเด็กๆดูแมวตัวที่1ตรงนี้ตัวใหญ่แมวตัวที่4ตัวนี้เป็นยังไงคะตัวเล็กเวลาเด็กๆวาดแผนภูมิรูปภาพถ้าเป็นรูปเดียวกันเด็กๆพยายามวาดให้มีขนาดตัวที่เท่ากันนะคะกลุ่มที่2เก่งมากค่ะถูกต้ององค์ประกอบครบถ้วนเดี๋ยวแก้ไขตามที่คุณครูบอกนะลูกนักเรียนปลายทางใครที่ยังไม่เสร็จยังไม่ได้ตัดเส้นระบายสีถ้าหากว่าตัวของรูปของนักเรียนมีขนาดไม่เท่ากันนักเรียนแก้ไขก่อนตัดเส้นลงสีนะคะทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยค่ะยาย่านำกลับได้เลยต่อไปกลุ่มที่3เด็กๆสังเกตกลุ่มที่3นักเรียนปลายทางช่วยกันสังเกตกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3นำเสนอข้อมูลด้วยอะไรลูก

ในกลุ่มที่3ถึงนำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวหนูดูท้องฟ้าโปร่งมีจำนวนกี่วันลูก34วันแต่ว่าฝนตกเล็กน้อยมีกี่วัน5วันหนูดูจำนวนสิคะจำนวนเป็นยังไงเราสามารถตั้งข้อกำหนดได้ไหมคะตั้งข้อกำหนดที่เหมาะสมได้ไหมลูกกำหนดให้1รูปแทนจำนวน1วันเหมาะสมไหมแทนจำนวน2วันเหมาะสมไหมเราไม่สามารถตั้งข้อกำหนดที่เหมาะสมได้เพราะข้อมูลมีเป็นยังไงคะมีการกระจายของข้อมูลดังนั้นเพื่อนจึงนำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวถูกต้องนะคะเก่งมากเลยคุณครูขออีกหนึ่งอย่างอันนี้เป็นหัวตารางใช่ไหมลูกตารางทางเดียวต้องมีหัวตารางหัวตารางขอให้แตกต่างจากส่วนตารางข้างล่างด้วยนะคะเราจะได้อ่านง่ายว่าอันนี้หัวตารางอันนี้เป็นรายละเอียดของข้อมูลนะคะนักเรียนปลายทางถ้านำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวให้หนูนะคะทำหัวตารางให้แตกต่างจากตารางด้านล่างจะทำให้อ่านง่ายขึ้นนะคะอาจจะระบายสีแค่หัวตารางส่วนรายละเอียดของข้อมูลหนูไม่ต้องระบายสีก็ได้ส่วนข้างนอกหนูจะตกแต่งตามความเหมาะสมได้เลยค่ะกลุ่มที่3เรียบร้อยทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยค่ะต่อไปกลุ่มที่4มาดูกลุ่มที่4นำเสนอข้อมูลอย่างไรโอ้กลุ่มที่4มีสีสันสวยงามมากเลยนะคะนักเรียนกลุ่มที่4นำเสนอข้อมูลด้วยอะไรคะด้วยแผนภูมิรูปหัวใจเรานำมาตกแต่งใช่ไหมลูกเด็กๆคะคุณครูขอเตือนนักเรียนนะคะเวลาเรานำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพนะลูกของตกแต่งหรืออะไรก็ตามที่เด็กๆจะตกแต่งให้สวยงามขอให้เด็กๆตกแต่งภายนอกแผนภูมิรูปภาพนะคะอย่างกลุ่มนี้ตกแต่งในแผนภูมิรูปภาพเลยอาจทำให้คนที่อ่านแผนภูมินี้เกิดความสับสนได้ว่าสรุปแล้วอันนี้ใช่รูปไอศกรีมไหมใช่ไหมรสช็อกโกแลตมีกี่รูป1 2 3 4 5 6มีไอศกรีม6รูปใช่ไหมคะแทนจำนวนนักเรียน2คนก็12รูปแต่พอมีรูปหัวใจมาแบบนี้ทำให้อ่านยากขึ้นมานะดังนั้นนักเรียนปลายทางเวลานักเรียนทำแผนภูมิรูปภาพนะคะนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพเวลานักเรียนจะตกแต่งในตัวแผนภูมิตรงนี้นักเรียนไม่ต้องตกแต่งอะไรเข้าไปข้างในนะคะเพราะจะทำให้ผู้อ่านอาจจะสับสนในข้อมูลได้ค่ะแต่กลุ่มที่4ก็นำเสนอข้อมูลได้ถูกต้องเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5นำเสนอข้อมูลด้วยอะไรนะกล้าติดเลยค่ะกล้าติดให้ตรงนะดูด้วยนะเอียงไหมลูกตรงไหมตรงแล้วนะนักเรียนดูกลุ่มที่5นำเสนอข้อมูลด้วยอะไรคะตารางทางเดียวข้างล่างตกแต่งอย่างสวยงามเลยนะคะเป็นข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่ละประเทศที่มาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนะคะเด็กๆ ดูข้อมูลสิ352 128 125 73ดูข้อมูลเป็นยังไงคะนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพได้ไหมไม่ได้เนาะตั้งข้อกำหนดก็อาจจะไม่ได้เราไม่สามารถตั้งข้อกำหนดที่เหมาะสมได้ดังนั้นเพื่อนนำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวถูกต้องแล้วเก่งมากค่ะทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะกลุ่มที่5เก่งมากลูกเก็บเลยจากการนำเสนอข้อมูลของเด็กๆแต่ละกลุ่มเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปขั้นตอนในการนำเสนอข้อมูลกันค่ะกระบวนการที่นำมาซึ่งการสร้างแผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียวอันดับแรกเลยเด็กๆต้องทำอะไรคะเมื่อสักครู่นี้มาทำอะไรลูก

อันดับแรกเลยตัวแทนกลุ่มออกมารับข้อมูลใช่ไหมคะซึ่งนั่นก็คือการข้อมูลที่เราสนใจนั่นเองเมื่อได้ข้อมูลที่เราสนใจแล้วเราก็หาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เราเรียนรู้มามีอะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหมเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถามแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถเลือกได้ตามข้อมูลที่เด็กๆต้องการไปรวบรวมต่อไปนำเสนอข้อมูลนำเสนอข้อมูลที่เราได้เรียนรู้มามีการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพแล้วก็นำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวนะคะเลือกนำเสนอข้อมูลได้ตามความเหมาะสมของข้อมูลที่เด็กๆได้รับมาแล้วเด็กๆมีวิธีในการเลือกนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมอย่างไรบางกลุ่มเลือกใช้แผนภูมิรูปภาพในการนำเสนอข้อมูลบางกลุ่มเลือกใช้ตารางทางเดียวในการนำเสนอข้อมูลใช่ไหมคะทำไมเราถึงเลือกใช้แผนภูมิรูปภาพลูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าแผนภูมิรูปภาพนะคะมีความน่าสนใจนั่นเองใช่ไหมลูกมีความน่าสนใจแล้วก็อ่านง่ายแต่ถ้าข้อมูลของเรามีจำนวนมากถ้าข้อมูลของเรามีจำนวนมากแล้วก็มีการกระจายของข้อมูลใช่ไหมคะเหมือนของกลุ่มที่5เราก็อาจเขียนด้วยตารางทางเดียวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็จัดข้อมูลได้อ่านง่ายนั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปบทเรียนกันนะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายเกี่ยวกับระเบียบวิธีทางสถิติแล้วนะคะที่เด็กได้เรียนรู้มานะคะการใช้วิธีการทางสถิติในการหาคำตอบเริ่มต้นจากการตั้งคำถามจากประเด็นปัญหาที่เราสนใจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมจากนั้นจัดกระทำข้อมูลโดยการจำแนกออกเป็นรายการนั่นเองนะคะแล้วนับจำนวนข้อมูลในแต่ละรายการเพื่อนำไปสู่การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียวเพื่อให้ดึงดูดใจผู้อ่านและสามารถเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งขั้นตอนนี้คุณครูทำเป็นแผนภาพอย่างนี้เลยนะสิ่งที่เราอยากรู้หรือสงสัยต่อไปตั้งคำถามใช่ไหมคะตั้งคำถามเสร็จแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากสองหน่วยใช่ไหมคะต่อไปถ้าเป็นตารางทางเดียวการเขียนตารางทางเดียวเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ช่วยในการจัดข้อมูลให้อ่านง่ายแล้วก็เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับข้อมูลที่มีความหลากหลายและมีจำนวนมากเหมือนเพื่อนๆกลุ่มที่3แล้วก็เพื่อนๆกลุ่มที่5นั่นเองนะคะต่อไปแบบฝึกหัด 6.11 นี้เดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะเพราะว่าเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วนั่นเองมีทั้งนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพแล้วก็ตารางทางเดียวเลยนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องชนิดและค่าของเงินเหรียญนั่นเองนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่เงินเหรียญจำลองชุดกระปุกออมสินซึ่งประกอบไปด้วยแก้วพลาสติกใสฝาและเทปใสเท่ากับจำนวนกลุ่มของนักเรียนเลยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูเตรียมไว้ให้พอหรือให้นักเรียนนะคะกลับไปเตรียมที่บ้านแล้วก็นำมาที่โรงเรียนในวันถัดไปนะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ความสุขขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภท
3: เรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันวันนี้คุณครูกันตื่นเช้ามาแล้วก็เข้าห้องเรียนของเราแล้วพบว่าเห็นเศษกระดาษตกอยู่ที่พื้นนี่คุณครูกันอยากจะถามเด็กปลายทางและต้นทางว่าใต้โต๊ะของเรายังสะอาดเหมือนครั้งแรกที่คุณครูบอกได้ไหมถ้าจำได้คุณครูกันบอกไว้ตั้งแต่ที่เราเริ่มเรียนกันครั้งแรกๆเลยว่าใต้โต๊ะของเราต้องจัดทำไมลูกให้มันใครตอบได้บ้างว่าต้องจัดอย่างไรจัดให้เป็นระเบียบอย่างไรลูก
1: สะอาด
0: อย่างไรล่ะแบบไหนถึงเรียกว่าสะอาดใต้โต๊ะของเราอาปีนลูกเพื่อนๆไปทางลองนึกซิที่คุณครูเคยสอนไว้จะจัดใต้โต๊ะอย่างไรให้เป็นระเบียบและสะอาด

0: ต้องจัดแบบไหนลูก
1: ไม่ฉีกกระดาษแล้วก็จัดหนังสือจากใหญ่ไป
0: แบกมาทุกวันกระเป๋านักเรียนบางคนใบงานชีทชิ้นงานต่างๆที่คุณครูแจกให้เด็กๆเอาไปยัดใส่ไว้ในกระเป๋าโดยที่เราไม่ได้ใส่ในไหนลูกในแฟ้มดังนั้นทำให้งานของเราเกิดอะไรลูกเกิดอะไรความเสียหายฉีกขาดหรือยับยุยี่ได้ดังนั้นงานที่เป็นใบงานเด็กๆปลายทางทุกคนและต้นทางทุกคนต้องจำไว้ว่าถ้าไม่มีที่เก็บต้องเก็บใส่ไว้ที่ไหนแฟ้มเสมอไม่งั้นงานของเราก็จะทำไมฉีกขาดหรือเสียหายได้แบบนี้งานของเราจะเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้และวันนี้กลับเข้าสู่บทเรียนของเราคุณครูบอกแล้วหลักภาษาวันนี้เราเปลี่ยนจากอักษรนำเป็นเรื่องอะไรลูกอ่านเองเก่งจังหนึ่งสองสามชั่วโมงที่เท่าไหร
2: ่
0: ชั่วโมงที่หนึ่งแสดงว่าต้องมีชั่วโมงอะไรตามมา
2: ที
0: ่2ที่3หรือ4ไม่แน่ใจนะลองดูว่าเนื้อหาเยอะแค่ไหนแต่วันนี้จุดประสงค์ง่ายๆรู้จักคำควบกล้ำแล้วใช่ไหมตอนอยู่ป.2 ป.1มีควบกล้ำอะไรบ้าง
2: ควบกล้
0: ำแท้กับควบกล้ำไม่แท้ดังนั้นวันนี้จุดประสงค์ของเราข้อที่1คือเด็กๆจะต้องอธิบายความหมายของคำควบกล้ำแท้ได้2อ่านและเขียนคำควบกล้ำแท้ได้และ3มีมารยาทในการเขียนและแน่นอนวันนี้เด็กๆใต้โต๊ะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วในกระเป๋าก็สะอาดแล้วก็มีกิจกรรมมาเป็นของรางวัลให้กับเด็กๆปลายทางและต้นทางที่เป็นเด็กดีทำความสะอาดโต๊ะตัวเองนั่นก็คือกิจกรรมที่มีชื่อว่าแน่นอนคุณครูก็ต้องมีอะไรมาให้ถ่ายลูกมีภาพใช่ไหมจากชื่อเลยเป็นปริศนาแล้วลองดูซิว่าภาพนั้นเป็นภาพของคำว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งตื่นเลยตบมือแล้วต้องมีเสียงด้วย1 2 3ปรบมือ5ครั้งปรบมือ1ชุดปลายทางแฮปปี้ไหมแฮปปี้พร้อมๆเพื่อนด้วยเอาอีก1ชุด1 2 3ดังอีกพลังโอเคถ้าพร้อมแล้วภาพแรกไปดูที่หน้ากระดานของเราคือภาพของคำว่าอะไรออกเสียงให้ชัดๆด้วยสะกดคำว่ากราบสิลูกแน่นอนเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าไหนลองถ้าเราจะกราบตอนนี้ก็คงไม่ได้นะใช่ไหมเพราะต้องไปอยู่ที่พื้นใช่ไหมลูกก็ไม่สะดวกแต่เวลาที่เรากราบถ้าเราจะกราบพระนิ้วโป้งจะต้องไปจรดที่ไหนลูกที่ไหนวิชาสังคมได้ข่าวว่าคุณครูเจมสอนแล้วด้วยใช่ไหมการไหว้สามระดับที่ไหนนะลูกอาเชฟตอบใส่ไหมลูกที่ไหนเด็กไปทางตอบได้ไหมจะไหว้พระนิ้วโป้งไปอยู่ที่ไหนลูก
3: ระหว่างคิ้วครับ
0: ระหว่างคิ้วครับถูกต้องนั่งลงนี่คือความรู้พื้นฐานนะนี่คือการกราบจากคำว่ากราบเก่งมากต่อไปภาพที่สอง
4: ว
0: ่
4: าคร
0: ูต้องเป็นคำควบกล้ำใช่ไหมถ้าเคยเรียนมาแล้วสองคนนี้เป็นอะไรเป็นคุณครูใช่ไหมสะกดคำว่าครูหนึ่งสองสามเก่งมากภาพต่อไปถูกต้องแต่ออกเสียงอย่างไรไปรษณีย์ถูกต้องจ้าไปรษณีย์ปลายทางตอบได้ไหมไปรษณีย์ดูเสียงนะกราบครูไปรษณีย์ภาพต่อไปเก่งจังเด็กปลายทางตอบได้ไหมครอบครัวสะกดพร้อมกัน1 2 3จ้าครอบครัวภาพต่อไปแน่นอนว่าคำทั้งหมดกราบครูใช่ไหมไปรษณีย์คำว่าอีกจะต้องเป็นคำที่มีรอเรือด้วยใช่ไหมคำนี้คือคำว่าอะไรมะนาวมีรสทำไมลูกเปรี้ยวถูกต้องสะกดคำว่าเปรี้ยวพร้อมกัน1 2 3เก่งมากบนไว้ตัวเองหน่อยแสดงว่าเราพอรู้แล้วว่าแต่ละภาพ

0: ความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรดังนั้นคำถามของคุณครูการจากทั้ง5คำนี้คือคำว่ากราบครูไปรษณีย์ครอบครัวและเปรี้ยวคำถามมีอยู่ว่าคำทั้ง5คำนี้มีลักษณะที่เหมือนกันอย่างไรอ่ะอีคิวเชิญลูกมีลักษณะที่เหมือนกันอย่างไรครับเด็กปลายทางตอบคุณครูของหนูนะลูก
1: เป็นคำควบกล้ำเหมือนกันครับ
0: เป็นคำควบกล้ำเหมือนกันแล้วควบกล้ำอย่างไรด้วยล่ะดูดีๆสังเกตดีๆ
1: ควบกล้ำรอเรือครับ
0: ควบกล้ำรอเรือเป็นตัวควบใช่ไหมเรามาดูซิคำว่ากราบก็มีรอเรือเป็นตัวควบถูกต้องคำว่าครูก็มีรอเรือเป็นตัวควบต่อไปไปรษณีย์ปรไอไปรใช่ไหมก็มีตัวรอเรือเป็นตัวควบและคำว่าครอบครัวก็มีตัวอะไรลูกคำว่าครัวก็มีตัวรอเรือคำว่าเปรี้ยวก็มีดังนั้นคำตอบของ EQ ถูกหรือไม่ถูกต้องเป็นคำควบกล้ำที่มีตัวอะไรมาควบรอเรือมาควบเอาผมมาให้ EQ หน่อยครับยอดเยี่ยมถูกต้องเก่งมากจะไปทางตอบได้ไหมมีรอเรือมาควบเหมือนกันหมดเลยทั้ง5คำต่อไปภาพนี้บ้างลูกภาพนี้คือภาพของอะไรนะมาดูกันอะไรนะปลูกหรือปลูกปออูกอปลูกหรือปอลออูกอปลูก
2: ปอลออูกอ
0: ออกเสียงให้ชัดปลูกปลูกอะไรด้วยเนี่ยปลูกต้นไม้เด็กไปทางตอบได้ไหมปลูกต้นไม้ถูกต้องจ้าคำว่าปลูกนะต่อไปสังเกตคำที่ขีดเส้นใต้ไว้เอาไปตอบข้อต่อไปภาพนี้ล่ะลองคิดซิว่ามันต้องมีตัวอะไรเป็นตัวควบลอลิงใช่ไหมวิ่งอะไรนะ
2: ว
0: ิ่งผลัดแน่นอนผลัดสะกดคำว่าผลัดสิใครตอบได้บ้างโอเคใช้ได้พอรออะดอต่อไปเธอจะรอดไหมต่อไปภาพนี้ต้องมีตัวอะไรมาควบลอลิงช่วยกันคิดเป็นความรู้สึกมันรู้สึกทำไม
2: สบาย
0: มีลอลิงมาควบไหมล่ะเด็กๆไปทางลองคิดสิลูกมีสองพยางค์มาลิไม่ใช่มาลิพุทธจีบชอบเรียกชื่อพี่สาวหนูตลอดเลยพุทธจีบลูก
3: นอนหลับค่ะ
0: นอนหลับถ้าคำว่าหลับหอรออะบอหลับเป็นคำควบกล้ำหรืออักษรนำ
2: อ
0: ักษรนำยังไม่ใช่ลูกเก่งมากแต่ยังไม่ใช่จ้าอะกล้าไปทางคิดซิกำลังนอนแล้วรู้สึกทำไมอุ้ยมัน
3: ผ่อนคลายครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าผ่อนคลายคำว่าคลายนั่นเองเดี๋ยวไปทางตอบถูกไหมต่อไปภาพนี้บ้างตอบให้เสียงดังไม่งั้นภาพต่อไปจะไม่ขึ้นตอบว่าแน่นอนไปทางก็ตอบได้ว่ากลางคืนเพราะมีรูปของอะไรมีรูปของอะไรลูกอันนี้เรียกว่าอะไรเป็นเซี่ยวๆพระจันทร์เซี่ยวใช่ไหมมีดาวด้วยระยิบระยับต่อไปภาพนี้ยากเหมือนกันคำนี้มีสองพยางค์คำว่าอะไรแมวมันทำไมลูกเวลาแมวมันชอบเดินมาที่บ้านแมวมันชอบเดินมาพันแข้งพันขาเขาเรียกว่าแมวมันทำไมอะไรนะลูกเอาให้ไข่มุกตอบครูดีใจมีคนรู้ตอบว่าอะไรนะ
4: ควาเคียค่ะ
0: อะไรนะลูก
4: ควาเคีย
0: อีกหนึ่งครั้งใกล้ถูกแล้วใกล้เคียงใกล้เคียงคอรออคอรออคลอคอลอเอียอามปลายทางอ่านด้วยและคำนี
2: ้
0: คำถามคือคำถามเดิมคำทั้ง5คำนี้มีลักษณะที่เหมือนกันอย่างไรตอบพร้อมกันได้ไหมคิดว่าคำตอบน่าจะเหมือนกันตอบพร้อมกันว่าเหมือนกัน
2: ม
0: ี
2: ลอล
0: ิงเป็นตัวควบนั่นเองเก่งมากต่อไปถูกตอบถูกก็ไปปริศนาต่อไปลูกมาแล้วไม้กวาดเก่งจังเลยเดี๋ยวไปทางก็ได้ใช่ไหมไม้กวาดจ้าคำว่าอะไรที่เป็นตัวควบวอแหวนใช่ไหมความว่ากวาดนั่นเองสะกดคำว่ากวาด1 2 3
2: วอวา
0: ดเก่งมากคำต่อไปรู้จักไหมไอคิวตอบสิลูกจับไม้จับไม้จับไม้จับไม้คำว่าอะไรลูก
4: เกวียนครับ
0: อีกหนึ่งครั้งครับ
4: เกวียนครับ
0: เกวียน

0: ครับสะกดคำว่าเกวียนสิลูก
1: กวเอียโนเกวียนค่ะ
0: ถูกต้องจ้าเก่งมากอัจฉริยะอยู่นี่นี่เองคำว่าเกวียนถูกต้องลูกเกวียนเคยเห็นไหมเกวียนผมเคยเห็นที่ไหน
2: ที
0: ่
2: บ้าน
0: ที่บ้านมีหรอในหนังใช่ไหมเวลาเกวียนนี่เวลาเขาจะไปใช้เขาใช้คู่กับสัตว์อะไรสัตว์อะไรจะใช้เป็นยานพาหนะที่ต้องใช้คู่กัน
2: ว
0: ั
2: ว
0: อะวัวก็ได้อะไรอีก
2: กระบ
0: ือก็ได้หรือควายก็ได้ม้าได้เหรอครูไม่เคยเห็นม้าทีนะเดี๋ยวครูไปดูว่าใช่ไหมส่วนใหญ่จะเห็นวัวกับอะไรวัวกับกระบือหรือควายนั่นเองนะจ๊ะต่อไปภาพนี้บ้างของขวัญเก่งจังปลายทางตอบได้ไหมคำต่อไป
3: แตงกวา
0: ไหนแตงกวาอยู่ไหนยกมือขึ้นสิใช่แตงกวาเปล่าหรือว่านี่แตงกวาอันไหนแตงกวาตัวจริงแตงกวาตัวคนนี้หรือแตงกวานี้นี่ตัวจริงใช่ไหมหนูตัวปลอมนะจ๊ะแตงกวาถูกต้องจ้าแตงกวาและนี่ล่ะสะกดคำว่ากวางลูกหนึ่งสองสาม
3: กวางกวาง
0: เก่งมากใช้ได้ดังนั้นคำถามก็จะมาอีกแล้วคำถามจะมาอีกแล้วกวางนี่อ้วนดีนะลูกน่ารักด้วยโอเคอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมต่อไปจากทั้ง5คำนี้คำว่าอะไรบ้างอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทาง1 2 3
3: ไม้วางเวียนของขวัญแตงกวา
0: ทั้ง5คำนี้คำถามเดิมคิดว่าคือคำถามอะไรทั้ง5คำนี้มีลักษณะที่เหมือนกันอย่างไรตอบพร้อมกันต้นทางและปลายทาง1 2 3เก่งมากและแน่นอนหากเรารู้แล้วว่าปริศนาภาพทั้งหมดมีรอเรือเป็นตัวควบลอลิงเป็นตัวควบและตัววอแหวนเป็นตัวควบเราจะเรียนรู้ในเรื่องของคำควบกล้ำและคำควบกล้ำคืออะไรอ่านความรู้ก่อนนั่งตัวตรงจะอ่านเองหรือจะให้ครูอ่านให
3: ้
0: อ่านเองเก่งจังแน่นอนเรียนมาจะจบเทอมแล้วใช่ไหมอ่านได้คล่องแล้วเด็กๆไปทางพร้อมมองมาที่หน้าจอเด็กๆปลายทางต้นทางมองมาที่หน้าจออ่านความรู้เองเก่งจัง1 2 3
3: คำควบกล้ำ
0: จ้า

0: อะไรบ้างหนึ่ง
1: คำควบกำแท้
0: คืออะไรป้าย

0: น่นอนคำควบกล้ำคือคำที่มีพยัญชนะกี่ตัวพยัญชนะต้น3เหรอลูกกี่ตัว2ตัวเท่านั้นพยัญชนะต้นตัวแรกจะควบกับพยัญชนะต้นตัวที่2โดยที่เราจะแบ่งคำควบกล้ำออกเป็นกี่ชนิด
1: 2
0: ชนิดชนิดหนึ่งคือ
1: ควบกล้ำแท
0: ้เก่งมากปลายทางคำควบกล้ำที่2คือไม่แท้และคำควบกล้ำแท้ก็คือคำที่ออกเสียงพยัญชนะต้นตัวหน้าใช่ไหมเรามี2ตัวใช่ไหมลูกตัวหน้าและตัวที่2ก็คือตัวที่เป็นรอเรือรอลิงและวอแหวนนั่นเองจ้าตัวอย่างคำเช่นคำว่าอะไรบ้างกราบพลัดพรากและก็คำว่ากวาดเห็นไหมว่าตัวแรกลูกกอไก่ใช่ไหมตัวที่2คือตัวอะไรรอเรือเวลาอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงที่ผสมกับสระเดียวกันคือสระอะไรลูกก็จะเป็นกรออาบอกราบแบบนี้นะครับและตัวที่2อาจจะเป็นตัวลอลิงก็ได้เช่นคําว่าพลัดพรากเราคือสะกดได้ว่าพอลออะดอพลัดซึ่งมันผสมกับเสียงสระอะไรที่เป็นสระเดียวกันสระอะไรลูกสระอะไรนะโมตอบได้เลยลูกสระอะไรเอ่ยเด็กปลายทางตอบได้ไหมพอลออะดอพลัดผสมเสียงสระอะไรลูก
2: สระอะ
0: สระอะครับซึ่งจะอ่านออกเสียงเป็นพอลออะดอ
2: พลัด
0: พลัดว่าพรากผสมสระอะไรเป็นสระเดียวกัน
2: อาคร
0: ับ ครับดังนั้นคำนี้ส

0: กดได้ว่า
1: พรอากอภา
0: ครวมกันเป็น
1: พรัดพราก
0: ผมไปให้กับนะโมหน่อยครับพรัดพรากคำนี้มันต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมๆกันใช่ไหมและคำว่ากวาดก็คือกวอาดอกวาดนั่นเองอ่านความรู้ต่อนั่งตัวตรงพร้อมอ่านเสียงดังฟังชัดลูกเริ่ม

0: ลองอ่านออกเสียงสิอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้ง2ตัวพร้อมกันอ่า1 2 3ถ้าเราอ่านไม่พร้อมกันจะเป็นคำควบกล้ำไหมไม่เป็นนะครับอย่าลืมเช่นกราบจะอ่านว่ากาบกาบไม่เอาเป็นเป็ดหรือเปล่ากาบกาบกาบใช่ไหมกราบออกเสียงให้ชัดถ้าอ่านผิดชีวิตก็จะเปลี่ยนเพราะความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยในบางคำนะครับต่อไปคำควบกล้ำแท้รอเรือบ้างคำควบกล้ำแท้รอเรือคืออะไรเดี๋ยวคุณครูชี้ให้ใครจะอ่านบ้างหน้านี้ลูกปัดลูกอ่านคล่องแล้วถูกฝึกมาแล้วนะเราฝึกฝนทุกวันโรงเรียนทุกวันก็คือโรงเรียนคือโรงอะไรลูกโรงฝึกใช่ไหมฝึกอะไรฝึกให้อ่านออกเขียนได้ใช่ไหมลองอ่านดู1 2 3
1: คำควบกล้ำแท้รอเรือควบ
0: จ้า
1: คือคำที่มีรอเรือเป็นพยัญชนะต้นตัวที่2เมื่ออ่านออกเสียงต้องอ่านพยัญชนะทั้ง2ตัวพร้อมกัน
0: เช่นคำว่าอะไรบ้างมาดูซิลูกปัดอ่าน
1: พร้อม
0: จ้า
1: ครุขระ
0: ครุขระจ้า
1: ครอบครัว
0: ปรบมือให้ลูกปัดหน่อยลูกนะเก่งแล้วจ้าอนี่คือลักษณะของคำควบกล้ำแท้รอเรือครวบนะครับไปทางดูดีๆต้นทางก็ดูดีๆว่าพยัญชนะต้นตัวที่2จะเป็นตัวอะไรลูกตัวอะไรรอเรือใช่ไหมและอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้ง2ตัวพร้อมๆกันเช่นคำว่าพร้อมครุขระและครอบครัวนี่คำควบกล้ำแท้รอเรือควบต่อไปรอลิงควบใครจะอ่านแบมแบมลูกเชิญหนึ่งสองสาม
2: คำควบกล้ำแท้รอเรือควบ
0: จริงลูกตื่นยังเนี่ยตื่นแล้วตื่นแล้วนะดูดีๆลูกตั้งสติตั้งสติเอาใหม่เริ่มใหม่เลย1 2 3
2: คำควบกล้ำแท้ลอลิงควบ
0: จ้า
2: คือคำที่มีลอลิงเป็นพยัญชนะต้นตัวที่2เมื่ออ่านออกเสียงต้องอ่านพยัญชนะทั้ง2ตัวพร้อมกัน
0: พร้อมกัน
2: พร้อมกัน
0: จ้าใช้คำว่าอะไรบ้างอ่านคำแรก
2: กลับ
0: จ้าก
2: ลมเกลียว
0: คำสุดท้ายลูก
2: เพลิดเพลิด
0: เพล
2: ิน
0: เพลิดดูสิเพลิดหรืออะไรลองสะกดสิลูกพอรอด
2: อเพลิดเพลิน
0: จ้าปรบมือให้แบมแบมหน่อยอันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะเอาน้ำร้อนร้อนไหมลูกเดี๋ยวครูไปกดให้ซิปซิปเข้าไปจะได้ไม่มันไม่ได้ไม่มีเสลดใช่ไหมเก่งเก่งยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมไม่ได้ว่าอะไรนะแค่เป็นห่วงนะลูกด้วยความรักและความเอ็นดูนะจ๊ะมาดูรอลิงควบคำควบกล้ำแท้เวลาที่เราอ่านออกเสียงแน่นอนพยัญชนะตัวที่2คือตัวอะไรตัวอะไรลูกรอลิงและอ่านออกเสียงพร้อมๆกันเช่นคำว่ากลับนะครับกลมเกลียวและเพลิดเพลินเมื่อกี้แบมแบมออกเสียงได้ชัดเจนดีมากนะครับต่อไปแบบที่3ใครอยากจะอ่านบ้างขอเป็นสุภาพบุรุษไอ้ลูกเชิญพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วอ่านเลยครับ

0: กล้ำ
1: กล้ำ
0: กล้ำกล้ำกล้ำกล้ำพูดสิ
1: กล้ำ
0: เออชัดละเอาใหม่ลูกไป
1: คำควบกล้ำแท้วอวแหวกควบ
0: ครับ
1: คือคำที่มีวอแหวนเป็นพยัญชนะต้นตัวที่สองเมื่ออ่านออกเสียงต้องอ่านพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกัน
0: พร้อมกัน
1: พร้อมกัน
0: พร้อมกัน
1: พร้อมกัน
0: ทั้งห้องพร้อมกัน
2: พร้อมก
0: ัน ช่วยไอ้ต่อไปคำที่หนึ่งไอ้อ่าน
1: ขวา
0: ขวา
1: ความรัก
0: อีกหนึ่งครั้งให้ชัดๆลูก
1: ความรัก
0: ความรัก
1: ความรัก
0: เก่งมากอ่ะทั้งห้องความรักพร้อมกัน
2: ความร
0: ัก ปลายทางด้วยนะต่อไปคำนี
1: ้ของขวัญ
0: ปรบมือให้หน่อยจ้านะเดี๋ยวคุณครูจะไปกดน้ำร้อนมา2แก้วเพิ่มมาอีก1แก้วและ3แก้วเป็นของครูนะเราจะจิบน้ำร้อนไปด้วยกันโอเคอ่ะมาดูซิคำควบกล้ำแท้วอแหวนควบนี้พยัญชนะตัวที่2คือตัวอะไรลูกตัวอะไรดูไปที่หน้ากระดานตัวอะไรวอแหวนเวลาอ่านออกเสียงต้องอ่านออกเสียงพร้อมๆกันเช่นคำว่าขวาความรักของขวัญออกเสียงให้ชัดเจนนะครับดังนั้นมาลองดูกันบ้างว่าคุณครูมีอะไรมาฝากอีกคำนี้ล่ะลองดูซิอ่านที่ลูกมีคำว่าอะไรบ้าง
2: ทราย
0: คำนี้ล่ะ
2: ทราย
0: คำนี้ล่ะทำไมถึงไม่อ่านออกเสียงพร้อมๆกันล่ะเมื่อคุณครูบอกว่าพยัญชนะต้น2ตัวตัวที่2คือรอเรือนี่ก็นี่ก็คือรอเรือนี่นี่ก็คือรอเรือนี่ทำไมไม่อ่านว่าสรายไม่อ่านว่าสร้างไม่อ่านว่าตริงล่ะลูกเพราะว่าอะไรกล้าเด็กปลายทางคิดสิลูกเพราะว่าอะไรนะ
3: เพราะว่าเป็นคำควบกล้ำไม่แท้ครับ
0: ถูกต้องมือให้กล้าหน่อยครับเพราะว่าเป็นคำควบกล้ำไม่แท้ซึ่งเวลาที่เราอ่านออกเสียงบางตัวพยัญชนะบางตัวก็ต้องเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงซอหรืออาจจะต้องออกเสียงเฉพาะตัวหน้าเพราะว่าถ้าเราออกเสียงควบทั้ง2ตัวมันออกเสียงลำบากไหมลำบากก็เพื่อให้ง่ายต่อการออกเสียงนั่นเองเป็นคำยกเว้นนะครับมีอีกมาดูซิคำนี้ล่ะใครจะอ่านพร้อมกัน1 2 3คำนี
2: ้
0: คำนี
2: ้
0: นึกว่าตลาดตลอดแล้วก็ตลกนะตลิงนั่นเองอ่ะทั้ง3คำนี้ก็มีตัวลอลิงมาเป็นพยัญชนะต้นตัวที่2เหมือนกันเลยแต่ทำไมเราถึงไม่อ่านเป็นคำควบเช่นกลาดกลอดลิง อ่านยากไหมอ่านยากไหมลูกกลาดกลอดลิงอ่านยากไหมยากใช่ไหมลูกดังนั้นเวลาที่มันออกเสียงยากๆแบบนี้เขาก็เลยให้ทำไมลูกกลายเป็นคำอะไรคำอักษรนำเห็นไหมว่ามันทั้ง3คำนี้มีตัวอะไรมานำหอยหีบใช่ไหมก็จะไปเข้าสู่หลักการของคำที่เป็นอักษรนำเพราะว่าพยัญชนะตัวหน้าคือคำที่อยู่ในหมู่อักษรใดต่อเต่าไก่จิกเด็กตายใช่ไหมเด็กตายบนปากโอ่งคืออักษรอะไร
2: อ
0: ักษรกลางและลัวลอลิงงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกอักษรต่ำเดียวดังนั้นมันเลยต้องมีหอมานำกลายเป็นอักษรนำนั่นเองอย่าโดนหลอกในข้อสอบนะจ๊ะเด็กๆไปทางด้วยต่อไปมีอีกคำนี้อ่านว่าอะไรลูกอยู่หมู่ไหน
1: อักษรต่ำครับ
0: ต่ำอะไรด้วย
1: ต่ำเดียวคร
0: ับต่ำเดียวครับดังนั้นเวลาอ่านออกเสียงแบบนี้อยู่ในหลักการของคำที่เป็นอักษรอะไรอักษรอะไรลูกอักษร
1: ต่ำเดียว
0: อักษรอะไร
1: อ
0: ักษรนามลูกอักษรนามตัวแรกเป็นอักษรสูงตัวที่สองอักษรต่ำเดียวเวลาอ่านออกเสียงให้อ่านออกเสียงหอมานำและอ่านเสียงอ่ะกึ่งเสียงใช่ไหมอ่ะปรบมือให้กับอีคิวหน่อยลูกมันไม่ใช่เพราะว่ามันคืออักษรนามต่อไปคำว่าแหวนทำไมถึงไม่ใช่ลูกแหวนหอวอแอนอแหวนฮะใครตอบนาวาอักษรสูงนำต่ำเดียวยังไม่ใช่ลูกมันชัดมากๆเลยนะคำว่าแหวนเนี่ยดูสิเป็นคำที่มีอะไร
4: หอนำครับ
0: ถูกต้องปรบมือให้นาวาหน่อยครับคำว่าแหวนเป็นคำที่มีหอนำนั่นเองนี่ไงและคำที่3คำว่าสวยลูกทำไมถึงไม่ใช่คำที่เป็นคำควบกล้ำพูดจีบ2

0: พ่ออูวายอสวย
1: เพราะว่าวอแหวนทำหน้าที่เป็นจระค่ะ
0: ปรบมือให้พูดจีบหน่อยจ้าถูกต้องเข้าใจนะวอแหวนทำหน้าที่เป็นเสียงสระอะไรสระอัวมันไม่ใช่พยัญชนะนะครับดังนั้นมาดูนิทานคำควบกล้ำนิทานนี้ท่องง่ายๆว่าไก่ขี่ควายไปพบผีตายดังนั้นพยัญชนะที่สามารถมาเป็นพยัญชนะตัวแรกของคำควบกล้ำได้คือมีตัวอะไรบ้างอ่านพร้อมกันกอไก่ขอไข่ดังอีกดังอีก
2: ขอพ
0: ึ่
2: ง
0: ขอพึ่งและตัวที่สามารถควบได้มี3ตัวคือตัวอะไรบ้าง
2: รอ
0: เรือรอเรือและกอไก่ควบได้ทั้ง3ตัวไหมลูกทั้ง3ตัวเลยกอไก่ควบรอเรือก็ได้กอไก่ควบรอลิงก็ได้กอไก่ควบวอแหวนก็ได้ขอไข่ควบได้ทั้ง3ตัวไหมได้ทั้ง3ตัวเลยทั้งรอเรือรอลิงและวอแหวนคอควายควบได้ทั้ง3ตัวไหมทั้ง3ตัวปอปลาควบได้ทั้ง3ตัวไหมลูกไม่ปอปลาไม่สามารถควบกับตัวอะไรได้วอแหวนพอพานควบได้2ตัวควบไม่ได้กับตัววอแหวนผอพึ่งควบได้กี่ตัวตัวเดียวคือผอรอใช่ไหมลูกนี่ไงและก็ตอเต่าควบได้แค่1ตัวคือตัวตรอเช่นตรากตรำตรึกตรองแบบนี้นะครับอ่ะนี่คือนิทานจำไว้ว่าไก่ขี่ควายไปพบผีตายอันนี้ต้องใช้เวลาในการจำนะครับต่อไปมาดูวิธีการอ่านบ้างมาวิธีการอ่านคำควบกล้ำนะครับเราจะอ่านอย่างไรมีวิธีการสะกดคำ2วิธีคือ1อ่านพร้อมกัน1 2 3 1การสะกดคำเพื่อและ2
2: สะกดคำเพ
0: ื่ออ่านคืออะไรอ่านความรู้1 2 3
2: 1การสะกดคำเพื่อ
0: จะมุ่งที่เสียงของคำด้วยการอ่านอักษรควบก่
2: อน
0: แล้วจึงสะกดคำนี่คือสะกดเพื่ออ่านนะก็คือไปดูที่เสียงก่อนแล้วค่อยอ่านอักษรไปอ่านอักษรควบก่อนแล้วก็จึงสะกดคำแต่สะกดเพื่อเขียนทำอย่างไรสองการสะกดคำเพื่อเขียน
2: สองการสะกดคำเพื่อเขียน
0: ปลายทางอ่านด้วยลูกต่อไปเป็นการสะกดคำ
2: เป็นการสะกดคำ
0: แบบเรียงพยัญชนะต้นมาดูตัวอย่างถ้ายังไม่เข้าใจคำนี้คำว่าครัวถ้าเราสะกดเพื่ออ่านเราจะสะกดว่าครออัวครัวเราจะสะกดตัวที่เป็นตัวควบพร้อมๆกันเลยนะครับเราจะได้ออกเสียงว่าครอใช่ไหมครอแล้วก็อัวครัวสะกดซิสะกดเพื่ออ่าน1 2 3คร
2: ออ
0: ีก1ครั้งดังๆ1 2 3ออกเสียงครอให้ชัดเอาใหม่ครออัวครัวต่อไปสะกดเพื่อเขียนเราก็จะสะกดแบบเรียงคำเลยก็คือครออัวครัวสะกดพร้อมกัน1 2 3
2: ครออ
0: ั
2: ว
0: เวลาที่เด็กๆจะเขียนเช่นเด็กๆว่าคุณครูครับผมเขียนคำว่าครัวไม่ถูกคุณครูก็จะสะกดว่าครออัวครัวเด็กๆก็จะได้เขียนไปทีละคำเลยครออัวครัวแต่ถ้าเด็กๆอ่านคำนี้ไม่ได้ครูก็จะบอกว่าครอไงลูกครออัวครัวก็ฟังแค่เสียงเอาใช่ไหมว่าควบกันต่อไปคำนี้อันนี้อ่านเองเก่งจังแล้วนะต้นทางและปลายทางพร้อมคำว่าครูสะกดคำเพื่ออ่าน1 2 3
2: ครออ
0: ั
2: วคร
0: ั
2: ว
0: ให้ดังไม่มั่นใจใครจะอ่านหน้าว่าเชิญสะกดคำเพื่ออ่านลูกคำว่าตรึกตรอง
3: ตรออึกอตรึกตอตรองอตรองตรึกตรอง
0: 10ดาวเลยจ้าชัดเจนถูกต้องมากปลายทางแบบนี้นะตรออึกอตรึกตรองอตรองนะครับเก่งมากนะวารับไป1ดาวเหมือนกับกล้าต่อไปสะกดเพื่อเขียนบ้างใครอยากจะสะกด ปินเชิญ

0: ต้องมั่นใจด้วยนะแล้วก็ฝึกไว้ต้องอ่านออกเสียงให้ชัดสะกดคำว่าตรึกตรองเพื่อเขียนลูก
1: ตรอึกอตรึกตรองอตรองตรึกตรอง
0: ปรบมือให้ปิ่นหน่อยจ้า1ดาวเช่นกันเก่งมากแน่นอนดังนั้นต่อไปคำนี้ครูจะไม่ขึ้นคำอ่านให้แล้วนะมาอ่านกันคำว่ากลายลูกใครสะกดคำเพื่ออ่านให้ครูได้บ้างมากล้าคำว่ากลายปลายทางได้ไหมลองสะกดคำว่ากลายสิสะกดคำเพื่ออ่านได้ว่าก
1: ลออายอกลาย
0: ถูกต้องครับต่อไปสะกดคำเพื่อเขียน
1: กลออายอกลาย
0: ถูกต้องจับมือให้กล้าหน่อยดาวที่สองใครอยากจะอ่านข้อต่อไปยกมือเซอร์กิตครับมาเตรียมตัวปลายทางใครอยากจะอ่านคำนี้ยืนขึ้นได้เลยสะกดคำเพื่ออ่านลูกคำว่ากลับ
1: กลออะบอกลับ
0: ถูกต้องครับต่อไปสะกดคำเพื่อเขียนคำว่ากลับ
1: กอกอลออะบอกลับ
0: ปรบมือให้เซอร์กิตหน่อยครับถูกต้อง1ดาวจำไว้นะ1ดาวต่อไปใครอยากสะกดข้อต่อไปเชฟลูกมาคำนี้ปลายทางอยากสะกดคำนี้ไหมคำว่ากลีบ1 2 3
1: กลออีบอกลีบ
0: กลออีบอกลีบถูกต้องต่อไปสะกดคำเพื่อเขียน
1: กลออีบอกลีบ
0: ถูกต้องครับเชฟ1ดาวเช่นกันคำต่อไปใครอยากจะอ่านเข้าตูลูกเชิญสะกดคำเพื่ออ่าน
1: กอ
0: เอาเสียงให้ชัดกลอ
1: กลอลอ
0: กลอเป็นลูกไม่ต้องรอมากลอลูก
1: กลอ
0: ตามด้วยสระ
1: กอเอือลอ
0: กลอเอือนอ
1: กลอเอือนอเกลือนไม่เอกเกลือน
0: ถูกต้องครับกลอเอือนอเกลือนไม่เอกเกลือนต่อไปสะกดเพื่อเขียนบ้างลูก
1: กลอเอือนอเกลือนไม่เอกเกลือน
0: ปรบมือให้เข้าตูหน่อยจ้ากลอเอือนอเกลือนไม่เอกเกลือนถูกต้อง1ดาวต่อไปคำนี้สะกดพร้อมกันทั้งห้องเราจะให้ดาวพร้อมกันปลายทางด้วยเดี๋ยวครูกันจะส่งดาวไปให้แน่นอนอ่ะช่วยกันสะกดเพื่ออ่าน1 2 3สะกดเพื่ออ่านกออาดอกวาดเอาใหม่1 2 3
2: กออาดอกวาด
0: สะกดเพื่อเขียน
2: กออาดอก
0: วาดดังได้เท่านี้เองหรอสู้เข้าตูก็ไม่ได้ใช่ไหมต่อไปให้ดังวันนี้นะครับไปทางในต้นทางคำนี้บ้างสะกดคำเพื่ออ่าน
2: กออาดอกวา
0: ดอีก1ครั้งดังกว่านี้1 2 3คออะนอควันถูกต้องสะกดเพื่อเขียน
2: คออะนอควัน
0: จ้าเก่งมากต่อไปคำสุดท้ายสะกดคำเพื่อ
2: คออ
0: ะ
2: นอคว
0: ัน คออะนอขวาน1 2 3
2: คออะนอคว
0: ันจ้าต่อไปเพื่อเขียนถูกต้องผมให้ตัวเองหน่อยครับแน่นอนอ่านได้2แบบเพื่ออ่านและเพื่อเขียนนะครับดังนั้นวันนี้ใบงานถึงเวลาแล้วลองมาทำใบงานที่5เรื่องคำควบกล้ำนะครับโดยที่เด็กๆจะต้องพิจารณาดูว่าแต่ละตอนที่คุณครูให้มีทั้งหมด3ตอนตอนที่1ลองให้เด็กๆระบายสีคำควบกล้ำแท้ที่มีรอเรือควบแล้วคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดคำไหนที่เป็นตัวอะไรลูกคำควบกล้ำที่มีรอเรือควบก็ให้ระบายสีที่หัวใจของคำนั้นคำไหนบ้างที่เป็นคำไหนที่ไม่ใช่ก็ไม่ต้องระบายสีแล้วนำคำที่ระบายสีมาทำอะไรลูกคัดลายมือมีด้วยกัน3ตอนคือตอนที่1หาคำที่มีรอเรือควบตอนที่2หาคำที่มีลอลิงควบนะครับและตอนที่3คือหาคำที่มีวอแหวนควบแล้วนำมาคัดลายมือดังนั้นเด็กๆทำงานด้วยความตั้งใจนะครับคุณครูสอนไปหมดแล้วก็ให้มีมารยาทในการเขียนด้วยเขียนให้สวยระบายสีให้สวยๆอย่าให้ออกนอกเส้นออกนอกกรอบนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับหน้าที่

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางทุกๆคนตอนนี้ให้หยุดลงมือปฏิบัติกิจกรรมวางดินสอวางสีไม้สีของเราแล้วก็หยุดเขียนคัดลายมือก่อนแล้วมองมาที่ไหนหน้ากระดานเราจะมาติดตามความก้าวหน้าในการทำงานโดยที่เราร่วมกันตอบคุณครูก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับไปทำที่บ้านหรือกลับไปทำเวลาว่างก็จะได้ทำได้ถูกต้องนะครับดีกว่าทำไปแล้วก็ฟังคุณครูไปมันจะเข้าหูซ้ายแล้วก็ทะลุหูขวามันก็จะไม่ได้อะไรเลยนะจ๊ะอ่ะมาช่วยกันลูกตอนที่1หาคำควบกล้ำแท้รอเรือควบคำว่าอะไรบ้างอ่ะคำที่1โกรธเอาแบบจากซ้ายไปขวานะลูกคำที่2คำว่าเศร้าใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าเราออกเสียงเฉพาะตัวพยัญชนะตัวแรกคือตัวสศาลาใช่ไหมอ่ะไม่ใช่ตัวที่2คือคำว่าอะไรครวญคำที่3กรวยช่วยกันตอบคำที่4กิโลกรัมคำที่5เปรตคำที่7ไอ้คำที่6กะเพราคำที่7โปรดคำที่เท่าไหร่ลูก1 2 3 4 5 6 7คำที่8คำว่าครัวคำที่9ไมตรีคำที่10ตะกร้อนะครับมี10คำแค่นี้มี4คำที่ไม่ใช่นะครับคือเศร้าอารมณ์โอรสรับรองทำไมคำว่ารับรองถึงไม่ใช่ลูกใครตอบได้บ้างใครจะตอบลูกปีนอ่ะปีนลองตอบสิเด็กไปทางรู้ไหมทำไมรับรองถึงไม่ใช่คำควบกล้ำแท้รอเรือควบ
1: ไม่มีตัวควบค่ะ
0: ไม่มีตัวควบก็คือมันมีพยัญชนะต้นกี่ตัว
1: ตัวเดียว
0: ตัวเดียวนะครับแต่คำควบกล้ำแท้ต้องมีพยัญชนะต้นกี่ตัว
1: สอง
0: ตัวเอาผมให้ปีนหน่อยจ้าใช้ได้ต่อไปนำมาเขียนคัดลายมือลุงทั้งหมด10คำก็นำมาเขียนเช่นคำว่าโกรธอ่านเองเก่งจังหนึ่งสองสามพร้อมกันดังๆนี่ยังเบาอยู่คะแนนการอ่านให้5คะแนนเต็ม10ต่อไปคำที่2ให้ดังกว่านี้ลูกปลายทางด้วยกรวยกิโลกรัมเปรตออกเสียงให้ชัดต่อไปกะเพราตั้งสติดีๆคำต่อไปต่อไปครัวคำนี้ล่ะไมตรีและคำสุดท้ายคือตะกร้อต่อไปคำควบกล้ำแท้รอลิงควบบ้างคำที่1คำว่าอะไรเผลอคำที่2สะกดคำนี้ซิอัน1 2 3กอเกลี้ยงต่อไปคำที่3เกลี้ยงคำที่4แกลบคำที่5ปลิวคำที่6ปลูกคำที่7ขาดแคลนคำที่8คำที่9พลาดคำที่10วิ่งพลาดนั่นเองแล้วก็นำมาคัดลายมือทั้งหมด10คำคำที่1ช่วยกันอ่านแบบรวดเร็ว1 2 3เผลอเกลี้ยงเกล็ดแกลบปลิวปลูกกลางขาดแคลนพลาดวิ่งพลาดต่อไปคำควบกล้ำแท้วาแหวนควบคำที่1กวาด2ขวาน3กว้าง4ควาย5ควาน6ขวา7แกว้ง8เกวียน9ควิด10มีไหมหมดยังแขวนหรอขอวอแอนอแขวนอะไรอีกหมดยังคำว่าขวดไม่ใช่หรอลูกทำไมอ่ะเพราะว่าตัวไหนทำหน้าที่เป็นสระวอแหวนขออัวดอขวดนั่นเองนำมาคัดทั้งหมด10คำอ่านพร้อมกันต้นทางและปลายทาง1 2 3 2ขวานกว้างควายควันขวาแกว่งควิด แขวนเกวียนนั่นเองและแน่นอนจบด้วยการฝึกอ่านคำหน่อยลูกพร้อมๆกับคุณครูอ่ะอ่านตามคุณครูก็ได้ต้นทางและปลายทางเพราะพริ้งพร้อมแพรว
2: เพราะ
0: คราถึงคราวเขียนครบครัน
2: คราถึงคราวเขียนครบคร
0: ัน วันพระมีประชัน
2: วันพระมีประชัน
0: ประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
2: ประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
0: ต่อไปเราไปดูฝึกอ่านคำควบกล้ำแท้ลอลิงควบบ้างคนกลางพลางตีกลองใกล้กับคลองไม้พลองงาม
2: ใกล้กับคลองไม้พลองงาม
0: กลับกลายคล้ายนงราม
2: กลับกลายคล้ายนงราม
0: เจ้าพลายงามถามไปพลัน
2: เจ้าพลายงามถามไปพลัน
0: ฝึกอ่านคำควบกล้ำแท้วาแหวนควบควันไฟในกองฟาง
2: ควันไฟในกองฟาง
0: กวาดหาพลางขวานกวาดหาพลางควานขวานคม
2: กวาดหาพลางควานขวานคม
0: ควักไข่ควันไฟรม
2: ควักไข่ควันไฟรม
0: ขวานขวากคมไข้เขวไป
2: ขวานขวากคมไข้เขว
0: ปรบมือให้ตัวเองหน่อยจ้าเยอะแยะมากมายแต่อ่านได้ดีเยี่ยมและปลายทางก็หวังว่าจะอ่านได้ชัดเจนถูกต้องดีเยี่ยมนะครับคำควบกล้ำแท้รอเรือควบรอลิงควบและตัววอแหวนควบดังนั้นบทเรียนในครั้งต่อไปของเราจะต้องนำใบความรู้ที่8เรื่องคำควบกล้ำไม่แท้มาบ้างเราจะเปลี่ยนจากคำควบกล้ำแท้เป็นไม่แท้และใบงานที่6เรื่องคำควบกล้ำไม่แท้เพราะว่าเราจะเรียนเรื่องคำควบกล้ำชั่วโมงที่เท่าไหร่ลูกชั่วโมงที่2และเป็นคำควบกล้ำไม่แท้จะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบใดขอให้กลับไปอ่านทบทวนใบความรู้มาล่วงหน้านะครับแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับอีกไม่กี่วันเราก็จะก้าวเข้าสู่ปีพุทธศักราช2556และในช่วงปีใหม่เราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองการเข้าดาวเพื่อเข้าสู่ปีใหม่จากทั่วโลกครับเช่นข่าวนี้ซามัวประเทศในหมู่เกาะกลางแปซิฟิกใต้เปลี่ยนเขตเวลาของประเทศจึงกลายเป็นชาติแรกที่ได้ฉลองปีใหม่หรือข่าวนี้ครับต้อนรับบรรยากาศการนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามเมืองต่างๆของโลกมีการจัดแสดงพลุหรือดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่การฉลองเข้าสู่ช่วงปีใหม่เกิดขึ้นเหมือนกันในหลายประเทศแต่ทำไมช่วงเวลาการเข้าสู่ปีใหม่กลับไม่พร้อมกันหลักการหลักเกณฑ์อะไรเป็นตัวกำหนดเรื่องนี้วันนี้วิตามินข่าวมีคำตอบครับโลกของเราหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดช่วงเวลากลางวันและกลางคืนครับถ้าด้านไหนหมุนเข้าหาดวงอาทิตย์ประเทศที่อยู่ด้านดังกล่าวก็จะเป็นเวลากลางวันครับในขณะที่ประเทศอีกฝั่งของโลกก็จะเป็นเวลากลางคืนแต่เนื่องจากบนโลกของเรามีประเทศมากมายครับตำแหน่งที่ตั้งแตกต่างกันเวลาของแต่ละประเทศจึงแตกต่างกันครับ
1: พี่สุครับผู้ว่านะครับแต่ละประเทศเนี่ยมันต้องเป็นหลายร้อยประเทศใช่ไหมครับผู้เสนอว่ามันควรจะเวลาเดียวกับทุกประเทศเลย
0: ถ้าเป็นแบบนั้นพี่ซุปว่าน่าจะวุ่นวายกว่าเดิมนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกากับเรานะครับอยู่ตรงข้ามคนละซีกโลกกันเลยในช่วงที่เขาสว่างจ้าเรามืดมิดในช่วงที่เราสว่างจ้าเขามืดมิดครับกิจวัตรกิจกรรมน่าจะแตกต่างกันนะครับ
1: เจ็ดโมงเช้าแต่เรายังมืดอยู่เลยอ่ะโอ้โหน่ากลัวถ้าไปตรงนี้ตอนนั้นนะครับ
0: กลัวอะไรครับครู
1: ไม่ได้กลัวผีนะครับแต่กลัวหลับคาห้องเรียน
0: น้องคนนี้ครับในอดีตโลกของเราไม่มีการกำหนดเขตเวลามาตรฐานเพื่อเป็นตัวกำหนดจุดตั้งต้นของเวลาของแต่ละประเทศครับแต่เมื่อประมาณ200กว่าปีที่ผ่านมาเวลามาตรฐานโลกได้ถูกกำหนดขึ้นที่ตำบลกรีนิชประเทศอังกฤษนี่แหละครับเนื่องจากในอดีตตำบลกรีนิชเป็นแหล่งเดินเรือที่สำคัญครับประเทศในแถบยุโรปจึงเห็นว่าตำบลกรีนิชเหมาะสมเป็นสถานที่กำหนดเวลามาตรฐานโลกเราเรียกว่ากรีนิชมีนไทม์มีตัวย่อว่าGMT นั่นเองครับ
2: ดังนั้นจึงเกิดเส้นสมมติจาก Greenwich ไปถึงหมู่เกาะ Pacific ค่ะเลยแบ่งโลกเป็น2ส่วนเป็นฝั่งตะวันตกและตะวันออกค่ะ
0: ถ้าว่าเรานับจาก Greenwich ซึ่งเป็นเวลามาตรฐานของโลกนะครับเส้นที่อยู่หลัง Greenwich ก็คือมีเวลาเดินช้ากว่า Greenwich ครับส่วนเส้นที่อยู่ด้านหน้า Greenwich ก็คือมีเวลาเดินเร็วกว่า Greenwich ครับประเทศไทยของเรานะครับอยู่ห่างจากกรีนิชครับมีเส้นแบ่งอยู่7เส้นนั่นหมายความว่าประเทศของเราเดินเร็วกว่าเวลามาตรฐานโลกอยู่7ชั่วโมงนั่นเองครับการเข้าดาวหรือการนับถอยหลังมีต้นกำเนิดมาจากการปล่อยจรวดขององค์การนาซาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับ5 4 3 2 1 0จรวดขึ้นสู่อวกาศแล้วซึ่งต่อมาครับได้มีการนำมาใช้เป็นนับถอยหลังเพื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่อีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นช่วงวันปีใหม่หรือวันไหนๆนะครับพี่ซุปเชื่อว่าทุกคนก็อยากได้ยินอยากได้ฟังข่าวดีๆดังนั้นหากเราทุกคนใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีสติมอบและทำสิ่งที่ดีให้แก่กันและกันแม้จะไม่ใช่ข่าวที่ใหญ่โตแต่อย่างน้อยๆก็จะไม่มีข่าวร้ายเกิดขึ้นและเราก็จะมีความสุขในทุกๆวันครับเห็นด้วยไหมจ๊ะ
3: เห็นด้วย

ท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องวันสำคัญที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยกันนะคะนักเรียนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเพณีหมายถึงอะไรวัฒนธรรมไทยหมายถึงอะไรเราลองมาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนในข้อที่1ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถอธิบายและบอกความสำคัญของวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยได้นะคะในข้อที่2นักเรียนมีทักษะกระบวนการทำงานกลุ่มและศึกษาวันสำคัญที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองได้นะคะและในข้อที่3นะคะนักเรียนเห็นความสำคัญของวันหยุดราชการเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมก่อนอื่นเลยนะคะเราไปเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดทบทวนบทเรียนก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ไหนใครจำได้บ้างคะเราเรียนเรื่องวันสำคัญที่เกี่ยวกับอะไรนะคะนักเรียนวันสำคัญที่เกี่ยวกับศาสนามีวันอะไรบ้างไหนใครจำได้บ้างคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางไหนตอบให้คุณครูฟังสิคะว่าวันสำคัญทางศาสนาที่เป็นวันหยุดราชการใช่ไหมคะที่นักเรียนจำได้มีวันอะไรบ้างคะขอตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งค่ะยกตัวอย่างวันอะไรบ้างคะนักเรียน
1: วันมาฆบูชา
0: วันมาฆบูชาเก่งมากเชิญนั่งค่ะมีวันอะไรอีกคะขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะวันอะไรเอ่ยที่เป็นวันสำคัญทางศาสนาและเป็นวันหยุดราชการ
2: ฉัตรมงคลค่ะ
0: วันฉัตรมงคลใช่ไหมคะนักเรียนวันฉัตรมงคลเป็นวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะยังไม่ใช่วันสำคัญทางศาสนาวันอะไรคะขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะมีวันอะไรอีกคะนักเรียนมีเพื่อนเราตอบวันมาฆบูชาไปแล้วมีวันอะไรอีกคะ
3: วันวิสาขบูชา
0: วันวิสาขบูชาเก่งมากเชิญนั่งค่ะเหลือวันอะไรอีกเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะ
4: วันอาสาฬหบูชา
0: วันอาสาฬหบูชานั่นเองเก่งมากนะคะถ้าหากว่านักเรียนปลายทางร่วมตอบคำถามด้วยนักเรียนปรบมือให้ตนเองด้วยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเก่งมากนะคะซึ่งวันสำคัญทางศาสนาที่เราเรียนกันไปแล้วนั่นได้แก่วันมาฆบูชาวันอาสาฬหบูชาและวันวิสาขบูชานะคะในตอนนี้เราจะเป็นกิจกรรมทบทวนบทเรียนจากครั้งที่แล้วกันนะคะพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูทีละข้อความแล้วเรามาร่วมกันทายสิคะว่าเป็นวันสำคัญใดพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วเราจะเปิดแผ่นป้ายที่1 2 3 4แผ่นป้ายไหนก่อนคะแผ่นป้ายที่3มาดูกันเลยค่ะเป็นวันพระธรรมทราบหรือยังคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบไหมคะยังไม่ทราบเปิดอีกไหมคะเปิดแผ่นป้ายที่เท่าไหร่เอ่ยแผ่นป้ายที่4นะคะเป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันใครจะตอบเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะวันนี้เป็นวันอะไรเอ่ย
4: วันมาฆบูชาค่ะ
0: วันมาฆบูชาถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางตอบอะไรล่ะคะเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมคะเรามาดูเฉลยกันเลยว่าวันมาฆบูชานะคะนักเรียนซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญนั่นก็คือเป็นวันพระธรรมเป็นวันที่พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปนะคะมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายเป็นวันหยุดราชการไหมคะนักเรียนเป็นวันหยุดราชการและเป็นอะไรอีกคะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน3นะคะต่อไปในข้อต่อไปนะคะจะเปิดแผ่นป้ายที่เท่าไหร่เอ่ยแผ่นป้ายที่1 2 3 4แผ่นป้ายที่3ก่อนนะคะนักเรียนพระอัญญาโกฏัญญะวันอะไรเอ่ยเปิดอีกไหมคะเปิดอีกไหมคะแผ่นป้ายที่2นะคะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8ไหนใครทราบแล้วเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะทราบแล้วหรือยังคะว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนาวันใดคะนักเรียน
3: วันอาสาฬหบูชาครับ
0: วันอาสาฬหบูชาถูกต้องไหมคะเรามาดูเฉลยกันเลยถูกต้องนะคะเป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันพระสงฆ์แล้วก็เป็นวันพระอัญญาณโกณฑัญญะเนี่ยได้บรรลุดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้ขอบวชเป็นองค์แรกเป็นพระสงฆ์องค์แรกแล้วก็ทำให้มีพระรัตนตรัยครบ3ก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นั่นคือวันอะไรคะ
5: ว
0: ันอาสาฬหบูชาเก่งมากต่อไปเปิดแผ่นป้ายไหนคะแผ่นป้ายที่1มาดูกันเลยเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน6ค่ะในใครทราบแล้วบ้างเอ่ยว่าเป็นวันอะไรทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถยกมือตอบคำถามได้เลยนะคะทราบแล้วเหรอคะวันอะไรเอ่ยเปิดอีกไหมคะนักเรียนไม่เปิดไหนนักเรียนลองตอบพร้อมๆกันดังๆสิคะว่าเป็นวันอะไรเอ่ย
5: วันวิสาขบูชา
0: เป็นวันวิสาขบูชาซึ่งเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นบ้างคะในวันนี้เกิดขึ้นกี่เหตุการณ
5: ์
0: 3เหตุการณ์มีเหตุการณ์ใดบ้างประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนะคะในวันขึ้น15ค่ำเดือน6วันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนะคะนักเรียนเป็นวันพระพุธนะคะและเป็นวันหยุดราชการไหมคะ
5: เป็น
0: วันหยุดราชการนะคะทีนี้ลำดับต่อไปเราจะมาดูวันสำคัญที่เป็นเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยและเป็นวันหยุดราชการด้วยในวันนี้คุณครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยกัน2วันนะคะมีวันอะไรบ้างเราลองมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีเป็นวันสำคัญใดของไทยคะขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีเป็นวันสำคัญใดของไทยคะนักเรียน
3: วันสงกรานต์ค่ะ
0: เป็นวันสงกรานต์ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเป็นวันสงกรานต์นี่เป็นภาพของวันสงกรานต์แล้ววันสงกรานต์เราต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างไหนใครทราบบ้างเอ่ยทำอะไรบ้างคะไหนตัวแทนกลุ่มที่3ตอบสิคะเราต้องมีการปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในวันสงกรานต์คะ
6: รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ครับ
0: รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอพรใช่ไหมคะทำอะไรอีกคะตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะ
7: ก่อเจดีไซน์ค่ะ
0: มีการเข้าวัดทำกิจกรรมก่อเจดีไซน์นะคะอันนี้เป็นภาพของวันสงกรานต์ต่อไปวันสงกรานต์มีความสำคัญอย่างไรไหนใ

0: ใครทราบบ้างวันสงกรานต์เนี่ยเป็นวันที่มีความสำคัญของไทยอย่างไรคะตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะวันสงกรานต์มีความสำคัญอย่างไรของกับไทยคะนักเรียน
1: วันขึ้นปีใหม่
0: เป็นวันขึ้นปีใหม่ใช่ไหมคะใช่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทำไมถึงเป็นวันขึ้นปีใหม่นะคะสำคัญอย่างไรอีกคะนักเรียนนอกจากมีการเข้าวัดทำบุญเพื่อนบอกว่าไปกอดเจดีย์ไซน์มีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลสำคัญอย่างไรอีกคะในใครอยากตอบเอ่ยมีความสำคัญอย่างไรอีกคะในวันสงกรานต์ในวันสงกรานต์ทำไมคะทำให้เราได้ยังไงได้พบกับได้พบกับญาติผู้ใหญ่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวนะคะนี่คือความสำคัญในวันสงกรานต์นะคะซึ่งวันสงกรานต์นิยมส่งน้ำพระไหนใครเคยส่งน้ำพระบ้างส่งน้ำพระพระประจำบ้านของเราหรือเราไปทำบุญที่วัดแล้วเราก็ได้มีการส่งน้ำพระนะคะนิยมส่งน้ำพระและผู้อาวุโสเนี่ยเป็นการแสดงความเคารพใช่ไหมคะนักเรียนเป็นการแสดงความเคารพความกตัญญูทำเพื่ออะไรคะนักเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองนะคะเป็นการพบปะกับญาติพี่น้องในวันสงกรานต์ด้วยเพราะว่าวันสงกรานต์ถือเป็นวันหยุดราชการไหมคะเป็นไหมคะเป็นวันหยุดราชการด้วยนะคะต่อไปในวันสงกรานต์กิจกรรมใดที่นักเรียนคิดว่าเป็นประเพณีที่ดีและควรสืบทอดต่อถึงรุ่นลูกหลานคะในวันสงกรานต์มีประเพณีต่างๆเลยมีการเข้าวัดทำบุญตักบาตรไหมคะมีทำอะไรอีกเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนานแล้วนักเรียนคิดว่ากิจกรรมใดในวันสงกรานต์เนี่ยที่นักเรียนคิดว่าเป็นประเพณีที่ดีเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็ควรที่จะสืบทอดไปจนถึงรุ่นลูกหลานนักเรียนคิดว่ากิจกรรมใดคะขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะนักเรียนคิดว่ากิจกรรมใดที่ควรที่จะสืบทอดไปจนถึงรุ่นลูกหลานคะนักเรียน
1: การรดน้ำดำหัวค่ะ
0: การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ถูกต้องไหมคะใช่นะคะเก่งมากซึ่งเป็นกิจกรรมหรือเป็นประเพณีที่เราควรจะอนุรักษ์และควรที่จะสืบทอดไปจนถึงรุ่นลูกหลานนะคะเป็นการเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองให้รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ก็ทำไมคะ
2: ให
0: ้พรเราอวยพรเรานะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองนะคะต่อไปนักเรียนทราบหรือไม่รู้หรือไม่คะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าวันสงกรานต์เนี่ยถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ด้วยเหมือนกับที่เพื่อนเราบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าวันสงกรานต์ก็คือวันขึ้นปีใหม่ใช่ไหมคะในอดีตนะคะนักเรียนวันสงกรานต์ก็คือวันที่เท่าไหร่วันที่1เมษายนก็คือวันขึ้นปีใหม่แต่ต่อมาเมื่อถึงยุคสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ให้เป็นวันสากลนั่นก็คือวันที่เท่าไหร่วันขึ้นปีใหม่ให้เป็นวันสากลคือวันที่ไหนใครทราบบ้างวันขึ้นปีใหม่คือวันที่เท่าไหร่ทราบไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบไหมเอ่ยว่าวันขึ้นปีใหม่วันที่เท่าไหร่วันขึ้นปีใหม่วันที่เท่าไหร่คะขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะวันขึ้นปีใหม่สากลเป็นวันที่เท่าไหร่คะ
3: วันที่1ครับ
0: 1เดือนอะไรเอ่ย1เดือนอะไรคะวันขึ้นปีใหม่
3: เดือนสิงหาครับ
0: วันขึ้นปีใหม่1อะไรคะนักเรียน
3: มกราครับ
0: วันที่1มกราคมของทุกปีนะคะเป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่งสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ให้เป็นวันสากลก็คือวันที่1มกราคมของทุกปีแล้วก็เปลี่ยนวันสงกรานต์ให้เป็นวันที่เท่าไหร่13ถึง15เมษายนของทุกปีนะคะนักเรียนต่อไปวันอะไรจากภาพนี้ทราบไม่เอ่ยเป็นวันอะไรทำไมถึงรู้ ว่าเป็นวันพืชมงคลเพราะว่าอะไรคะเป็นวันอะไรเอ่ยวันนี้นะคะมีอะไรในภาพบ้างเป็นประเพณีอะไรมีความสำคัญอย่างไรไหนใครทราบบ้างเอ่ยทั้งนักเรียนปลายทางทราบไหมคะตอนนี้มีนักเรียนต้นทางหลายๆคนกำลังที่จะเปิดใบความรู้ควบคู่ไปด้วยนะคะเก่งมากๆเลยวันนี้นั่นก็คือวันพืชมงคลอ่านว่าอย่างไรนักเรียนลองอ่านพร้อมๆกันสิคะ
2: พ
0: ื
2: ชมงคล
0: ขอดังๆค่ะเป็นวันอะไรเอ่ยเป็นวันพืชมงคลนะคะแล้ววันพืชมงคลมีความสำคัญอย่างไรพร้อมไหมคะเราไปดูกันเลยนะคะวันพืชมงคลก่อนอื่นเลยเพราะเหตุใดทำไมจึงต้องมีวันพืชมงคลคะไหนใครทราบบ้างแล้ววันพืชมงคลมีความสำคัญกับคนไทยอย่างไรทำไมถึงต้องมีประเพณีวันพืชมงคลขึ้นมาเพราะเหตุใดจึงต้องมีวันพืชมงคลคะตามความคิดของนักเรียนขอตัวแทนกลุ่มที่5หน่อยสิคะเพราะอย่างไรเอ่ย
3: สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม
0: เพื่อนบอกว่าสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมแล้วยังไงต่อคะนักเรียนแล้วยังไงต่อเอ่ยตอนนี้เพื่อนเรากำลังศึกษาจากใบความรู้อยู่นะคะ
3: โดยส่วนใหญ่การส่งเสริมทางด้านการทำอาชีพ
0: อะไรคะ
3: ทำการเกษตร
0: ทำการเกษตรนะคะเก่งมากนะคะนักเรียนเชิญนั่งค่ะเพราะเหตุใดจึงต้องมีวันพืชมงคลคะเพราะว่าวันพืชมงคลเนี่ยมีความสำคัญกับอาชีพของคนไทยนั่นก็คืออาชีพอะไรเอ่ยเกษตรกรแล้ววันพืชมงคลสำคัญอย่างไรไปดูกันสิคะวันพืชมงคลนะคะหรือเรียกว่าพระราชพิธีจรดพนังคันแลกนาขวัญหรือพิธีแลกนานะคะซึ่งวันพืชมงคลเนี่ยเป็นวันที่ประกอบพิธีมงคลนะคะนักเรียนประกอบพิธีมงคลของประเทศไทยเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจของเกษตรกรไทยเพราะว่าชาวไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไรคะประกอบอาชีพเกษตรกรแล้วก็เลยมีพิธีจรดพนังคันแลกนาขวัญขึ้นมาหรือเรียกว่าวันพืชมงคลเนี่ยเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรชาวไทยนะคะแล้วภาพนี้เป็นภาพอะไรภาพนี้เป็นภาพที่อยู่ในพิธีวันพืชมงคลเหมือนกันเป็นภาพอะไรเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราลองสังเกตภาพนี้ไปพร้อมๆกันสิคะภาพนี้เป็นภาพอะไรเป็นภาพอะไรเอ่ยในใครทราบในใครทราบบ้างเอ่ยถ้าหากว่านักเรียนยังไม่ทราบนะคะเราไปดูพร้อมๆกันภาพนี้เป็นภาพที่พระโคกำลังเสี่ยงทายนักเรียนลองสังเกตที่ภาพสิคะว่าพระโคกำลังกินอะไรก็ไม่รู้อยู่ในถาดใช่ไหมคะซึ่งอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ในถาดเนี่ยก็มีที่มาที่ไปนั่นก็คือพระโคกินอะไรจะต้องทำนายว่าอย่างไรในปีนั้นๆ นะคะซึ่งเป็นผลต่อชาวไทยที่ประกอบอาชีพเกษตรกรว่าจะรู้ว่าในปีนี้น้ำจะดีดินจะดีอย่างไรดูจากการเสี่ยงทายของใครดูจากการเสี่ยงทายของใครคะดูจากการเสี่ยงทายของพระโคซึ่งพระโคกินอะไรทำนายอย่างไรเรามาดูกันสิคะว่ามีข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วงาน้ำหญ้าและอะไรคะเหล้าแล้วทีนี้เมื่อสักครู่นี้นักเรียนทราบหรือยังว่าในถาดที่พระโคกินจะเป็นของพวกนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยในถ้วยๆในถาดที่เราไม่รู้ว่าพระโคกำลังกินอะไรใช่ไหมคะทีนี้เรารู้หรือยังว่าในถ้วยนั้นมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะในถ้วยนั้น
2: ม
0: ีข้าวเปลือกมีอะไรอีกมีข้าวโพดมีอะไรอีก
2: ถั่
0: วงามีอะไรอีก
2: น
0: ้ำหญ้าแล้วมีอะไรอีก
2: เหล
0: ้าซึ่งเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าพระโคเนี่ยจะกินอะไรใช่ไหมคะซึ่งก็เลยเรียกว่าเป็นการเส เสี่ยงทายว่าพระโคจะกินอะไรและเมื่อพระโคกินอะไรเราก็มีการทำนายเอาไว้ด้วยว่าถ้าพระโคกินข้าวเปลือกหรือข้าวโพดจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันทีละข้อเลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะอ่ะภาพแรกถ้าหากว่าพระโคกินข้าวเปลือกหรือข้าวโพดเนี่ยจะทำนายว่าธัญหารหรือข้าวพลาหารหรือผลไม้จะทำไมคะจะสมบูรณ์ดีตลอดปีนะคะต่อไปถ้าหากว่าพระโคกินถั่วหรือกินงาก็จะพยากรณ์ว่าพลาหารผลไม้พักษาหารอาหารที่กินเป็นประจำก็จะทำไมคะอุดมสมบูรณ์ดีนะคะต่อไปถ้าหากว่าพระโคกินน้ำหรือกินน้ำหรือกินหญ้าก็จะพยากรณ์ว่าน้ำท่านะคะจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารหรือข้าวหรือพลาหารผลไม้เนี่ยพักษาหารอาหารที่กินเป็นประจำรวมถึงมังสาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นๆ นะคะต่อไปถ้าหากว่าพระโคกินเหล้านะคะก็จะพยากรณ์ว่าธัญญาหารข้าวพลาหารผลไม้ก็จะทำไมคะสมบูรณ์ดีนะคะทีนี้คุณครูขอสุ่มถามเลขที่19ได้ไหมคะเลขที่19อยู่ไหนเอ่ยยกมือให้ดูหน่อยสิคะเลขที่19คะถ้าหากว่าพระโคเสี่ยงทายแล้วทานข้าวโพดถ้าหากว่าพระโคเสี่ยงทายแล้วทานข้าวโพดจะพยากรณ์ว่าเป็นอย่างไรในปีนั้นๆการเกษตรการทำไร่ทำนาของชาวบ้านเนี่ยจะเป็นอย่างไรคะจะเป็นอย่างไรเอ่ยเพื่อนภายในกลุ่มสามารถช่วยกันได้นะคะช่วยบอกเพื่อนได้นะคะจะเป็นอย่างไรเอ่ย
4: จะบริบูรณ์ดีค่ะ
0: จะมีความบริบูรณ์ดีทั้งข้าวทั้งผลไม้นะคะเก่งมากเชิญนั่งนะคะต่อไปคุณครูขอสุ่มอีกได้ไหมคะขอเลขที่26ค่ะเลขที่26นะคะถ้าหากว่ามีการเสี่ยงทายนะคะในวันพืชมงคลในพิธีวันพืชมงคลจะมีพระโคมาเสี่ยงทายใช่ไหมคะแล้วถ้าหากว่าพระโคเนี่ยเลือกกินงาหรือถั่วจะมีการพยากรณ์ว่าอย่างไรคะข้าวจะเป็นอย่างไรผลไม้จะเป็นอย่างไรอาหารที่กินเป็นประจำจะมีความทำไมคะ
3: จะอุดมสมบูรณ์ค่ะ
0: จะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรืออาหารที่กินเป็นประจำก็จะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะต่อไปขอเลขที่3ค่ะเลขที่3นะคะถ้าหากว่าพระโคเสี่ยงทายแล้วเลือกทานเหล้าล่ะคะนักเรียนจะมีการทำนายว่าอย่างไรเอ่ย
3: จะบริบูรณ์ดีครับ
0: อะไรจะบริบูรณ์คะ
3: ข้าว
0: และ
3: ผลไม้
0: จะมีความบริบูรณ์ดีเก่งมากเชิญนั่งนะคะต่อไปขอเลขที่12ได้ไหมคะใครเอ่ยเลขที่12ถ้าหากว่าพระโคเสี่ยงทายแล้วพระโคเนี่ยได้กินน้ำหรือกินหญ้าจะมีการทำ

0: จะอุดมสมบูรณ์
1: น้ำท่าจะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะทั้งข้าวทั้งผลไม้อาหารที่กินเป็นประจำแล้วก็เนื้อสัตว์ก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ดีตลอดทั้งปีนะคะเชิญนั่งค่ะอันนี้ก็คือเป็นอาหารหลักๆที่นำไปให้พระโคเสียงทายแล้วก็มีการทำนายด้วยว่าในปีนั้นๆจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งชาวบ้านหรือเกษตรกรเนี่ยก็จะรับรู้ได้ว่าปีนี้น้ำเยอะหรือปีนี้น้ำน้อยสามารถทำการเกษตรได้มากน้อยเพียงไรนะคะนักเรียนต่อไปประเพณีวันพืชมงคลมีความสำคัญต่อสังคมไทยอย่างไรคะสำคัญไหมคะสำคัญต่อสังคมไทยอาชีพอะไรนะคะนักเรียนอาชีพเกษตรกรแล้วมีความสำคัญต่อสังคมไทยเพราะว่าสามารถประชาชนหรือชาวบ้านสามารถรับรู้ได้ว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรเนื่องจากการทำนายของอะไรคะการเสี่ยงทายของอะไรพระโคเมื่อสักครู่นี้ที่เราเรียนรู้กันไปแล้วนะคะซึ่งพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แลกนาขวัญหรือพิธีแลกนานี่นะคะจะทำขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ใครคะนักเรียน
2: แก
1: ่เกษตรกรเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชาชนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งพิธีนี้ก็มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจัดขึ้นในวันพืชมงคลนะคะนักเรียนและในวันพืชมงคลนะคะเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนให้เห็นถึงอะไรให้เห็นถึงความเชื่อพิธีกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูกการมีส่วนร่วมของประชาชนความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และราษฎรด้วยนะคะนักเรียนซึ่งในวันพืชมงคลก็มีการกำหนดตามปีปฏิทินหลวงที่ไม่ตรงกันไม่เหมือนกับวันสงกรานต์ที่กำหนดไว้ว่า 13-15 เมษายนของทุกปีนะคะอันนี้คือตรงแต่ในวันพืชมงคลจะไม่ตรงกันในแต่ละปีนะคะนักเรียนต่อไปวันพืชมงคลเกี่ยวข้องกับอาชีพใดนะคะนักเรียนของไทยเกี่ยวข้องกับอาชีพใดคะตอบดังๆพร้อมๆกันสิคะอาชีพอาชีพเกษตรกรเก่งมากนะคะซึ่งวันสำคัญที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่เป็นวันหยุดเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ศึกษากันไปแล้วกี่วันคะ
2: 2วัน
1: กี่วันเอ่ย
2: 2
1: วันนะคะที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนชั้นป.3ได้ศึกษา2วันนั่นก็คือวันแรกคือวันสงกรานต์วันที่2คือวันพืชมงคลนะวันสงกรานต์ตรงกับวันที่เท่าไหร่นะคะนักเรียน13ถึง15เดือนเมษายนของทุกปีแต่วันพืชมงคลจะมีกำหนดที่ไม่แน่นอนในแต่ละปีขึ้นอยู่กับปฏิทินหลวงที่จะกำหนดในปีนั้นๆ นะคะนักเรียนต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนค่ะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะส่งตัวแทนออกมาเรียงแผ่นป้ายตามลำดับความสำคัญซึ่งความสำคัญก็จะมีความสำคัญที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมของวันสงกรานต์และวันพืชมงคลนักเรียนเงียบเสียงก่อนค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งนักเรียนเงียบเสียงแล้วฟังนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเรียงลำดับว่าวันสำคัญที่เป็นเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมได้แก่วันสงกรานต์และวันพืชมงคลตรงกับวันที่เท่าไหร่มีความสำคัญอย่างไรแล้วเราจะปฏิบัติตนหรือร่วมกิจกรรมอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรนะคะให้นักเรียนนำข้อความที่คุณครูกำหนดให้มาเรียงจับกลุ่มเรียงกันให้ถูกต้องนะคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถร่วมดูหรือร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งวันแรกเลยเป็นวันอะไรคะวันแรกที่คุณครูติดป้ายไว้เป็นวันอะไรเป็นวันสงกรานต์นะคะนักเรียนซึ่งวันสงกรานต์มีความสำคัญอย่างไร

0: งกับวันที่เท่าไหร่นะคะขอตัวแทนกลุ่มที่1มาก่อนเลยค่ะ1คนค่ะให้นักเรียนเลือกแผ่นป้ายด้านล่างนี้นะคะซึ่งแผ่นป้ายด้านล่างนี้สลับที่กันอยู่ให้นักเรียนต้นทางสามารถจับกลุ่มข้อความให้สอดคล้องกับรูปภาพนะคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถร่วมดูหรือร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะตัวแทนกลุ่มที่1มาแล้วภาพแรกเป็นภาพวันอะไรเอ่ยวันอะไรคะวันสงกรานต์วันสงกรานต์ตรงกับวันที่เท่าไหร่คะนักเรียนนักเรียนกลุ่มที่1ลองเลือกข้อความหรือเลือกแผ่นป้ายไปติดให้สอดคล้องกับวันสำคัญสิคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันว่าถูกต้องหรือผิดนะคะเชิญนั่งค่ะต่อไปคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่2 1คนค่ะตัวแทนกลุ่มที่2 1คนสิคะว่านอกจากวันสงกรานต์ตรงกับวันที่เท่าไหร่แล้วนะคะแล้ววันสงกรานต์มีความสำคัญอย่างไรคะข้อความไหนที่มีความสำคัญเกี่ยวกับวันสงกรานต์นักเรียนสามารถเลือกแล้วนำไปแปะด้านบนได้เลยค่ะข้อความไหนเอ่ยที่มีความสำคัญกับวันสงกรานต์ขอตัวแทนกลุ่มที่2ออกมาช่วยเพื่อนอีก1คนค่ะกลุ่มที่2ก่อนค่ะที่เกี่ยวข้องกับวันสงกรานต์นะคะวันสงกรานต์เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเอ่ยสามารถร่วมด้วยช่วยกันได้ค่ะนำไปติดด้านบนเลยค่ะให้ตรงกันนะคะนักเรียนเก่งมากเชิญนั่งเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันนะคะต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3มาเลยค่ะสามารถออกมา2คนช่วยกันได้ค่ะภายในกลุ่ม2คนเท่านั้นค่ะนักเรียนต่อไปค่ะเพื่อนติดแล้วว่าวันสงกรานต์มีความสำคัญอย่างไรต่อไปกิจกรรมใดบ้างที่เรามักทำในวันสงกรานต์คะกิจกรรมใดบ้างที่เรามักทำในวันสงกรานต์สามารถช่วยกันได้นะคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถร่วมดูไปพร้อมๆกันและร่วมทำกิจกรรมพร้อมๆกันได้นะคะนำไปติดด้านบนเลยค่ะให้ตรงกันนะคะนักเรียนเชิญนั่งค่ะต่อไปนะคะขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะ2คนได้ค่ะนักเรียนออกมาช่วยกันต่อไปนะคะวันสงกรานต์มีประโยชน์อย่างไรคะนักเรียนวันสงกรานต์มีประโยชน์อย่างไรเอ่ยสามารถช่วยกันคิดได้นะคะถูกต้องไหมเอ่ยมีประโยชน์อย่างไรในวันสงกรานต์ค่ะนักเรียนช่วยเพื่อนได้นะคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะต่อไปวันสงกรานต์หมดแล้วหรือยังคะ
1: หมดแล้ว
0: ถ้าหมดแล้วต่อไปเป็นวันอะไรคะนักเรียนวันอะไรเอ่ยวันพืชชมงคลขอตัวแทนกลุ่มที่5 2คนค่ะออกมาช่วยกันนะคะวันพืชชมงคลตรงกับวันที่เท่าไหร่คะมีการกำหนดไว้อย่างไรในวันพืชชมงคลนักเรียนลองช่วยกันอ่านข้อความลองวิเคราะห์ว่าข้อความไหนเหมาะสมที่สุดวันพืชชมงคลตรงกับวันใดกำหนดไว้อย่างไรคะกำหนดไว้อย่างไรเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่ามีการกำหนดอย่างไรมีการกำหนดอย่างไรเอ่ยมีการกำหนดที่แน่นอนไหมอันนี้เป็นประโยชน์ค่ะมีการกำหนดว่ามีการกำหนดแน่นอนหรือเปล่าถ้าคิดว่าใช่ก็นำไปติดเลยเก่งมากนะคะเชิญนั่งต่อไปกลุ่มไหนยังไม่ได้ออกมาอีกมีไหมคะออกมาแล้วทุกกลุ่มทีนี้คุณครูขอสุ่มเลขที่ขอเป็นเลขที่นั่งตัวตรงกันก่อนค่ะขอเลขที่1กับเลขที่10ค่ะเลขที่1กับเลขที่10ลองมาช่วยกันวิเคราะห์ดูสิคะว่าข้อความไหนที่จะเป็นข้อความที่มีความสำคัญกับวันพืชชมงคลอีกคะข้อความไหนเอ่ยถ้าหากว่านักเรียนมั่นใจแล้วนักเรียนยก

ไปติดได้เลยถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องหรือยังข้อความที่มีความสำคัญนะคะไม่ใช่กิจกรรมร่วมกันวิเคราะห์ได้ค่ะมั่นใจแล้วหรือยังคะถ้ามั่นใจแล้วเชิญนั่งค่ะต่อไปในวันพืชมงคลนะคะเราสามารถทำกิจกรรมอย่างไรบ้างมีกิจกรรมอย่างไรบ้างที่ให้เราได้ปฏิบัติขอเลขที่15กับ20ค่ะขอเลขที่15และเลขที่20ค่ะนักเรียนช่วยกันนะคะว่าในวันพืชมงคลมีการปฏิบัติตนอย่างไรมีการทำอย่างไรบ้างคะถ้านักเรียนมั่นใจแล้วนักเรียนยกไปบนเลยมั่นใจแล้วหรือยังคะมั่นใจไหมคะถ้ามั่นใจเชิญนั่งค่ะต่อไปขอเลขที่25ขอเลขที่25กับเลขที่30ค่ะใครเอ่ยเลขที่25และเลขที่30เป็นประโยชน์อย่างไรคะในวันพืชมงคลมีประโยชน์อย่างไรยกไปติดด้านบนเลยค่ะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องเก่งมากนะคะเชิญนั่งทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทีละวันเลยนะคะนักเรียนวันแรกเป็นวันอะไรคะเป็นวันสงกรานต์นะคะซึ่งวันสงกรานต์จะตรงกับวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีนะคะมีความสำคัญคือแสดงถึงความกตัญญูความอบอุ่นสนุกสนานการเคารพนะคะความอบอุ่นสนุกสนานการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะรวมทั้งความสามัคคีระหว่างบุคคลในครอบครัวนะคะอาจจะเป็นเพื่อนฝูงหรือชุมชนด้วยก็ได้โดยมีอะไรเป็นตัวกลางคะมีน้ำเป็นสื่อกลางสำคัญของกิจกรรมนะคะซึ่งการปฏิบัติตนก็คือแต่ละชุมชนหรือสังคมเนี่ยได้มีการพบปะกันในงานรื่นเริงนะคะมีการทำบุญตักบาตรมีการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ช่วยการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีของไทยด้วยนะคะประโยชน์ก็คือทำให้ทราบวันเวลาขึ้นศักราชใหม่ปริมาณน้ำฝนที่จะทำนาหรือการเริ่มต้นฤดูการปลูกข้าวของชาวไทยด้วยนะคะนักเรียนต่อไปเป็นวันอะไรคะวันพืชมงคลซึ่งคุณครูบอกไปแล้วว่ามีการกำหนดที่แน่นอนไหมเอ่ยไม่แน่นอนนะคะกำหนดขึ้นโดยสำนักพระราชวังจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดวันเลิกยามที่เหมาะสมโดยยึดกับปฏิทินหลวงนะคะนักเรียนซึ่งเป็นพิธีมงคลของชาวไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรนะคะเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาชนเนี่ยประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่นะคะก็มีการประดับธงชาตินะคะตามอาคารบ้านเรือนหรือสถานที่ราชการต่างๆนะคะมีการจัดนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันพืชมงคลรวมทั้งพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญด้วยนะคะประโยชน์ก็คือจะมีประโยชน์เกี่ยวกับอาชีพที่เป็นอาชีพเกษตรกรเกี่ยวกับการเพาะปลูกนะคะเนื่องจากเห็นความสำคัญของเมล็ดพันธุ์อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรรวมทั้งปริมาณน้ำฝนในแต่ละปีว่าจะอุดมสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดเหมือนกับที่พระโคเสี่ยงทายอาหารนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปนะคะนักเรียนต่อไปจะเป็นขั้นปฏิบัติให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมานะคะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาร่วมกันทำใบงานที่3ค่ะในเรื่องวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมนะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะสามารถร่วมดูการทำกิจกรรมของนักเรียนได้และให้คำแนะนำตามความเหมาะสมได้เลย

นะคะใบงานที่3ก็จะให้นักเรียนเนี่ยเลือกภาพหรือข่าวเกี่ยวกับวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมกลุ่มละ1วันซึ่งติดลงในสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องและตอบคำถามซึ่งกิจกรรมของเราอยู่ในชุดกิจกรรมหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยอยู่ในหน้าที่70ใช่ไหมคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถเปิดชุดกิจกรรมในหน้าที่70และลงมือทำได้เลยนะคะจะมีใบความรู้อยู่ในหน้าที่69นะคะนักเรียนนักเรียนสามารถเลือกวันที่นักเรียนสนใจลงมาเขียนลงมาวาดในหน้า70ได้เลยค่ะจะมีใบความรู้อยู่ในหน้า69นักเรียนเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยมีใบความรู้อยู่ในหน้า69มีวันสำคัญให้นักเรียนเลือกโดยให้นักเรียนเลือกและนำมาทำลงในใบงานหน้า70ค่ะลงมือทำได้เลยค่ะนักเรียนในข้อที่ติดชื่อภาพนักเรียนสามารถวาดภาพลงไปได้เลยนะคะใช่ค่ะนักเรียนเลือกวันใดนักเรียนสามารถทำลงไปได้เลยทำได้ไหมคะลงมือทำเลยค่ะใช่ค่ะถ้าหากว่านักเรียนยังไม่วาดภาพนักเรียนเขียนข้อความอื่นๆลงไปก่อนได้เลยค่ะนักเรียนสามารถเขียนข้อความอื่นๆลงไปได้เลยนะคะทำได้ไหมเอ่ยถ้าหากว่านักเรียนยังไม่วาดภาพนักเรียนเขียนข้อความลงไปก่อนได้เลยค่ะนักเรียนเขียนข้อความลงไปในช่องอื่นๆก่อนได้เลยค่ะแบบที่เพื่อนกำลังทำดีมากเลยค่ะเขียนข้อความลงไปก่อนดีมากค่ะเป็นวาดภาพค่ะแต่นักเรียนสามารถเขียนข้อความลงไปได้และวาดภาพตามทีหลังได้ค่ะนักเรียนเลือกวันสำคัญอะไรคะนักเรียนก็ต้องวาดภาพอะไรคะใช่ค่ะลงมือทำได้เลยค่ะแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่วาดภาพนักเรียนเขียนข้อความในช่องอื่นๆก่อนได้เลยค่ะใช่ค่ะได้ค่ะนักเรียนดูใบความรู้ในหน้า69ได้เลยค่ะตอนนี้ขณะนี้นักเรียนกลุ่มที่5นะคะกำลังเขียนข้อความในช่องอื่นๆก่อนที่จะวาดภาพลงไปนะคะดีมากค่ะมีความสำคัญอย่างไรไหนลองเปิดไปดูหน้า69สิคะมีความสำคัญอย่างไรเป็นวันที่ทำไมครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้คือความสำคัญเป็นวันที่ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าแล้วก็มีการทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวทำได้ไหมคะเพื่อนเขียนว่าตรงกับวัน 13-15 เดือนอะไรล่ะคะเขียนเดือนลงไปด้วย

เขียนข้อความลงไปก่อนทำงานค่ะนักเรียนขณะนี้เพื่อนกลุ่มที่3ก็กำลังลงมือเขียนข้อความไปในช่องต่างๆก่อนแล้วถึงจะวาดภาพนะคะ

ำได้ไหมเอ่ยมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนลองดูสิคะมีความสำคัญอย่างไรเป็นวันที่ครอบครัวทำไมเป็นวันที่ครอบครัวได้อยู่พร้อมนักเรียนคะเวลานักเรียนพลิกไปดูใบความรู้พลิกเบาๆนะคะตอนนี้กลุ่มที่1เขียนข้อความเรียบร้อยแล้วกำลังลงมือวาดภาพอยู่นะคะทำได้ไหมเอ่ย

ในวันสงกรานต์เราทำกิจกรรมใดบ้างเขียนได้รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เล่นน้ำทำบุญตักบาตรเขียนลงไปแบ่งเป็นข้อๆก็ได้สามารถลงมือทำตามความคิดของนักเรียนได้เลยนะคะ

0: เรียบร้อยหรือยังกลุ่มที่หนึ่งเรียบร้อยหรือยังคะใกล้แล้วกลุ่มที่สองเรียบร้อยหรือยังเอ่ยใกล้แล้วเหมือนกันกลุ่มที่สามละคะเรียบร้อยยังคะใกล้แล้วกลุ่มที่สี่ละคะเรียบร้อยแล้วหนึ่งคนกลุ่มที่ห้าละคะระบายสีหรือยังเอ่ยยังกลุ่มที่ห้ายังไม่เรียบร้อยนะคะถ้าหากว่านักเรียนยังทำใบงานไม่เรียบร้อยนะคะนักเรียนสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะหรือทำในช่วงที่พักกลางวันหรือคาบว่างได้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูสรุปบทเรียนพร้อมๆกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนในเรื่องวันสำคัญที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยนะคะวันนี้เราเรียนไปกี่วันคะนักเรียน
1: 2 วัน
0: คือวันอะไรบ้างคะวันพืชมงคลกับวันสงกรานต์นะคะซึ่งเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมนะคะถือเป็นวันสำคัญของไทยซึ่งเป็นวันสำคัญที่ทางราชการหรือทางรัฐบาลเนี่ยได้บอกว่าให้เป็นวันหยุดราชการด้วยเป็นวันหยุดราชการที่ประชาชนชาวไทยทุกคนควรศึกษาเพื่อจะได้มีความรู้และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในวันนั้นๆว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรทำอย่างไรในวันสำคัญที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมและเป็นวันหยุดราชการด้วยนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยไหมเอ่ยไม่มีนะคะถ้าไม่มีเราไปดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องการมีส่วนร่วมของนักเรียนในวันสำคัญของไทยนะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบความรู้ที่4ค่ะในเรื่องการมีส่วนร่วมในวันสำคัญของไทยและใบงานที่4ด้วยนะคะในเรื่องการมีส่วนร่วมของนักเรียนในวันสำคัญของไทยสำหรับวันนี้ถ้าหากว่าไม่มีข้อสงสัยแล้วเตรียมตัวมาพบกับคุณครูได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับหน้าฝนแบบนี้ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนนะครับก็มักจะพบกับคนที่ไม่สบายอยู่ทุกที่ครับทำอย่างไรเราถึงจะห่างไกลจากโรคหวัดได้วันนี้รายการวิตามินข่าวมีคำตอบครับหวัดมากับฝนแต่ว่าฝนไม่ได้ทำให้เราเป็นหวัดนะครับฝนจะนำพาเอาเชื้อไวรัสที่ทำให้เราเป็นหวัดเมื่อฝนตกก็จะชาเอาเชื้อโรคเหล่านี้มาโดนเราได้ง่ายขึ้นอาจเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ทำให้เราเป็นหวัดได
1: ้เราคือไวรัสเราชอบอากาศชื้นเราอยู่ตามทั่วๆไป
2: เย้ฝนตกแล้วดีใจจัง
1: เล่นน้ำฝนดีนะ
0: เมื่อเราโดนฝนจึงต้องรีบไปอาบน้ำเพราะว่าถ้าเราไม่รีบอาบน้ำไวรัสก็จะยังคงอยู่กับเราและอาจจะเข้าไปอยู่ในจมูกของเราซึ่งจมูกเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญของการเป็นหวัดครับเมื่อคนเราหายใจอากาศที่เย็นชื้นของฝนเข้าไปนะครับก็จะทำให้อุณหภูมิภายในโพรงจมูกของเราเย็นและชื้นซึ่งเป็นแบบที่เชื้อไวรัสชอบมากครับเชื้อไวรัสในอากาศก็จะเข้าไปตกค้างอยู่ในโพรงจมูกครับแล้วก็จะเป็นเชื้อไวรัสที่ตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากครับโดยปกติแล้วร่างกายของเราจะสร้างภูมิต้านทานเพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัสนี้นะครับเหมือนกับเป็นบอดี้การ์ดคอยปกป้องพวกเราครับแบบนี้เราไม่กลัวครับเพราะว่าถ้าร่างกายของเราแข็งแรงบอดี้การ์ดของเราก็จะแข็งแรงไวรัสแค่นี้เราไม่กลัวครับแต่ถ้าว่าร่างกายของเราอ่อนแอครับบอดี้การ์ดของเราก็จะอ่อนแอครับทำให้ไม่สามารถต่อสู้กับเจ้าเชื้อไวรัสได้ครับร่างกายของเราจะต่อสู้กับไวรัสอย่างสุดกำลังนะครับด้วยการเป็นไข้แล้วก็มีน้ำมูกครับซึ่งนี่คือกลไกในการป้องกันตัวของร่างกายครับน้ำมูกเขียวเกิดจากซากภูมิต้านทานและเชื้อไวรัสที่ตายแล้วจากการต่อสู้กันครับ
3: พี่สุขา
0: จ๋า
3: หนูติดหวัดมาจากเพื่อนนะคะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้ไปตากฝนนะคะ
0: เป็นไปได้ครับเชื้อหวัดสามารถแพร่ถึงเราได้โดยที่เราไม่โดนฝนนะครับเป็นเพราะอะไรรู้ไหมลูกเพราะว่าบางครั้งเวลาเราจามเนี่ยเราจามแบบเนี้ยฮาร์ดชิลเชื้อโรคอยู่ไหนครับ
3: อยู่ที่มืออ
0: ยู่ที่มือของเรานะครับเวลาเราไปจับใครเชื้อโรคก็ไปติดคนอื่นใช่ไหมครับเวลาเราจามเนี่ยเราควรจามใส่บริเวณข้อพับแขนด้านในแบบนี้ครับฮาร์ดชิลหรือแขนเสื้อด้านบนฮาร์ดชิลจะเป็นการควบคุมการแพร่ของเชื้อโรคได้ครับจีน่าครับ
3: อ๋อถ้าจีน่าแอชชิลใส่มือเวลาไปจับเพื่อนก็จะแพร่เชื้อไปให้เพื่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องเลยลูก
3: แต่ว่ากี้จีน่าแอชชิลใส่มือแล้วก็ไปจับพี่ซุปอะค่ะ
0: ตอนนี้เชื้อโรคก็อยู่ตรงนี้แล้วดังนั้นเราสองคนควรจะต้องไปล้างมือครับมันล้างมือบ่อยๆป้องกันหวัดได้เช่นกันไปล้างมือกันนะไปครับ
3: โรคหวัดเกิดขึ้นเพราะปฏิกิริยาของร่างกายโรคหวัดจึงเป็นโรคพิเศษที่ไม่มียารักษามีแต่ยาบรรเทาเช่นยาลดน้ำมูกและยาแก้ไขยาที่ดีที่สุดคือสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
4: หนูมาลีมีเชื้อไวรัสหวัดกระจายหลบกันไงดีหนูมาลีมีเชื้อไวรัสหวัดกระจายจัดการไงดีเม็ดฝนไม่ได้ทำให้เราเป็นหวัดเพราะเชื้อไวรัสมีอยู่ทั่วไปมันมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าพวกเราตอนภูมิต้านทานอ่อนไหวอาหารเราควรทานให้ครบ5หมู่และใช้สบู่ล้างมือบ่อยๆ
2: ใช่
4: ดื่มน้ำเยอะๆที่เย็นน้อยๆ
2: ถ
4: ู
2: กต้อง
4: ตอนนอนอย่าปล่อยผ้าห่มหลุดตัวหนูมาลีสบายดีไหมหวัดสู้ได้ด้วยความแข็งแรงหนูมาลีสบายดีไหมหวัดห่างไกลถ้าร่างกายแข็งแรง
0: แม้โรคหวัดจะหลีกเลี่ยงยากเพราะว่าเกิดจากเชื้อไวรัสในอากาศที่แพร่กระจายตัวได้ดีในหน้าฝนแต่เราก็ยังคงจะต้องอยู่กับหน้าฝนแบบนี้ไปอีกหลายเดือนนะครับแต่หากว่าเราเตรียมตัวมีวิธีรับมือกับมันรู้ทันโรคหวัดและรู้จักบอกต่อกับคนรอบข้างเราก็จะใช้ชีวิตอยู่ในหน้าฝนนี้ได้อย่างปลอดภัยและที่สำคัญอย่าลืมพกร่ม ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้ในหน้าฝนนี้นะครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินขาวครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่19กันยายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะเนื่องจากตัวร่องมรสุมนะคะได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกค่ะในขณะที่ตัวบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมทางด้านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนน้อยลงค่ะแต่ทางด้านตะวันตกของประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะจึงทําให้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่อยู่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทยและทางด้านภาคใต้ค่ะและสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักในวันนี้นะคะจะมีทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะซึ่งฝนตกหนักมากจะมีได้ทางด้านภาคกลางด้านตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาคลื่นจะสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปรวมถึงบริเวณอ่าวไทยตอนบนคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับล่าสุดออกมาเป็นฉบับที่9เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้อันนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณ

0: ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนสำหรับพื้นที่ที่มีฝนตกหนักในวันที่20กันยายนนี้นะคะส่วนใหญ่จะยังมีได้ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคใต้ตอนบนและชายฝั่งของภาคตะวันออกมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
2: หรอคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
3: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
2: อ้าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
4: ในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆเคยดูกันไหม

0: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
2: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
3: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
1: ครับ
3: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
4: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
3: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
4: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
3: ครูใหญ่จับดีๆจับดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
5: พร้อมหรือยังคะ
3: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วละ
4: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
6: อะไร
7: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
1: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
8: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
1: ดีจริงเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
8: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
1: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
8: อ
1: ้
8: าวได้สิ
1: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: มเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ้นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงวันดอยนี่เผื่อมันหลอกเอ็งหรือไง

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้เรามาพบ

การในรายวิชาศิลปะสาระนาฏศิลป์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กับคุณครูจิราพรพยพฤกษ์หรือว่าเด็กๆอาจจะเรียกว่าครูแต้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะคะกันในเรื่องของการใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าประกอบเพลงนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะคะการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆนะคะจะสามารถอธิบายภาษาท่าที่เรานำมาใช้ประกอบเพลงได้สามารถแสดงท่าทางประกอบเพลงได้นะคะและตระหนักและเห็นคุณค่าการนำนาฏยศัพท์ภาษาท่าไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือไปใช้ประโยชน์ในรายวิชาอื่นๆนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องใหม่เหมือนเดิมค่ะเราจะมาทบทวนความรู้ในเรื่องเดิมกันก่อนนะคะซึ่งวันนี้คุณครูขอทบทวนความรู้ในเรื่องของนาฏยศัพท์และภาษาท่านะคะทั้ง2เรื่องเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะต้องนำทั้ง2เรื่องนี้นะคะมาใช้ในการประกอบเพลงนั่นเองค่ะคุณครูขอทบทวนนาฏยศัพท์ก่อนนะคะนาฏยศัพท์เราเรียนไปทั้งหมดกี่ส่วนคะ2 ส่วนนั่นคือส่วนอะไรกับส่วนอะไรคะมือกับเท้าค่ะคุณครูขอทบทวนนาฏยศัพท์ส่วนมือก่อนท่าแรกท่าอะไรคะทุกคนปฏิบัติพร้อมกันจีบคว่ำค่ะต่อไปจีบหงายอะไรอีกคะจีบอะไรจีบอะไรอีกลูกจีบปรกข้างจีบปรกหน้าจีบทรงหลังส่งไปตึงๆนะคะเราจะไม่งอแขนไว้นะคะส่งไปตึงๆต่อไปอะไรคะจีบล้อแก้วอะไรอีกหมดหรือยังส่วนมือมีอะไรอีกคะตั้งวงอะไรคะอันนี้วงอะไรนะวงบนใช่ไหมคะผู้ชายอยู่ระดับอะไรคะศีรษะผู้หญิงล่ะอยู่ระดับอะไรนะหางคิ้วค่ะหันไปดูมือตัวเองซิว่าเลยศีรษะหรือเปล่าเลยคิ้วหรือเปล่าดูให้ดีแล้วก็วงเราจะไม่ดันไปด้านหลังนะคะเราจะขยับวงมาด้านหน้านิดนึงสวยมากเลยห้ามอย่าตึงเกินนะคะถ้าเราตึงเกินเนี่ยมันจะไม่เรียกว่าเป็นวงนะคะงอนิดนึงสวยงามแล้วก็ระวังอย่าให้เป็นเหลี่ยมต่อไปวงอะไรคะวงกลางระดับอะไรลายต่อไปวงอะไรคะวงล่างระดับอะไรคะเอวสะดือหรือว่าเข็มขาดนั่นเองนะคะต่อไปหมดหรือยังคะนาฏยศัพท์ส่วนมือหมดแล้วเป็นนาฏยศัพท์ส่วนไหนต่อไปส่วนเท้าทั้งหมดยืนขึ้นค่ะนักเรียนไปทางทบทวนไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ให้เด็กๆยืนขึ้นได้เลยค่ะเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยแล้วระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะทุกคนเท้าเอวค่ะเราจะเหลื่อมเท้าไหนก่อนดีเริ่มที่เท้าขวาส้นเท้าขวานะคะอยู่ที่กลางเท้าซ้ายมือเท้าเอวแล้วย่อลงอันนี้เรียกท่าอะไรนะคะเหลื่อมเท้าต่อไปอะไรอีกประเท้าทำยังไงคะใช้จมูกเท้าตบไปที่พื้นแต่ก่อนอื่นยืดก่อนยืดยุบประแล้วท่าอะไรนะยกเท้าแล้วอะไรอีกคะยืดยุบก้าวเท้าไม่ต้องไกลมากนะคะให้โต๊ะเท้าวางไปเลยเท้าหน้าเท้าหลังตรงกันย่อลงสวยมากเลยต่อไปท่าอะไรอีกท่าอะไรนะคะกระทุ้งกระทุ้งแล้วอะไรต่อคะกระดกเท้ากระดกไปด้านหลังเวลากระดกเท้าสังเกตเท้าคุณครูนะคะเข่าคุณครูจะดันไปไกลๆเลยนะคะแล้วก็หนีบให้ติดหักข้อเท้าลงด้วยนะคะต่อไปเหลื่อมเท้าอะไรต่อเหลื่อมเท้าซ้ายทุกคนเหลื่อมเท้าซ้ายมือเท้าเอวย่อลงดันเอวดันไหล่ไว้ตัวตรงไม่ก้มมองเท้ามั่นใจเลย

0: ยืดยุบท่าอะไรประแล้วยกต่อไปนวพัฒน์ยกขึ้นมาอีกลูกอ่ะหนีบเข้าค่ะต่อไปอะไรลูกก้าวเท้าอ่ะยืดยุบก้าวเท้ามาข้างหน้าย่อลง2ขาเลยเท้าหลังเปิดส้นอ่ะยืดยุบท่าต่อไปท่าอะไรกระทุ้งแล้วกระดกให้ติดนะย่อลงด้วยอย่าลืมงอขาที่ยืนอ่ะสวยมากเลยค่ะเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะทีนี้ต่อไปคุณครูขอทบทวนภาษาท่าท่าแรกท่าอะไรนะคะท่าตัวเราหรือท่าฉันใช่ไหมมืออะไรนะมือซ้ายของเด็กๆอยู่ไหนคะยกมือมือซ้ายยกมือซ้ายก่อนมือซ้ายอยู่ฝั่งไหนคะกระเป๋าหรือชื่อกระเป๋าอ่ะมือซ้ายของนักเรียนอยู่ฝั่งนี้นะคะเอามือซ้ายไปทำอะไรที่อกจีบหงายที่อกมือขวาเท้าเอวให้สวยงามอ่ะท่าอะไรนะท่านี้ฉันต่อไปท่าเธออ่ะเธอต่อไปท่าอะไรท่านอ่ะระดับหน้าของเรานะคะอะไรอีกท่าอะไรนะท่าอะไรนะท่ารักพอรักมีคนบอกรักแล้วเราต้องทำไมหืมรักแล้วเราก่อนอายก่อนสิเราอายก่อนสิมีคนบอกรักแล้วเราเศร้าเหรอแล้วก็ต้องอายก่อนใช่ไหมอ่ะพออายแล้วอะไรอ่ะแล้วเรามีความสุขไหมคะมีความสุขเราต้องทำยังไงลูกยิ้มใช้มืออะไรซ้ายอ่ะยิ้มยิ้มด้วยยิ้มมือซ้ายค่ะวิภารัตน์มือซ้ายอ่ะต่อไปยิ้มแล้วอะไรอีกยิ้มแล้วอะไรโกรธโกรธทำยังไงเอานิ้วอะไรชี้แตะที่หลังหูแล้วก็ถู1 2ฮึบทำหน้าโกรธด้วย1 2ฮึบโอเคต่อไปท่าอะไรโกรธแล้วต้องเศร้าเศร้าเศร้าทำหน้ายิ้มได้ไหมไม่ได้ไม่มือไม่ได้เอาไว้แบบนี้นะคะไม่ได้ประสานกันแบบนี้ไขว้ไปเลยค่ะคล้ายๆท่ารักนะคะไขว้กันตรงนี้ค่ะต่อไปท่าอะไรท่าอะไรคะท่าอะไรปฏิเสธงอแขนเล็กน้อยนะคะต่อไปท่าอะไรท่าสุดท้ายแล้วท่าสุดท้ายแล้วท่าอะไรที่โน่นอ่ะชี้ไกลๆแล้วอะไรอีกมีที่โน่นแล้วต้องมีที่นี่เก่งมากเลยเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะอ่ะนั่งลงได้เลยค่ะเด็กๆสามารถนั่งขัดสมาธิได้เลยนะคะนักเรียนผู้หญิงระวังโป้ด้วยนะคะเอากระโปรงมาคุมเข่าให้เรียบร้อยเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันสิว่าวันนี้เรามีเนื้อหาอะไรบ้างก่อนอื่นครูมีคำถามคำถามของคุณครูก็คือฟังให้ดีนะนักเรียนคิดว่าการใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ประกอบเพลงต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้างนักเรียนคิดว่าการใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ประกอบเพลงต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้างมีใครตอบได้มีใครตอบได้ไหมคะยกมือเลยต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้างนะมันต้องเราใช้นาฏยศัพท์กับภาษาท่าเพื่ออะไรอ่ะมันต้องคำนึงถึงอะไรถ้าเราจะแสดงเพื่อประกอบเพลงต้องคำนึงถึงอะไรลูกต้องคำนึงถึงอะไรลูกอ่ะมาเลยมาด้านหน้าห้องเลยไม่มีผิดไม่มีถูกเด็กๆตอบได้นะคะต้องคำนึงสิ่งใดคะ
1: การสื่อสารให้ผู้อื่นรู้เรื่องค่ะ
0: การสื่อสารให้ผู้อื่นรู้เรื่องอ่ะก็ถูกอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยสิคะมีใครมีคำตอบอื่นอีกไหมมีใครมีคำตอบอื่นอีกไหมมีใครมีคำตอบอื่นอีกไหมคะเราจะใช้อะไรเราจะต้องทำยังไงให้คนเข้าใจอีกเราจะสื่อสารยังไงเมื่อกี้เพื่อนบอกมาแล้วว่าเราจะต้องสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจหรือรู้เรื่องเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเราใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าประกอบเพลงมันต้องคำนึงถึงอะไรอ่ะ

0: ฮะต้องมีอะไรเพลงมีอะไรจังหวะค่ะนอกจากจังหวะแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกเพลงของเรามีจังหวะอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้มีอะไรอีกดนตรีหรือทำนองเพลงนะคะมีจังหวะมีดนตรีและทำนองเพลงแล้วมีอะไรอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญเลยที่เราจะสื่อสารให้เขาเข้าใจไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนอกคุณครูถามว่าฟังให้ดีคุณครูถามว่าเพลงนอกจากจังหวะทำนองเพลงแล้วมีอะไรอีกหนึ่งอย่างอะไรนะอะไรนะอ่ะมาตอบนอกจากเพลงอ่ะขอโทษค่ะจังหวะเพลงทำนองเพลงแล้วต้องมีอะไรอีกนะลูก
1: เนื้อเพลงครับ
0: ถูกต้องค่ะต้องมีเนื้อเพลงเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอ่ะนอกจากทำนองเพลงนอกจากจังหวะแล้วที่สำคัญเราต้องใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่ามาให้ตรงกับอะไรนะเมื่อกี้เพื่อนบอกเนื้อเพลงเนื้อเพลงของเราเนี่ยจะมีบอกอยู่เหมือนที่สัปดาห์ที่แล้วคุณครูได้ให้เด็กๆได้ดูการแสดงหน้าศิลป์ไทยใช่ไหมคะเนื้อเพลงเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าอิริยาบถของตัวละครเขากำลังทำอะไรดังนั้นเนี่ยเราเป็นผู้แสดงเรานำนาฏยศัพท์และภาษาท่ามาใช้สื่อสารประกอบเพลงประกอบเนื้อเพลงเพื่อให้เขาเข้าใจว่าเรากำลังสื่อสารเรื่องนี้อยู่แต่อย่างที่ครูเคยบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องสื่อสารทุกคำพูดเช่นครั้งที่แล้วเนี่ยเด็กไม่รู้ว่าจะสื่อสารคำว่ารู้สึกอย่างไรใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่สามารถสื่อสารออกมาได้เราก็สามารถรวบคำได้เลยเช่นฉันรู้สึกโกรธเด็กๆก็ทำท่าฉันกับท่าโกรธได้เลยแบบนี้ไม่จำเป็นจะต้องเก็บทุกคำนะคะบางครั้งบางคำเนี่ยมันอาจจะสามารถรวบท่ารำได้นะคะอย่างเช่นวันนี้เหมือนกันคุณครูมีเพลงมาให้เด็กๆได้เรียนรู้หนึ่งเพลงนะคะชื่อเพลงว่าเพลงภาษาท่าและนาฏยศัพท์น่ารู้เด็กๆอ่านได้ไหมคะอ่านเองได้ไหม yeah. จริงเหรอหรือจะให้ครูสอนอ่านก่อน yeah. อ่ะใครจะอ่านเองยกมือให้ใครให้ครูสอนก่อนอ่ะคนที่บอกว่าจะอ่านเองชนะนะคะอ่ะทีนี้อ่านพร้อมกันเลย1 2 3

วงอะไรนะแวววัยลูก

วีราชเก่งมากเดี๋ยวนะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปฟังเพลงกันก่อนนะคะพร้อมหรือยังตั้งใจฟังให้ดีนะคะก่อนที่เราจะเรียนร้องเพลงเดี๋ยวให้เด็กๆได้ไปฟังทำนองกันก่อนนะคะ

0: ขอขอบคุณสื่อเสียงและวีดิทัศน์สื่อการสอนนาฏยศัพท์น่ารู้เผยแพร่โดยครูแป้งค่ะวันนี้ครูแต้วก็ขอขอบคุณสื่อดีๆนะคะที่คุณครูได้นำมาใช้สอนกับเด็กๆนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรคะเราไปฟังเพลงมาแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าเด็กๆร้องได้ไหมได้แต่ว่าคุณครูสอนร้องก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสอนร้องก่อนแล้วให้เด็กๆร้องตามนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะอ่ะพร้อมหรือยังวิธีการร้องเพลงที่ดีเราต้องตะโกนไหมคะไม่ตะโกนนะคะใช้เสียงปกติของเราได้เลยนะคะอ่ะ1 2 3ท่ารำประจำชาติไทย
1: ท่ารำประจำชาติไทย
0: สวยวิไลชาติใดจะปาน
1: สวย

โลกกล่าวขานถึงนาฏศิลป์ไทยจีบง่ายย้ายไปจีบความตั้งวงลงต่ำหล่อแก้วแวววัย

ลาชร้องได้แล้วใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะทีนี้นะคะเรามีอะไรแล้วทำนองเพลงแล้วมีจังหวะของเพลงแล้วมีเนื้อเพลงแล้วต่อไปเป็นอะไรท่ารำโดยที่เรานะคะจะนำนาฏยศัพท์และภาษาท่าที่เราได้เรียนรู้ไปมาใช้ประโยชน์นะคะทีนี้เด็กๆลองบอกคุณครูได้ไหมคะว่าจากเนื้อเนี้ยสมมติว่าคำว่าสวยวิไลชาติใดจะปาเด็กๆสามารถทำท่าอะไรได้มั่งทำยังไงได้บ้างทำอย่างนี้เหรอทำยังไงดีทำยังไงดีคะจริงๆแล้วท่าสวยของเราอะของนาฏศิลป์จะเป็นแบบนี้ท่าสวยนะคะแล้วโลกกล่าวขานถึงนาฏศิลป์ไทยเด็กๆลองคิดท่าซิจะทำยังไงดีโลกกล่าวขานถึงนาฏศิลป์ไทย

0: โลกต้องทำยังไงทำกลมๆแบบนี้เหรออ่ะเขาบอกจีบหงายย้ายไปจีบคว่ำทำยังไง
1: จ
0: ี
1: บหงายย้ายไปจ
0: ี
1: บ
0: เออเก่งมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้คุณครูจะสอนท่ารำเพลงนี้ให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะตอนต้นเนี่ยก่อนที่จะมีเนื้อเพลงมันจะมีทำนองก่อนใช่ไหมคะตอนจังหวะท่าออกให้เด็กๆทำท่าสอดสร้อยทำท่าสอดสร้อยมาละอ่ะทำท่าพร้อมกันตึงทำท่าสอดสร้อยพร้อมกันตั้งวงสวยๆเลยศีรษะหรือเปล่าวงไปด้านหลังหรือเปล่าหันไปมองสิคะอ่ะแล้วเราจะย่ำเท้านะคะหน้าระยะสับส่วนเท้าของเราท่าแรกก็คือการย่ำเท้าเดี๋ยวเราค่อยเอามือก่อนนะเดี๋ยวค่อยลุกขึ้นทำเท้านะคะอ่ะพอคำว่าท่ารำประจำชาติไทยอ่ะเปลี่ยนมือสอดสร้อยนะคะท่านี้เรียกว่าสอดสร้อยมาลานะคะพอคำว่าสวยวิไลชาติใดจะปาแล้วก็เปลี่ยนอีกมือหนึ่งได้ไหมคะอ่ะพอคำว่าสืบทอดกันมาช้านานให้เด็กๆเอามือนี้เท้าเอวมือซ้ายเท้าเอวเอามือขวาคว่ำลงมือขวาคว่ำลงแล้วผายมือออกสืบทอดกันมาช้านานคว่ำมือลงอีกด้านหนึ่งเราจะซ้ำสองครั้งใช่ไหมอีกครั้งก็ใช้อีกมือหนึ่งมือซ้ายสืบทอดกันมาช้านานอ่ะเอาใหม่ตั้งแต่แรกตอนย่ำเท้าเปลี่ยนท่ารำประจำชาติไทยสวยวิไลชาติใดจะปานสืบทอดกันมาเก่งมากสืบทอดกันมาทีนี้คำว่าโลกเก่าขานโลกเก่าขานให้เอามือซ้ายกับปลายเท้าเอวเหมือนเดิมเอามือขวาชี้ที่ปากแทนการพูดแทนการกล่าวขานนะคะโลกเก่าขานถึงนาฏศิลป์ไทยแค่นี้ได้ป่ะอ่ะเอาใหม่นะ1 2 3ท่ารำประจำชาติไทยสวยวิไลชาติใดจะปานสืบเปลี่ยนมือสืบโลกกล่าวขานถึงนาฏศิลป์แค่นี้ได้ไหมคะวันนี้เราจะต่อกัน2บรรทัดก่อนนะคะอ่ะทีนี้เด็กๆลุกขึ้นยืนเลยค่ะนักเรียนปลายทางแล้วนะคะลุกขึ้นยืนปฏิบัติไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะอ่ะเราจะฝึกย่ำเท้าก่อนเอามือเท้าเอวฝึกย่ำเท้ากันก่อนนะคะทีนี้เราจะย่ำเท้าเริ่มที่เท้าขวาก่อนเท้าขวาของเด็กๆอยู่ฝั่งไหนยกมือสิทดสอบก่อนขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวา เรียกสติกันหน่อยนะคะอ่ะมือเท้าเอวพร้อมอย่างย่ำเท้าขวาก่อนนะคะ1ยกว่างย่ำเท้าซ้ายยกว่างทีนี้เราจะสลับซ้ายขวาซ้ายกันไปเรื่อยๆนะคะ1 2 3ไปยกว่างยกว่างเอาใหม่1 2 3ยกแล้วย่อลงยกแล้วย่อตัวลงวางแล้วยืดขึ้นยกแล้วย่อวางแล้วยืดยกว่างยกว่างสวยยกว่างสวยแล้วยกว่างยกว่างทีนี้เราจะทำแบบติดๆกันนะ1 2 3ไปขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายโอเคทีนี้เท้าได้แล้วเราจะย่ำเท้าแบบนี้ทั้งเพลงเลยง่ายๆเลยนะคะเรามาเริ่มที่ท่าแรกตอนที่เราย่ำเท้าพร้อมยังพร้อมยังมือขวาก่อนเริ่มมือขวาก่อนหนึ่งขอโทษมือขวาของหนูฝั่งนี้คุณครูทำเป็นกระจกทำเป็นกระจกหนึ่งสองสามไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสมมติว่าเนื้อขึ้นท่ารำประจำชาติไทยสวยวิ

0: ลายชาติใดจะปานมือจีบอยู่ตรงไหนถ้าสอดสร้อยมาลาแปลงนะคะมือจีบจะอยู่ตรงอะไรสะดือหรือเข็มขาดนะคะแล้วมือต้องยังไงด้วยตึงไม่ได้อยู่ที่อกนะคะจีบอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะอยู่ที่อกอยู่ที่ขอโทษค่ะอยู่ที่เข็มขัดหรือสะดือไม่ได้อยู่ที่อกนะลูกเอาลงมาอ่ะเอาใหม่มือขวาอ้าวขวาของเด็กๆอยู่ฝั่งนี้อ่ะ1 2 3ไป1 2 3 4 5 6 7 8ท่ารำประจำชาติไทยร้องด้วยสวยวิไลชาติใดสืบทอดมือซ้ายโลกกล่าวขานได้ไหมคะเดี๋ยวทีนี้นะคะคุณครูจะเปิดเพลงให้เด็กๆแล้วปฏิบัติไปพร้อมเพลงนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่
1: ะ
0: ตั้งท่ารอมือขวาย่ำเท้าให้ลงจังหวะนะ

ีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาปฏิบัติพร้อมกับคลิปวิดีโอของคุณครูได้ไหมคะในคลิปของคุณครูครูใช้มืออ่ะโอเคเด็กๆ ก็ต้องเป็นฝั่งตรงข้ามโอเคนะคะอ่ะพร้อมนะตั้งท่าเลย

เมื่อสักครู่คุณครูขอเปลี่ยนท่านิดนึงนะคะเพิ่มระดับความยากนิดนึงตอนแรกครูบอกเด็กเริ่มมือขวาใช่ไหมขอเปลี่ยนเป็นเริ่มมือซ้ายก่อนนะคะในทำนองเพลงเริ่มมือซ้ายก่อนแล้วเวลาที่เราเปลี่ยนมือเราจะใช้ท่าสอดสร้อยมาลาการเปลี่ยนมือก็คือเอามือจีบอันนี้มาปล่อยหงายก่อนแล้วเอามือที่ตั้งวงมาจีบคว่ำด้านหน้าค่ะมือเท่ากันเอามือมาเท่ากันด้านหน้าแล้วสอดขึ้นเขาถึงเรียกท่าสอดสร้อยนะคะอ่ะขอใหม่อีกรอบเพิ่มระดับความยากแล้วเราโตแล้วพร้อมนะเปลี่ยนปุ๊บเอามาด้านหน้าค่ะวิภารัตน์มาด้านหน้ามือเท่ากันสองข้างกลับมาก่อนนะปุ๊บอันนี้แล้วขึ้นสอดขึ้นแล้วพอเราจะเปลี่ยนกลับไปอีกด้านนึงให้เด็กๆเอามือจีบอันนี้มาปล่อยหงายมือนี้มาจีบคว่ำแล้วสอดขึ้นเปลี่ยนหงายก่อนสอดขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ทีนี้เราจะเริ่มมือซ้ายก่อนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเดี๋ยวให้ทำพร้อมคลิปวิดีโออีกหนึ่งรอบพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วตั้งมือรอเลย1 2 3

ชี้ปากไปเลยสวยมากค่ะขอปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆนั่งลงได้เดี๋ยวเราไปฟังกิจกรรมกันนะคะว่าวันนี้คุณครูเด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรนะคะกิจกรรมของคุณครูในวันนี้นะคะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มแล้วก็ฝึกซ้อมเพลงภาษาท่าและนาตยศัพท์น่ารู้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนได้ออกมาด้านหน้าห้องนะคะคำชี้แจงบทบาทครูไปทางนะคะรบกวนให้คุณครูดูแลการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนและดูแลให้นักเรียนได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะอ่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปปฏิบัติกิจกรรมหรือยังเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะแยกย้ายตามจุดได้เลยค่ะอ่ะไปฝึกซ้อมกันเลยค่ะไปเลยค่ะแยกย้ายตามกลุ่มของตัวเองได้เลยค่ะ

อดสร้อยมาลาอีกหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวจะให้ออกมาหน้าห้องนะอ่ะยืนยืนค่ะอ่ะเราเริ่มที่มือไหนก่อนนะซ้ายใช่ไหมคะมือซ้ายอยู่ไหนมือซ้ายเด็กๆอยู่ไหนคะซ้ายตั้งวงมือขวาจีบหงายอ่ะดูให้ดีนะเริ่มมือดูมือล่างก่อนนะเอามือที่จีบก่อนนะคะมือที่จีบเราจะไปปล่อยหงายนะคะอ่ะ1 2 3 4อ่ะมือเดียวกลับมา1 2 3 4กลับมาอ่ะมือบนนะ1 2 3 4กลับมาตั้งวง1 2 3 4อ่ะทีนี้เอา2มือพร้อมกัน1 2 3 1 2 3 4กลับมา1 2 3 4ทีนี้เอามือที่จีบสอดเข้าหาสะดือตัวเอง5 6 7 8ได้ไหมคะอ่ะต่อไปเปลี่ยนบ้างนะ1 2 3 1 2 3 4เอาใหม่กลับมาเอามือจีบไปปล่อยหงายมือตั้งวงไปจีบคว่ํา1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะทีนี้ร้องพร้อมกันหนึ่งสองสามท่ารำประจำชาติสวยวิไลชาติใดจะปานสืบคว่ำมือผายออกโลกกล่าวขานถึงเก่งมากค่ะทีนี้คุณครูจะให้นะคะวันนี้ขอเป็นตัวแทนนักเรียนได้ไหมคะขอเป็นตัวแทนสักหนึ่งกลุ่มก่อนนะคะกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนดีอ่ะกลุ่มหนึ่งอ่ะกลุ่มหนึ่งเชิญค่ะออกมาทั้งกลุ่มเลยออกมาเลยตัวแทนกลุ่มหนึ่งทั้งกลุ่มเลยอ่ะที่เหลือนั่งลงวันนี้เราให้กลุ่มหนึ่งเป็นตัวแทนก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเราค่อยทั้งห้องนะคะอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมนะคะเดี๋ยวครูเปิดเพลงให้นะคะอ่ะตั้งท่ารอเลยค่ะ

บมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะอ่ะกลับไปนั่งที่ได้วันนี้คุณครูขอให้เป็นตัวแทนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปคุณครูจะให้ออกมาทุกกลุ่มเลยเพราะว่าครั้งต่อไปคุณครูจะต่ออีกที่เหลืออีก2บรรทัดนะคะเราก็จะจบเพลงแล้วทีนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนยืนค่ะยืนขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปปฏิบัติด้วยกันได้ไหมคะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปวิดีโอให้แล้วให้เด็กๆปฏิบัติพร้อมกันเลยอ่ะตั้งท่ารอเลยค่ะมือไหนคะตั้งท่าเลยสวยๆนะคะ

องให้ตัวเองหน่อยสิคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆอ่ะทั้งหมดนั่งลงได้อ่ะครูเต้าขอดูท่าโลกเก่าขาอีกครั้งสิคะนักเรียนไปทางด้วยนะคะทำพร้อมกันเลยอ่ะทำนิ้วชี้ขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะให้กำให้หมดนะคะเราจะไม่เหลือไว้แบบนี้หรือเหลือไว้ยังไงอย่างนี้อย่างนี้ไม่เอานะคะกำให้หมดเลยเสร็จแล้วให้เด็กๆเอาชี้ไปที่ปากนะคะดูระยะมือของคุณครูระยะมือกับปากเราจะไม่จิ้มเข้าไปนะคะมีระยะห่างนิดนึงถ้าเกิดเราชี้แบบนี้เรียกว่าปากไหมคะไม่ใช่ปากเราต้องเอาอยู่ในระดับปากใกล้นิดนึงแต่ไม่ถึงกับเข้าไปด้านในแบบนี้นะคะสังเกตให้ดีนะแล้วก็นิ้วต้องทำไมคะตึงด้วยนะคะสวยมากเลยค่ะคุณครูขอสรุปบทเรียนหน่อยนะคะบทเรียนในวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรคะเด็กๆการใช้อะไรนาฏยศัพท์และอะไรภาษาท่าประกอบเพลงนะคะการปฏิบัติท่ารำประกอบเพลงนะคะถือเป็นการฝึกทักษะนะคะอย่างหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับทักษะในด้านของการแสดงนาฏศิลป์ไทยนั่นเองแล้วก็การที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าประกอบเพลงนะคะเป็นการสื่อความหมายให้ผู้ชมเข้าใจใช่ไหมคะอย่างที่เพื่อนบอกไปตอนต้นเพื่อนบอกว่าอะไรคะเพื่อนบอกว่าการที่คุณครูถามว่าการใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าต้องคำนึงถึงสิ่งใดต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะเนื้อเพลงทำนองเพลงและจังหวะดนตรีใช่ค่ะเพราะว่าเราถ้าไม่มีทำนองเรารำได้ไหมคะจริงๆก็รำได้แต่ว่ามันสวยงามไหมคะไม่สวยแล้วก็เขาเรียกว่ายังไม่ครบสุนทรียภาพของทางนาฏศิลป์นั่นเองนะคะในครั้งต่อไปนะคะเราก็คงจะยังมาเรียนรู้กันในเรื่องของการใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าประกอบเพลงนะคะแต่ว่าจะเป็นในเนื้อหาของอีกเท่าไหร่คะ2เนื้อที่เหลือใช่ไหมคะ2บรรทัดที่เหลืออยู่นะคะซึ่งเด็กๆคิดว่ายากไหม2บรรทัดที่เหลือไม่ยากเลยค่ะใช่แล้วเพราะว่าเด็กๆของครูเก่งทุกคนครูก็เชื่อว่านักเรียนไปทางของคุณครูก็สามารถปฏิบัติตามได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้ค่ะตอนนี้ให้เด็กๆนั่งพับเพียบให้เรียบร้อยนะคะมือวางที่ตักยืดหลังขึ้นสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: สองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
5: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
3: เฮ้ย
2: ฮะเฮ้ยทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะ
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วศิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
3: ไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน่แ
1: น่
3: หนุ่ยขำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได
3: ้ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะ นี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
4: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่ และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิมุขบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
3: เรื่องนั้น
1: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข้อ
4: ยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
3: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
2: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
3: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
4: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
3: เฮ้ย
2: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
3: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
5: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
6: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
7: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
8: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
7: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกัน
2: หึ
9: กันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
4: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นนะสิ
10: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
0: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ไม่มีดอกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plants FWeringPlant flowering plant แปลว่าพืชดอก stamen stamen stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ pistil pistil pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เซฟตี้คิดส์ตอนภัยร้ายโลกออนไลน์
3: ถูกใจแม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะลูกโทรศัพท์เนี่ย
4: หนูเล่นแป๊บเดียวเองค่ะแม
3: ่แต่แม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะพอแล้วมั้งลูก
4: ขออีก5นาทีได้ไหมคะ
3: เอางี้เดี๋ยวคุณแม่เนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วถ้าแม่กลับมาเนี่ยต้องเลิกเล่นโอเคไหมคะ
4: โอเคค
3: ่
4: ะ
3: อย่าลืมนะ
4: อ

0: ีกว่าถูกใจไปเล่นข้างนอกกันไหมอืมแม่ขาแม่ขา
1: ว่าไงลูก
0: หนูไปเล่นกับพี่อาย่าก่อนนะคะ
1: โอเคโอเคแล้วอย่ากลับเย็นมากนะคะลูก
0: ค่ะค่ะ
1: รีบไปรีบมานะ
0: ค่ะโอ้โหสนุกจังเลยอันนี้

0: ื่อยๆถูกใจใช่ไหมคะ
1: พี่รู้เธอหนูได้ยังไง
0: ฉันรู้มากกว่านั้นเองนะพ่อแม่หนูฉันก็รู้แม่หนูชื่อครูนกเล็กส่วนหนูอยู่โรงเรียนหอนกฮูกใช่ไหม
1: ทำไมพี่รู้อ่ะ
0: ฉันมีรูปหนูทุกรูปเลยก็หนูโพสลงในโซเชียลไง
1: แม่ขาช่วยด้วยแม่ขาช่วยหนูด้วย
0: คงจะไม่ได้แล้วแหละ
1: ทำไมนะ
2: แ
1: ม
2: ่ขาทำไมจะไปนะแม่ขาช่ว
1: ยหนูด้วย
2: แม่ก็โดนไม้เหมือนกันอ่ะถูกใจแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าลงข้อมูลส่วนตัว
3: เดี๋ยวก่อนไหนแม่ไม่เข้าใจเลย
1: ฟังไปเหรอคะเนี่ย
3: ก็ใช่นะสิคะแม่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองค่ะแล้วร้องเอะอะโวยวายนี่คืออะไรคะเนี่ย
1: ก็ในฝันนะคะหนูฝันว่ามีคนนะคะมาจับตัวหนูค่ะแผ่แม่นะคะก็เอาข้อเขาอะค่ะก็เอาข้อมูลแม่ข้อมูลหนูไปหมดเลย
3: เนี่ยเป็นเพราะว่าเล่นโทรศัพท์มากแน่ๆเลยถึงได้เอาเก็บไปฝันร้ายแบบนี้
1: มันเกี่ยวกันเหรอคะแม่
3: เกี่ยวกันสิจ๊ะรู้ไหมว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันอันตรายค่ะลูกถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังถ้าเราโพสรูปส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือรูปครอบครัวข้อมูลชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะเจอคนร้ายที่ไม่หวังดีกับเราก็ได้ค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
1: เข
3: ้
1: าใจค
3: ่
1: ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เราก็ต้องระมัดระวังเข้าใจไหมลูก
1: เข้าใจค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
3: ใช่ดีแล้วค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็อย่าเล่นโทรศัพท์มือถือจนนานเกินไปนะ
1: ค่ะแล้วหนูจะดูโทรศัพท์ได
3: ้
1: ไหมคะ
3: ได้แต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังจำกัดเวลาเล่นด้วยแล้วอีกอย่างนึงนะคลิปที่ไม่สมควรดูบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นในแง่ลบหรือไม่เหมาะกับวัยของหนูเนี่ยหนูก็อย่าไปดูเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค
3: ่ะแม่ว่าหนูเนี่ยเล่นโซเชียลมากเกินไปละแม่ว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่า
1: ค่ะ
3: ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นลูกได้วันนี้อยากทำอะไรคะ
1: หนูอยากระบายสีค่ะ
3: งั้นไประบายสีค่ะไป

0: ุ่นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำ

0: แข็งเป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade s h a d e shade แปลว่าร่มเงา season s e a s o n season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้น

0: ตว์ทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
3: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
2: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
2: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
3: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
4: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
5: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
4: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงราบ

0: ของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
2: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
3: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
0: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
2: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
0: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
0: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยล่ะ
3: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.thยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
2: ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือ

0: ที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
1: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พบในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพืชว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตบ้างและการเจริญเติบโตของพืชมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลย
2: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตและพืชมีการเจริญเติบโตมีการตอบสนองต่อสิ่งเราได้สามารถแพร่พันธุ์ได้การเจริญเติบโตของพืชย่อมแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของพืชแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชจะคล้ายกันปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่น้ำแสงแดดอากาศและธาตุอาหารโดยน้ำพืชใช้น้ำในการงอกของเมล็ดพืชและต้นพืชใช้ในการสร้างอาหารการลำเลียงอาหารและการลำเลียงธาตุอาหารแสงแดดพืชต้องการแสงแดดเพื่อใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่ได้คือแป้งและน้ำตาลซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชถ้าอาหารได้มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดินและปุ๋ยรวมทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อากาศพืชต้องการใช้อากาศเพื่อการหายใจและสร้างอาหารพืชใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับในการงอกและการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในการสร้างอาหารรู้หรือไม่พืชเกือบทุกชนิดสามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงแต่มีพืชบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงจึงต้องเกาะพืชชนิดอื่นเพื่อแย่งสารอาหารเช่นต้นฝอยทองและพืชกาฝากพืชกาฝากมีทั้งที่แย่งอาหารและสร้างอาหารเองได้กาฝากที่มีใบสีเขียวจะสามารถสร้างอาหารได้และจะแย่งน้ำจากพืชที่เกาะอยู่ด้วยนั่นเองพืชที่มีดอกเรียกว่าพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกและเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกกันว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรของพืชดอกจะมีขั้นตอนของการเจริญเติบโตคือรากจะงอกออกมาจากเมล็ดก่อนลงสู่ดินเป็นขั้นตอนแรกหลังจากนั้นลำต้นจะงอกออกมาจากเมล็ดแล้วมีการแตกใบเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสร้างดอกและในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปสู่ผลนั้นดอกจะมีการถ่ายละอองเรณูให้เกิดการสืบพันธุ์จากนั้นกลีบดอกจะค่อยๆเหี่ยวและหลุดร่วงไปโดยส่วนของผลจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ผลของพืชจะมีเมล็ดอยู่

0: ายในซึ่งพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ต่อไปซึ่งจะเกิดหมุนเวียนต่อไปกันเช่นนี้เรื่อยๆรู้หรือไม่พืชดอกมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนคือกลีบเลี้ยงมักมีสีเขียวช่วยป้องกันดอกที่ยังตูมอยู่กลีบดอกมักมีสีสวยมีกลิ่นหอมมีต่อมน้ำหวานทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสรเกสรตัวผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือรังไข
1: ่คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Germinate G E R M I N A T E Germinate แปลว่างอก Seedling S E E D L I N G Seedling แปลว่าต้นกล้าPollen Pollen แปลว่าเกสรเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรานำเมล็ดพืชมาเก็บไว้โดยไม่นำไปปลูกต่อจะมีผลต่อวัฏจักรของพืชยังไงและนอกจากพืชจะได้รับน้ำและธาตุอาหารจากดินแล้วดินยังมีประโยชน์อื่นๆอีกอยากรู้ไหมคะว่าดินมีกี่ชนิดและมีลักษณะอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบอก

0: พิษ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable h o m e g r o w n v e g e t a b l e homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops f i e l d c r o p s field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขาวเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian amphibian amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ reptileแปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน mammal m a m m a l mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะ

แรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

รมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะ10รูปเจ้าพนักงานราชพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน40รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนาสาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรา

จิรีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์เที่ยวละ12รูปขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรพระทรงสดับปกรณ์ทรงปฏิบัติจนครบ3เที่ยวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแล้วได้ทรงเข้าศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยจากนั้นเสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงนำความรู้กลับมาทรงงานด้านกฎหมายและด้านกระบวนการยุติธรรมด้วยตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และโอกาสแก่ผู้ต้องขังให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุขจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาระหว่างเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.

ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:14 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนอุเอโนะโดยมีนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคู่สมรสนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและภริยานางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฟูจิวาระมาโกโตะผู้อำนวยการโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติหรือชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costumeซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของการเผยแพร่ผ้าไทยในอดีตโดยในปีพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นและส่งเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพพร้อมทั้งการจัดแสดงแบบเสื้อจากผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากต่อมามีการนำผลงานศิลปาชีพไปจัดแสดงณประเทศญี่ปุ่นอีกหลายครั้งรวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาชุดกิโมโนที่ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ลายแมงกะบี้ของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมที่มีพระประสงค์ในการยกระดับผ้าทอพื้นบ้านให้สามารถนำไปใช้ผลิตเป็นชุดกิโมโนอันเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักและชื่นชมในร่วมสมัยเกิดจากการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ที่นำภูมิปัญญาผ้าทอดั้งเดิมมาตีความใหม่ผสมผสานงานผ้ายกทองและงานหัตถกรรมไทยงานปักสะดึงกรึงไหมและเทคนิคการปักดิ้นเงินดิ้นทองแบบโบราณที่เคยใช้ทำเครื่องแต่งกายโขนและหุ่นกระบอกโดยนำมาต่อยอดเป็นเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยการทำกระเป๋าผ้าด้วยเทคนิคประคบทองโบราณซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงที่มีมาแต่โบราณงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองงานประดิษฐ์ดอกไม้โลหะและงานเครื่องสการะล้านนาจากนั้นทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทยในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมกันพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยโดยมีนายโยชิดะนาโอมาสะราชเลขานุการในพระองค์มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากประเทศสมาชิกคณะกรรมการระหว่างราชการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้แก่ชุดไทยต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิซึ่งได้พระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมหารถ่ายทอดความงามของผ้าไหมไทยผ่านการตัดเย็บระดับโอกูตูทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569ณเมืองเสี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมยังได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์กิจกรรมทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากแต่เป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอด
1: ติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสา าลินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุจิวราชรังสรรค์

ฤตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะเมื่อวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา8นาฬิกาวัดป่าสันติสุขจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการบริษัทดอนไลท์กรุ๊ปจำกัดบริษัทกามคัตสึอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครอบครัวบุพภาชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลพงประสาทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามและวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีได้วัดหนองกระทุ่มวัดยางงามวัดอุบลวนารามวัดอมรยาสมาคมวัดดอนกระเบื้องวัดห้วยสายทองสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14 นาฬิกา 30 นาที โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีบริษัท MB Herb & Pharma จำกัดศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครและครอบครัวสุนทรกิจจาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดบางปางมะกงวัดธาตุคำวัดป่าไผ่จังหวัดเชียงใหม่วัดปงสนุกจังหวัดเชียงรายวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางวัดมหาธาตุวัดราชสามัคคีธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกานางสิริพรยิ่งยวดพร้อมคณะนางสาวอรวรรณยาวิชัยลักษณ์พร้อมคณะชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดวัดสิริกาญจนารามจังหวัดกาญจนบุรีสำนักสงฆ์เจโตวิมุตติจังหวัดกาญจนบุรีและจิงหลงคลินิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดโสมนัสวิหารวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดนาเขื่อนจังหวัดชลบุรีวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีวัดสวนธรรมปิติจังหวัดกาฬสินธุ์วัดโคกป่าหวายจังหวัดมุกดาหารและวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาห
และเวลา19 นาฬิกาครอบครัวนันทชัยพรและครอบครัว

านุภาพบรรเจิดพร้อมคณะมูลนิธิผู้สอบบัญชีภาษีอากรบริษัทเบนิฟินจำกัดนายกรพงศ์ศรีตระกูลทรัพย์พร้อมคณะและนางสาวนหทัยพิรมสารพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องช่วงบ่ายวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลไซทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทร

ทพมหานครนางสาวนาไทยพิรมสารและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา14นาฬิกาณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินทร์ที่13จังหวัดนราธิวาสจำนวน10นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถ6ล้อขณะเดินทางกลับภายหลังปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยและร่วมแข่งขันเรือพายในงานของดีเมืองนราเหตุเกิดบริเวณหมู่บ้านบลูกายาอิงหมู่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ประกอบด้วยนายหมู่ใหญ่อมรินทร์ขุนทองนายหมู่ใหญ่ดุลฟาตะสาหะ10สมาชิกเอกมกอเซงกาจิสมาชิกเอกซุบฮานเจดือเลาะสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกเอกอิลฮัมนางเงาะสมาชิกเอกครูดีสาวาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุไลมานนาควารินสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมโนรมปุยรุกและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำนานสูดิงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆเคยดูกันไหม
4: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้โห
0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
6: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
2: ครับ
6: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
7: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
6: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
7: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
6: ครูใหญ่จับดีๆจับดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
8: พร้อม
6: ไ
8: หม
9: คะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบ
6: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
7: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
10: อะไร
11: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
0: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
2: ดีจริงเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
0: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ้าวได้สิ
2: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ้นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยที่จะได้มาสนุกกับการเรียนรู้ด้วยกันนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรมีใครทราบไหมคะ
1: น
0: ัก
1: สื่อ
0: เป็นนักสื่อนักสื่อต้องทำอะไรคะ
1: ใช
0: ้หัวคิดโอเคต้องรอบคอบโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุ้นๆไหมคะว่าเราเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อน
1: เคยแล้วทำแล้วเราก็ใช้ความคิดนั่นแล้วก็ทำท้าทาย
0: มาดูกันว่าจะได้ท้าทายจริงไหมวันนี้นอกจากจะพาเป็นนักสืบแล้วนะคะอยากให้ทำสิ่งนี้ได้ค่ะมันคือเป้าหมายใช่ยิงธนูนี่แหละมันคือเป้าหมายนะคะนักเรียนปลายทางก็ทำไปกับเราได้นะคะวันนี้เราจะได้หาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วก็นอกจากหาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วนะคะก็ต้องวิเคราะห์วิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะในการเติมภาพที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์นะคะเข้าสู่เรื่องราวที่เราจะต้องเติมภาพให้สมบูรณ์แล้วค่ะเรื่องราวแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวนิดนึงมาใครพร้อมเป็นนักสืบบ้างยกมือขึ้นโอเคตั้งใจฟังให้ดีนะคะเรื่องมีอยู่ว่าที่งานปาร์ตี้พี่หมีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นค่ะมีพี่หมีตัวนึงเขาเป็นอะไร
1: เสียชีวิต
0: เขาเสียชีวิตเราไปดูที่ที่เกิดเหตุเราเป็นนักสืบเราไปดูที่ที่เกิดเหตุนะเราเห็นเราเห็นปากกาวางทิ้งไว้อยู่นะคะ
1: แล้วก็
0: มีเอกสารที่มีลายมือใครก็ไม่รู้เขียนว่า
1: ฉันขอโทษ
0: แต่นักสืบกับตำรวจเอาปากกาด้ามนี้ไปตรวจแล้วไม่พบลายนิ้วมือเลยดังนั้นนักสืบต้องช่วยแล้วล่ะค่ะช่วยหาคนร้ายให้หน่อย
1: กฎ
0: ของการเป็นนักสืบคือถ้าเราคิดอะไรได้เราจะไม่พูดนะเราจะเก็บไว้ในใจก่อนโอเคไหมถ้าจะพูดก็ต่อเมื่อยกมือแล้วก็มีคนอนุญาตให้พูดเพราะว่าถ้าเราเผลอพูดออกไปมีคนร้ายได้ยินแล้วคนร้ายอาจจะหนีทันได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่พูดถ้ายังไม่ถึงเวลานะโอเค
1: แล้วมีทำใบอะไรดี
0: นั่นนะสิทำใบอะไรอีกตอนนี้เราเป็นนักสืบอยู่ใช่ไหมคะเรามีอะไรเป็นหลักฐานแล้วบ้างตอนนี
1: ้
0: ปากกากับ
1: ฉันขอโทษ
0: ปากกากับฉันขอโทษขอบคุณค่ะขอบคุณพี่จัสมินนะคะเพราะฉะนั้นฉันขอโทษกับปากกาเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์หาอะไรคะ
1: ลายมือ
0: ผ
1: ู้ร้ายต้องใช้อะไรที่ทั้งใส่ถุงมือและก็เขียนแน่เลย
0: ผู้ร้ายอาจจะใส่ถุงมือแล้วก็เขียนทำให้ลายนิ้วมือไม่เจอที่ปากกาแต่เขาทิ้งลายมือไว้ใช่ไหมค

0: เราจะวิเคราะห์ลายมือคนร้ายได้ไหมคะ
1: ได
0: ้พี่นักสืบอยากได้ลายมือคนร้ายใช่ไหมคะแต่ไม่รู้จะเอาลายมือคนร้ายมาได้ยังไงเราก็เลยทำตัวเป็นคนส่งของแล้วก็ให้เขาเขียนรับของเราถึงจะได้ลายมือเขามาพี่นักสืบเก่งไหมคะ
1: เก่ง
0: โอเคเดี๋ยวเราอ่ะแกล้งไปส่งของให้พี่หมี3ตัวนี้แล้วก็ให้เขาเซ็นมาหน่อยว่ายินดีรับของแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ลายมือของ3พี่หมีมาดังนี้ฉันยินดีทำไมเขาต้องเขียนว่าฉันยินดีนะเพราะว่าเขารับของไงเขาเขียนว่าฉันยินดีรับของโอเคโอเคก่อนเดี๋ยวยกมือก่อนรอบนึงค่ะตอนนี้มีใครรู้ว่าใครพี่หมีคนไหนเป็นคนร้ายแล้วบ้างมีใครรู้แล้วบ้างอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดนักสืบต้องยังไม่พูดค่ะโอเคทุกคนรู้หมดแล้วนะคะเอามือลงได้ค่ะเดี๋ยวมาโหวตกันหน่อยใครคิดว่าพี่หมีเนียมที่ลายมือแบบนี้เป็นคนร้ายยกมือขึ้น
2: ผมจำลายมือเรียบร้อยแล้ว
0: โอเคใครคิดว่าพี่หมีไม้ที่เป็นคนร้ายยกมือขึ้นโอ้เยอะพี่หมีใครคิดว่าพี่หมีอรุณเป็นคนร้ายยกมือขึ้นมีดาคุงคนเดียวโอเค
3: นักเรียนปลายทางคะถ้าเกิดว่าอยากร่วมสนุกไปกับนักเรียนต้นทางนะคะเรามาเล่นเกมนักสืบกันค่ะเกมนักสืบเนี้ยง่ายมากเลยนะคะก็คือมาช่วยสืบหน่อยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่มีลายมือของใครก็ไม่รู้นะคะเขียนไว้ว่าฉันขอโทษกับปากกาด้ามหนึ่งซึ่งไม่มีลอยนิ้วมือแฝงใดๆเลยเขาจะหาตัวคนร้ายได้ไหมนะคะเขาในที่นี้ก็คือนักสืบนะคะนักสืบเนี่ยก็คือนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะคะมาช่วยกันสืบหน่อยค่ะสังเกตลายมือนี้ดีๆนะคะที่เขียนว่าฉันขอโทษเราเห็นพี่หมี3ตัวอยู่ใกล้ๆเหตุการณ์เกิดเหตุในวันนั้นนะคะพี่หมี3ตัวเนี้ยตัวที่1ชื่อพี่เนียมตัวที่2ชื่อพี่ไม้ตัวที่3ชื่อพี่อรุณนะคะแน่นอนว่าหมีทั้ง3ตัวก็ถือพัสดุอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เป็นกลลวงของนักสืบเองนะคะที่เอากล่องพัสดุเนี่ยไปส่งให้กับพี่หมีแล้วก็ขอให้พี่หมีเซ็นว่าฉันยินดีรับของมาเราก็เลยได้พี่ลายมือของพี่หมีทั้ง3ตัวเนี้ยกลับมาเพื่อเปรียบเทียบกับลายมือที่เจอในที่เกิดเหตุค่ะลายมือของพี่หมีเนียมก็จะเป็นแบบรูปที่1เลยนะคะลายมือแบบพี่หมีไม้เป็นฉันยินดีในแบบที่2นะคะแล้วลายมือแบบพี่หมีอรุณนะคะก็จะเป็นแบบที่3นะคะนักเรียนปลายทางสังเกตไหมคะว่ามีลายมือของพี่หมีเบอร์ไหนที่ใกล้เคียงกับลายมือที่ปรากฏในที่เกิดเหตุแล้วเราสังเกตจากตรงไหนเราถึงว่าเหมือนคะลองวิเคราะห์ดีๆนะคะแล้วให้เหตุผลกับทีเชอร์หน่อยว่าที่ว่าเหมือนมีจุดสังเกตตรงไหนนะคะถ้าคิดได้แล้วไปร่วมตอบด้วยกันกับนักเรียนต้นทางเลยค่ะ
1: แค่นี
0: ้มาเทียบกันดูนี่คือฉันขอโทษกับฉันยินดี
1: อันที่สองอันที่สอง
0: คิดว่าพี่หมี
1: ต้องดูจากฉันเพราะมันมีคำว่าฉันอยู่ให้ด้วยค่ะ
0: โอเคเราดูอะไรได้อีกคะนอกจากดูคำว่าฉัน
1: ตัวเล็ก
0: ค่ะจะฟังพี่พินแป๊บนึง
1: สไตล์การที่เราเขียนแบบอันแรกการที่เราใช้เขียนแล้วตัวเล็กค่ะปกติมันจะเขียน
4: แต่จะแตกอะไรที่ออกมา
1: แล้วก็ตรงที
0: ่อัน
1: แรกที
0: ่
1: 3จะใช้ปากกาอื่นแต่ว่า3ตัดออกได้เลยอ๋อ
0: โอเค
1: ตัดออกได้เลย3เขียนว่าพ
0: ี่โอเคเมื่อกี้ฟังเดี๋ยวขอบคุณพี่มาริโอเดี๋ยวทีเชอร์เรียกให้ตอบนะคะพี่พีนบอกว่าให้ดูสไตล์การเขียนมันมีวิธีใช้ปากกาและลายปากกาไม่เหมือนกันพี่พีนบอกว่า3นี้ตัดออกได้เลย
1: เพราะว่ามันเขียนว่า
0: พี่มาริโอมีความเห็นยังไงคะพี่นักสืบมาริโออ
1: ันที่สองนะครับไอ้หัวชอชิงมันแบบเหมือนไอ้ตรงเส้นตรงนี้มันเกือบจะชนไอ้วงอะครับ

0: ปั่นไปอันที่หนึ่งมันไม่ชนเลย
1: ใกล้แล้วโอเคตรงหัวชอชิงใช่ไหมคะ
0: จอดูได้ไงอ่ะ
1: ตรงหัวชอชิงสองตัวนี้เหมือนกันไหมคะ
0: ไม่เหมือนอันที่หนึ่งเกือบชนผมบ้างคร
1: ับ
0: ผม
1: โอเคเดี๋ยวเรามาพิจารณาชอฉิ่งกันเชิญค่ะพี่มีสุข
0: อันนี้ลายมือมันเหมือนกันตรงที่มันเหลี่ยมมันไม่มีเส้นที่แหลมๆเลย
1: อ๋อมันเป็นลายมือที่เขียนแนวโค้งๆถูกไหมไม่มีเหลี่ยมเยอะใช่ไหมคะโอเคเพราะฉะนั้น
0: ม
1: ัน
0: เป็นเหลี่ยม
1: คิดว่าลายมือ1 2 3ลายมือไหนใกล้เคียงกับลายมือคนร้ายที่สุดคะโอเคคิดว่าตรงนี้เหลี่ยมเหรอคะเหลี่ยมยังไงคะ
0: ม
1: ัน
0: มียอยักษ์บางท
1: ีอ๋อยอยักษ์เห็นได้ชัดใช่ไหมว่ามันเป็นเหลี่ยมแต่
0: ดอเด
1: ็
0: กก็ไม่เหมือน
1: คนเนี้ยไม่มีเลยดอเด็กก็ไม่เหมือนโอเคแต่ดอเด็กไม่มีในนี้ไง
0: ก็ใช่มันไม่เหมือนก็แต่มันไม่เหมือนตอนแบบอย่างอื่น
1: โอเคเดี๋ยวตอบพร้อมกันแล้วกันใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์หนึ่งยกมือขึ้น
0: ไม่มีความ
1: เป็นไปได้หรอใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์สองยกมือขึ้นอ้าวทุกคนเลยนักสืบเห็นตรงกันนะคะใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์สามยังมีอยู่ไหมพี่ต้นกล้าทำไมคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์สามล่ะคะมีเหตุผลไหมเอ่ยไม่มีพี่ต้นกล้าอยากแตกต่างโอเคปรากฏว่าถูกต้องนะคะถูกต้องเพราะเราวิเคราะห์ได้เก่งมากเราดูอะไรบ้างนะการเขียนที่ว่ามันมีความโค้งมันมีความเหลี่ยมอยู่ในลายมือแต่ว่าลายมือต้นแบบจะไม่มีความเหลี่ยมเลยเราก็เลยแยกออกใช่ไหมคะกับอันที่สองมันมีคำที่เหมือนกันอยู่คำหนึ่งที่เราดูได้คือคำว่าฉานใช่ค่ะเก่งมากพี่จัสมินวันนี้ทีเชอร์ก็เลยจะให้เราหัดทายลายนิ้วมือให้เก่งขึ้นพร้อมหรือยังคะ
0: ไม่เลย
1: พี่หมีเบอร์สองเนี่ยเป็นพี่หมีตัวร้ายเขาพี่หมีที่ตายไหมพ
0: ี่
1: หม
0: ี
1: เขาดูลับรอๆด้วยใช่
0: ม
1: ัน
0: เล่นเชื่อค่ะมันเชื่อ
1: นั่นน่ะสิเดี๋ยวจะมีสตอรี่ถัดไปในหลังปีใหม่ใครมาเรียนเดี๋ยวจะเล่าสตอรี่พี่หมีถูกฆาตกรรมต่อนะคะโอเคต่อไปเราจะมาเล่นเกมค่ะคราวนี้เป็นเกมใช้ทักษะการดูลายนิ้วมือนี่แหละแต่ทีเชอร์ขอให้แบ่งทีมก่อนใครจะเป็นทีม A คะทีมไหนจะเล่นก่อนคะมาเป่ายิงฉุบกันดีกว่า
0: เดี๋ยว
1: ผมเดี๋ยวขอตัวแทนเดี๋ยวแป๊บนึงนั่งนั่งขอให้คนที่มาคนแรก2คนแรกละกันก็คือ Data กับซิลีนโอเคซิลีนชนะนะคะเดี๋ยวทีม A ข้างหลังจะเป็นผู้เล่นก่อนนะคะทีมไหนตอบถูกทีเชอร์จะให้บล็อกไปเก็บไว้ตอนที่ทีม A เล่นทีม B ไม่ต้องตอบแล้วก็ไม่ต้องช่วยเขานะ
0: ผมไม่ช่วยเลย
1: แต่ถ้าเป็นฝั่งทีม B เล่นเดี๋ยวเราช่วยเขาได้นะก็คือช่วยกันทั้งทีมเนาะ
0: ก็แค่ตอบ
2: ค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าเกิดว่ามีคอมพิวเตอร์ที่ต่อWi-Fi หรือว่ามีอินเทอร์เน็ตนะคะสามารถเข้ามาที่เว็บ aithaigen.in.th ได้นะคะตัว A ตัว I แล้วก็ thaigen.in.th นะคะเว็บนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ฟรีนะคะที่สร้างคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะในแพลตฟอร์มนี้นะคะในเว็บไซต์แห่งนี้นะคะก็จะมีเกมที่เราได้ใช้กันนะคะนั่นก็คือเกมทายภาพค่ะเกมทายภาพจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็คลิกเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันนะคะเพื่อให้นักเรียนปลายทางได้ทายไปด้วยนะคะในหน้านี้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมทายได้นะคะโดยที่AI Thaigen Platform เนี่ยก็จะมีให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวดประเทศนะคะหมวดกอไก่ถึงฮอนกฮูกอักษรภาษาไทยนะคะหมวดภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ต่างๆแล้วก็ number เดี๋ยวเราจะเริ่มที่ง่ายๆที่ number ก่อนนะคะเริ่มต้นเลยเราอาจจะเริ่มที่จำนวนแผ่นป้ายที่ไม่มากนักเอาสัก3คูณ3แล้วกันนะคะก็จะอยู่ที่3คูณ3เท่ากับ9แผ่นป้ายนะคะ เดี๋ยวเรามาลองตอบกันนะคะนักเรียนต้นทางก็จะตอบไปด้วยนะคะนักเรียนปลายทางถ้าดูจอไปด้วยแล้วก็ช่วยทีเชอร์ตอบไปด้วยได้นะคะเรามาลองเปิดแผ่นป้ายแรกกันก่อนเลยเริ่มท้าทายตัวเองด้วยการเปิดสุ่มภาพก่อนนะคะสุ่มภาพใหม่ตรงนี้เวลาเอาเมาส์เข้าไปแตะก็จะขึ้นเป็นสีชมพูแล้วก็คลิกตรงนี้ได้เลยคราวนี้จะมีตัวเลขซ่อนอยู่ข้างหลังแผ่นป้ายนี้แล้วนะคะเรามาลองเปิดสักแผ่นป้ายนึงดีกว่าเอาเลข2แล้วกันนะคะเปิดแล้วเห็นขีดข้างบนอย่างนี้แล้วก็มีส่วนเส้นตรงเหมือนจะเป็นเส้นตรงยาวลงมาแน่ใจมั้ยคะว่าเป็นเลขอะไรเป็นเลขอะไรได้บ้างนะถ้ายังไม่แน่เปิดอีกสัก1แผ่นป้ายค่ะเปิดเลขอะไรดี4 5 6ลองเปิดเลข6ดูมั้ยคะอันแน่เริ่มเห็นแล้วนะคะว่ามีเงาเป็นส่วนโค้งตรงนี้นะคะเป็นเลขอะไรได้บ้างคะแอบได้ยินบางคนเริ่มมีในใจแล้วนะคะว่ามันเป็นเบอร์5น่าจะถูกนะเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะหรือถ้าแน่ใจแล้วเราก็มาใส่ในช่องคำตอบนี้แล้วก็กดส่งคำตอบได้นะคะเอาเป็นว่าเล่นครั้งแรกทีเชอร์จะลองเปิดอีกสักแผ่นป้ายค่ะเป็นแผ่นป้ายตรงกลางเลยแผ่นป้ายเบอร์5คราวนี้ก็จะชัดแล้วนะคะรูปร่างลักษณะจากที่เห็นนะคะเราเชื่อมโยงได้กับตัวเลข5นะคะลองใส่คำตอบดูค่ะแล้วก็กดส่งคำตอบนะคะ1คะแนนก็จะปรากฏขึ้นนั่นก็หมายความว่าเราเดาถูกนะคะเราลองสุ่มภาพใหม่อีกครั้งนึงค่ะคราวนี้น่าจะยากขึ้นแล้วแหละเปิดแผ่นป้ายอะไรดีคะเบอร์4ดีไหมไม่เห็นอะไรเลยคราวนี้ยากแล้วนะคะเมื่อกี้เราเปิดไปประมาณ2แผ่นป้ายเราเริ่มรู้เรื่องเนาะคราวนี้เปิดแผ่นป้ายแรกไม่ได้ให้คำใบ้อะไรเลยที่จะช่วยเราเราลองแผ่นป้ายที่2ดีกว่าค่ะเอาเบอร์5แล้วกันกลางๆนักเรียนชอบบอกให้ทีเชอร์บอกเปิดกลางๆน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดนะคะไม่รู้จริงหรือเปล่าเราลองกดดูนะคะโอ้คราวนี้แหละจะเป็นตัวเลขไหนไปไม่ได้นะคะลองเชื่อมโยงดูนะคะว่าตัวเลขไหนมีรอยหยักเข้ามาแบบนี้แล้วก็หยักออกแบบนี้นะคะตัวเลขไหนที่มีอยู่ในใจคะไม่ยากเลย0ถึง9มีเพียงตัวเลขเดียวนะคะที่มีลักษณะแบบนี้นะคะการที่เราวิเคราะห์หาลักษณะเด่นของตัวเลขได้นะคะก็แปลว่าเราสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่เราเห็นก็คือ0ถึง9คือประสบการณ์ที่เรามีอยู่แล้วเราลองเชื่อมลักษณะเด่นตรงนี้นะคะเชื่อมดูว่าหมายอะไรหรือว่ามันใกล้เคียงกับเลขอะไรแน่นอนว่าเริ่มมีเสียงตอบมาแล้วว่าเลข3นะคะทีเชอร์จะใส่คำตอบไปนะคะแล้วก็กดส่งคำตอบเพราะเราแน่ใจเหลือเกินต้องเป็นเลข3แน่ๆเลยถูกจริงๆด้วยค่ะคราวนี้เรามาลองยากขึ้นค่ะเมื่อกี้เป็นกริดหรือว่าแผ่นป้าย 3x3 ทั้งหมด9แผ่นป้ายเราลอง 4x4 ดูมั้ยคะน่าจะสนุกขึ้นค่ะ 4x4 แต่ยังคงเป็นนัมเบอร์อยู่ให้ทีเชอร์เปิดอะไรก่อนดีคะเบอร์7ดีมั้ยตรงกลางมักจะเป็นตำแหน่งที่นักเรียนชอบบอกว่าเปิดแผ่น6 7 10 11 สิครับนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะคะอ้าวเป็นขีดตรงๆเลยจะเปิดเบอร์ไหนอีกต่อดีน่าจะยังเดายากบางคนบอกว่าเลข1จะใช่หรือเปล่านะอีกสักตัวเลขละกันค่ะก็ตรงดิ่งขนาดนี้จะเป็นตัวเลขอื่นไปได้อีกหรือเปล่าลองคิดดูนะคะว่าลักษณะเด่นแบบนี้ลักษณะที่เป็นเส้นตรงแบบนี้เป็นตัวเลขอะไรได้เป็น7ได้ไหมหรือต้องเป็น1เท่านั้นลองกดเบอร์2ดูอีกครั้งนึงแล้วกันนะคะไม่น่าจะใช่7แล้วแหละเพราะว่ามันเริ่มมีหัวลงมาอย่างนี้แล้วคำตอบน่าจะชัดเจนนะคะว่าเป็นตัวเลขเดียวได้เท่านั้นก็คือเลข1กดส่งคำตอบได้เลยค่ะนี่เราก็ได้3แต้มมาง่ายๆนะคะลองสุ่มภาพอีกครั้งนึงค่ะเผื่อจะเจอตัวเลขสนุกๆมาลองเล่นกับทีเชอร์อีกครั้งนึงนะคะลองกดเบอร์11บ้าง ตัวเลขนี้ก็น่าส

0: สนใจนะคะเหมือนมีการไขว้กันระหว่างเส้นตั้งกับเส้นนอนนะเป็นแบบนี้เป็นลักษณะที่เราจะเห็นในตัวเลข0ถึง9ตัวเลขอะไรลองเปิดเบอร์6ดูไหมคะได้เลยอุ้ยเปิดแบบนี้ก็รู้เลยเปิดเพียง2แผ่นป้ายมีใครพอจะรู้บ้างแล้วเดาไม่ยากเลยนะคะวิธีเล่นก็คือใส่คำตอบลงไปในช่องเลยก็คือเลข4นั่นเองแล้วก็กดส่งคำตอบได้เลยค่ะเย้ถูกจริงๆด้วยถ้าอยากท้าทายนะคะไปต่อที่กริด5คูณ5ได้เลยค่ะปกติกริด3คูณ3หรือ4คูณ4เราเปิดกันแค่2แผ่นป้ายเราก็พอจะรู้แล้วมาลอง5คูณ5ดูนะคะว่าเราจะเปิดกี่แผ่นป้ายถึงจะพอรู้เบอร์8อ้าวบอกยากจังเลยเห็นแค่นูนๆขึ้นมาตรงขอบสีดำตรงนี้เปิดต่อดีกว่าอุ๊ยเริ่มเห็นเป็นกลมๆโค้งๆละเดาได้ไหมเอ่ยเป็น6หรออาจจะใช่นะคะลองมาดูซิเบอร์7เห็นอะไรอุ๊ยเห็นไปเป็นการโค้งขึ้นแบบนี้แน่นอนว่าไม่น่าจะใช่เลข9เป็นเลข3ก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีส่วนโค้งตรงนี้เป็นเลข0ก็ไม่ได้เพราะมีการโค้งขั้นกลางเป็นเลข2ได้ไหมคะก็ไม่น่าได้เนาะลองเปิด19ต่อดีไหมคะเราเปิดไปแล้ว3แผ่นป้ายนะเริ่มชัดขึ้นแล้วล่ะค่ะตอนนี้ส่วนโค้งแบบนี้น่าจะมีอยู่เลขเดียวนะคะนั่นก็คือเลข6นะคะกดส่งคำตอบดูโอเคเราได้5แต้มจะลองเปลี่ยนหมวดดูก็ได้นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะลองเล่นให้ดูอีกสักหมวดหนึ่งนะคะเป็นหมวดกอไก่แล้วกันนะตัวอักษรกอไก่ถึงฮอนฮุกทายได้หมดเลยนะคะแล้วเราเริ่มง่ายๆก่อนแล้วกันนะคะเป็น3คูณ3ดูซิว่าอักษรภาษาไทยที่ซ่อนอยู่ข้างใต้นี้เป็นอะไรทีเชอร์จะเปิดตรงกลางก่อนเลยนะคะอุ้ยเป็นอะไรได้คะต่อเต่าได้ไหมมีหัวอย่างนี้แล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้ลองเปิดเบอร์2ดูค่ะคราวนี้น่าจะพอรู้ละอุ้ยเป็นต่อเต่าไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าต่อเต่าต้องหัวแตกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นได้ตัวเดียวก็คือดอเด็กถูกจริงๆด้วยคะแนนเราขึ้นมาเป็น6แต้มแล้วนะคะโอเคค่ะนี่เป็นตัวอย่างนะคะของการเล่นเกมเปิดแผ่นป้ายนะคะแล้วก็จะทายตัวอักษรตัวเลขหรือว่าตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษรวมทั้งสัตว์ต่างๆก็จะอยู่ใต้แผ่นป้ายที่เปิดนี้นะคะสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนได้นะคะหรือว่าคุณครูสามารถเปิดเล่นกับน้องๆที่อยู่โรงเรียนปลายทางได้นะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะทีเชอร์ก็จะใช้แผ่นป้ายแบบนี้ละค่ะเปิดเล่นกับนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูกันค่ะว่านักเรียนต้นทางจะทำได้เก่งเหมือนนักเรียนปลายทางหรือเปล่าลองไปดูห้องเรียนต้นทางตอบคำถามในหมวดเปิดแผ่นป้ายกันนะคะไปเจอกันในห้องเรียนต้นทางค่ะมาทีม A พร้อมไหมคะพร้อมจะเล่นเกมไหมคะทีม A เปิดป้ายเลยค่ะเลือกเบอร์ไหน1ถึง9เดี๋ยวขอเป็นพี่ปูนก่อนพี่ปูนบอกว่าเบอร์1จะปิดเปิดเบอร์1แล้วนะจะทายไหมคะทีม A จะทายไหมคะว่าเป็นเลขอะไรอยู่ข้างใต้นี
1: ้แปด
0: ตกลงกันก่อนค่อยพูดทีม B ไม่ต้องช่วยเขาจะทายไหม
1: ไม
0: ่
1: เอายังไม่ก่อนยังไม่จบแต่ยังไม่ได้ไม่จะทายสอง
0: ทีม A จะยังไม่ทายนะทีม B เดี๋ยวถามทีม B ก่อนทีม B จะทายไหมคะทำไมให้เพื่อนฝั่งนี้เรียกบ้างเปิดเบอร์อะไรคะ
1: 6
0: เปิดแล้วเดี๋ยวฟังก่อนจะทายไหมทีม A อย่าไม่ต้องช่วยของอิ
1: ทสี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่ส
2: 11 ตาย4

0: โอเคทีมบีจะเริ่มก่อนเปิดช่องอะไรคะทายไหมคะทีม A ค่ะทีม A ดูทีม B เขาไม่ทายแล้วนะตอนนี้เป็นคะแนนของเราละจะเปิดช่องอะไรคะ
1: 11
0: ทายไหมคะทีเชอร์รู้แล้วว่าทีม A ทายว่าผีแต่ว่าเราขอให้ทีม B เปิดอีกตัวนึงค่ะเปิดอะไรคะ ทีม A จะทายไหมคะทายไหม
2: ไม่มีอะไรเลยครับจะทายได้ไง
0: โอเคต่อไปทีม B จะเปิดช่องไหนคะจะทายไหมคะรู้แล้วฟังก่อนบอกครั้งเดียวพอนะทีเชอร์รู้แล้วว่าเราทายว่าถ้าไม่มีตัวเลขอื่นที่เป็นไปได้ก็ไม่ต้องเขียนนะคะทีเชอร์ไม่รู้ถ้าลองดูว่ามันมีเลข8เลขเดียวหรือว่ามีเลขอื่นที่เป็นตัวนี้ได้ถ้ามีเลข8เลขเดียวผมก็เขียน8แต่ถ้าเกิดว่ามีเลขอื่นผมก็เขียน8แล้วก็เขียนเลขอื่นตรงนี้โอเคไหมไม่มีเขียนเลข8เดียว
3: คำตอบเลข4ได้แล้วก็เล
0: ขหนูคำตอบหนูเขียนข้างบนนะคะโอเค
4: เลขที่ดูเหมือนจะเป็นเลขเรานะคะความเป็นไปได้อาจจะมีเลขอื่นอีกก็ได้นะคะน้องๆสามารถเขียนตัวเลขที่เป็นไปได้เลขอื่นลงในด้านล่างเลยแล้วก็เอา1ในนั้นนะคะเลือกมาเป็นคำตอบของเราได้นะคะส่วน Q2 หรือคำถามข้อที่2นะคะเราก็ได้ทำไปด้วยกันเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะจะเห็นว่าตัวเลขที่มันมีรอยหยักตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นส่วนโค้งเว้าๆแบบนี้นะคะน่าจะเป็นเลขเดียวนะคะก็คือเลข8นะคะเป็นเลขอื่นอีกก็ยังนึกไม่ออกหรืออาจจะเป็นไม่มีตัวเลขโดดเลขไหนก็คือ019เนี่ยที่มันจะมีลักษณะแบบนี้นะคะก็ตอบเลข8แล้วก็เป็นเลขอื่นอีกไม่ได้นะคะส่วนคำถามข้ออื่นนะคะคำถามข้อที่3นะคะนักเรียนทางไกลนักเรียนปลายทางลองคิดดูได้นะคะว่าคำถามข้อที่3ตัวเลขอะไรที่มันดูเหมือนจะมีส่วนโค้งข้างบนนะคะเพื่อนที่ต้นทางนักเรียนต้นทางบอกว่าจริงๆเป็นได้หลายตัวเลขเลยนะเลข8ก็เป็นไปได้เลข0ก็เป็นไปได้เลข9ก็เป็นไปได้นะคะก็เขียนทั้ง3เลยนะคะแต่เราอาจจะเลือกคำตอบที่เรามั่นใจที่สุดมาเป็นคำตอบข้างบนนะคะจะได้ดูว่าเราเดาคำตอบเหมือนเพื่อนไหมหรือว่าถ้าได้คุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนมีเหตุผลอะไรนะคะในการเลือกคำตอบจากเลขที่เราคิดว่ามีความเป็นไปได้หลากหลายตัวเลขนะคะข้อ4ก็ยังเป็นตัวเลขเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะค่อนข้างเปิดแผ่นป้ายมา3แผ่นที่มีแค่2แผ่นเท่านั้นนะคะที่โชว์ข้อมูลบางอย่างอยู่นะคะเป็นข้อมูลเหมือนจะเป็นขีดที่เฉียงๆหน่อยนะคะลองเขียนเดาได้เลยนะคะว่าเป็นเลขอะไรนะคะส่วนคำถามข้อที่5นะคะจะเริ่มท้าทายขึ้นนะคะเพราะเราเปลี่ยนจากหมวดตัวเลขเป็นหมวดพยัญชนะแล้วนะคะเปิดมาเพียง2แผ่นป้ายค่ะจาก16แผ่นป้ายนะคะเห็นเท่านี้เองนักเรียนปลายทางคิดว่าเป็นพยัญชนะอะไรนะคะลองเขียนตรงด้านล่างก่อนนะคะที่ถามว่าเป็นพยัญชนะอะไรได้บ้างนะคะก็เขียนไปเลยนะคะอาจจะมีมากกว่า 2-3 พยัญชนะก็ได้นะคะแล้วค่อยเลือก1ในหลากหลายความเป็นไปได้ของเรามาเป็นคำตอบวางไว้ช่องด้านบนนะคะคำถามยังไม่หมดค่ะ Q6 นะคะมีตัวอักษรปริศนาเหมือนกันค่ะที่เปิดถึง1 2 3 4 4แผ่นป้ายแต่จากตาราง 7x7 ที่มีถึง49ช่อง49แผ่นนะคะแต่เราเปิดมาเพียง4แผ่นป้ายเท่านั้นเองแต่4แผ่นป้ายนี่เพียงพอ

ที่จะให้เราตอบหรือเปล่าอันนี้ทีเชอร์จะยังไม่ให้คำใบ้หรือคำแนะนำอะไรนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางลองตอบไปในใบกิจกรรมก่อนนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเราจะคิดเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมนะคะนักเรียนต้นทางก็น่าจะกำลังคิดอยู่เหมือนกันค่ะคำถามยังไม่หมดแค่นี้นะคะใครทำเร็วมาไกลถึงคำถามข้อที่7จะเป็นรูปสัตว์แล้วนะคะคราวนี้เห็นพื้นหลังสีฟ้าเห็นบางส่วนของสัตว์ด้วยนะเป็นสัตว์อะไรได้บ้างลองเดาดูนะคะเป็นสัตว์อะไรได้บ้างแล้วก็เขียนด้านล่างเลยแล้วก็เขียนคำตอบที่ข้างบนค่ะคำว่าเป็นสัตว์คำถามที่เกี่ยวกับสัตว์นะคะมีถึง2ข้อค่ะคำถามข้อที่8ก็เป็นเกี่ยวกับสัตว์เหมือนกันนะคะลองดูว่าเราเชื่อมโยงกับสัตว์อะไรที่มีลักษณะตามแผ่นป้ายที่เปิดได้นะคะเราเห็นความสัมพันธ์เหล่านี้ไหมเราวิเคราะห์เห็นลักษณะเด่นที่เชื่อมโยงกับสัตว์ที่เรารู้จักหรือเปล่านะคะ

นักเรียนปลายทางกำลังทำใบกิจกรรมอยู่หรือเปล่าคะถ้ากำลังทำอยู่ทีเชอร์แวะมาให้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะในการช่วยให้เรามีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็หาความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะแล้วก็รวมถึงหาความเป็นไปได้กับตัวเลขตัวอักษรปริศนาที่อยู่ภายใต้เกมที่เราเล่นกันนะคะทีเชอร์มีเคสตัวอย่างค่ะเคสนี้เลยนะคะเป็นแผ่นป้ายที่มีถึง16แผ่นป้ายแต่ว่าถูกเปิดเพียงแค่4แผ่นป้ายเองนะคะจากแผ่นป้ายที่ปรากฏนะคะทีเชอร์อยากให้เราทำสิ่งนี้ค่ะ1หาความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะหาไปทำไมหาเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ค่ะหาความสัมพันธ์เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะแน่นอนว่าก่อนที่จะเราจะหาความสัมพันธ์เรามาดูข้อมูลก่อนนะคะข้อมูลที่ปรากฏคือข้อมูลภาพใช่ไหมคะภาพที่เราเห็นเพียงวับวับแวมแวมเท่านั้นนะคะภาพที่เห็นเนี่ยเราบอกอะไรได้บ้าง

บอกได้ว่าตัวอักษรที่ปรากฏน่ะน่าจะเป็นตัวอักษรที่มีหัวกลมนะถามว่าดูยังไงล่ะคะว่าเป็นหัวกลมยังไงเราเห็นเขากลมอยู่แค่ครึ่งวงกลมเองแต่ว่าพอจะเราได้ว่าลักษณะแบบเนี้ยคือลักษณะของตัวพยัญชนะไทยที่จะต้องมีหัวกลมแน่ๆเลยการที่เราบอกว่าลักษณะที่เราเห็นเพียงแค่ครึ่งวงกลมแต่เราคาดเดาไปแล้วนะคะว่าจะต้องเป็นพยัญชนะไทยที่มีหัวกลมหรือว่าเขียนด้วยวงกลมตัวเล็กๆนะคะสิ่งที่เรากำลังบอกอยู่นั้นนะคะก็คือเราหาความสัมพันธ์ของภาพเนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลนึงที่เราเห็นนะคะความสัมพันธ์ของภาพกับพยัญชนะไทยที่เรารู้จักนะคะ2เราเห็นว่าตัวอักษรเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมีรอยหยักค่ะรอยหยักที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะตรงกลางหัววงกลมเลยนะรอยหยักอยู่ด้านบนนะคะ3ตัวอักษรเนี่ยนอกจากมีรอยหยักแล้วจะเกิดความโค้งต่อจากรอยหยักอีกนะคะจริงๆลักษณะอาจเห็นได้มากกว่านี้เราอาจบรรยายได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทีเชอร์เอามาให้เราได้เห็นว่าเวลาที่เราเห็นข้อมูลภาพเนี่ยเราบอกลักษณะในระหว่างที่เราบอกลักษณะมันมักจะมีความคิดเชื่อมโยงไปถึงสิ่งที่เรารู้จักนะคะแล้วสิ่งที่เรารู้จักนี่แหละค่ะเวลาเราเชื่อมไปเราเรียกว่าเรากำลังหาความสัมพันธ์มันอยู่นะคะเช่นเขียนแบบเนี้ยต้องเป็นหัวกลมแน่เลยเห็นรอยหยักแบบเนี้ยโค้งลงมาแบบเนี้ยเรานึกถึงอะไรนะคะถัดมาค่ะเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไปได้มันชัดเจนมากขึ้นเราลองมาลิสต์หรือว่าลองหาความเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดอะไรได้บ้างนะคะหัวกลมล่ะนึกถึงอะไรที่มีหัวกลมจริงๆตัวอักษรพยัญชนะไทยที่มีหัวกลมเยอะมากเลยนะคะดอเด็กมีหัวกลมใช่ไหมขอไข่ได้ไหมก็ได้เหมือนกันงองูได้ไหมก็ได้เหมือนกันต่อเต่าก็ยังได้เลยขอคนรู้จักกันไหมคะขอคนเป็นพยัญชนะที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินนะคะแต่ว่าเขาจะเขียนคล้ายๆต่อเต่าเลยเพียงแต่ว่าเขาจะเขียนด้วยหัววงกลมที่เป็นหัวออกส่วนต่อเต่าจะเป็นหัวเข้าข้างในนะคะแล้วก็สองตัวนี้ก็มีความคล้ายกันเนาะแต่ว่าขอคนจะเป็นคำไทยที่เรามักจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีทอพุเทาด้วยทอพุเทาก็เป็นอะไรที่เขียนยากอยู่นะคะส่วนตัวอักษรที่มีรอยหยักด้านบนจะเห็นได้ว่าที่เราหาความเป็นไปได้มาหลากหลายเนี่ยทอพุเทาก็เข้าข่ายนะคะว่าเขามีรอยหยักด้านบนตัวอะไรอีกคะที่เข้าข่ายว่าหัวกลมและมีรอยหยักด้านบนตอนต่างใช่ค่ะของผลก็ใช่ไหมคะเห็นความเป็นไปได้ที่ลดลงมาใช่ไหมคะจากเดิมที่คำว่าหัวกลมเนี่ยจริงๆมีมากกว่านี้นะคะนอนูก็หัวกลมหอหีบก็หัวกลมปอปลาก็หัวกลมคอไข่ก็หัวกลมมีความเป็นไปได้เยอะมากเลยแต่พอหัวกลมและมีรอยหยักด้านบนเนี่ยเราก็ลดลงมาได้3ตัวทอพุเท่าต่อเต่าแล้วก็ขอคดมีมากกว่านี้ไหมคะอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคะลองกลางพยัญชนะแล้วก็ลองเทียบดูก็ได้นะคะลักษณะที่3นะคะความโค้งต่อจากรอยหยักทั้ง3ตัวนี้ทั้งทอพุเท่าแล้วก็คอคนต่อจากรอยหยักมีความโค้งหมดเลยนะคะจะเห็นได้ว่าข้อนี้ความเป็นไปได้เนี่ยมีมากกว่า1แต่บางคนอาจจะวิเคราะห์ต่อไปในระดับที่ลึกขึ้นนะคะเช่นเห็นพื้นที่ตรงนี้ไหมมันว่างอยู่แสดงว่าเขาจะต้องมีอะไรต่อจากตรงนี้แน่เลยมันน่าจะไม่ใช่ต่อเต่าหรือว่าคอคนนะเพราะว่าถ้าต่อเต่ากับคอคนเขาควรจะวางรอยหยักไว้ตรงกลางสิความเป็นไปได้ก็อาจจะลดลงมาก็ได้นะคะเหลือแค่ตัวเดียวก็คือทอพุเท่าเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกลักษณะของข้อมูลภาพได้หาความสัมพันธ์ได้ลองวิเคราะห์ความเป็นไปได้แล้วลองเลือกความเป็นไปได้ที่น่าจะใช่ที่สุดดูนะคะสามารถวิเคราะห์ได้ลึก

0: ลงเรื่อยๆเลยค่ะก็อยากให้เอาเทคนิคนี้นะคะไปใช้ในใบกิจกรรมด้วยนะคะแน่นอนว่านักเรียนต้นทางและปลายทางจะคิดไปด้วยกันนะคะมีทั้งข้อมูลภาพที่มีตัวเลขซ่อนอยู่ด้านหลังเป็นตัวเลขอะไรได้อีกบ้างนะมีหลายตัวเลขหรือเปล่าลองวิเคราะห์กันดูนะคะตัวเลขนี้ก็จะมีความแปลกเหมือนกันนะเห็นเป็นเงาๆที่ว่ามีรอยหยักตรงนี้ลองวิเคราะห์ดูนะคะตัวเลขนี้นะคะก็ก็ดูยากเหมือนกันที่จะลองให้ไปวิเคราะห์ดูนะคะเมื่อวิเคราะห์ได้แล้วนะคะอยากให้เรามาแลกเปลี่ยนกันในห้องเรียนค่ะการแลกเปลี่ยนนะคะจะทำให้เราเห็นว่าความเป็นไปได้ที่เราหาองค์ประกอบจากข้อมูลภาพที่เราสามารถลิสต์เป็นลักษณะได้เนี่ยบางคนอาจจะเห็นต่างแตกต่างกันก็ได้นะคะลองกลับไปคุยกันกับนักเรียนต้นทางได้เลยค่ะ
1: อื่นไม่ได้เพราะว่าเลข9เป็นเลขเดียวที่มีส่วนโค้งด้านบนเนาะแล้วก็ถ้ามันจะเป็นเลข8ได้เราต้องเห็นมันเชื่อมส่วนโค้งข้างล่างใช่ไหม
2: แต่เราไม่เห็น
1: แต่ไม่เห็นก็เลยใช่ก็เลยเป็นเลข8ยังไม่ได้ข้อนี้ล่ะคะเราคิดว่าเป็นเลขข้อนี้ยากยากละข้อนี้เป็นเลขอะไรได
2: ้
1: เป็นเลข8ครับโอเคเป็นเลขอื่นได้อีกไหมมันเป็นเลขเดียวที่มีการเชื่อม2หยักเนาะโอเคเราก็จะเห็นว่าเป็นเลขอื่นไม่ได้เพราะว่าการเชื่อมแบบนี้มีเลข8เลขเดียวเท่านั้นนะคะทีนี้ขอยากขึ้นบ้างข้อนี้มีใครคิดว่าไม่ใช่เลข8มีไหมคะข้อ3มีใครคิดว่าเลขอื่นอีกไหมคะที่มีสุขคิดว่าเป็นเลขอะไรอีก9ใช่ที่เธอเขียนละมีเลขอื่นอีกไหมคะข้อนี
2: ้
1: 0ขอบคุณค่ะพี่ฟ้าสายอาจจะเป็น0ก็ได้ดูแล้ว
2: แล้วคุณเขียน0เข้าไปอันเนี้ย
1: มีเลขอื่นอีกไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นแค่ด้านบนนะคะที่มันเป็นส่วนโค้งเราก็เลยคิดว่าเป็น8ก็ได้เป็น9ก็ได้หรือว่าเป็น0ก็ได้นะคะเป็นได้หลายอย่างเลยอันนี้เป็นเลขอะไรได้พี่มาริโอ
2: เ
1: จ็ดพี่แม็กซีน
2: เจ
1: ็
2: ด
1: เจ
2: ็
1: ดพี่มีสุขมันจะเป็น5ยังไงครับไหนลองมาเขียนดูสิเขียนตรงนี้เขียนตรงนี้จะเป็น5ยังไงตรงนี
2: ้โอ้ยเขียนได้ไงอ่ะ
1: มันไม่เป็น5ไงเพราะ5มันต้องโค้งตรงนี้แต่ตรงนี้มันมีขีดลงมาใช่ไหมคะขอแผ่นดินแล้วกันแผ่นดินอยู่ข้างหลังแผ่นดินอย่าเพิ่งค่ะขอถามเพื่อนก่อนแผ่นดินคิดว่าตัวอักษรพยัญชนะไทยตัวนี้เป็นอะไรได้บ้างคะเดี๋ยวนะโอเคคอควายคอคนสอสลามีอะไรอีกไหมคะนี่เพื่อนดักคุงคอควายคอคนสอสลาแล้วเป็นอะไรได้อีกไหมคะ
2: สอเส
1: ือสอเสือได้ไหม
2: ได
1: ้พี่จะ
2: ได้
1: เพราะฉะนั้นเขียน3ตัวได้ค่ะคอควายคอคนสอสลายากขึ้นละเป็นอย่างอื่นได้อีกไหม
2: ไม่ได
1: ้จริงหร
2: อชอชิง
1: อันไหนลองเขียนสิชอชิงจะเป็นยังไงได
3: ้ถาวรตื่นก็ได้ถาวรก็ร
1: ู้มันมีห่างตรงนี้ไหมไม่มีนะเดี๋ยวมันจะเกินใช่
3: ก็ไม่คล้ายๆเลยมันมีอย่างเกินแล้วก็เหมือนที่เล็ก
1: โอเคจอจานได้อย่างเดียวไหมข้อนี
3: ้ได้เอ็นไม่ได้ใช้ผม
1: จอจานได้อย่างเดียวไหมมีใครคิดว่าเป็นอย่างอื่นได้อีกเป็นถอฐานได้ไหม
2: ได
1: ้เขาเป็นถอฐานได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
1: ถอ อฐานก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีที่เขียนด้านล่างแล้วถ้าเป็นถอดฐานเขาอาจจะต้องขยับขึ้นนิดนึง
4: อ
1: าจจะต้องเขียนเล็กๆใช่ใช่ค่ะ
4: ต้องเขียนอย่างเง
1: ี้
4: ย
1: เพราะว่าเขาไม่มีที่ให้เติมฐานเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นได้ตัวเดียวน้องก็คือจอจานเขียนด้วยค่ะพี่ดาคุ้งเสร็จหรือยังคะโอเคทำพี่ปูนทำเสร็จหรือยังคะเสร็จทุกหน้าเลย
5: ทำใช่นะเดี๋ยวผมจ่ายเงินให้ร้อยล้าน
6: พูดจริงแต่ว่าพี่บอกว่าเดี๋ยวจะตลกมีนิกก
1: ี้ให้เสร็จแล้วเก่งมากมิกกี้ยังไม่เสร็จมิกกี้เขียนให้ทีเชอร์หน่อยสิอันนี้มันเป็นตัวอะไรได้นะ8ก็ได้หรือว่า9ได้ไหมเป็นเลขอื่นได้ไหมเมื่อกี้เพื่อนบอกเป็น0ก็ได้นะผมก็เลยเติม0โอเคแล้วเก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้ล่ะเป็นกวางเป็นอันอื่นได้อีกไหมถ้าไม่ใช่กวางโอเค
7: มันมีสิทธิ์เป็นของนักเรียนให้ก็ได้เสา
1: โอเคขอบคุณค่ะโอเคเก่งมากเก่งมากอันนี้มีแผ่นหนึ่งของใครยังไม่ได้ทำเนี่ย
8: บอกฮู้ครับ
1: บอกฮู้เหรอคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนทำเสร็จหมดแล้วเขียนชื่อด้วยนะคะ
9: ทุกแผ่นเลยเหรอคะ
1: ทุกไม่แผ่นเดียวก็พอครับอ๋อแต่นั้นน่าเขียนทุกแผ่นขอบคุณค่ะเขียนเรียบร้อยมากโอเคค่ะตั้งๆเขียนเรียบร้อยมากค่ะโอเคขอบคุณครับเก่งมากพี่ช่วงสุดท้ายเนี่ยทีเชอร์จะบอกว่าสิ่งที่เราทำไปคือเราทำอะไรนะ

0: ราถึงไทยได้นะคะพี่มาริโอ
1: ดูจากรูปภาพและวิเคราะห
0: ์ดูจากรูปภาพและวิเคราะห์ทำไมเราถึงไทยได้นะคะที่เราทำไปนะคะก็คือเราได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ของสิ่งที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นส่วนโค้งของตัวอักษรส่วนหัวหรือว่าส่วนที่เห็นไม่หมดแต่เราหาความเชื่อมโยงได้ว่าส่วนย่อยที่เราเห็นมันสัมพันธ์กับตัวอักษรหรือว่าตัวเลขไหนนะคะ
2: เรากลับมาเฉลยในใบงานอีกรอบนะคะหลังจากได้ฟังนักเรียนต้นทางดิสคัสหรือว่าอภิปรายเหตุและผลกันแล้วนะคะมาดูว่าใบกิจกรรม Q1 นะคะสิ่งที่เห็นเนี่ยค่ะข้อมูลภาพที่เราเห็นนะคะจะเห็นเป็นวงรีนะคะรูปร่างคล้ายวงรีอยู่ในส่วนบนของตัวเลขนะคะแล้วก็ส่วนบนของตัวเลขที่เป็นวงรีนะคะมีการลากเส้นโค้งออกมาด้วยเป็นตัวเลขอะไรได้บ้างนะคะแน่นอนว่าเพื่อนๆตอบว่าเลข9นะคะเพื่อนๆบอกว่าจริงๆอ่ะมันก็แอบเป็นเลข8ได้นะแต่ว่าตรงเนี้ยถ้ามันโค้งอีกนิดนึงนะคะเราจะคิดว่าเออมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเลข8นะคะอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นกันนะคะเราอาจจะบอกได้ว่าไม่เห็นด้วยนะมันเป็นเลข9แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นส่วนโค้งที่ลากต่อมาจากวงรีด้านบนไม่น่าจะเป็นเลข8เพราะเลข8มันจะเป็นส่วนโค้งที่ถูกตัดออกเป็น2ท่อนก็คือวงกลมท่อนบนหรือวงรีท่อนบนแล้วก็วงรีท่อนล่างนะคะก็อาจจะบอกว่าส่วนบนคล้ายวงกลมมีเลข9กับเลข8เท่านั้นแต่เป็นเลข8ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่เห็นความขาดกันของวงกลมทั้งท่อนบนและท่อนล่างนี่ก็เป็นเหตุผลนึงที่น่าเชื่อถือมากทีเดียวนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราวิเคราะห์ความเป็นไปได้จะมีบางchoice หรือว่าบางคำตอบที่เราตัดออกไปทำให้เราสามารถเลือกคำตอบที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดเพียงคำตอบเดียวนะคะมาดูข้อนี้บ้างข้อนี้เปิดแค่แผ่นป้ายเดียวเท่านั้นนะคะรอยหยักตรงนี้นะคะเพื่อนบอกว่ามัน obvious มากๆเลยหรือว่ามันชัดเจนเหลือเกินว่าเป็นเลข8เป็นเลขมีบางคนบอกว่าอาจจะเป็นเลข3ก็ได้นะจริงๆก็มีความเป็นไปได้นะคะถ้าเป็นเลข3ที่กลับเขาเรียกว่าอะไรกลับด้านกลับซ้ายไปขวาก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยความที่เราเน้นตัวเลขที่เป็นตัวเลขจริงๆนะคะเราก็จะนึกถึงเพียงเลขเดียวเท่านั้นนะคะที่เราเห็นรอยหยักตรงกลางนะคะคือรอยหยักที่มาจากส่วนโค้งของวงกลมด้านบนกับวงกลมด้านล่างวงกลมหรือวงรีนะคะที่เราใช้สร้างเลข8สร้างเลข8นะคะเพื่อนบอกว่าเป็นเลขอื่นไม่ได้นะคะเพราะว่าส่วนเชื่อมตรงนี้มันชัดเหลือเกินนะคะว่าเป็นเลข8นะคะมาดูคำถามข้อที่3บ้างนะคะคำถามเนี้ยค่ะเพื่อนใช้เวลาอภิปรายกันนานมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าข้อมูลภาพเนี่ยเห็น2แผ่นป้ายก็จริงแต่ว่าเป็นข้อมูลภาพที่อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลเยอะนักนะคะทำให้เราหาความเป็นไปได้ได้หลากหลายมากเลยเช่นเป็น8ก็ได้เพราะมันมีส่วนโค้งด้านบนนี่นะเป็น9ก็ได้หรือเป็น0ก็ยังได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคำถามข้อที่3เนี่ยคำตอบอาจจะมีหลากหลายเนาะเพราะว่าเราเห็นความเป็นไปได้ที่เราตัดข้อใดข้อหนึ่งออกไปไม่ได้เลยเพราะว่าข้อมูลภาพที่เห็นอ่ะมันอาจจะยังไม่มากพอนะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่าดูจากส่วนโค้งแล้วอาจจะเป็น9หน้าอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถอภิปรายต่อนะคะว่าเราเห็นข้อมูลเชิงลึกอะไรหรือไปเปรียบเทียบกับตัวเลขอะไรเราถึงมองว่าเป็นเลข9นะคะแต่เลข9นี้ไม่ใช่เฉลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยก็คือข้อมูลภาพมีแค่นี้เองเราสามารถเห็นต่างจากคำตอบของเพื่อนๆต้นทางได้นะคะข้อนี้เห็น3แผ่นป้ายที่ถูกเปิดออกแล้วก็เห็นเป็นเส้นเฉียงลากลงมาเพื่อนบอกว่าไม่ยากเลยค่ะทีเชอร์เป็นเลข7เลขเดียวเท่านั้นแต่ว่าถ้าเมื่อครู่นี้ได้ดูนักเรียนต้นทางอภิปรายกันมีบางคนเดินมาบอกทีเชอร์นะคะว่ามันเป็น5ก็ได้ถามว่ามันเป็น5ได้ยังไงล่ะเพื่อนบอกว่ามันเป็น5เพราะว่าเขียนแบบนี้ไงแบบลาก5ให้มันยาวๆอย่างนี้ไงก็คือลากส่วนที่เป็นส่วนเส้นตรงเฉียงๆด้านบนให้ยาวนะคะซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนๆคิดได้ไปไกลเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองดูพื้นที่ที่เหลือก็คือเหลือแค่แถวเดียวตรงนี้

แรงมันไม่น่าจะทำให้เกิดส่วนโค้งที่มาช้อนรับความโค้งของเลข5ได้เพราะฉะนั้นในเพื่อนในเพื่อนๆต้นทางก็สรุปกันว่าไม่น่าจะใช่เลข5หรอกนะเพราะว่ามันไม่มีที่เหลือพอที่จะให้ทำส่วนโค้งด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเพื่อนๆก็คือลงความเห็นกันว่าเป็นเลข7นั่นแหละถูกแล้วนะคะยังมีอีกหลายข้อที่ได้ทำในใบกิจกรรมนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไม่เสร็จพอสวิดีโอแล้วก็ทำต่อได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครทำเสร็จแล้วนะคะลองมาดูภาพสัตว์ภาพนี้กันค่ะลองใช้เทคนิคที่ทีเชอร์เคยให้ก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้าเราเห็นแผ่นป้ายที่หลากหลายที่ถูกเปิดออกเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นข้อมูลภาพที่เราเห็นมีอะไรบ้างมาจำแนกข้อมูลภาพกันก่อนเลยนะคะว่าองค์ประกอบจากข้อมูลภาพเราเห็นอะไรบ้างเพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นสัตว์ที่มีหางแหลมนะฉันเห็นตรงนี้ไงหางแหลมเพื่อนบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีขาสั้นค่ะเพราะดูแล้วลำตัวเขาเป็นลำตัวแนวขนานกับพื้นราบแล้วก็ขาเขาสั้นมากๆเลยถ้าเทียบกับลำตัวน่าจะยาวขนานกับพื้นราบแล้วก็ขาสั้นเพื่อนบอกว่าปากแหลมด้วยนะเห็นไหมบริเวณปากและฟันเนี่ยมันค่อนข้างมีความแหลมชัดเจนเลยแล้วเพื่อนก็บอกว่าเป็นสัตว์ที่มีฟันเป็นซี่คมเรียงเป็นแผงเลยนี่คือลักษณะจากข้อมูลภาพที่เราได้ข้อมูลมานะคะมีหางแหลมมีขาสั้นลำตัวขนานกับพื้นราบมีปากแหลมแล้วก็ฟันเรียงเป็นแผงเลยจากข้อมูลนี้เพื่อนก็อาจจะบอกว่าสิ่งที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะก็คือขาสั้นกับลำตัวขนานกับพื้นราบนะคะขาสั้นและลำตัวขนานกับพื้นราบเนี้ยมันคล้ายจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานหรือเปล่านะเพื่อนบอกว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเพิ่มข้อมูลเข้าไปเช่นเขามีฟันแหลมด้วยนะสัตว์เลื้อยคลานชนิดนี้แล้วก็ปากแหลมด้วยเราจะนึกถึงอะไรเป็นจระเข้ได้ไหมเป็นนาคได้ไหมเคยเห็นปากของนาคหรือเปล่ามันแหลมหรือเปล่าหรือนาคปากไม่แหลมจะเป็นแค่จระเข้หรือเปล่าหรือสัตว์อะไรอีกที่เราเห็นว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานแล้วมีปากแหลมมีฟันเรียงคมเป็นซี่เป็นแผงซี่ฟันที่แหลมคมมีสัตว์อะไรได้บ้างนะข้อมูลนี้เราวิเคราะห์ต่อได้นะคะทีเชอร์อยากให้เราพยายามคิดท้าทายแตกองค์ประกอบมาแล้วก็หาความเป็นไปได้นะคะแล้วก็เขียนคำตอบลงในแบบได้เลยค่ะก่อนจบคาบนะคะเรามาเล่นเกมปิดท้ายสักเล็กน้อยค่ะเป็นเกมเปิดป้ายเหมือนอย่างที่เราเล่นกันเมื่อตอนต้นคาบเลยนะคะแต่คราวนี้จะยากขึ้นค่ะเป็นการเปิดป้ายธงนะคะเป็นการเปิดป้ายธงประจำชาตินะคะลองดูซิว่าเราจะหาคำตอบร่วมกับเพื่อนต้นทางกันได้หรือเปล่านะคะลองไปเล่นเกมสนุกๆ กันกับเพื่อนๆที่ห้องเรียนต้นทางนะคะแล้วก็ไปฟังสรุปก่อนจบคาบได้เลยค่ะ

็นใช่เพลงนี้เป็นธงประเทศออสเตรเลียค่ะหน้าตาแบบนี้นะค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้ฝึกก็คือการวิเคราะห์การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เพื่อให้เราเติมภาพที่ขาดหายไปให้เต็มได้นะคะแล้วก็เราก็ช่วยวิเคราะห์พี่หมีนะคะที่เป็นที่ชายที่โดนฆาตกรรมแล้วก็เราก็หาคนร้ายได้จากการแกะรอยจากลายมือซึ่งก็เป็นการวิเคราะห์ของส่วนที่เราเห็นนะคะเพื่อเติมเต็มว่ามันคล้ายหรือมันเหมือนกับอะไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้ใช้ทักษะการวิเคราะห์เนี่ยไปลองเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆที่เราอาจจะไม่รู้แต่เราสามารถหาจุดสัมพันธ์ของมันได้นะคะในกิจกรรมอื่นๆก็เราก็สามารถ

เราสามารถวิเคราะห์อย่างนี้ได้กับกิจกรรมอื่นเช่นกันวันนี้นะคะห้องเรียนทางใกล้และทางไกลทั้งต้นทางปลายทางก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้เด็กๆทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้พบกับพวกเราว่าที่ครูภาษาไทยในรายการเรื่องน่ารู้กับว่าที่ครูภาษาไทยวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เทคนิคทางภาษาไทยง่ายๆที่สามารถใช้ได้จริงกันค่ะหลายคนอาจคิดว่าสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยจะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรใช่ไหมคะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัวและพบเจอในชีวิตประจำวันได้อย่างไรกันค
2: ่
1: ะ
2: หลายๆคนอาจจะพอรู้อยู่แล้วนะคะว่าภาษาไทยประกอบไปด้วยการอ่านการเขียนการฟังการดูและการพูดกับภาษาวรรณคดีและวรรณกรรมค่ะ
3: แต่ในวันนี้พวกเราไม่ได้จะมาพูดถึงการเรียนรู้ในสาระต่างๆหรอกนะคะแต่จะมาพูดเกี่ยวกับ5เรื่อง5ทักษะจากสาระภาษาไทยโดยที่เรานะคะได้คัดเรื่องมาแล้วนะคะว่ามีประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
4: วันนี้พวกเราทั้ง6คนนะคะก็ได้นำเทคนิคเด็ดๆเคล็ดลับโดนๆที่จะช่วยให้ทุกคนแก้ปัญหาหรือพัฒนาทักษะทางภาษาไทยได้มาเรียนรู้กันค่ะเรื่องที่1 นะคะคือการอ่านการอ่านเป็นเรื่องที่หลายๆคนกำลังประสบปัญหาไม่อยากอ่านอ่านไม่เข้าใจวันนี้พวกเราจึงได้นำเทคนิคการอ่านดีๆมาแนะนำค่ะ
5: เรื่องที่2การเขียนจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์เรื่องที่3การฟังการดูโดยการฟังการดูเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการฟังการดูให้รู้เท่าทันสื่อค่ะเรื่องที่4เรื่องการพูดวันนี้พวกเราก็จะมาให้ความรู้ทุกคนเกี่ยวกับ5เทคนิคการพูดดีเป็นสีแก่ตัวและเรื่องที่5การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมพวกเราก็จะมาให้ความรู้ทุกคนเกี่ยวกับ3ข้อควรรู้ก่อนการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมหากพร้อมกันแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ

สวัสดีค่ะทักษะทางภาษาไทยนะคะมีอยู่หลายทักษะที่สำคัญในวันนี้ดิฉันได้นำทักษะการอ่านมานำเสนอทุกคนค่ะในหัวข้ออ่านเป็นเห็นประโยชน์คุณผู้ชมบางท่านนะคะอาจจะรู้สึกว่าการอ่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างธรรมดาแล้วก็ไม่สำคัญแต่อย่าเพิ่งคิดแบบนั้นเลยค่ะเพราะว่าการอ่านเนี่ยจะทำให้ผู้อ่านได้รับทั้งความรู้แล้วก็ความบันเทิงควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยเคยพบกับปัญหาหรืออุปสรรคในการอ่านบ้างไหมคะอย่างเช่นเมื่ออ่านไปนานๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเบื่อจังไม่อยากอ่านเลยในวันนี้ปัญหาเหล่านั้นจะคลี่คลายได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าดิฉันมาพร้อมกับเทคนิค9ข้อที่สำคัญที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยหันมารักการอ่านมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนที่จะไปรู้จักกับเทคนิคทั้ง9ข้อนะคะทุกคนก็ควรรู้จักกับความหมายของคำว่าการอ่านกันก่อนค่ะหลายๆคนนะคะอาจเคยได้ยินคำว่าอ่านได้กับอ่านเป็นใช่ไหมคะอ่านได้เนี่ยก็คือการที่ผู้อ่านสามารถอ่านคำหรือประโยคได้ออกมาอย่างถูกต้องแต่ไม่สามารถจับใจความสำคัญหรือเจตนาแฝงของผู้เขียนได้ส่วนผู้ที่อ่านเป็นเนี่ยจะสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ค่ะและยังสามารถบอกได้อีกด้วยว่าสิ่งที่อ่านนั้นเนี่ยดีและมีคุณค่าพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรและเทคนิคทั้ง9ข้อนั้นก็คือ1มีความรู้พื้นฐานหรือมีความในเรื่องที่จะอ่านเพราะถ้าหากผู้อ่านเนี่ยไม่มีความรู้พื้นฐานหรือไม่มีความสนใจในเรื่องที่จะอ่านเลยก็จะทำให้การอ่านในครั้งนั้นเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จหรือไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรนั่นเองค่ะ2สร้างสมาธิก่อนเริ่มอ่านเนี่ยควรจะหาที่เงียบๆนะคะไม่มีเสียงรบกวนจากมือถือหรือผู้คนเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เราเสียสมาธิได้ง่ายค่ะ3รู้ที่มาของหนังสือและประเมินค่าแหล่งที่มาของหนังสือโดยผู้อ่านเนี่ยควรจดจำแหล่งที่มาของหนังสือที่ตนเองอ่านให้ได้นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อการอ้างอิงและนอกจากนี้นะคะการที่รู้แหล่งที่มาเนี่ยก็จะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลในหนังสือเล่มนั้นอีกด้วยค่ะ4ไม่นอนอ่านเพราะว่าท่าทางของการนอนเนี่ยจะเหมาะแก่การพักผ่อนมากกว่าการแสวงหาความรู้นะคะ5ใช้ทักษะการคิดทักษะการคิดก็คือทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดวิเคราะห์ก็คือวิเคราะห์ว่าสารนั้นเนี่ยมีส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงแล้วส่วนใดเป็นข้อคิดเห็นคิดอย่างมีวิจารณญาณก็คือไต่ตรองว่าสารนั้นเนี่ยมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือเพียงใดนั่นเองค่ะ6ฝึกจับใจความเมื่ออ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสารคดีหรือบันเทิงคดีล้วนจะต้องมีใจความสำคัญอยู่ด้วยดังนั้นผู้อ่านนะคะจะต้องจับใจความสำคัญให้ได้ถึงจะทำให้การอ่านทางนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพค่ะ7เขียนสรุปประเด็นสำคัญซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจประเด็นสำคัญได้ดีและเรายังสามารถนำสรุปย่อนั้นเนี่ยมาอ่านทบทวนเพื่อทำความเข้าใจในภายหลังได้อีกด้วยนะคะ8ทบทวนหลังจากที่อ่านหนังสือแล้วเนี่ยก็จะต้องหมั่นทบทวนในสิ่งที่อ่านอยู่เสมอเพื่อให้เราเนี่ยจดจำสิ่งนั้นได้อย่างขึ้นใจนั่นเอง9อ่านแล้วเล่าต่อเพราะถ้าอ่านอย่างเดียวโดยไม่มีการเล่าต่อนะคะก็อาจจะทำให้ผู้อ่านเนี่ยลืมในสิ่งที่อ่านไปหมดได้แต่ถ้าเกิดนำเรื่องที่อ่านแล้วเนี่ยไปเล่าต่อความรู้นั้นก็จะกลับมาเหมือนกับเป็นการทบทวนในตัวให้กับผู้อ่านอีกครั้งค่ะและเทคนิคทั้ง9ข้อนี้นะคะสามารถจดจำเป็นหัวข้อสั้นๆได้ดังนี้ค่ะความสนใจให้สมาธิรู้ที่มาอย่านอนอ่านหมั่นคิดตามจับใจความจดบันทึกฝึกทบทวนหวนนึกเล่าเห็นไหมคะว่าเทคนิคการอ่านเนี่ยทำตามได้ไม่ยากเลยหากทุกท่านเนี่ยฝึกฝนการอ่านตามเทคนิคนี้นะคะก็จะสามารถพัฒนาทักษะการอ่านของตนเองไปได้อีกเรื่อยๆเลยค่ะและสามารถลดปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการอ่านได้อีกด้วยนะคะหลังจากที่ได้เรียนรู้เทคนิคทั้ง9ข้อไปแล้วนะคะเราก็ควรจะนำไปปรับใช้กับการอ่านสื่อประเภทต่างๆด้วยค่ะและในวันนี้ดิฉันก็ได้รวบรวมวิธีการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างคร่าวๆไว้ให้ผู้ชมแล้วค่ะ1หนังสือพิมพ์ค่ะหนังสือพิมพ์เนี่ยผู้อ่านควรที่จะเลือกดูหัวข้อข่าวที่สนใจจากหน้าแรกนะคะจากนั้นจึงเปิดอ่านเนื้อหาข่าวจากหน้าในแล้วนอกจากนี้นะคะหน้าในของหนังสือพิมพ์เนี่ยยังมีคอลัมน์ที่น่าสนใจอีกด้วยค่ะอย่างเช่นข่าวเศรษฐกิจข่าวการศึกษาหรือข่าวการเมืองและการอ่านหนังสือพิมพ์นะคะจะต้องใช้วิจารณญาณด้วยค่ะเพราะว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยเน้นความรวดเร็วจึงอาจมีการใช้ภาษาหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดได้ค่ะ2นิตยสารและวารสารเป็นหนังสือที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ให้ทั้งข่าวสารความรู้และความบันเทิงท่านเนี่ยไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งฉบับก็ได้ค่ะแต่เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจจากสารบัญนะคะ3หนังสือสารคดีการอ่านหนังสือประเภทนี้นะคะก็จะเป็นการอ่านเพื่อให้ได้ความรู้ควบคู่ไปกับได้ความเพลิดเพลินด้วยเพราะหนังสือสารคดีเนี่ยจะนำเสนอเนื้อหาในเรื่องของข้อมูลและข้อเท็จจริงที่แฝงความสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาค่ะเช่นสารคดีประวัติสารคดีท่องเที่ยวและสารคดีแนะนำเรื่องราวต่างๆในชีวิตและหากท่านเนี่ยอ่านเพื่อการศึกษาค้นหาความรู้นะคะท่านเนี่ยก็ควรจะอ่านเล่มอื่นๆเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลด้วยนะคะ4หนังสือนวนิยายหรือบันเทิงคดีเป็นประเภทหนังสือที่ผู้อ่านทุกเพศทุกวัยเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันเพราะเป็นหนังสือที่เน้นให้ความเพลิดเพลินบันเทิงเริงใจและเสริมสร้างจินตนาการได้ดีดังนั้นควรอ่านในเวลาว่างและเมื่ออ่านจบแล้วก็ลองสรุปดูว่าได้อะไรจากการอ่านหนังสือเล่มนี้บ้างเช่นคติสอนใจวัฒนธรรมหรือปรัชญาการใช้ชีวิตค่ะและวิธีการอ่านสื่อประเภทต่อมาก็คือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งมีวิธีการอ่านมาแนะนำง่ายๆไม่ซับซ้อนคือ1ผู้อ่านเนี่ยจะต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลที่กำลังจะ
อ่านโดยอาจจะพิจารณาได้จากข้อมูลนั้นเนี่ยมีการระบุแหล่งที่มาของ

0: ข้อมูลหรือไม่ซึ่งข้อมูลที่ดีต้องมีความถูกต้องครบถ้วนและควรมีการอ้างอิงข้อมูลมากกว่า1แหล่งและข้อมูลนั้นเนี่ยควรมีการระบุวันเผยแพร่ไว้ด้วยค่ะ2ผู้อ่านควรพิจารณาความทันสมัยของข้อมูลว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอยู่เสมอๆหรือไม่โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางด้านการแพทย์ธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอค่ะเห็นไหมล่ะคะเทคนิคการอ่านเนี่ยง่ายปรับใช้ได้กับสื่อทุกชนิดหากทุกท่านเนี่ยนำเทคนิคที่ได้รู้ในวันนี้นะคะไปปรับใช้เข้ากับไลฟ์สไตล์การอ่านของตนเองแล้วก็ดิฉันคาดว่าทุกท่านเนี่ยคงจะประสบผลสำเร็จในการอ่านสื่อทุกประเภทได้อย่างแน่นอนเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่านักอ่านที่ดีเนี่ยต้องอ่านให้เป็นอ่านให้เข้าใจและนำความรู้ที่ได้รับจากการอ่านมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอดิฉันคงต้องขอตัวไปอ่านหนังสือต่อแล้วล่ะค่ะเพราะยิ่งอ่านเนี่ยก็ยิ่งสนุกจนหยุดไม่ได้แล้วพบกันที่ห้องสมุดนะคะสวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือทักษะและหลักการอ่านที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ในการอ่านสื่อแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องตามหัวข้อที่ว่าอ่านเป็นเห็นประโยชน์และไม่หยุดที่จะพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านของตนเองอยู่เสมอค่ะและในเรื่องต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตประจำวันของพวกเราเช่นกันนั่นก็คือการเขียนจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
1: อ่ะ

สวัสดีค่ะคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนที่เล่นโซเชียลมักพบเจอกับการเขียนแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่หยาบคายก้าวร้าวและใช้อารมณ์นำเหตุผลคนเหล่านี้นะคะอาจจะอ้างได้ว่าก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะเขียนอะไรผ่านแอคเคาท์ของเขาเราเห็นด้วยในสิทธิ์ตรงนั้นแต่แค่สงสัยว่าทำไมต้องใช้ถ้อยคำที่หยาบคายกลด่าในการเขียนแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ทั้งที่ในชีวิตจริงเขาอาจจะไม่ได้ใช้คำพูดเช่นนั้น

คนส่วนใหญ่อาจกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่หยาบคายและกล่าวหาผู้อื่นอย่างไร้เหตุผลในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ที่มีคนที่เห็นด้วยกับตนอยู่เยอะเพราะสังคมเหล่านั้นนะคะเหมือนส่งเสริมให้คนที่แสดงความคิดเห็นมั่นใจในความคิดของตนเองมากขึ้นกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นด้วยคำพูดที่รุนแรงออกไปเมื่อมีคนที่เห็นด้วยกับพวกเขาและแสดงความคิดเห็นในแนวเดียวกันและใช้คำพูดที่รุนแรงเหมือนกันทำให้พวกเขาอาจจะคิดได้ว่าใครๆก็ทำกันหรือคนอื่นทำได้เราก็ทำได้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ยิ่งเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้คนที่รอจังหวะใช้คำพูดรุนแรงนะคะเพื่อแสดงความคิดเห็นคิดว่าการใช้คำหยาบและคำพูดรุนแรงในโลกออนไลน์นะคะเป็นสิ่งไม่ผิดที่จะทำเพราะใครก็ทำกันและทุกคนนะคะมีสิทธิเสรีภาพที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็นส่วนตัวใดๆก็ได้ในโลกออนไลน์นี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะความคิดเห็นที่หยาบคายและก้าวร้าวที่แสดงในโลกออนไลน์ดูเหมือนจะได้รับความสนใจเพราะฉะนั้นบางคนจึงเลือกที่จะแสดงความคิดเห็นหยาบคายเล่นใหญ่รัชดาไรนะคะเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจเรียกร้องความเห็นใจในบางกรณีจะมีการใช้วิธีแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ทางอ้อมนะคะโดยการแชทเจ็บเจ็บหรือกล่าวลอยๆหรือกดไลค์นะคะเพื่อสนับสนุนความเห็นที่หยาบคายรุนแรงถึงแม้การกระทำเหล่านี้นะคะไม่ได้เป็นการใช้คำหยาบคายรุนแรงโดยตรงในการเขียนแสดงความคิดเห็นแต่คนที่ใช้วิธีนี้อาจจะไม่ได้ตระหนักถึงผลเสียที่จะตามมาจากการเขียนแสดงความคิดเห็นทางอ้อมนะคะซึ่งอาจจะเป็นการสนับสนุนการใช้คำพูดรุนแรงหยาบคายนั้นๆ นะคะผลเสียเหล่านี้อาจจะเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงเกินกว่าการทะเลาะวิวาทและสงครามน้ำลายในโลกออนไลน์นะคะจนถึงขั้นฟ้องร้องก็เป็นได้ค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการเขียนด้านลบที่เจอในสื่อออนไลน์ได้บ่อยคือการล้อเลียนดูถูกหรือการบูลลี่กันนั่นเองค่ะสำหรับรูปแบบการบูลลี่ก็มีแตก

ากกันออกไปแต่ถ้าพูดถึงสังคมบูลลี่ที่เราเห็นบ่อยครั้งนะคะก็จะเป็นการล้อเลียนสรีระรูปร่างหน้าตาสีผิวการแสดงออกในชีวิตจริงที่ขัดกับบทบาทนะคะหรือภาพจำของคนทั่วไปซึ่งแม้แต่ทางคนที่เป็นดารานักแสดงเองมีไม่น้อยที่ถูกบูลลี่ในลักษณะนี้ค่ะผู้ที่ถูกบูลลี่ส่วนใหญ่แม้จะไม่มีบาดแผลทางกายแต่มีบาดแผลในใจนะคะนอกจากจะได้รับความอับอายวิตกกังวลเครียดอาจส่งผลให้บางคนนะคะเกิดภาวะโรคซึมเศร้าหวาดกลัวสังคมเลวร้ายที่สุดคือการหนีจากปัญหาด้วยการทำร้ายตนเองค่ะเมื่อเราแสดงความคิดเห็นหรือมีตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วการที่มีคนพูดถึงหรือคอมเมนต์ดูจะเป็นเรื่องที่เลี่ยงกันไม่ได้นะคะซึ่งคอมเมนต์เหล่านี้ก็จะมีทั้งดีและแย่มีประโยชน์และไร้ประโยชน์อันไหนที่เป็นการติชมอย่างมีเหตุมีผลมีมารยาทก็ควรค่าแก่การนำเอามาคิดพิจารณาค่ะแต่หลายครั้งเราก็จะเจอความเกรียดกราดจากคนบางกลุ่มที่พร้อมจะถล่มเรายิ่งกว่าพายุในยุคที่ใครก็สามารถมีชื่อเสียงขึ้นมาได้นะคะจากการสร้างสรรค์เนื้อหาลงในโซเชียลมีเดียต่างๆทำให้เราเห็นคนเก่งมีความสามารถเกิดขึ้นกันเต็มไปหมดทั้งเด็กและผู้ใหญ่แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนที่ก้าวเข้าสู่วงการนี้จะต้องเจอคือการแสดงความคิดเห็นหรือคำวิจารณ์ต่างๆค่ะซึ่งถ้าได้รับคำชมก็จะเป็นกำลังใจที่ดีให้ทำต่อไปแต่ในทางกลับกันถ้าเจอในด้านลบก็จะทำให้หมดแรงทำต่อรวมถึงนำพาชีวิตให้พังเสียความมั่นใจในตนเองกันได้เลยค่ะเราทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองในสิ่งต่างๆได้นะคะโดยปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้ 1. แสดงความคิดเห็นในทางบวกหรือสร้างสรรค์ใช้คำพูดที่สุภาพมีเหตุผลเป็นคนตรงไม่จำเป็นต้องก้าวร้าวหรือหยาบคายนะคะ 2. เสพสื่ออย่างมีวิจารณญาณพิจารณาให้ถี่ถ้วน 3. อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเพราะทุกคนมีเหตุปัจจัยในชีวิตที่แตกต่างกันค่ะ 4. เห็นใครทำอะไรดีๆให้สนับสนุนชื่นชมความสำเร็จของผู้อื่นแม้ไม่รู้จักกันก็ได้ 5. เว้นที่ว่างให้ความเห็นต่างอย่าเกลียดกันเพราะเขาคิดไม่เหมือนเราและ6นะคะแชร์ต่อยังมีสติอ่านแหล่งที่มาให้ดีใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรไม่แน่ใจอย่าแชร์ต่อนะคะจะดีกว่าไหมหากทุกคนหันมาให้ความสำคัญในการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์โดยเราทุกคนนะคะสามารถเลือกพิมพ์คำพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นที่ดีหรือเชิงให้กำลังใจได้นะคะอาจจะเป็นการให้คำพูดเชิงแนวข้อคิดดีๆที่สามารถให้ผู้รับสารนะคะสามารถนำเอาความคิดเหล่านั้นไปคิดแก้ไขหรือนำไปปรับใช้ต่อไปได้ค่ะทุกท่านลองดูสิคะและเมื่อถ้าเราเจอโพสต์ที่ขัดใจให้ปฏิบัติดังนี้คือ1 23 4 5นับ5วินาทีเมื่อเจอโพสต์ขัดใจเพราะทุกอย่างบนโลกออนไลน์นะคะไม่สามารถถูกใจเราได้ทั้งหมดดังนั้นหากเราเจอเรื่องที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกใจให้นับ5วินาทีในใจและปล่อยผ่านความคิดเห็นหรือเรื่องราวเหล่านั้นโดยที่ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนะคะก็จะทำให้เราสามารถเซฟข่าวสารบนโลกออนไลน์ได้อย่างไม่เป็นพิษต่อตัวเราเองอีกด้วยค่ะการแสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะช่วยในการและก่อให้เกิดการขับเคลื่อนความคิดสิ่งต่างๆที่มีอยู่ให้ดีขึ้นในโลกออนไลน์ยิ่งเป็นไปได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่สำคัญคือในการสื่อสารทุกครั้งเราควรมีสติไร้กลัวและไต่ตองให้ดีก่อนเสมอเพราะอย่าลืมว่าทุกข้อเขียนสะท้อนตัวเราเองและหากสื่อสารไม่เหมาะสมไม่มีข้อเท็จจริงแล้วนะคะอาจสร้างผลกระทบทางลบทั้งต่อตนเองและสังคมได้อย่างมากมายเช่นเดียวกันการให้ความสำคัญในการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์นะคะก็สามารถสร้างโลกและสังคมของเรานะคะให้มีความสุขและสร้างสรรค์อีกด้วยค่ะและไม่มีใครสมควรถูกทำร้ายเพียงเพราะความคิดที่ตรงกันข้ามการเห็นต่างไม่ใช่เรื่องผิดเพราะความคิดที่ผิดแปลกแตกต่างอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์หรือทางออกที่ดีได้ค่ะแต่ความเห็นต่างที่คิดริเริ่มความรุนแรงควรหมดไปจากสังคมเพราะเป็นที่มาของความวุ่นวายที่ไม่รู้จบค่ะ

0: จบไปแล้วนะคะกับสาระการเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยเราหันมาแสดงความคิดเห็นให้พลังบวกกันดีกว่าค่ะและควรที่จะไตร่ตรองก่อนที่จะเขียนอะไรลงไปบนสื่อออนไลน์เพราะเมื่อเราเขียนลงไปแล้วมันก็จะเผยแพร่ในโลกออนไลน์เร็วมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราไปรู้จักสาระการฟังการดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะฟังดูอย่างไรให้เท่าทันสื่อไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะการดำเนินชีวิตของคนเราในปัจจุบันไม่ว่าจะทำอะไร

0: ก็ต้องตรวจสอบโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดเวลาเนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารที่เราใช้กันอยู่ในตอนนี้นั่นเองค่ะจึงมีการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลักอย่างโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์และสื่อทางเลือกอย่างอินเทอร์เน็ตหรือที่เราเรียกว่าสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองค่ะเมื่อมีช่องทางหลากหลายในการเสพสื่อต่างๆเราจึงควรฟังและดูสื่ออย่างฉลาดให้รู้เท่าทันสื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของสื่อได้ค่ะดังนั้นวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ3องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อที่เราต้องมีค่ะเพื่อไม่ให้เราหลงเชื่อเนื้อหาที่ได้ดูได้ยินได้ฟังในทันทีแต่ถ้าได้รู้จักกับ3องค์ประกอบต่อไปนี้รับรองว่าทุกคนจะสามารถคิดวิเคราะห์สงสัยและรู้จักตั้งคำถามว่าสิ่งนั้นจริงหรือไม่จริงใครเป็นคนให้ข้อมูลเขาต้องการสื่ออะไรหรือมีจุดมุ่งหมายแอบแฝงหรือไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะ3องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อที่เราต้องมีองค์ประกอบแรกนะคะคือการเปิดรับสื่อการเปิดรับสื่อคือการเปิดรับสื่อของประสาทสัมผัสหูตาซึ่งเมื่อเปิดรับผ่านการฟังและดูแล้วสมองจะสั่งการให้คิดและปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์ต่างๆตามมาค่ะการรู้เท่าทันสื่อในขั้นของการรับรู้อารมณ์ตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแยกความคิดและอารมณ์ออกจากกันให้ได้เพราะความคิดจะทำให้เรารับรู้ว่าความจริงที่สื่อต้องการสื่อคืออะไรค่ะองค์ประกอบที่2นะคะก็คือการวิเคราะห์สื่อคือการแยกแยะองค์ประกอบในการนำเสนอของสื่อว่าสื่อนั้นมีวัตถุประสงค์อะไรและเราก็ต้องรู้จักตั้งคำถามข้อสงสัยต่างๆไม่เชื่อสื่อตามที่ได้รับมาในทันทีค่ะรวมทั้งเราต้องรู้จักเปรียบเทียบข้อมูลจากสื่อหลายๆแห่งเช่นเราได้ดูสื่อโฆษณายาลดความอ้วนใช่ไหมคะเราก็ต้องตั้งคำถามว่ายาตัวนี้ถ้าทานแล้วจะผอมจริงหรือไม่จะมีผลข้างเคียงหรือไม่หรืออีกหนึ่งกรณีนะคะก็คือสื่อข่าวในโซเชียลค่ะเราต้องดูว่าสื่อข่าวนั้นมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือไม่แหล่งที่ไม่เชื่อถือมีลักษณะอย่างไรเช่นสื่อข่าวที่มาจากเพจที่ทำล้อเลียนเสียดสีแบบนี้คือไม่น่าเชื่อถือค่ะและอีกแหล่งนึงก็คือสื่อข่าวที่นำภาพเก่าๆในปีที่ผ่านมาหรือในอาทิตย์ที่ผ่านมามาใช้อย่างนี้ค่ะคือเป็นสื่อข่าวเก่าเราไม่ควรเชื่อถือค่ะองค์ประกอบที่3นะคะก็คือการประเมินค่าหลังจากที่เราได้วิเคราะห์แล้วเราก็ควรประเมินค่าสิ่งที่เราได้ฟังและดูที่สื่อนำเสนอว่ามีคุณภาพหรือคุณค่ามากน้อยเพียงใดค่ะหากเป็นสื่อโฆษณาก็ให้ดูที่ความเหมาะสมและความคุ้มค่าว่าเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่เราไม่ควรไปตามแฟชั่นหรือกระแสค่ะเมื่อเรารับสื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็ควรใช้สื่อที่ผ่านการวิเคราะห์ประเมินค่าให้เกิดประโยชน์เช่นเผยแพร่สื่อต่อให้เพื่อนๆและเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆเพื่อให้รู้เท่าทันสื่อมากยิ่งขึ้นค่ะดิฉันเชื่อว่าถ้าทุกคนได้นำวิธีในวันนี้ไปปรับใช้กับการฟังและดูสื่อในชีวิตประจำวันทุกคนจะไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อได้อย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะการฟังและการดูเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันโดยอาจได้รับสารจากบุคคลหรือจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสื่อเหล่านี้อาจรับสารด้วยวิธีการฟังและการดูซึ่งเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญในการสื่อสารเมื่อมีช่องทางหลากหลายในการเสพสื่อต่างๆเราควรที่จะฟังดูสื่ออย่างฉลาดให้รู้เท่าทันสื่อนอกจากการฟังการดูแล้วก็ยังมีการพูดที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ในการสื่อสารสื่อความหมายด้วยเช่นเดียวกันโดยต้องอาศัยภาษาถ้อยคำน้ำเสียงตลอดจนกริยามารยาทเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการพูดให้ดีขึ้นซึ่งจะต้องมีเทคนิคในการพูดและจะมีเทคนิคอะไรบ้างมาดูกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะโบราณเคยบอกไว้ว่าพูดดีเป็นสีแก่ตัวพูดชั่วอับปราชัยหลายคนอาจจะแผลงเป็นพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากจะมีสีจะยึดคำกล่าวไหนก็ได้ค่ะเพราะหัวใจสำคัญก็คือการพูดให้ดีทำไมต้องพูดให้ดีเพราะการพูดให้ดีนั้นฟังแล้วเข้าหูชวนฟังชวนให้คล้อยตามชวนให้รู้สึกประทับใจและก่อให้เกิดสิ่งดีๆมากมายตามมาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเทคนิคการพูด5ข้อมาฝากกันค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างเราก็มาดูกันเลยดีกว่าค่ะ 1. คนจะพูดดีได้ต้องเริ่มจากการคิดดีไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะเริ่มต้นจากการคิดร้ายแม้กับคนที่เราไม่ถูกชะตาด้วยที่สุดก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องพูดจาไม่ดีกับเขาการคิดดีถือเป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์เป็นพื้นฐานของจิตใจที่ดีงามใครก็ตามที่รู้จักการคิดดีเขาคนนั้นก็ยอมที่จะเห็นแง่งามของโลกของชีวิต ของตนเองและของผู้อื่น

0: และเมื่อเขาเห็นแง่งามหรือแง่ดีของสิ่งต่างๆเขาก็ย่อมที่จะมีทัศนคติที่ดีมีท่าทีที่ดีและเมื่อต้องพูดจาเสวนากันเขาก็ย่อมพูดจาดีการพูดไม่เพียงแต่สะท้อนการให้เกียรติและเคารพในผู้อื่นแต่ยังสะท้อนการให้เกียรติและเคารพในตนเองอีกด้วยค่ะคนจะพูดจาดีได้ต้องได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีดิฉันขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าบุคลิกภาพดีๆเริ่มต้นที่ครอบครัวการพูดจาถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะเริ่มต้นมาจากที่บ้านพ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างของบุคคลที่พูดจาดีๆต่อกันควรชี้แนะให้เห็นคุณค่าของการพูดดีพูดดีในที่นี้หมายถึงการพูดเพราะพูดคำสุภาพพูดด้วยน้ำเสียงที่สุภาพพูดมีหางเสียงครับค่ะจ๊ะจ๋าเพื่อแสดงความมีมารยาทและไมตรีจิตไม่พูดคำหยาบไม่พูดใส่ร้ายไม่พูดตะคอกตะเบงใส่กันไม่พูดประชดประชันไม่พูดโกหกพกลมคนจะพูดจาดีเช่นนี้ได้จะคิดร้ายในใจไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะความร้ายกาจในใจจะถูกเผยมาทางคำพูดสีหน้าแววตาและท่าทางในขณะที่พูดเราจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกตนให้เป็นคนที่คิดดีนะ 2. พูดถูกกาลเทศะคือการพูดที่ต้องดูว่าวาระโอกาสไหนควรพูดวาระโอกาสไหนควรฟังและวาระโอกาสไหนควรวางเฉยหลักในการพูดที่ถูกกาลเทศะมีง่ายๆก็คือเราจะต้องดูว่าต้องพูดในหัวข้ออะไรพูดเรื่องอะไรพูดที่ไหนใครเป็นผู้ฟังผู้ฟังกี่คนพูดในที่เปิดเผยหรือห้องจำกัดพูดสั้นหรือพูดยาวพูดจริงจังหรือกันเองใครก็ตามที่อ่านสถานการณ์ออกเตรียมตัวพร้อมก็สามารถที่จะพูดจาให้น่าจดจำในวาระและโอกาสนั้นได้เสมอค่ะ 3. พูดมีเนื้อหาสาระไม่พูดเรื่อยเปื่อยไม่ว่าจะพูดกับเพื่อนผู้ร่วมงานพ่อแม่ก็ควรที่จะพูดให้มีเนื้อหาสาระมีเป้าหมายในการพูดพูดมีขอบเขตชัดเจนว่าต้องการที่จะพูดในเรื่องอะไรหรือต้องการที่จะบอกอะไรกับผู้ฟัง 4. พูดจาให้น่าฟังคือการพูดด้วยน้ำเสียงที่กังวานแจ่มใสดังพอประมาณพูดจาฉาดฉานชัดเจนก็จะดึงดูดใจผู้ฟังได้มากในการพูดนั้นควรที่จะมีการเน้นจังหวะและเว้นจังหวะเพื่อให้เกิดความน่าสนใจชวนติดตามควรฝึกลมหายใจในขณะพูดอย่าให้ติดขัดหรือกักลมหายใจควรออกเสียงอักขระรอเรือลอลิงและคำควบกล้ำให้ชัดเจนควรฝึกการอ่านออกเสียงหรือพูดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเทปแล้วเปิดบ่อยๆก็จะทำให้พบข้อบกพร่องและแก้ไขได้ง่ายค่ะ 5. พูดให้เกิดความรู้สึกร่วมมีวิธีง่ายๆก็คือการสบตากับผู้ฟังอย่างทั่วถึงมีการตั้งคำถามในขณะที่พูดและค่อยๆอธิบายเพื่อนำไปสู่คำตอบรวมไปถึงการสอบถามผู้ฟังบ้างในบางหัวข้อที่ง่ายๆเป็นเรื่องของประสบการณ์หรือเป็นความคิดเห็นที่ไม่ใช่ความคิดเห็นที่เมื่อแสดงออกไปแล้วอาจจะถูกหรือผิดค่ะจากที่เราได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าเทคนิคการพูดมีอะไรบ้างดังนั้นเราควรที่จะนำเทคนิคการพูดต่างๆไปใช้ให้ถูกต้องเพราะการพูดเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนเราเป็นภาพฟ้องอุปนิสัยใจคอเราจึงไม่ควรที่จะพูดจาเรื่อยเปื่อยไร้จุดหมายและการพูดยังนำมาซึ่งมิตรและศัตรูแต่ก็อยู่ที่เรานะคะว่าจะพูดให้ได้มิตรหรือพูดให้ได้ศัตรูสวัสดีค่ะ
1: ดังประโยคที่ว่าก่อนพูดเราเป็นนายเมื่อพูดแล้วมันเป็นนายเราดังนั้นก่อนจะพูดอะไรออกไปอย่าลืมไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนนะคะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายของเราในวันนี้นั่นก็คือเรื่องวรรณคดีและวรรณกรรมค่ะอ้าวถ่ายแล้วหรอคะสงสัยกันอยู่ละสิว่าอ่านอะไรอยู่ถึงได้เพลินจนลืมเปิดรายการขนาดนี้วันนี้ขอนำเสนอเล่มนี้เลยค่ะวรรณคดีวิจักเดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งปิดคลิปหนีไปไหนวันนี้มีเรื่องดีๆสำหรับคนไหนที่อ่านวรรณคดีแล้วคิดว่าเข้าใจยากเกินไปหรืออ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจสักทีกับ3เรื่องควรรู้ก่อนอ่านวรรณคดีฉบับรวบรัดที่รับประกันว่าเข้าใจเรื่องที่อ่านอยู่ได้อย่างรวดเร็วแน่นอนเรื่องแรกคงไม่พ้นปัญหาโลกแตกระหว่างเรื่องของความแตกต่างระหว่างวรรณกรรมและวรรณคดีเชื่อว่าหลายคนยังคงสับสนระหว่างวรรณกรรมไทยและวรรณคดี

ีไทยอยู่ไม่น้อยฉะนั้นเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมไปพร้อมๆกันเลยนะคะอธิบายด้วยความรวดเร็วก็คือหนังสือที่ถูกแต่งหรือถูกเขียนขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนังสือร้อยแก้วหรือร้อยกรองที่มีประโยชน์หรือมีคุณค่าเราจะเรียกกันว่าวรรณกรรมส่วนวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีทั้งเนื้อหากลวิธีและการใช้ภาษาเราจะเรียกว่าวรรณคดีซึ่งวรรณคดีจะเป็นรูปแบบของร้อยกรองซะส่วนใหญ่ค่ะถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คือวรรณกรรมก็คือลำไยทั้งลูกส่วนวรรณคดีก็คือเมล็ดของลำไยสรุปให้เข้าใจง่ายขึ้นวรรณกรรมคือหนังสือเรื่องใดก็ตามที่ถูกแต่งขึ้นส่วนวรรณคดีคือวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีมีวรรณศิลป์นั่นเองปัญหาต่อไปสำหรับคนที่ทำยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่ดียิ่งให้เล่าเรื่องโดยย่อแล้วยิ่งแล้วใหญ่การไม่เข้าใจเนื้อเรื่องโดยรวมของวรรณคดีไม่ว่าจะเริ่มอะไรก่อนหลังซึ่งเรื่องต่อไปนี้อาจต้องใช้เวลาซะหน่อยแต่หากทำได้เรื่องยาวแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาอาจเป็นเรื่องยากหากจะต้องรู้องค์ประกอบทุกๆองค์ประกอบในวรรณคดีวันนี้จึงคัดมาให้2องค์ประกอบหลักๆที่รู้แล้วเข้าใจแน่นอนมาฝากกันค่ะองค์ประกอบแรกก็คือรูปแบบซึ่งจะพบเห็นและคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนั่นคือแบบร้อยแก้วและแบบร้อยกรองแต่รู้ไหมคะว่ารูปแบบที่เรารู้จักกันนั้นเป็นเพียงรูปแบบที่ถูกจำแนกตามลักษณะเท่านั้นนะเรายังมีการจำแนกรูปแบบอื่นที่เรียกว่าการจำแนกโดยการถ่ายทอดการจำแนกโดยการถ่ายทอดมีวรรณคดีมุขปาฐะหรือวรรณคดีที่พูดกันมาปากต่อปากแล้วมีการจดบันทึกในภายหลังเช่นนิทานพื้นบ้านหรือเพลงพื้นบ้านมีวรรณคดีมุขปาฐะก็ต้องมีวรรณคดีลายลักษณ์ซึ่งเป็นการสืบทอดเหมือนกันแต่สืบทอดผ่านการจดบันทึกส่งต่อมาเรื่อยๆเช่นวรรณคดีที่ใช้ประกอบพิธีกรรมอย่างพระราชพิธี12เดือนเป็นต้นองค์ประกอบต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือเนื้อหาอธิบายคร่าวๆเนื้อหาก็คือเรื่องราวที่อยู่ในวรรณคดีจะมีด้วยกัน2ประเภทคือบันเทิงคดีเป็นเรื่องราวที่เน้นสร้างความบันเทิงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องราวที่สมมุติเช่นสังทองนาง12และสารคดีเป็นเรื่องราวที่เน้นให้เกิดความรู้เป็นส่วนใหญ่นิยมเขียนขึ้นจากเรื่องหรือเหตุการณ์จริงๆเช่นวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์หรือศาสนาองค์ประกอบสุดท้ายคือกลวิธีในการประพันธ์เป็นวิธีการเลือกใช้ถ้อยคำให้เกิดความไพเราะงดงามช่วยสื่อความหมายให้ชัดเจนขึ้นและกลวิธีในการประพันธ์ของผู้ประพันธ์แต่ละท่านก็มีความแตกต่างกันออกไปซึ่งเราอาจจะต้องอาศัยทักษะการสังเกตซะหน่อยแต่ถ้ารู้กลวิธีการประพันธ์ของแต่ละท่านก็จะง่ายกับการหาผู้แต่งเป็นอย่างมากค่ะเรื่องควรรู้เรื่องสุดท้ายนอกจากจะช่วยให้อ่านวรรณคดีแล้วเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วยังสามารถนำไปปรับใช้กับการวิเคราะห์วรรณกรรมได้อีกด้วยการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมส่วนใหญ่เรานิยมวิเคราะห์กันอยู่3เรื่องนั่นคือวิเคราะห์รูปแบบของคำประพันธ์วิเคราะห์เนื้อหาและวิเคราะห์คุณค่าของเรื่องถ้าอธิบายเฉยๆคงไม่เห็นภาพเราเลยมีตัวอย่างการวิเคราะห์มาประกอบการอธิบายไว้ด้วยค่ะวรรณคดีที่เรายกมาเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ในครั้งนี้คือกาพย์เรื่องพระชัยสุริยาของสุนทรภู่เราจะเริ่มวิเคราะห์กันด้วยลักษณะคำประพันธ์ถ้าฟังจากชื่อเรื่องทุกคนคงเดาได้ว่าเป็นร้อยกรองประเภทกาพย์โดยประเภทของกาพย์ที่ปรากฏในเรื่องจะมีทั้งกาพย์ยานี11กาพย์ฉบัง16และกาพย์สุรางคนาง28อีกทั้งเราสามารถวิเคราะห์เนื้อหาจากบทประพันธ์จะพบว่าต้องตีความจุดประสงค์ในการแต่งที่แอบแฝงอยู่ซึ่งสรุปได้ว่ามีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นแบบเรียนให้แก่เด็กๆนอกจากนี้เรายังได้เห็นกลวิธีในการแต่งของสุนทรภู่อีกด้วยสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมการวิเคราะห์คุณค่าเราจะวิเคราะห์ใน2ประเด็นคือคุณค่าที่ได้จากเนื้อหาและคุณค่าต่อสังคมประเด็นแรก
กับพระชัยสุริยานอกจากจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อเป็นแบบเรียนสำหรับเด็กยังมีเรื่องราวเป็นนิทานที่ให้ความสนุกและความรู้เรื่องมาตราตัวสะกดอีกด้วย wow. ประเด็นที่2ด้านสังคมมีการสะท้อนความเป็นไทยความเชื่อและค่านิยมที่เป็นการแสดงให้เห็นว่าสมัย

0: ยที่วรรณคดีเรื่องนี้ถูกแต่งขึ้นนั้นตรงกับประวัติศาสตร์ไทยที่ได้จดบันทึกเอาไว้หรือไม่และสามารถนำมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันเพื่อบอกความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงได้อีกด้วยดังตัวอย่างต่อไปนี้ด้านสภาพสังคมตัวอย่างคำประพันธ์มีดังนี้อยู่มาหมู่ข้าเฝ้าก็หาเยาวนารีที่หน้าตาดีๆทำมโหรีที่เคหาค่ำเช้าเฝ้าสีซอเข้าแต่หอล่อกามาหาได้ให้ภริยาโลโพพาให้บ้าใจไม่จำคำพระเจ้าเหไปเข้าภาษาใสถือดีมีค่าไทยช่อแต่ไพร่ใส่คือคาถอดความได้ว่าข้าราชบริพารเสนาบดีไม่ใส่ใจบ้านเมืองช่อราษฎร์บังหลวงคดโกงไม่ยุติธรรมหมกมุ่นอยู่กับความสนุกสนานเพลิดเพลินมัวเมากามด้านความเชื่อตัวอย่างคำประพันธ์ได้แก่ไม่จำคำพระเจ้าเหไปเข้าภาษาใสถือดีมีค่าไทยช่อแต่ไพร่ใส่คือคาถอดความได้ว่านับถือไสยศาสตร์มากกว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจนมีความประพฤติในทางที่ผิดด้านค่านิยมตัวอย่างคำประพันธ์ได้แก่สุมาลีวันทาสามีเทวีอยู่งานเฝ้าอยู่ดูแลเหมือนแต่ก่อนการให้พระภูบาลสำราญวิญญาถอดความได้ว่าสามีภรรยาเมื่อยามตกทุกข์ได้ยากต้องไม่ทอดทิ้งกันภรรยาต้องให้ความเคารพและปรนิบัติสามีทั้งยามทุกข์และยามสุขนอกจากหลักการวิเคราะห์ทั้งสองอย่างนี้จะสามารถใช้กับวรรณคดีได้แล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวรรณกรรมสมัยใหม่ได้ด้วยจากการปรับเนื้อหาการวิเคราะห์บางส่วนให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันเช่นจากการวิเคราะห์รูปแบบคำประพันธ์ก็เปลี่ยนเป็นการวิเคราะห์กลวิธีการนำเสนอว่าการเขียนเป็นแบบไหนการเปิดเรื่องเป็นอย่างไรปิดเรื่องอย่างไรเนื้อหาต้องการที่จะสื่อถึงอะไรโดยการวิเคราะห์เนื้อหานั้นมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือการสังเกตและตีความจุดประสงค์ของผู้เขียนในแง่ของคุณค่าทางวรรณกรรมในสมัยใหม่นั้นอาจจะไม่เท่าของเดิมแต่ทางวรรณศิลป์เราจะสามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึงคำว่าความไพเราะและความงดงามทางภาษาได้แม้จะมีความแตกต่างกันทางด้านยุคสมัยก็ตาม
1: และนี่ก็คือเรื่องควรรู้ก่อนอ่านวรรณคดีนะคะซึ่งนอกจากวรรณคดีแล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวรรณกรรมสมัยใหม่ได้อีกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับความรู้แน่นๆเทคนิคเน้นๆที่จะช่วยให้ทุกท่านสามารถฝึกฝนทักษะทางภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: สวัสดีครับผมนายณัฐพลอัศคนจากสาขาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่1ครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยศวดียศยิ่งยงจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่2จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
0: วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการทำทาโกยากิสูตรดั้งเดิมครับผม
1: สูตรดั้งเดิมเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดว่าสูตรดั้งเดิมเนี่ยก็แสดงว่ารสชาติมันต้องต่างจากตามท้องตลาดที่เราเคยทานกันใช่ไหมคะ
0: แน่นอนครับเพราะว่าทาโกยากิสูตรของเรานะครับมีการเติมขิงดองลงไปครับผมแล้วก็ผิวสัมผัสของลูกทาโกยากิของเราเนี่ยนะครับจะกรอบนอกนุ่มในครับผม
1: โหพอพูดแล้วก็รู้สึกอยากทำอยากทานขึ้นมาเลยค่ะ
0: น่าอร่อย
1: น่าอร่อยมากเลยค่ะงั้นจริงๆก็เคยทำทาโกยากิมาอยู่บ้างนะคะแต่ว่าก็ลืมวิธีทำเกือบจะหมดแล้วเพราะงั้นวันนี้ก็คงต้องขอรบกวนน้องนัทนะคะช่วยสอนพี่ทำใหม่แล้วล่ะค่ะ
0: ได้เลยครับครับเราไปดูวิธีขั้นตอนการเตรียม

0: อุปกรณ์เลยครับแป้งบัวแดงครับ160กรัมครับแป้งข้าวเหนียวครับ40กรัมครับน้ำเปล่าครับ400กรัมครับนมจืดครับ100กรัมครับมิรินครับ20กรัมครับไข่ไก่ครับ2ฟองครับแล้วก็ชะอยู่20กรัมครับขิงดองครับ20กรัมครับหอมซอยครับ20กรัมครับกระหล่ำปีซอย100กรัมครับต่อมานะครับไส้ของทาโกยากิซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยครับเราจะใช้เป็นคางปลาหมึกนั่นเองครับผมส่วนซอสนะครับเราจะมีมายองเนสกับซอสทาโกยากิครับท็อปปิ้งที่เราจะเอาไว้โรยตอนทาโกยากินะครับก็จะมีปลาโอแห้งครับกับสาหร่ายครับ
1: ค่ะแล้วนอกจากวัตถุดิบพวกนี้เนี่ยที่แนะนำมาเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์พิเศษในการทำทาโกยากิด้วยหรือเปล่านะคะ
0: มีครับมีหนึ่งอย่างเลยครับที่สำคัญกับการทำทาโกยากิมากครับคือเตาอันนี้ครับเป็นเตาหลุมครับที่ใช้สำหรับในการทำทาโกยากิโดยเฉพาะครับนี่ครับรูปร่างจะเป็นอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: ดูแล้วมันเหมือนเตาขนมคุกเลยคล้ายๆกันนะคะ
0: ใช่ครับคล้ายๆกันเลยครับเพราะว่าทาโกยากิของเรานะครับเราต้องทำให้เป็นลูกทรงกลมครับผมซึ่งเตาอย่างนี้เราจะสามารถกลับลูกทาโกยากิของเราได้ง่ายครับ
1: ได้ค่ะ
0: ครับผม
1: งั้นไหนๆก็แนะนำวัตถุดิบรู้จักวัตถุดิบแล้วงั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยดีไหม
0: ได้เลยครับ
1: ได้เลยค่ะก็ขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องเริ่มจากการทำอะไรก่อนดีคะ
0: ขั้นตอนแรกนะครับเราจะผสมแป้งก่อนครับขั้นแรกนะครับเราจะนำแป้งบัวแดงนะครับ
1: แป้งบัวแดงอันนี้นะคะ
0: ใช่คร
1: ับจะใส่ให้หมดเลยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ต่อมาครับเป็นแป้งข้าวเหนียวครับ
1: แป้งข้าวเหนียวค่ะ
0: ต่อไปครับมิรินครับ
1: มิรินนะคะ
0: ครับต่อไปครับชาอยู่ครับ
1: ชาอยู่ค่ะ
0: นมสด
1: ครับแล้วนมสด
0: แล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำเปล่า
1: ครับน้ำเปล่า
0: โอเคครับเราจะคนให้เข้ากันก่อนนะครับ

0: แล้วเราแยกแป้งไปเพื่ออะไรหรอคะ
1: เพราะว่าพอทำทาโกยากินะครับเราจะต้องเติมครับเพราะเลยใช้เป็นขวดที่สามารถบีบมือได้มันจะสะดวกกว่า
0: อือได้เลยค่ะ
1: ประมาณนี้ก็พอครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำของที่เหลือลงไปครับก็ขิงดองครับลงไปครับ
0: ขิงดองนะคะ
1: พอประมาณนะครับต้นหอมครับแล้วก็กระหล่ำปีพอยครับ
0: หมดเลยใช่ไหมคะ
1: เต็มหมดเลยครับ
0: คุณดูมากเลย
1: วันนี้ก็ได้ครับแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันนะครับ

0: ค่ะ
1: โอเคครับประมาณนี้ก็ได้ครับต่อไปนะครับเราจะไปดูวิธีการเตรียมไส้ที่เป็นส่วนสำคัญของสปาเกตตี้เลยครับ
0: ค่ะซึ่งวิธีการเตรียมไส้นะคะในครั้งนี้ที่เราทำอะค่ะก็จะใช้เป็นคางปลาหมึกในการทำนะคะเพราะว่ามันช่วยลดต้นทุนได้ประมาณหนึ่งค่ะต้นทุนมันต่ำนะคะเผื่อใครที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจที่จะนำไปประกอบอาชีพอะค่ะก็สามารถใช้คางปลาหมึกได้เลยนะคะค่ะ

0: ราจะเทน้ำมันลงไปครับ
1: ก็การเทน้ำมันนะคะทาโกยากิเนี่ยมันเป็นขนมที่ใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะงั้นเทลงไปได้เลยค่ะพอเราทาน้ำมันทั่วแล้วนะคะก็รอกระทะร้อนสักแป๊บหนึ่งนะคะโอเคหลังจากนั้นก็ขั้นตอนที่สนุกที่สุดมาแล้วค่ะทุกคนเราเทให้ล้นได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้จากขอบมันเนี่ยเพื่อทำให้มันเป็นรูปทรงกลมนะคะ

หลังจากนั้นก็รอให้แป้งเซตตัวสักแป๊บนึงค่ะ

0: งตอนนี้นะคะแป้งก็เริ่มได้ที่แล้วแล้วก็ในระหว่างทำนะคะเราสามารถใส่น้ำมันนะคะเพิ่มไปเป็นระยะได้นะคะเพื่อให้แป้งทาโกยากิเนี่ยมีความกรอบค่ะ
1: พี่อันนี้ครับ
0: ค่ะ
1: ปกติผมไปซื้อที่ตลาดนัดเนี่ยครับทาโกยากิเนี่ยสีมันจะเป็นประมาณนี้ไม่ใช่หรอครับแต่ทำไมสีของรุ่นอื่นถึงเป็นสีคล้ำๆน้ำตาลเข้มๆอย่างนี้นะครับ
0: เพราะว่าที่นี่นะคะเป็นสูตรต้นตำรับของญี่ปุ่นค่ะจริงๆเราที่เห็นว่าแป้งเป็นสีเข้มขนาดนี้เนี่ยไม่ได้ไหม้นะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่าแป้งมันกรอบค่ะแล้วก็เป็นที่สูตรของเราด้วยแล้วก็ต้นตำรับของที่ญี่ปุ่นเนี่ยสีอ่ะจะประมาณนี้เลยค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ใช่ค่ะทีนี้นะคะก็ได้ที่ละค่ะแล้วก็นำไปใส่จานได้เลยโอเคค่ะสีก็จะแบบนี้เลยนะคะ
1: ไม่รอดนะคะลูกนี
0: ้รอดค่ะ

0: าโกงเก่งๆแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับ
1: ครับขั้นตอนต่อไปครับคือการปรุงรสนะครับนี่ครับเขาจะใส่มายองเนสก่อนครับเป็นอันดับแรกปิดยานิดนึงนะครับเราจะค่อยๆหยิบลงไปนะครับก็สำหรับมายองเนสของเรานะครับก็จะบีบยานิดนึงนะฮะ
0: ประมาณนะครับ

0: ก็จะใส่เป็นซอสทาโกยากินะครับโอเคครับแล้วก็ค่อยๆใส่ไปนะครับ
1: คนนี้ดูบีบง่ายกว่าขวดที่แล้วนะคะ
0: ถ้าของขวดที่แล้วนั้นออกยากมากเลยค่ะประมาณนะครับ

0: นี้ก็พอค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับทาโกยากิของเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และแนวทางให้กับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับพวกเรานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเจษฎีสาขาภาษาญี่ปุ่นก็ขอขอบคุณครับ
1: บ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เตรียมกล้องพร้อมแบบนี้เพราะว่าเราจะไปปิกนิกกันวันนี้เราจะปลาด้วยพร้อมยังคะปะวานพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลย
1: เราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วย
2: จะเอ๋ไม้พก
0: ที่จับกระดาษคลิปหนีบกระดาษ
2: กระดาษสีเมจิกกระดาษหนังสือพิมพ์กิ่งไม้กรรไกรพร้อมแล้วเรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
0: ขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวเราจะวาดรูปกันครับประวานวันนี้จะวาดเป็นตัวอะไรดีนะ
2: วาดรูปนาวานแบบนี
0: ้วาดรูปปลาวานเริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูปกันเดี๋ยวพี่ตูจะวาดรูปปลาละกันนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าของกระดาษพี่ตูจะหันด้านหลังก็วาดเป็นรูปปลาวานขึ้นมามีหาง

0: แบบนี
1: ้แล้วก็วาดตัวแบบนี
0: ้ถ้าตุ๊กก็วาดเป็นรูปปลาวาฬแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะตัดแล้วก็ทาให้น้องปลาวาฬเนี่ยเขียนลงในกระดาษแข็งเดี๋ยวเราขอตัดก่อนปลาวาฬทาตามแบบนี้แล้วกันนะ
2: โอเคอันนี้ตัดง่ายไหมอ่ะ
0: ตัดง่ายครับ

0: อันนี้ก็ตัดเสร็จไปแล้วหนึ่งด้านไหนของปลาวาฬอยู่ไหนครับ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: นี่ของเชือกตัวอยู่นี่เดี๋ยวเราต้องมาตัด
1: ปบ
0: เรามาตัดอีกหนึ่งด้านอ่ะเพราะว่าเราต้องเอามาประกบกันสองด้านแบบนี้มันถึงจะเป็นปลาอ่ะมาปลาวาฬทาบเลยครับได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้อ่ะสีเมจิกครับปลาวาฬแล้วเดี๋ยวก็ทาบแล้วก็วาดเลยเดี๋ยวหลังจากที่ทาบนะคะวาดอีกหนึ่งตัวเสร็จแล้วเราก็ตัดแล้วก็จะได้2ชิ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ

0: เรียบร้อยแล้วโชว์หน่อยนี่ต้องเป็นสองตัวแบบนี้เดี๋ยวเรามาประกบนี่ประวันขอประวันประกบสิครับพอได้เป็น2ชิ้นแบบนี้แล้วเนี่ยใช้กระดาษสีเป็นกลมๆนะคะตัดเป็นวงกลมๆแบบนี้เนี่ยเอาไว้ตกแต่งอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยว่าอยากจะแต่งปลาเป็นแบบไหน
1: เป็นไหนดี
0: อันไหนก็ได้ครับเหมือนกันโอเคขอบคุณมากค่ะอย่างที่เขาทำพี่ตุ๊กจะติด
2: ตรงกลางตัวของปลาเลย
0: แล้วก็ติดอีกด้านนึงด้วยแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพี่ข้าวตูตกแต่งใช้แค่2อันแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆอยากได้มากกว่านี้ก็แล้วแต่จินตนาการเลยนะคะแล้วเราก็จะมาใช้อันนี้ที่เจาะกระดาษนะคะเจาะรูตามตัวเพราะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องใช้เชือกเนี่ยร้อยตัวของปลา

แล้วคราวนี้เมื่อเราได้1ด้านแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาทาบแล้วก็เพียรตัวจะใช้ดินสอวงตามแบบนี้แล้วเราก็มาเจาะรูอีกด้านหนึ่ง

0: ได้เลยครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ
1: เป็นแบบนี้ตะแดะตะแดะแล้วก็จะมาร้อยเชือกกันงั้นสนาแค่ตัวจะใช้ไหมพรมค่ะอาจจะทากาวที่ด้านปลายสักนิดนึงนะถ้าเกิดว่าใช้กาวมารูดตรงปลายเนี่ยมันก็จะแข็งแล้วก็ร้อยง่ายขึ้นส่วนปลายด้านนี้ล่ะค่ะที่พี่ขตูจะมาทากาวสักนิดนึงคราวนี้เราก็มารอดไปเลยพอลงแล้วเราก็ลอดขึ้นมาด้านบนแล้วก็ลอดลงไปด้านล่างแบบนี้ลอดไปเรื่อยๆเลยค่ะคราวนี้นะคะเหลือ2รูสุดท้ายเว้นไว้ก่อนแล้วก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แบบนี้ขยำขยำขยำแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวของคุณปลาให้ตัวอ้วนๆเลยนะนี่พี่ขตูปลาพี่ขตูเกือบจะอ้วนแล้วล่ะอีกนิดเดียวพี่ขตูก็จะใช้ไม่เยอะมากปลาอ้วนจังเลยอ้วนแบบนี้แล้วก็ร้อยต่อได้เลยค่ะ

0: นี่ไงเสร็จแล้ว
1: คราวนี้พี่จะต้องทำเป็นห่วงคล้องแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องเอายาวมากแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือออกไปแล้วก็มาผูกกับจุดเริ่มต้นแล้วก็มาวาดตาแล้วก็ปากคุณปลาแล้วเรามาทำเบ็ดตกปลากันก็จะใช้กิ่งไม้คลิปหนีบกระดาษ
0: คลิปหนีบกระดาษ
1: แล้วก็ใช
0: ้ไม้พรม
1: ไม้พรมใช้กิ่งไม้แบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้ไหมพรมพี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะคะผูกที่ปลายผูกสักสองทบจะได้ไม่เลื่อนหลุดง่ายแน่นดีแล้วส่วนที่เรามาทำเป็นตะขอก็คือคลิปหนีบกระดาษแบบนี้นะคะเราก็จะต้องงอออกมาแบบนี้เหมือนตัวงองูเลยเด็กๆแล้วเราก็รอดเข้าไปโอเคได้แล้วได้แล้วส่วนขั้นตอนการผูกนะคะอาจจะต้องช่วยน้องๆนิดนึงแหละมันอาจจะยากไปเด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าฝึกเนี่ยทำได้นี่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยโอ้โหเรามาถึงปลาแล้วปลาวานมาแล้วปลาวานดูนู่นดูนู่นดูนู่นเราเจอบ่อน้ำแล้วเรามาตกปลากันดีกว่าเนี่ยของปลาวานครับ
0: อันนี้ค่ะ
1: อันนี้ปลาวานนั่งตกปลาเลยนี่จะได้แล้วต้องยืนแล้วมั้งได้ปลาดาวแล้วอุ้ยนี่ยืนตัวก็ได้ปลาเหมือนกันเดี๋ยวจะหมดทะเลแล้วล่ะนี่พี่ตู่ได้แล้ว
2: โอ้ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้พาปลาวานมาปิกนิกตกปลาทางเกมนี้เขาจะชอบมากเลยค่ะแต่ว่านอกจากความสนุกแล้วเนี่ยอยากรู้ว่ามีประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านใดบ้างคะคุณหมอ
2: จริงๆการทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างอะค่ะเป็นพื้นฐานในเรื่องของสติปัญญาเพราะว่าตอนที่เขาทำเนี่ยเขาก็มีสมาธิแล้วเขาก็จดจ่ออยู่กับการทำจนสามารถทำได้สำเร็จจริงๆในเรื่องของสมาธิเนี่ยมันเป็นพื้นฐานแรกของสติปัญญาเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นในด้านอารมณ์สังคมเนี่ยก็คือเล่นกับพี่เข้าตูรู้สึกสนุกกับพี่เข้าตูมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยแล้วก็ชวนกันในด้านร่างกายเนี่ยเวลาที่เด็กลงมือทำใช้มือทำสิ่งต่างๆเยอะขึ้นเนี่ยมือของเราเนี่ยมีเส้นประสาทอยู่เยอะมากการที่เขาขยับนิ้วขยับมือติดแปะใช้กรรไกรอะไรต่างๆเนี่ยพอเขาใช้มือได้คล่องแคล่วขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลถึงการเรียนจะจับดินสอขีดเขียน อะไรต่างๆก็คล่องแคล่วขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก
1: ๆเป็นการเสริมทักษะให้เขาไปด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้อย่างที่เห็นก็มีด้านร่างกายเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็คือมีในเรื่องของการเล็งการกะระยะในการใช้แขนในการที่จะกะเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะตกปลาได้ต่างๆแต่ว่าในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่จริงๆมันจะต้องเป็นการเคลื่อนไหวที่มากกว่านี้ถึงจะเหมาะกับวัยเช่นลงไปวิ่งเล่นลงไปปีนป่ายอะไรที่อาจจะมากกว่านี้นะคะ
1: ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปสักนิดนึงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านใดบ้างจากวงล้อแห่งพัฒนาการเลยประวันมาเอาหมุนตี

0: ระโดดได้ไหมคะวัน
1: ถ้ากระโดดเนี่ยบอลลูนจะต้องตกแน่ๆเลยขอบคุณพี่บอลลูนค่ะไหนดูสิปวานได้กี่ดวงตกน้ำไปแล้วดำน้ำไปเอาเร็วไหนดูสิครับดูสิครับได้กี่ดวง
2: 4-5
1: ได้4ดวงให้คุณหมอติดให้ดีกว่าค่ะคุณหมอ
3: โอ้โหครั้งนี้ได้ครบ4ดวงเลย
2: เด็ดตรงนี
3: ้โอเคเก่งมาก
1: ก็สามารถที่จะพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สังคมด้านร่างกายแล้วก็ด้านสติปัญญาโอเคค่ะอุ๊ยทำไมปลาในบ่อเรามีตัวเลขแล้วล่ะคะคุณหมอเตรียมเกมอะไรมาให้ประวานเล่นหรือเปล่าคะ
3: ค่ะอยากจะบอกว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมอะไรกับเด็กเนี่ยเราอาจจะเริ่มสอดแทรกในเรื่องของการเรียนเข้าไปได
1: ้
3: เพราะฉะนั้นตัวอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยอาจจะในเรื่องวิชาเลขเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเก่งมากในห้องเรียนถ้าเกิดเราไปฝึกฝนโดยการให้ทำเลขโดยการขีดเขียนนั่งเขียนใส่กระดาษเนี่ยเด็กบางคนจะเบื่
1: อ
3: เด็กก็จะยิ่งรู้สึกไม่รักการเรียนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็เห็นว่ามีเกมตกปลาหมอก็เลยเอาการเล่นแบบตัวเลขเข้ามาปลาทั้งหมดก็จะเป็นมีตัวเลขอยู่บนตัวปลาเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าเดี๋ยวคุณหมอจะลองให้น้องพวานคิดเลข
1: งั้นเดี๋ยวให้คุณหมอตั้งโจทย์สักข้อนึงละกันเดี๋ยวเราลองมาแข่งกันนะประวาน
3: ครับประวาน6บวก1
2: 7
1: ได้7เหรอแต่ว่าพี่ตูจะเกี่ยวแล้วล่ะ
2: เฮ้ย
1: เฮ้ย7นั่นมัน8นะว้าวได้เลขอะไรคะ
2: 7
1: ได้เลข7สรุปว่า6บวก1เท่ากับ
2: 7
1: โอเคเก่งมากเลย
3: เราค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นไปค่ะตอนแรกอาจจะ

0: ง่ายๆให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้ฉันเก่งจากนั้นค่อยๆเพิ่มความยากถ้าเราทำยากปุ๊บเลยเนี่ยเด็กก็อาจจะไม่อยากทำ
1: เพราะเขารู้สึกว่าเขาทำไม่ได้ตั้งแต่แรก
0: ใช่แล้วอีกอันนึงก็คือเราอาจจะเริ่มให้เด็กเป็นคนตั้งโจทย์เองบ้างแล้วเราเป็นคนทำเด็กจะเริ่มรู้สึกสนุกกับการเล่นมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยวิชาเลขนี่สนุกจังเลยนะการบวกเลขสนุกจังเลยแล้วเขาก็จะรู้สึกรักการเรียน
1: ค่ะกิจกรรมนี้นี่ก็สามารถที่จะเล่นได้ที่บ้านแล้วว่าเป็นเล่นที่โรงเรียนก็ได้ด้วยนะคะวันนี้โอ้โหเรียกว่าได้ทั้งความสนุกแล้วก็ความรู้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ฝากถึงน้องๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราเพียงแค่เข้าไปใน www.youtube.com แล้วก็ subscribe ที
3: ่ Mahidol Kids
1: ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยสีเทียนกรรไกรจานกระดาษหรือว่าจานโฟมกาวแม่เหล็กขนาดเล็กไม้สครีมปากกาเมจิกกระดาษ
3: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสดซ่าได
3: ้เพราะนี่คือรายการจิ๋วซ่าน
1: ักประดิษฐ์ส่วนสำหรับวันนี้เรา2คนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยจานกระดาษค่ะ
3: สีเมจิก
1: กาวค่ะ
3: สีเทียน
1: แม่เหล็กค่ะ
3: หมายเลข
1: เต็มกรรไกรกระดาษ
3: เรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
1: โอเคค่ะและของเล่นที่เราจะมาประดิษฐ์ก็เริ่มจากนี่
3: จานกระดาษ
1: จานกระดาษเราจะวาดรูปเป็นถนนและประวาน
3: แบบนู้นใช่ไหม
1: ใช่แล้วนี่พี่ปูวาดร่างแบบมาให้เอาประมาณนี้นะคะประวานเดี๋ยวลองวาดเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะพี่ขตูจะใช้จานกระดาษแบบนี้เราก็จะวาดรูปถนนใช้ปากกาเมจิกสีดำวาดเลยแต่ถ้าน้องๆไม่มั่นใจอยากจะใช้ดินสอก่อนก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ตกแต่งถนนของเรามีบ้านต้นหญ้าข้างบ้านมีต้นไม้ถนนของน้องๆแล้วแต่จินตนาการได้เลยนะคะว่าอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไป

0: ยมากๆอ่ะคราวนี้เรามาระบายสีกันดีกว่ามาอันนี้ของชอบประวานเลยใช่ไหม
1: อะไรเหรอคะ
0: สีเทียนค่ะระบายสีเลยระบายสีได้ตามจินตนาการของน้องๆเลยนะคะว่าอยากให้ถนนอยากให้บ้านให้ดอกไม้เป็นสีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องประวานเนี่ยจะเสกถนนของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง

0: ็จเรียบร้อยแล้วไหนดูสิครับของป้าวานนี่เราก็ได้ถนนแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราต้องมาทำไฮไลท์ของเราเลยก็คือรถยนต์พลังแม่เหล็กใช้กระดาษสีขาวแบบนี้วาดรูปรถพี่ข้าตัวจะวาดเป็นรถเต่าแล้วกันนะคะพี่ข้าตัวระบายสีรถเป็นสีฟ้าแล้วกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ข้าตัวจะใช้กรรไกรมาตัดรถรถยนต์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรึ่งไหนรถของป้าวานครับ
1: นี่ครับ
0: นี่โชว์ช่วยตีรถของป้าวานนี่รถของพี่ตูรถของป้าวานตัวจิ๋วเหมือนป้าวานเลยคราวนี้เราจะมาติดของที่ป้าวานชอบมากเลยก็คือแม่เหล็กเอามันเลยเอาแม่เหล็กมาเลยหลังจากนั้นค่ะพี่ขตุก็จะใช้แม่เหล็ก1อันเอาไว้ติดรถส่วนอีก1อันเรามาติดนี่ไม้ไอศกรีมใช้กาวติดเลยกลับด้านหลังของตัวรถตึ้งลงไปแล้วเราก็ติดแม่เหล็กอีก1อันอยู่ที่ไม้ไอศกรีมของเรา
1: บอกไป

0: ี๋ยวเราก็รอให้ไม้กับรถของเราแห้งให้สนิทก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเล่นกันยังไงแล้วนี่เมื่อเราได้แล้วเราก็จะเล่นแบบนี
1: ้จ้าจ้าจ้าจ้า
0: เราพี่กระตุกคว่ำตลอดทางเลยอะประวานประวานรถประวานคว่ำไหมไหนโชว์เพื่อนๆหน่อยสิน
1: ี่มองไม่เห็นรถประวานมัวนี่ไง
0: นี่ไงของประวานก็เล่นได้เหมือนกันเลย
2: และนอกจากเราจะทำรถยนต์พลังแม่เหล็กแล้วน้องๆก็สามารถวาดเป็นรูปอย่างอื่นที่น้องๆชื่นชอบได้อย่างเช่นสาวน้อยโดโรธีผู้น่าสงสารเดินหลงทางอยู่ในเมืองออสสาวน้อยโดโรธีจะหาทางกลับบ้านได้ไหมนะ
0: เดี๋ยวเรามาวัดพลังจากวงล้อแห่งพัฒนาการกันเลยค่ะหมุนเลย

0: ากสิครับวันนี้ได้กี่ดวง
1: ได้4ดวงเลย
0: ได้4ดวงอีกแล้วเพราะอะไรถึงได้4ดวงนะเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอแก้วตากันค่ะรถพลังแม่เหล็กของเราเนี่ยได้ทั้งหมด4ดาวเลยค่ะคุณหมอให้คุณหมอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ในส่วนของกิจกรรมศิลปะนะคะก็อย่างที่บอกก็คือจะได้ในเรื่องของสมาธิแล้วก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเด็กก็ได้มีโอกาสออกแบบอะไรต่างๆเองนะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็คือพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยและในขณะนั้นก็ชวนกันพูดคุยก็ได้ในเรื่องของภาษาไปด้วยในเด็กที่เป็นเด็กเล็กๆก็จะได้การพูดคุยนะคะแล้วก็ในเรื่องร่างกายก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็มีการใช้ดินสอแล้วก็การระบายสีนะคะ
0: ค่ะแล้ววันนี้เห็นคุณหมอเหมือนเอาสัญลักษณ์จราจรมาด้วยวันนี้มีอะไรมาสอนน้องประวานด้วยคะ
2: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเวลาเราจะสอนอะไรเด็กนะคะเวลาเราทำกิจกรรมอะไรไปแล้วปุ๊บเนี่ยพยายามนึกว่าเอ๊ะเราจะสอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปเพิ่มขึ้นให้ได้ยังไงเพราะว่าเด็กเขาจะสนุกกับการเรียนรู้ที่มันมีจับต้องได้มองเห็นแล้วก็ได้ลงมือทำนะคะก็ลองดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลกมากเลย
0: ประวานครับ
2: ประวาน
0: อันนี้อะไรนะครับ
2: อันนี้ถ้ามันเป็นสัญญาณที่มันติดอยู่ข้างถนนประวันว่าแปลว่าอะไรครับ
1: ระวังช้าง
0: อ๋อระวังช้าง
2: ระวังช้าง
0: อันไหนเป็นอันต่อไปครับประวัน
1: หยุด
2: หยุด
0: แปลว่าก็จะทำให้เขารู้จักเกี่ยวกับสัญญาณจราจรซึ่งก็มีอีกหลากหลายแบบเลยใช่ไหมคะคุณหมอที่เราจะมาเริ่มสอนให้น้องๆเขารู้จักกฎของจราจร
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการสอนในขณะที่เราทำกิจกรรมนะแต่จริงๆก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เวลาที่เราพาเด็กไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยต้องนั่งรถนานๆเด็กก็จะเบื่
0: อ
2: เพราะฉะนั้นก็อาจจะชวนคิดดูสิใครสังเกตเห็นป้ายแล้วก็จะได้มีกิจกรรมในขณะที่อยู่ในรถไปด้วย
0: คุณหมอคะแล้วแบบนี้เราจะสอนเรื่องระเบียบวินัยกับเด็กๆยังไงดีคะ
2: ท้องถนนจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องข้ามถนนตามทางม้าลายหรือว่าเวลาออกไปข้างนอกในเด็กก็อาจจะเป็นเรื่องของการรู้จักทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเด็กอายุขนาดนี้จริงคงต้องอยู่กับผู้ใหญ่ตลอดอยู่แล้วนะคะก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยในการสอนเด็กเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยคือผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก็ไม่ว่าจะข้ามถนนผู้ใหญ่ก็จะต้องบอกว่าเราจะต้องข้ามทางม้าลายหรือว่าการทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางถ้าเกิดเมื่อไหร่ผู้ใหญ่ไม่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูแต่ใช้เพียงแค่ภาษาบอกลูกว่าอย่าทิ้งขยะแต่ผู้ใหญ่ทำให้เด็กเห็นอย่างนี้โดยทิ้งเลียลาเนี่ยเด็กก็จะไม่ทำตาม
0: แล้วในส่วนของระเบียบวินัยภายในบ้านล่ะคะคุณหมอเราจะฝึกน้องๆยังไงดี
2: ระเบียบวินัยภายในบ้านก็จะเป็นปัญหาที่พ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นเรื่องยากนะคะตัวอย่างอย่างเช่นว่าเอ้าถอดรองเท้าเลียลาดหน้าบ้านหรือว่าง่ายๆในเด็กก็อาจจะเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บงั้นเอาง่ายๆก่อนก็คืออย่างแรกเนี่ยเลือกบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาของบ้านนะแล้วเราอยากฝึกในเรื่องนี้เอาง่ายๆก่อนตัวอย่างเช่นเราอาจจะฝึกในเรื่องเวลาเรากินข้าวเสร็จเราต้องเก็บจานไปไว้ที่ในอ่างน้ำนะ อันนี้ก็จะเป็นระเบียบวินัยที่เราอยากจะฝึกทีนี้ความสำคัญคือทำยังไงเด็กจะมีแรงจูงใจอยากทำด้วยตัวเองหมอก็จะมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆก็คือในเด็กเนี่ยก็อาจจะทำเป็นในลักษณะของสตาร์ชาร์ต
0: อันนี้ต้องเป็นสตาร์ชาร์ตของน้องประวาน
2: ค่ะ
0: สตาร์ชาร์ตคุณหมอ
2: ก็คือสมมติว่าเราเลือกมาแล้วสักหนึ่งเรื่องหรือ2เรื่องว่าเราจะฝึกลูกในเรื่องของการเก็บจานแล้วก็ในเรื่องของการเก็บห้องให้เรียบร้อยทุกครั้งที่เราชวนเขาไปทำแล้วเขาทำปุ๊บเนี่ยเราก็มีการให้ดาวเก็บไว
0: ้ในแต่ละวันว่าเขาทำอะไรได้บ้าง
2: ใช่ค่ะแต่หลักสำคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือว่าสตาร์ชาร์ตเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการสะสมความดีสะสมในสิ่งที่เด็กรู้สึกว่าอุ๊ยมองมาเมื่อไหร่จะเห็นแต่สิ่งดีๆในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการว่าวันนี้ทำห้องรกวันนี้ดื้อไม่เชื่อฟังมาเอาดาวออกอันนี้ไม่ละทุกครั้งที่เขามองเห็นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากทำสิ่งที่ดีนะคะในเรื่องของรางวัลเนี่ยเราก็ไม่อยากให้แบบจะต้องหรูหรามากได้รถยนต์บังคับหรือว่าได้อะไรที่เป็นวัตถุที่มีราคาแพงเพราะฉะนั้นรางวัลเนี่ยอาจจะเป็นของง่ายๆเช่นวันอาทิตย์นี้หนูจะได้เป็นคนเลือกว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเพราะฉะนั้นประเด็นหลักคือแรงจูงใจที่จะอยากทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสที่จะเห็นความสำเร็จของเขาเอง
0: แล้วก็ทำให้มันเป็นรูปธรรมในการสร้างเป็นสตาร์ชาร์ตแล้วก็สตาร์ชาร์ตเนี่ยนะคะไม่ได้มีแต่เพียงตัวอย่างที่คุณหมอเอามาโชว์ในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนที่สนใจนะคะที่ Mahidol Channel ของเรามีให้โหลดเหมือนกับของคุณหมอเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีรูปกับไม่มีชื่ออันนี้ก็มีดวงดาวแบบนี้ด้วยนะคะโหลดไปสามารถดาวน์โหลดได้เลยที่เว็บไซต์ของ Mahidol Channel ค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเราได้ทำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานประดิษฐ์แล้ววันนี้เราได้เรื่องของ Star Chart ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ของเล่นที่เราทำเนี่ยนอกจากจะง่ายแล้วยังจะ
1: สนุกมากมากเลย
0: สนุกมากๆเลยแบบนี้สัปดาห์หน้าจะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเจ้าแมงมุมตัวแสบอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยจานกระดาษจานสีหลอดกาแฟกรรไกรสีกาวเทปใสไหมพรมถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปก
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องรูปคลี่ของรูปเรขาคณิต3มิติกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1รูปที่กำหนดให้เป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดตัวเลือกข้อ1กรวยตัวเลือกข้อ2ปริซึ่มสามเหลี่ยมตัวเลือกข้อ3พีระมิดฐานสามเหลี่ยมตัวเลือกข้อ4พีระมิดฐานหกเหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากรูปที่โจทย์กำหนดให้เด็กๆจะเห็นว่าส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตนี้ประกอบด้วยฐาน1ฐานซึ่งเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการทั้งหมด6รูปเมื่อประกอบกันแล้วจะมีจุดยอดร่วมกัน1จุดดังนั้นรูปเรขาคณิตนี้คือพีระมิดฐานหกเหลี่ยมตรงกับตัวเลือกข้อ4ค่ะโจทย์ข้อที่2รูปเรขาคณิต3มิติใดเป็นปริซึ่ม5เหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นเรามาดูส่วนประกอบของปริซึ่ม5เหลี่ยมกันค่ะปริซึ่ม5เหลี่ยมจะมีหน้าตัดหรือฐาน2หน้าเป็นรูปห้าเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการและอยู่บนระนาบที่ขนานกันมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการจำนวน5รูปเมื่อพิจารณาจากตัวเลือกทั้ง4ข้อจะเห็นว่ารูปที่มีลักษณะตรงกับส่วนประกอบของปริซึ่มห้าเหลี่ยมตรงกับตัวเลือกข้อ4ค่ะโจทย์ข้อที่3รูปคลี่ของทรงกระบอกประกอบด้วยรูปเรขาคณิตชนิดใดบ้างเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะพาน้องๆมาดูรูปคลี่ของทรงกระบอกเมื่อคลี่ทรงกระบอกจะเห็นว่าทรงกระบอกนั้นมีหน้าตัดเป็นรูปวงกลม2ที่เท่ากันทุกประการและมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งจะแทนพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกดังนั้นรูปคลี่ของทรงกระบอกประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปวงกลมนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4รูปคลี่ของลูกบาศก์ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะพาน้องๆมาดูรูปคลี่ของลูกบาศก์ว่าประกอบไปด้วยรูปเรขาคณิตชนิดใดบ้างเมื่อคลี่ลูกบาศก์ออกมาจะได้รูปคลี่ที่ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกประการจำนวน6รูปดังนั้นรูปคลี่ของลูกบาศก์ประกอบไปด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมด6รูปนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5รูปคลี่ต่อไปนี้ประกอบกันเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดตัวเลือกข้อ1ปริซึ่ม5เหลี่ยมตัวเลือกข้อ2พีระมิดฐาน5เหลี่ยมตัวเลือกข้อ3ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตัวเลือกข้อ4ปริซึ่มสี่เหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากรูปคลี่ที่โจทย์กำหนดให้น้องๆจะเห็นว่ามีฐานหรือหน้าตัดเป็นรูปห้าเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปและมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการทั้งหมด5รูปซึ่งเมื่อนำมาประกอบกันจะได้เป็นรูปปริซึ่มห้าเหลี่ยมดังนั้นรูปคลี่ที่โจทย์กำหนดให้สามารถประกอบกันเป็นปริซึ่มห้าเหลี่ยมซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6รูปคลี่ต่อไปนี้ประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดตัวเลือกข้อ1ปริซึ่มสี่เหลี่ยมตัวเลือกข้อ2พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมตัวเลือกข้อ3ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตัวเลือกข้อ4พีระมิดฐานสามเหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากรูปที่กำหนดให้น้องๆจะเห็นว่ามีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส1รูปรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน4รูปและมียอดแหลมซึ่งเมื่อนำมาประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิติจะเกิดเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมดังนั้นรูปคลี่ที่โจทย์กำหนดให้สามารถประกอบเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม
ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7ข้อใดไม่ใช่รูปคลี่ของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นน้องๆจะต้องพิจารณาส่วนประกอบของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมเสียก่อนซึ่งพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมนั้นเมื่อคลี่ออกมาแล้วจะมีฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมหนึ่งรูปผิวข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวนห้ารูปและฐานของสามเหลี่ยมทั้งห้ารูปวางติดกับฐานของพีระมิดซึ่งเมื่อเด็กๆพิจารณาตัวเลือกทั้ง4ข้อจะเห็นว่ารูปคลี่ของตัวเลือกที่4

มีรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่หันจุดยอดเข้าหาฐานซึ่งถ้าประกอบเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติแล้วจะไม่สามารถประกอบเป็นพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมได้ค่ะดังนั้นข้อที่ไม่ใช่รูปคลี่ของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมตรงกับตัวเลือกข้อ4นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8พิชัยตัดกระดาษไว้4แบบดังรูปกระดาษแบบใดสามารถออกเป็นกรวยได้เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นน้องๆจะต้องพิจารณาส่วนประกอบของทรงกรวยกันเสียก่อนเราจะพบว่าทรงกรวยเป็นรูปเรขาคณิต3มิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลมเพียง1รูปมียอดแหลมอยู่คนละระนาบกับฐานผิวข้างเมื่อคลี่ออกมาจะเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานโค้งเมื่อพิจารณากระดาษทั้ง4แบบตามที่โจทย์กำหนดให้จะตรงกับรูปคลี่แบบที่2ดังนั้นกระดาษแบบที่2สามารถสร้างเป็นทรงกรวยได้ตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9จากรูปวิรัตต้องการสร้างปริซึม5เหลี่ยมแต่รูปเรขาคณิต2มิติที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอวิรัตต้องหารูปในข้อใดมาเพิ่มจึงจะสร้างได้เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นเด็กๆต้องพิจารณาส่วนประกอบของปริซึม5เหลี่ยมก่อนซึ่งรูปปริซึม5เหลี่ยมนั้นจะมีฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปและสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการจำนวน5รูปซึ่งรูปที่โจทย์กำหนดมีฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการจำนวน3รูปซึ่งถ้าวิรัตต้องการสร้างปริซึมห้าเหลี่ยมวิรัตต้องหารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาเพิ่มอีก2รูปจึงจะสามารถนำรูปเรขาคณิตทั้งหมดมาสร้างเป็นปริซึมห้าเหลี่ยมได้ดังนั้นตรงกับตัวเลือกข้อ2ค่ะโจทย์ข้อที่10จากชิ้นส่วนเรขาคณิต2มิติที่กำหนดให้ข้อใดสามารถนำมาประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิต3มิติได้ตรงตามที่กำหนดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะเริ่มพิจารณาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ทีละข้อเริ่มจาก A ทรงกลมไม่สามารถนำรูปวงกลม4รูปมาประกอบเป็นทรงกลมได้ B จะไม่สามารถนำรูปครึ่งวงกลม2รูปและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก1รูปมาสร้างเป็นทรงกระบอกได้เนื่องจากทรงกระบอกประกอบด้วยรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการ2รูปและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก1รูปส่วน4รูปปริซึมสี่เหลี่ยมชิ้นส่วนที่โจทย์กำหนดให้คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกประการ2รูปและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เท่ากันทุกประการจำนวน4รูปสามารถนำมาประกอบเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมตามที่กำหนดให้ได้และ D พีระมิดฐานหกเหลี่ยมชิ้นส่วนที่กำหนดให้คือรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า1รูปและรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน6รูปซึ่งรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการทั้ง6รูปนี้มีฐานยาวเท่ากับความยาวด้านของรูปหกเหลี่ยมซึ่งสามารถนำมาประกอบเป็นพีระมิดฐานหกเหลี่ยมตามที่กำหนดให้ได้ดังนั้นจึงตอบตัวเลือกข้อ1ค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องการนำเสนอข้อมูลกราฟเส้นและแผนภูมิวงกลมกันนะคะ

เด็กพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1จากการสำรวจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6พบว่ามีนักเรียนที่สนใจลงชุมนุมว่ายน้ำร้องเพลงและดนตรีเป็นจำนวน100คน50คนและ150คนตามลำดับข้อใดต่อไปนี้เขียนกราฟเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนนักเรียนกับชุมนุมที่สนใจได้ถูกต้องที่สุดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ชุมนุมเป็นแกน x และจำนวนนักเรียนเป็นแกน y สามารถเขียนกราฟเส้นได้ดังนี้จุดที่1ชุมนุมว่ายน้ำมีนักเรียนจำนวน100คนจุดที่2ชุมนุมร้องเพลงมีจำนวนนักเรียน50คนและจุดที่3ชุมนุมดนตรีมีจำนวนนักเรียน150คนดังนั้นจะสามารถเขียนกราฟเส้นได้ดังนี้ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2ข้อใดต่อไปนี้เขียนกราฟเส้นแสดงรายได้ต่อเดือนของพนักงานบริษัทแมททีอาร์ยูในระยะเวลา8เดือนถูกต้องที่สุดเมื่อกำหนดข้อมูลดังตารางเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้เดือนเป็นแกน x และรายได้เป็นแกน y จะได้ว่าจุดที่1เดือนมกราคมมีรายได้ 15,000 บาทจุดที่2เดือนกุมภาพันธ์มีรายได้ 15,100 บาทจุดที่3เดือนมีนาคมมีรายได้ 15,300 บาทจุดที่4เดือนเมษายนมีรายได้ 15,000 บาทจุดที่5เดือนพฤษภาคมมีรายได้ 15,500 บาทจุดที่6เดือนมิถุนายนมีรายได้ 15,800 บาทจุดที่7เดือนกรกฎาคมมีรายได้ 15,800 บาทและจุดที่8เดือนสิงหาคมมีรายได้ 16,000 บาทจากข้อมูลข้างต้นจะสามารถเขียนกราฟเส้นได้ดังนี้ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3จำนวนน้ำดื่มที่ร้านค้าแห่งหนึ่งขายได้ในครึ่งปีแรกของปีพ.ศ. 2565แสดงด้วยกราฟดังนี้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อกอไก่จำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกต่างจากจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายอยู่200ขวดข้อขอไข่มีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนข้อคอควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องตัวเลือกข้อ1ไม่มีข้อความใดถูกตัวเลือกข้อ2มีข้อความถูก1ข้อความตัวเลือกข้อ3มีข้อความถูก2ข้อความตัวเลือกข้อ4มีข้อความถูก3ข้อความเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณาข้อความกอไก่จำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกต่างจากจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายอยู่200ขวดจากกราฟจะเห็นว่าจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกคือเดือนมกราคมเท่ากับ 1,500 ขวดและจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายคือเดือนมิถุนายนเท่ากับ 1,300 ขวดผลต่างของจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกกับเดือนสุดท้ายเท่ากับ 1,500 ลบด้วย 1,300 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ200ขวดแสดงว่าข้อความกอไก่จำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกต่างจากจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายอยู่200ขวดเป็นข้อความที่ถูกต้องพิจารณาข้อความขอไข่มีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนจากกราฟจะเห็นว่าเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดคือเดือนมกราคมกุมภาพันธ์พฤษภาคมและมิถุนายนดังนั้นมีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนแสดงว่าข้อความขอไข่มีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนเป็นข้อความที่ถูกต้องพิจารณาข้อความขอควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15

ครับจะเห็นว่าเดือนที่ร้านค้าขายน้ำดื่มได้มากที่สุดคือเดือนเมษายนขายได้2,300ขวดซึ่งเดือนก่อนหน้าคือเดือนมีนาคมขายได้2,000ขวดดังนั้นขายได้มากกว่าเดือนมีนาคม300หารด้วย2,000คูณด้วย100เท่ากับ15หรือร้อยละ15นั่นเองแสดงว่าข้อความคอควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15เป็นข้อความที่ถูกต้องซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ4นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4จำนวนเพลิงไหม้ทั่วราชอาณาจักรที่มีสาเหตุมาจากความประมาทในปีพ.ศ. 2566ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมจำนวนเพลิงไหม้ทั่วราชอาณาจักรที่มีสาเหตุมาจากความประมาทเฉลี่ยแล้วเดือนละกี่ครั้งตัวเลือกข้อ1 63ครั้งตัวเลือกข้อ2 50ครั้งตัวเลือกข้อ3 9ครั้งตัวเลือกข้อ4 7ครั้งเรามาดูวิธีคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะผลจากการอ่านกราฟพบว่าจำนวนเพลิงไหม้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมได้แก่15ครั้ง7ครั้ง10ครั้ง9ครั้ง13ครั้ง7ครั้งและ2ครั้งตามลำดับจากสูตรการหาค่าเฉลี่ยเท่ากับผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดซึ่งผลรวมของข้อมูลทั้งหมดเท่ากับ15บวก7บวก10บวก9บวก13บวก7ทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดคือ7ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ63หารด้วย7ได้ผลลัพธ์เท่ากับ9ดังนั้นจะมีจำนวนเพลิงไหม้เฉลี่ยเดือนละ9ครั้งซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5กราฟแสดงจำนวนเข้าสวนสัตว์ในรอบสัปดาห์ณสวนสัตว์แห่งหนึ่งของเด็กและผู้ใหญ่โดยเด็กจ่ายคนละ20บาทและผู้ใหญ่จ่ายคนละ50บาทอยากทราบว่าในวันอังคารมีเด็กเข้าชมสัตว์มากหรือน้อยกว่าผู้ใหญ่กี่คนตัวเลือกข้อ1เด็กมากกว่าผู้ใหญ่200คนตัวเลือกข้อ2เด็กน้อยกว่าผู้ใหญ่200คนตัวเลือกข้อ3เด็กมากกว่าผู้ใหญ่300คนตัวเลือกข้อ4เด็กน้อยกว่าผู้ใหญ่300คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะผลจากการอ่านกราฟพบว่าในวันอังคารมีเด็กเข้าชมสวนสัตว์จำนวน600คนและมีผู้ใหญ่ที่เข้าชมสวนสัตว์จำนวน400คนจะได้ว่ามีเด็กเข้าชมสวนสัตว์มากกว่าผู้ใหญ่600ลบด้วย400ได้ผลลัพธ์เท่ากับ200ดังนั้นมีเด็กเข้าชมสวนสัตว์มากกว่าผู้ใหญ่200คนซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6ข้อใดต่อไปนี้เขียนแผนภูมิวงกลมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาที่นักเรียนชอบกับจำนวนนักเรียนได้ถูกต้องที่สุดเมื่อกำหนดข้อมูลดังนี้มีนักเรียนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์30คนมีนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาอังกฤษ20คนมีนักเรียนที่ชอบวิชาสังคมศึกษา30คนมีนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาไทย25คนและมีนักเรียนที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์45คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะหาขนาดของมุมของข้อมูลก่อนซึ่งคิดจากจำนวนนักเรียนที่สนใจในแต่ละวิชาหารด้วยจำนวนนักเรียนทั้งหมดคูณกับ360จะได้ว่าวิชาคณิตศาสตร์มีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ30ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ72องศาวิชาภาษาอังกฤษมีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ20ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ48องศาวิชาสังคมศึกษามีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ30ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ72องศาวิชาภาษาไทยมีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ25ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ60องศาวิชาวิทยาศาสตร์

มีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ45ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ108องศาจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาเขียนเป็นแผนภูมิวงกลมเริ่มจากลากรัศมี1เส้นวัดขนาดของมุมให้เป็น72องศาแล้วจึงลากเส้นกำกับจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์กาง72องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด48องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาอังกฤษกาง48องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด72องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาสังคมศึกษากาง72องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด60องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาไทยกาง60องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด108องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์กาง108องศาซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7จำนวนการเดินทางในการท่องเที่ยวของเด็กชายเต็มรักแสดงดังแผนภูมิวงกลมถ้าเด็กชายเต็มรักไปเที่ยวประเทศออสเตรเลียจำนวน20ครั้งแล้วจะไปเที่ยวประเทศลาวกี่ครั้งตัวเลือกข้อ1 13ครั้งตัวเลือกข้อ2 14ครั้งเลือกข้อ3 15ครั้งตัวเลือกข้อ4 16ครั้งเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะผลจากการอ่านแผนภูมิพบว่าเด็กชายเต็มรักไปประเทศออสเตรเลีย20ครั้งจาก100ครั้งส่วนไปประเทศลาว15ครั้งจาก100ครั้งดังนั้นเด็กชายเต็มรักไปเที่ยวประเทศลาว15ครั้งซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8ร้านเครื่องเขียนแห่งหนึ่งมีสีจำหน่าย3ชนิดได้แก่สีไม้สีเทียนและสีน้ำรวมกัน70กล่องโดยมีจำนวนสีแต่ละชนิดแสดงดังแผนภูมิวงกลมจงหาว่าร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีเทียนคิดเป็นร้อยละเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีจำหน่ายทั้งหมด3ชนิดรวมกันเป็น70กล่องถ้าสีน้ำมี21กล่องจาก70กล่องจะมีสีน้ำคิดเป็นร้อยละเศษ21ส่วน70คูณด้วย100เท่ากับ30เนื่องจากมีสีน้ำร้อยละ30และมีสีไม้ร้อยละ60แสดงว่าร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีเทียนคิดเป็นร้อยละ100ลบด้วย60บวกกับ30ได้ผลลัพธ์เท่ากับ10ดังนั้นร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีเทียนร้อยละ10หรือ 10% นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9ลุงใจขายไอศกรีมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้600แท่งโดยร้อยละของจำนวนไอศกรีมที่ลุงใจขายได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แสดงด้วยแผนภูมิวงกลมถ้าต้นทุนของไอศกรีมแท่งละ7บาทและลุงใจขายไอศกรีมแท่งละ10บาทลุงใจขายไอศกรีมในวันพุธได้กำไรกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะลุงใจขายไอศกรีมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้600แท่งลุงใจขายไอศกรีมในวันพุธคิดเป็นร้อยละ100ลบด้วย15บวกกับ10บวกกับ20บวกกับ25ได้เท่ากับร้อยละ30ถ้าขายไอศกรีมทั้งหมด100แท่งมียอดขายในวันพุธเป็น30แท่งถ้าขายไอศกรีมทั้งหมด600แท่งจะมียอดขายในวันพุธคิดเป็นเศษ30ส่วน100คูณด้วย600ได้ผลลัพธ์เท่ากับ180แท่งจะได้ว่าต้นทุนของไอศกรีมในวันพุธคือ180คูณกับ7ได้ผลลัพธ์เท่ากับ1260และขายไอศกรีมในวันพุธได้เงินทั้งหมด180คูณกับ10ได้ผลลัพธ์เท่ากับ1,800ดังนั้นลุงใจขายไอศกรีมวันพุธได้กำไรคิดเป็น1,800ลบด้วย1,260ได้ผลลัพธ์เท่ากับ

540 บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10นายแสนสิริมีอสังหาริมทรัพย์3ประเภทได้แก่บังกะโลบ้านเดี่ยวและแฟลตรวมกันทั้งหมด120

หาริมทรัพย์ทั้งหมด120หลังจะมีแฟลตอยู่เศษ15ส่วน100คูณด้วย120ได้ผลลัพธ์เท่ากับหลังดังนั้นนายแสนสิริมีแฟลตทั้งหมด18หลังนั่นเองค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เวลากินเจเนี่ยเรากินเนื้อสัตว์ไม่ได้และแบบนี้มันจะทำให้เราขาดโปรตีนไหมคะเพราะว่าในโปรตีนเกษตรเนี่ยมันจะเหมือนกับโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์ปะคะ
1: ถ้าแพลอยากรู้วันนี้นะคะเดี๋ยวครูเชษจะพาไปหาคำตอบกันค่ะตอนถอดรหัสโปรตีนจาก DNA
2: กินทั้งนั้นเลย
1: โอ้กินอะไรอยู่ครับแ
3: ฟลกินอาหารเจค่ะเชนี่ดูสิคะ
1: โอ้ปีนี้กินเจเหมือนกันเหรอคะเนี่ย
3: ใช่ค่ะดูดีใช่ไหมคะเนี่ยเขาเห็นว่าผู้เชี่ยกินมาหลายปีแล้วใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งปีนี้เป็นปีชงของเขาด้วยค่ะเขาบอกว่ากินเจได้ทั้งทำบุญแล้วก็ได้ทั้งดีท็อกร่างกายก็เลยตั้งใจปีนี้จะกินเจให้ครบทุกวันเลย
1: โอ้โหดีมากเลยค่ะเนี่ย
3: ผู้เชี่ยเดี๋ยวนี้นะอาหารเจเขาพัฒนาไปเยอะมากเลยนะคะดูสิมีโปรตีนเกษตรเหมือนไก่จริงๆเลยอ่ะอร่อยด้วยค่ะ
1: นี่เลยค่ะน้ำเต้าหู้สูตรพิเศษเนี่ยก็เป็นอาหารเจเหมือนกันนะคะครูเนี่ยได้ลองทำแล้วลองชิมแล้วดีมากเลยครูเอาสูตรมาจากรายการโฮมรูมค่ะ
3: โอ้
1: อร่อยมากๆเลยก็เลยอยากให้แพลวได้ลองชิมบ้าง
3: ดีค่ะเพราะสลัดเดี๋ยวไม่น่าอิ่มแน่เลยค่ะแล้วมันทำยังไงคะ
1: เดี๋ยวไปดูในรายการกันค่ะ
4: ถ้าที่ผมเคยได้ยินมาเขาบอกว่าน้ำถั่วเหลืองหรือว่าน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองหรือว่าน้ำเต้าหู้ที่อร่อยเนี่ยต้องเข้มข้นหมายความว่าเขาบอกว่าจะแบบใช้คั้นแค่น้ำเดียว

0: อะไรเง
1: อ
0: ี้ย
1: ๋อ
0: เกี่ยวไหมอันนี้เกี่ยวไหมอาจาร
1: เกี่ยวค่ะเกี่ยวเหมือนกันเพราะว่าความเข้มข้นก็คือนมถั่วเหลืองเนี่ยของเราใช้ถั่ว500กรัมนะคะถ
2: ั่
1: วแห้งๆนะคะแห้ง
0: ๆอันนี้เอาให้ดูอันนี้คือถั่วแห้งเลย
1: นี่ถ
0: ั่
1: วแห้งเลยนะคะ500กรัมนะคะแช่น้ำถ้าจะใช้ก็แช่น้ำถ้าเป็นถั่วทั้งเม็ดเนี่ย6ถึง8ชั่วโมงนะคะ
2: แล้วอันนี้
1: มันจะบานอันนั้นถั่วผ่าซีกเพื่อสะดวกในการแช่นะคะ
2: แต่ว่ามันต่างกันยังไงคะถ้าจะใช้หรือว่าแค่อันนี้เพื่อความสะดวก
1: แช่ผ่าซีกเพื่อความสะดวกเพื่อแช่ให้มันระยะย่นระยะเวลาการแช่
3: ถ้าเป็นถั่วเต็มเม็ดแช่กี่ชั่วโมงนะคะ
1: 6-8ชั่วโมง
3: และถ้าเป็นแบบผ่าซีกแล้ว
1: 2-3ชั่วโมงก็ใช้ได้แล้ว
2: เราก็สามารถซื้อถั่วผ่าซีกมาแช่ได้เลย
1: แต่จะแพงกว่ากันนะคะ
2: ค่ะเท่ากับว่าวิเคราะห์อาจารย์
1: ก็ประมาณ10กว่า
0: อยู่ที่ปริมาณที่ทำนะคือถ้าทำเยอะก็ใช้ถั่วผ่าซีกดีกว่าแต่ถ้าทำเล็กน้อย
1: ไม่ถ้าเรามีเวลาแช่แล้วก็ใช้ถั่วอันนี้ดีกว่าถั่วเม็ดเนี่ย
3: ค่ะแช่ออกมาแล้วรูปร่างหน้าตาของถั่วเหลืองของเรา
1: จะได้เป็นประมาณครึ่งกิโลจะได้วันนี้เราลดครึ่งกิโลเนี่ยมันจะได้1กิโล
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเพราะว่าดูดน้ำเข้าไป
2: 1กิโลเนี่ยจะทำเป็นน้ำเต้าหู้ได้ประมาณเท่าไหร่
1: ประมาณ4ลิตรค่ะ
3: สี่ลิตร
0: เยอะ
3: เยอะค่ะ
1: ก็แฮ
0: ค่ะ
1: แล้วทีนี้เราก็จะเตรียมเลยนะ
0: อันนี้ก็มีล้างจากแช่มาแล้ว
1: แช่มาเรียบร้อยแล้วล้างให้สะอาดแล้ว
0: ล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลย
1: แล้วก็
2: ทีนี้เราจะขั้นตอนอะไรต่อไป
1: เราก็ใส่ไปในเบเดอร์แล้วก
0: ็ผมรู้สึกว่าเปลือกหายไปคือตอนที่แช่แล้วเปลือกมันจะหลุดออกไปอ
1: ่ะแช่แล้วมันก็จะหลุดออกไปมันก็ลอยไปกับน้ำเวลาเราดินน้ำล้างให้สะอาด
0: ครับผมก็คือเอาเปลือกทิ้งไปให้เหลือแต่
3: เปลือกก็จะเป็น
0: เม็ดข้างในนะครับโอเคเดี๋ยวใครเอาเปลือกไปปั่นด้วยไม่เอานะ
1: ปั่นได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้กินแกะเราต้องใช
2: ้กรองดีอยู่แล้ว
0: ก็มีเปลือกติดมาก็
1: ได
0: ้
1: ไม่เป็นไร
0: ไม่ต้องไปนั่งหยิบออกกันให้หมดนะ
3: ก็ใส่เบนเดอร์ปั่นเลยนะคะ
1: แล้วก็เติมน้ำ
3: ค่ะ
1: วันนี้เราทำครึ่งส่วนนะคะจากนั้นก
3: ็แล้วใส่ถั่วเหลืองประมาณเท่าไหร่ต่อน้ำประมาณเท่าไหร่คะ
1: ครึ่งต่อครึ่งไงคะ
2: อันนี้เอาหมดเลยไหมคะ
0: พอไหมครับอาจารย์มันจะปั่นไม่ได้
1: มันจะล้นนะคะ
2: โอเค
1: แล้วก็น้ำใส
3: ่ค่ะ
1: เราชั่งแต่แห้งๆก่อนนะคะ500กรัมแล้วก็ใช้น้ำ4ลิตร
3: ค่ะ
0: ค่ะปั่นเลยไหมครับอาจารย
1: ์ปั่นเลยค่ะ
0: ปั่นแรงเลยนะครับ
1: ค่ะ
3: สมูทตี้นม
2: ถั่วเหลือง500กรัมน้ำ4ลิตร
3: ค่ะแล้วเราต้องเอามาเทใส่อะไรคะอาจารย
1: ์ใส่กระชอก็ใส่ผ้าขาวบางกองเน
3: ี่
1: ยกอง
3: วางไว้บนตรงกลางเลยนะคะ
0: ตอนนี้มาเลยครับมันก็เทลงไปเลยปึ๊บล้น
3: ได
0: ้กัน
3: โอ้เนื้อนวลเนียนมากเลยนะคะสังเกตจะเป็นฟองๆเลยค่ะอาจารย
0: ์ตัวนี้ก็เอามาทำเต้าหู้ได้
2: เลยถามเลยว่ามาทำอะไรได้
1: เอากากตัวนี้เอาไปทำขนมหม้อแกงนะคะ
3: ค
1: ุกกี้บาเยียเคยกินบาเยียไหมคะ
0: บาเยียเคย
1: บาเยียของอาหารของอิสลาม
3: ค่ะ
1: แล้วก็ข้าวเกรียบข้าวน้ำพริกเผาได้หมดเลย
3: โอ้โห
2: เราต้องบีบไหมคะอย่างน
0: ี้
1: ต้องบีบ
0: ค
1: ัน
0: คือจริงๆแล้วทำทานเองที่บ้านก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวน
3: ะ
0: เพราะว่ามันจะต้องสลับกันหลายๆคนบีบ
2: จะ
0: มีคน
3: เดียวไม่ได้จริงๆเด็กๆเล็กๆก็ช่วยได้นะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆได้ขยับนิ้วเยอะๆแบบนี้ค่ะ
2: เขาได
1: ้ใช้นวดด้วยไปด้วยนะ
3: ก็มือแดงไปหมดเลย
0: อันนี้นะครับคือที่เราบอกว่าอันนี้คือถ้าน้ำเดียวแบบนี้จะเข้มข้นขออาจารย์นี่ทำได้สักกี่น้ำครับน้ำเดียวพอเลยไหม
1: น้ำเดียวพอ
0: น้ำเดียวถ้าเกิดเราไปทานบางที่รู้สึกว่าน้ำเต้าหู้ไม่เข้มข้นเนี่ยเขาเอากากเนี่ยลงไปปั่นแล้วก็กรองอีกรอบนึงมันก็เลยไม่เข้มข้น
1: ของเราละเอียดแล้วเราไม่ต้องครั้งเดียวพอ
3: น้ำเดียวเลยนะคะ
1: น้ำเดียวเลย
0: เหมือนการคั้นหัวกะทิอย่างเงี้ยนะครับ
1: ใช่ค่ะใช่
0: เขาจะน้ำเดียวเลย
3: ค่ะ
0: คือถ้าใครมีแรงเยอะกว่านี้ก็
3: ให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะคะว่าหน้าตาของน้ำเต
0: ้
3: าห
0: ู้
3: ที
0: ่อยากให้คุณน้องดู
3: ข้นจริงๆนะคะเห็นไหมคะยังให้คุณผู้ชมได้ชมหน่อย
0: ยังให้ดูข้นเหมือนแบบเหมือนนมแบบนมสดๆแบบขึ้นคั้นออกมาเนี่ยถามแล้วทำอะไรต่อครับอาจารย์หลังจากนั้น
1: จะต้มสิคะต้มให้เดือดอันนี้
0: ใช้ไฟแรงหรือไฟอ่อน
1: ไฟปานกลางค่ะ
0: ต้องใช้ไฟปานกลางนะครับ
2: ไฟปานกลาง
0: ต้องคนไหมครับอาจารย
1: ์คนสิคะเพราะว่ามันมีโปรตีนสูงมันจะไหม
0: ้อันนี้ยกให้เก่งละ
3: ไฟกลางห้ามใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวจะไหม
1: ้
3: ค่ะอาจารย์เห็นอาจารย์เตรียมใบเตยมาด้วย
1: เป็น
3: ส่วนผสมในนี้
1: ถ้าบางคนไม่ชอบกลิ่นของถั่วเหลืองเราก็จะเติมใบเตยลงไปใส่ใบเตยลงไป
2: บำรุงหัวใจด้วย
3: แม้พูดถึงเรื่องหัวใจนี่จำแม่นเลยนะคะ
2: จำแม่นค่ะหัวใจไม่ค่อย
1: ใส่ไปสองสามใบสองสามใบให้กลิ่น
3: ใส่เยอะๆหน่อยเก่ง
2: กระชุ่มกระชวยนะคะอาจารย์คะระหว่างนมกับบางคนเนี่ยเลือกกินน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองอย่างเงี้ยแทนนมสด
1: ถ้าบางคนแพ้นมวัวนมวัวนี่มันมีเอนไซม์ต้องย่อยนมโดยเฉพาะ
3: ถ้าตัว
1: นมวัวโดยเฉพาะ

0: คนบางคนไม่มี
1: ครั้งนึง
0: ก็เลยแทนใช้นมถั่วเหลืองแทนได
2: ้มันเหมาะกับคนลดน้ำหนักด้วยไหมคะอาจารย์
0: ถ้ากินเยอะๆถ้าใส่น้ำตาลเยอะๆก็ไม่ลดนะคะ
2: ต้องไม่ใส่น้ำตาล
0: ต้องไม่ใส่น้ำตาล
3: จริงๆในนมถั่วเหลืองมีแคลเซียมด้วยแต่ว่าถ้าหากใครอยากจะกินนมถั่วเหลืองแทนนมสดเนี่ยต้องทานปริมาณมากกว่าหน่อยเพราะปริมาณแคลเซียมในนมถั่วเหลืองจะน้อยกว่านมวัวนมแกะอะไรเงี้ยนะคะ
0: นมถั่วเหลืองเนี่ยมันมีโปรตีนสูงใช่ไหมเวลาเขาต้มเนี่ยต้มไม่สุกมันก็เกิดการตกตะกอนหรือไม่ก็ใช้น้ำที่รองจากก๊อกมันจะมีคลอรีนจะทำให้โปรตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยตกเป็นเคิร์ดเลย
2: เราก็ต้องใช้น้ำสะอาด
0: น้ำที่เราดื่ม
2: ดื่ม
0: น้ำที่เราดื่ม
2: ค่ะอันนี้เดือดแล้วใช่ไหม
0: เดือดแล้วค่ะ
2: คนปิดเลยไหมคะ
0: ปิดเลยค่ะ
3: น้ำตาลสัดส่วนประมาณเท่าไหร่คะจ้า
2: ได้ค่ะคุณบุ๊ค
3: ถ้า
0: ถั่วครึ่งกิโลนะคะแล้วก็น้ำตาลน้ำ4ลิตรน้ำตาลแค่300กรัม
3: ค่ะ
0: อันนี้เราแค่ใส่แค่ประมาณ2ช้อนก็พอ
2: 2ช้อนโต๊ะนะคะ
0: ไม่หวานมาก
3: ถั่วเหลือง500กรัมครึ่งกิโลน้ำ4ลิตรแล้วก็น้ำตาล
0: 300กรัม
3: 300ค่ะ
2: วิธีนอกจากใส่ใบเตยเพื่อดับกลิ่นเปลี่ยนกลิ่นของถั่วเหลืองแล้วเนี่ยมีใส่อย่างอื่นอีก
0: บางอื่นก็อาจจะใส่อะไรอ่ะช็อกโกแลตลงไปได
3: ้รสช็อกโกแลตรสกาแฟเข้ามั้ยคะ
0: กาแฟก็เข้าค่ะแล้วก็เฮียบูบอยอะไรพวกนี้น้ำหวานน้ำหวาน
2: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าใส่บางคนเนี่ยเลือกใส่ขวดขายก็มีเหมือนกันอย่างเช่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เริ่มบรรจุขวดขายแต่ว่าถ้าเราจะไม่ใช้เป็นใส่ถุงใส่ขวดขายแบบเนี้ยต้องทำความสะอาดต้อง
0: ก็คือเอาขวดเนี้ยนะคะไปลวกในน้ำอุณหภูมิประมาณสัก80องศา
2: หนูไม่ลวกไม่ได้หรอคะหนูล้างน้ำสะอาดแล้วก็บรรจุ
0: อ๋อมันก็จะอยู่ได้ไม่นานอันนี้จะอยู่ได้2อาทิตย
2: ์แล้วถ้าหนูไม่ลวกมันอยู่ได้เท่าไหร่คะอาจารย์
0: โอ้ยวันเดียวถ้าขึ้นอยู่กับความสะอาดถ้าคุณตั้งเอาไว้อย่างเงี้ยแบคทีเรียอะไรมันก็ลงไปได้
3: ลวก80องศาก็จะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ด้วย
0: ใช่ใช่เป็นการฆ่าเชื้อไรธรรมดาธรรมดามากเลย
3: เพิ่มเติมลงไปด้วยนะคะ
4: ครับเผื่อผมด้วยนะ
2: ได้ค่ะไม่มีปัญหา
0: ลวกเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปให้แค่ไปดูดคอขวดนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็ช็อกด้วยน้ำเย็นก็คือแช่ไปในน้ำเย็น
3: ค่ะ
0: เวกาเชียไลท์แบบธรรมดามาก
2: ค่ะซึ่งจะเก็บ
0: อันนี้ไว้ในห้องในตู้เย็นในช่องธรรมดาเนี่ยนะคะประมาณ2อาทิตย
3: ์ครับโอ้ได้2อาทิตย์เลย
0: 2อาทิตย์ค่ะแล้วจะดื่มก็เอามาขวดนึงดื่มได้สบาย
4: ครับพอดีเห็นอาจารย์แนะนำอย่างนี้เผื่อคุณผู้ชมหลายๆท่านที่อาจจะไม่ได้ทำน้ำเต้าหู้แต่ทำธุรกิจเกี่ยวกับต้มน้ำแก๊กฮวยต้มน้ำตะไคร้ต้มน้ำกระเจี๊ยบขายใช้วิธีนี
0: ้วิธีเดียวก
4: ันก็คือลวกขวดแล้วก็เอาไปช็อกน้ำเย็นนี้ก็ทำให้เก็บไว้ได้นานขึ้นด้วยก็ใครก็เอาไปทำเป็นอาชีพเพิ่มได้นะครับ
3: เคล็ดลับก็คืออย่างที่อาจารย์บอกสะอาดค่ะ
0: แล้วก็อะไรอ่ะอร่อย
3: ค่ะแล้ววัตถุดิบต่างๆก็สำคัญแค่น้ำที่เอามาทำก็ต้องใส่ใจด้วย
2: ได้ทุกเวลาเลย
3: ขอบคุณค่ะโอเคได้แล้วน้ำเต้าหู้นะคะ
4: เข้มสีแบบเข้มข้นมากเลยอะฮะ
2: กินเป็นไงบ้างคะพี่โน้ต
4: ใช่เพราะว่าเราคั้นรอบเดียว
3: แต่เวลาเรากินคนกินจะรู้เลยนะคะว่ามันเป็นน้ำเต้าหู้ที่แบบเข้มข้นคุณภาพหรือว่าเป็นแบบที่หลายๆน้ำมีน้ำปนเยอะมาชิมกันเลยดีกว่าค่ะอยากชิมแล้วค่ะอาจารย
4: ์ชิมไหนเป็นขวดนี้ฮะ
3: ค่ะ
4: อุ่นๆอย่างนี้น่าจะอร่อยมาก
2: อร่อยไหม
4: เป็นไงครับคุณโน้ต
3: เข้มข้นมาก
2: ฟังดีเลยอะค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ค่ะ
2: อร่อยมากเลยสามารถทำเป็นอาชีพได้อีกอาชีพหนึ่งซึ่งน้ำเต้าหู้ขายดีมากแล้วขายได้ทั้งวันด้วยนะคะและแน่นอนว่าความสะอาดนะแล้วก็ความอร่อยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
5: ว้าวแค่ดูวิธีทำก็น่ากินมากๆเลยค่ะคุเช่เอ๊ะแต่ว่าเวลากินเจเนี่ยเรากินเนื้อสัตว์ไม่ได้และแบบนี้มันจะทำให้เราขาดโปรตีนไหมอะคะเพราะว่าในโปรตีนเกษตรเนี่ยมันจะเหมือนกับโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์อะค่ะ
6: อ๋อไม่ต่างกันเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าโปรตีนเกษตรเนี่ยก็ทำมาจากพืชซึ่งพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตสามารถสร้างโปรตีนได้เหมือนกัน
5: โอ้แล้วแบบนี้โปรตีนมันสร้างมาจากไหนอะคะ
6: อ๋อการสร้างโปรตีนเนี่ยก็จะสร้างมาจาก DNA ทีค่ะ
5: อ๋อ DNA สร้างโปรตีนได้ยังไงอะคะครูเช
6: ่อ๋อถ้าแพลอยากรู้วันนี้นะคะเดี๋ยวครูเช่จะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลาซ่าท้าทดลองเราเคยได้ยินคำว่าเซ็นทรัลดอกมาไหมคะ
5: เพิ่งเคยได้ยินวันนี้ครั้งแรกเลยค่ะครู
6: โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเล่ากันว่าเซ็นทรัลดอกมาคืออะไรเซ็นทรัลดอกมาเนี่ยเป็นแนวคิดในการอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่ของ DNA ค่ะปกติแล้วนะคะในสิ่งมีชีวิตของเราเนี่ยก็จะมี DNA อยู่ในเซลล
5: ์
6: ทำหน้าที่ในการเก็บสารพันธุกรรมแล้วก็ส่งต่อสารพันธุกรรมโดยในการส่งต่อสารพันธุกรรมนะคะก็คือการเปลี่ยน DNA ให้เป็น mRNA แล้วก็เปลี่ยน mRNA ให้เป็นโปรตีน

0: ตีนเพื่อจะใช้ในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตค่ะ
1: แบบนี้ Central Dogma ที่ครูเชฟพูดถึงก็คือวิธีการเปลี่ยน DNA ให้กลายเป็นโปรตีนเหรอคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วมันมีขั้นตอนยังไงบ้างคะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกก่อนละกันเนาะ
1: ได้เลยค่ะเริ่มยังไงคะ
0: เวลาที่เราจำเป็นจะต้องส่งต่อสารพันธุกรรมเนี่ยในเซลล์เองจะต้องมีการเพิ่มจำนวน DNA ก่อนค่ะโดยในการเพิ่มจำนวน DNA หรือการจำลอง DNA เนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนหลักแพลวเคยจำได้ไหมว่า DNA ที่ครูเคยบอกอ่ะมันจะเป็นเกียวคู่ใช่เวลาที่เขาจำเป็นจะต้องจำลอง DNA ขึ้นมาจำนวนเยอะ
1: ค่ะ
0: ก็คือจะต้องทำให้ DNA แยกเป็นสายเดี่ยวก่อนค่ะแล้วค่อยเพิ่มจำนวน
1: โ
0: อ้แต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าการที่ DNA อยู่กันเป็นสายคู่เนี่ยเขาจะไม่สามารถจำลองตัวเองได้ดังนั้นขั้นตอนหลักนะคะอันดับแรกก็คือ1ต้องทำการแยกสาย DNA ก่อนค่ะโดยในการแยกสาย DNA นะคะก็จะมีเจ้าโปรตีนตัวนึงค่ะเข้าไปจับเพื่อทำการให้ DNA มันแยกออกจากกันหลังจากนั้นนะคะโปรตีนฮีลิเคสก็จะเข้าไปตัดพันธะค่ะเพราะว่าระหว่างพันธะของตัว DNA เนี่ยก็จะมีพันธะไฮโดรเจนที่มันติดกันอยู่ถูกไหมเชื่อมกันอยู่ตัวฮีลิเคสก็จะไปตัดพันธะไฮโดรเจนออกทำให้ DNA ทั้งสองสายแยกออกจากกันแต่พันธะไฮโดรเจนน่ะสามารถติดกันเองได้ด้วยค่ะแต่ก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าในเซลล์เองก็จะมีโปรตีนอีกตัวนึงค่ะคอยมาจับไว้ป้องกันไม่ให้เกี่ยวคู่นั้นกลับเข้าไปที่เดิมแล้วค่อยเข้าสู่กระบวนการการเพิ่มจำนวน DNA ต่อไป
1: แล้วแบบนี้เซลล์จะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่า DNA ที่มันสังเคราะห์มาเนี่ยถูกต้องแล้วอะค่ะ
0: ในกระบวนการของการสังเคราะห์ DNA เนี่ยก็จะมีเจ้า DNA polymerase 1ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ในระหว่างที่การสังเคราะห์ค่ะก็จะมีการตรวจสอบตัวเขาเองด้วยว่าเขาต่อเจ้าตัวเบสถูกหรือเปล่าถ้าเกิดผิดเขาก็จะตัดทิ้งโดยปกติแล้วนะคะเวลาที่เขาทำการสังเคราะห์ DNA เนี่ยก็จะได้ DNA สายใหม่ในทิศทาง5พามไป3พาม
1: เมื่อกี้ที่ครูเชฟบอกว่า3พาม5พามอะไรเนี่ยมันคืออะไรนะคะ
0: อ๋อตำแหน่ง3พาม5พามที่บอกนั่นนะคะก็คือตำแหน่งนี้5พามเนี่ยคือตำแหน่งที่ฟอสเฟตจับกับคาร์บอนตัวที่5ส่วน3พามคือตำแหน่งที่ OH นะคะจับกับคาร์บอนตัวที่3เวลาที่ DNA เขาจับกันเป็นเกลียวคู่แบบนี้นะคะทิศทางก็จะเป็น3พามไป5พามเส้นหนึ่งอีกฝั่งนึงก็จะเป็น5พามไป3พามในเวลาที่เราสังเคราะห์ DNA อะค่ะเขาจะต้องได้สาย DNA ในทิศทาง5พามไป3พามเสม
1: อ
0: แต่เมื่อ DNA template ของเราหรือ DNA ต้นแบบของเราเนี่ยมีทั้งฝั่ง5พามไป3พามและ3พามไป5พามทำให้การสังเคราะห์โดย DNA polymerase เนี่ยจะต้องมี2แบบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แบบแรกถ้าตัว template เนี่ยเป็น3พามไป5พามเวลาสังเคราะห์สายใหม่ก็จะได้ทิศทางตรงข้ามก็คือ5พามไป3พามก็ได้สายยาวเลยค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่เทมเพลตเป็น5พามไป3พาม DNA polymerase ไม่สามารถที่จะสังเคราะห์จาก3ไป5ได
1: ้
0: ก็เลยทำการสังเคราะห์จาก5ไป3 5ไป3สั้นๆเขาจะเรียกอีกชิ้นส่วน DNA ที่ได้สั้นๆเนี่ยค่ะเรียกว่าโอคาซากิ
1: โอคาซากิ
0: ใช่ค่ะซึ่งชื่อชิ้นส่วนนี้นะคะก็ถูกค้นพบโดยชาวญี่ปุ่นค่ะที่เขาเป็นนักชีววิทยาโมเลกุลก็คือคุณเรอิจิแล้วก็คุณซูเนโกะโอคาซากิ
1: แล้วคราวนี้การสังเคราะห์ DNA ค่ะมันจะจบลงเมื่อไหร่หรอคะ
0: หลังจากที่เขาเนี่ยค่ะทำการต่อสาย DNA ในสายที่เป็นโอคาซากิแล้วเนาะก็จะได้ DNA สายยาวใช่ไหมคะแล้วเจ้า DNA polymerase จะรู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยควรหยุดแล้วใช่ไหมคะด้วยตำแหน่งของ DNA เองอะค่ะเขาจะมีการจดจำ20เบสว่าตรงเนี้ยคือจุดหยุดได้แล้วนะเจ้า DNA polymerase ก็จะหลุดออกไปโดยอัตโนมัติค่ะจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเนี่ยจะมีการกำหนดไว้แล้วเพื่อให้แพลวนะคะเข้าใจมากขึ้นและเห็นภาพชัดขึ้นวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมให้มาทำพร้อมๆกันเลยค่ะในกิจกรรมจาก DNA สู่โปรตีนค่ะนี่ค่ะกิจกรรมจาก DNA สู่โปรตีน
1: นี่เรามีอะไรเต็มไปหมดเลยคะเนี่ยมีเลข3เลข5ตัวอักษรเต็มไปหมดเลย
0: นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการจำลอง DNA ก่อนก็คือตอนนี้นะคะครูมี DNA template หรือว่า DNA ต้นแบบมาให้โดยทิศทางก็จะเป็น3พามไป5พามอย่างที่เห็นแล้วก็จะมีตัวอักษรที่แพลวเห็น TACG ถูกไหม
1: ค่ะ
0: TACG นะคะก็คือ tan base อย่าง T ก็คือไทมีน A ก็คืออะดีนีน
1: ค่ะ
0: C คือไซโตซิน

0: ค่ะแล้วก็ G ก็คือกวานีนั่นเองโดยในดินเอกก็จะมีเบททั้งหมด4แบบ
1: ค่ะ
0: ก็จะเรียงสลับกันไปสลับกันมาวันนี้ก็เลยให้ DNA template มาให้นะคะ
1: แล้วเราต้องทำยังไงต่อคะทีนี
0: ้คราวนี้ค่ะแพลวก็จะต้องทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ DNA ขึ้นมาอีกหนึ่งสายและในการสังเคราะห์ DNA นะคะเราก็จะต้องสังเคราะห์ในทิศทางตรงกันข้ามแล้วทำให้เบทจับกันโดยต้องเป็นเบทคู่สมด้วยนะ
1: คู่สมก็คือต้องเอาให้มันอยู่ถูกคู่กันอย่างนั้น
0: ถูกต้องค่ะอย่างเช่นตัว T ไทมีนจะสามารถจับได้กับตัว A อะดีนีนและตัว C คือไซโทซีนจะต้องจับกับตัว G ก็คือกวานีนเท่านั้นค่ะ
1: พอนึกออกแล้วค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวน้องๆและพี่แพลวนะคะมาลองดูกันค่ะว่า DNA ที่สังเคราะห์ใหม่ขึ้นมานั้นจะมีลำดับเบสถูกต้องหรือเปล่า
1: โอเค
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: โอเคค่ะ

0: โอเคเก่งมากค่ะแ
1: พรแล้ว
0: คราวนี้นะคะจาก DNA ที่มีอยู่แค่สายเดียวก็ถูกสร้างขึ้นมาเป็น2เท่าไปเรื่อยๆค่ะเมื่อในเซลล์นะคะมีปริมาณ DNA ที่มากพอก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปค่ะ
1: คืออะไรคะ
0: ตอนนี้นะคะเราได้สาย DNA ที่เราเพิ่มจำนวนแล้วก็จำลองมาแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนจาก DNA ให้เป็น RNA ค่ะ
1: เปลี่ยนจาก DNA ไปเป็น RNA ยังไงคะ
0: ขั้นตอนการสร้างสาย RNA เนี่ยก็คล้ายๆกับ DNA เหมือนกันค่ะเพราะปกติแล้วเวลาการที่เราสร้าง DNA จะมี DNA polymerase แต่พอเป็น RNA ก็จะใช้ RNA polymerase เข้ามาจับเหมือนกันและการสังเคราะห์เนี่ยก็คล้ายๆกันเพราะว่าต้องใช้ DNA ต้นแบบที่เป็นสาย3พามและ5พามเท่านั้นค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วเมื่อเราทำการสังเคราะห์แล้วนี่คะ DNA ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นสายเดียวหรือว่าเรียกว่า single strand ค่ะโดยข้อแตกต่างระหว่าง DNA กับ RNA เนี่ยก็มีอยู่ด้วย
1: คืออะไรคะ
0: ปกติแล้วนะคะ DNA เนี่ยก็จะมีเบสอยู่4ชนิดก็คือ A T C G ถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ใน RNA ค่ะจะมีเบส4ชนิดเหมือนกันแต่ต่างตรงที่ใน RNA จะไม่มีตัว T คือไทมีน
1: อ้าวแล้วมีอะไรแทนนะคะ
0: ก็จะมีตัว U ค่ะยูราซิลมาแทนโดยในการที่จะสังเคราะห์เจ้า RNA ออกมานะคะก็จำเป็นที่จะต้องใช้เบสคู่สมเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยค่ะโดย C ก็คู่กับ G
1: ค่ะ
0: แต่ A จากเดิมใน DNA เนี่ยคู่กับ T ใช่ไหมก็จะต้องถูกเปลี่ยนค่ะจาก A ก็จะคู่กับ U แทน
1: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วค่ะ
0: ถ้างั้นนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะคะสังเคราะห์เจ้า RNA กันค่ะ
1: จัดไปค่ะ
0: นี่ค่ะเอา A เอาไปวางเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: ครูก็มีการ์ดให้เหมือนเดิม
1: ต้องเป็น5พรามไป3พรามเหมือนกันใช
0: ่ใช่ค่ะเอ๊ะเมื่อกี้จาก5พรามไป3พรามคือเส้นของ RNA ใช่ไหมดังนั้น DNA ต้นแบบเราควรใช้เส้นไหนดีคะเพราะตอนนี้เรามี2เส้นน่ะ
1: ใช้3พรามไป5พรามหรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากที่จำได้โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาสังเคราะห์ RNA โดยใช้ DNA เทมเพลตที่เป็นฝั่ง3พรามไป5พรามนั่นคือเส้นบนและทำให้เกิดการสร้าง RNA ในเส้นนี้กันนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคพี่แพรวคะเหมือนเดิมค่ะ

0: เสร็จแล้วค่ะ
1: อืมเก่งมากค่ะแพรวสาย DNA ที่พลาวสังเคราะห์ได้นะคะเขาจะเรียกว่า mRNA ค่ะหรือว่า messenger RNA เองและกระบวนการที่แพลวเปลี่ยนจาก DNA เป็น RNA เขาจะเรียกว่า transcription แล้วต่อไปนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการที่แพลวรอคอยแล้วค่ะ
0: จะเป็นโปรตีนแล้วใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะกระบวนการนี้นะคะเขาเรียกว่า translation
0: Translation เป็น
1: ก็คือการเปลี่ยนเจ้าสาย RNA ให้เป็นโปรตีนค่ะ
0: เย่ ต้องทำยังไงเอ่ย
1: การที่จะเปลี่ยนสาย RNA ให้เป็นโปรตีนนั้นนะคะจะต้องใช้ RNA ตัวอื่นเข้ามาช่วยค่ะ
0: ใช้ RNA ตัวอื่นเข้ามาช่วย
1: อะเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังก็คือตัว RNA นะคะที่เราได้เป็น mRNA หรือว่า messenger RNA ใช่ไหมคะเราจะต้องมีเจ้า tRNA ก็คือ transfer RNAและเจ้า RRNA

0: ก็คือไรโบโซมอล RNA ซึ่งพวกนี้นะคะก็จะล่องลอยอยู่ในเซลล์ตลอดเวลาเวลาที่เราต้องการเปลี่ยน RNA ให้เป็นโปรตีนเริ่มภาพง่ายๆนะคะสาย DNA ที่เราทำการสังเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วนะคะจะออกจากนิวเคลียสแล้วค่ะออกมาอยู่ในไรโบโซม
1: ค่ะ
0: สาย DNA ก็จะล่องลอยอยู่เวลาที่เขาจะเปลี่ยนจากเจ้า RNA ให้เป็นโปรตีนเขาก็จะเริ่มจากการที่ไรโบโซมอล RNA ค่ะเป็น2มีส่วนของส่วนก้อนเล็กกับก้อนใหญ่เข้ามาจับกับสาย mRNA มันล็อกไว้ก่อนโดยเจ้าตัวไรโบโซมอล RNA นะคะก็จะทำหน้าที่ในการเป็นตัวสตาร์ทด้วยแล้วตัว tRNA ค่ะก็จะทำหน้าที่ในการแปลรหัสจาก RNA ให้เป็นโปรตีนโดยปกติแล้วนะคะกรดอะมิโนหรือว่าโปรตีนเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งหมดหลายชนิดมากเลยแต่ว่าในการถอดรหัสนั้นนะคะเขาก็จะยึดจากตัวเส้น RNA ค่ะโดยจะยึดเอา3โคดอนค่ะก็คือใช้เบส3ตัวของ RNA ในการถอดให้ได้โปรตีน1ตัวและในการสังเคราะห์เจ้าโปรตีนนะคะก็จะต้องมีจุดเริ่มต้นค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยจุดเริ่มต้นนะคะเขาจะใช้ RNA ที่เป็น AUG เป็นตัวสตาร์ททำให้โปรตีนตัวแรกที่จะได้ก็คือเป็นเมทไทโอนีนค่ะแต่โปรตีนตัวอื่นนะคะด้วยความที่มันมีรหัสเยอะมากนะคะเขาก็จะใช้ตารางนี้ค่ะ
1: มีเป็นตารางเลย
0: ใช่ค่ะก็คือเขาจะทำการจับคู่เบสคู่ที่1 2และ3แล้วก็ถอดรหัสเป็นโปรตีนออกมานั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มสังเคราะห์โปรตีนกันค่ะนี่โปรตีนเลย
1: โปรตีนวางไว้ตรงนี้
0: ใช่โปรตีนแล้วเดี๋ยวน้องๆ นะคะดูรหัสที่เกิดจากบน RNA แล้วก็ดูตารางนะคะแล้วลองจับคู่ดูค่ะว่ากรดอะมิโนที่ได้นั้นคืออะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: มาเริ่มที่ตัวแรกนะคะ AUGนั่นคือเมทไทโอนีนนั่นเองค่ะ
1: โอเคค่ะ AUG คือเมท
0: โอเคค่ะน้องๆได้ไหนบ้างคะของพี่แพรและของครูได้แบบนี้นะ
1: เหมือนกันไหม
0: เหมือนกันไม่เอ่ยโอเคโดยปกติแล้วนะคะสาย DNA เนี่ยไม่ได้มีแค่โปรตีน5ตัวแต่มีโปรตีนเรียงกันเยอะมากเลยค่ะ
1: โอ้โห
0: และสุดท้ายของการสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยก็จะมีจุดที่เรียกว่า stop codon พอเมื่อเจ้าไรโบโซมนะคะไปเจอ stop codon ก็จะหยุดการสังเคราะห์โปรตีนค่ะถ้าน้องๆสังเกตดีนะคะในการสังเคราะห์โปรตีนนั้นนะคะจะได้กรดอะมิโนตัวแรกเป็นเมทไทโอนีนเสมอค่ะส่วนกรดอะมิโนตัวสุดท้ายนะคะก็ต้องไปดูค่ะว่าสต็อปโคดอนเป็นอะไรตอนนี้นะคะการสังเคราะห์โปรตีนก็เสร็จสิ้นแล้วแต่เพื่อให้น้องๆนะคะได้มีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะทำการต่อสายโปรตีนขึ้นมาให้น้องๆด้วย
1: วู้ต่อยังไงคะ
0: นี่เลยค่ะนี่ครูได้ทำตารางมาให้แล้วก็คือมีตารางที่เป็นเบสตำแหน่งที่1ที่เราถอดกันเบสตำแหน่งที่2และเบสตำแหน่งที่3เราจะเปลี่ยนจาก RNA เป็นโปรตีนโดยโปรตีนในครั้งนี้นะคะเราจะใช้ลูกปัดค่ะเป็นโค้ด
1: ตามนี้เลย
0: ใช่ค่ะซึ่งน้องๆนะคะสามารถเปลี่ยนโค้ดได้ตามที่เลยแต่ว่าอย่าลืมนะคะโค้ดแต่ละตัวต้องหน้าตาไม่เหมือนกันนะโอเคแล้วเราก็ทำการร้อยลูกปัดตามตำแหน่งของโปรตีนที่เราได้มาเลยค่ะงั้นเดี๋ยวครูกับพี่แพรวนะคะไปทำการร้อยลูกปัดก่อนแล้วมาดูว่าข้อมือสวยๆที่ได้เนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงค่ะ
1: เย
0: ้โอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนเนาะ
1: ว้าถูกต้องไหมคะครูเช่
0: ถูกต้องค่ะ
1: ให้เป็นของขวัญครูเช่เลยละกันค่ะยื่นข้อมือมาค่ะ
0: โอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะ
1: น
0: ี่ค่ะคราวนี้นะคะครูก็ได้สายโปรตีนมาแล้วค่ะซึ่งเกิดจากการที่เราเริ่มตั้งแต่การสังเคราะห์ DNA การสังเคราะห์ mRNA จนกระทั่งเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนแต่ละตัวแล้วก็ต่อกันให้ได้โปรตีนนั่นเองค่ะ
1: น้องๆคะจากสาย DNA ยาวๆที่เราเห็นกันนะคะถูกเปลี่ยนเป็น mRNA แล้วก็เปลี่ยนเป็นโปรตีนได้อย่างน่าอัศจรรย์มากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่า central dogma ค่ะซึ่งก็จะเกิดขึ้นภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทั้งในยูคาริโอตแล้วก็โปรคาริโอตเลยล่ะค่ะ
0: การสังเคราะห์โปรตีนนะคะมีหลายกระบวนการมากเลยค่ะเริ่มต้นตั้งแต่การเพิ่มจำนวน DNA นะคะต่อด้วยการสร้างสาย mRNA ค่ะหรือที่เราเรียกกันว่า transcription ซึ่งทั้งสองกระบวนการนะคะก็จะเกิดขึ้นภายในนิวเคลียสค่ะหลังจากนั้นค่ะสาย mRNA นะคะก็จะถูกส่งต่อมาที่ไซโทพลาซึมค่ะเพื่อเปลี่ยนไปเป็นโปรตีนอีกทีค่ะกระบวนการนี้นะคะเขาเรียกว่า translation ค่ะเด็ก
1: และอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ค่ะในรายการนักศาสตร์ท้าทดลองวันนี้พี่พราวและคุเชษลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะงั้นพ่อขอกินต่อก่อนนะคะยังไม่หมดเลยค่ะโหแป๊บเดียวก็หิวอีกแล้ว
0: ระหว่างกินนะคะแพรวก็ให้นึกไว้ค่ะกินเพื่อสุขภาพ
1: กินเพื่อสุขภาพ
0: กินด้วยจิตเมตตาก
1: ินด้วยจิตเมตตาก
0: ินเพื่อเว้นกรรมค่ะ
1: กินเพื่อเว้นกรรมสาธุกินนะคะ
0: กินเลยค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เตรียมกล้องพร้อมแบบนี้เพราะว่าเราจะไปปิกนิกกันวันนี้เราจะไปตกปลาด้วยพร้อมยังคะประวานพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลย
1: เราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วย
2: จะเอ๋หมายพก
0: ที่จับกระดาษคลิปหนีบกระดาษ
2: กระดาษสี
0: สีเมจิก
2: กระดาษหนังสือพิมพ์
0: กิ่งไม
2: ้กรรไกรพร้อมแล้วเรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
0: ขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวเราจะวาดรูปกันครับประวานวันนี้จะวาดเป็นตัวอะไรดีนะ
2: วาดรูปงาวานแบบนี
0: ้วาดรูปประวานเริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูปกันเดี๋ยวพี่ตูจะวาดรูปปลาละกันนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าของกระดาษพี่ตูจะหันด้านหลังก็วาดเป็นรูปประวานขึ้นมามีหางแบบนี้แล้วก็วาดตัวแบบนี้พี่ตูก็วาดเป็นรูปประวานแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ตูจะตัดแล้วก็ทาให้น้องประวานเนี่ยเขียนลงในกระดาษแข็งเดี๋ยวเราขอตัดก่อนประวานทาตามแบบนี้แล้วกันนะ
2: โอเคอันนี้ตัดง่ายไหมอ่ะ
0: ตัดง่ายครับ

0: อันนี้ก็ตัดเสร็จไปแล้วหนึ่งด้านไหนของปลาวาฬอยู่ไหนครับ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: นี่ของพี่ชาตูอยู่นี่เดี๋ยวเราต้องมาตัด
1: บบ
0: เรามาตัดอีกหนึ่งด้านอ่ะเพราะว่าเราต้องเอามาประกบกันสองด้านแบบนี้มันถึงจะเป็นปลาอ่ะมาปลาวาฬทาบเลยครับได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้อ่ะสีเมจิกครับปลาวาฬเดี๋ยวก็ทาบแล้วก็วาดเลยเดี๋ยวหลังจากที่ทาบนะคะวาดอีกหนึ่งตัวเสร็จแล้วเราก็ตัดแล้วก็จะได้2ชิ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ

0: ียบร้อยแล้วโชว์หน่อยนี่ต้องเป็นสองตัวแบบนี้เดี๋ยวเรามาประกบนี่ประวันขอประวันประกบสิครับพอได้เป็น2ชิ้นแบบนี้แล้วเนี่ยใช้กระดาษสีเป็นกลมๆนะคะตัดเป็นวงกลมๆแบบนี้เนี่ยเอาไว้ตกแต่งอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยว่าอยากจะแต่งปลาเป็นแบบไหน
1: เป็นไหนดี
0: อันไหนก็ได้ครับเหมือนกันโอเคขอบคุณมากค่ะอย่างที่เขาตรงนี้จะติดตรงกลางตัวของปลาเลยแล้วก็ติดอีกด้านนึงด้วยแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพี่ข้าตูตกแต่งใช้แค่2อันแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆอยากได้มากกว่านี้ก็แล้วแต่จินตนาการเลยนะคะแล้วเราก็จะมาใช้อันนี้ที่เจาะกระดาษนะคะเจาะรูตามตัวเพราะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องใช้เชือกเนี่ยร้อยตัวของปลา

แล้วคราวนี้เมื่อเราได้1ด้านแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาทาบแล้วก็เพียรตัวจะใช้ดินสอวงตามแบบนี้แล้วเราก็มาเจาะรูอีกด้านหนึ่ง

0: ด้เลยครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ
1: เป็นแบบนี้ดาดาดาแล้วก็จะมาร้อยเชือกกันลักษณะที่ตัวจะใช้ไหมพรมค่ะอาจจะทากาวที่ด้านปลายสักนิดนึงนะถ้าเกิดว่าใช้กาวมารูดตรงปลายเนี่ยมันก็จะแข็งแล้วก็ร้อยง่ายขึ้นส่วนปลายด้านนี้ล่ะค่ะที่พี่ขตูจะมาทากาวสักนิดนึงคราวนี้เราก็มารอดไปเลยพอลงแล้วเราก็รอดขึ้นมาด้านบนแล้วก็รอดลงไปด้านล่างแบบนี้รอดไปเรื่อยๆเลยค่ะคราวนี้นะคะเหลือ2รูสุดท้ายเว้นไว้ก่อนแล้วก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แบบนี้ขยำขยำขยำแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวของคุณปลาให้โตอ้วนๆเลยนะนี่พี่ขตูปลาพี่ขตูเกือบจะอ้วนแล้วล่ะอีกนิดเดียวพี่ขตูก็จะใช้ไม่เยอะมากปลาอ้วนจังเลยอ้วนแบบนี้แล้วก็ร้อยต่อได้เลยค่ะ

0: งานเสร็จแล้ว
1: คราวนี้พี่เอจะต้องทำเป็นห่วงคล้องแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องเอายาวมากแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือออกไปแล้วก็มาผูกกับจุดเริ่มต้นแล้วก็มาวาดตาแล้วก็ปากเสร็จแล้วได้แล้วได้คุณปลาแล้วเรามาทำเบ็ดตกปลากันก็จะใช้กิ่งไม้คลิปหนีบกระดาษ
0: คลิปหนีบกระดาษ
1: แล้วก็ใช
0: ้ไม้พร่ม
1: ไม้พร่มใช้กิ่งไม้แบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้ไหมพร่มพี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะคะผูกที่ปลายผูกสักสองทบจะได้ไม่เลื่อนหลุดง่ายแน่นดีแล้วส่วนที่จะเอามาทำเป็นตะขอก็คือคลิปหนีบกระดาษแบบนี้นะคะเราก็จะต้องงอออกมาแบบนี้เหมือนตัวงองูเลยเด็กๆแล้วเราก็รอดเข้าไปโอเคได้แล้วได้แล้วส่วนขั้นตอนการผูกนะคะอาจจะต้องช่วยน้องๆนิดนึงแหละว่าอาจจะยากไปเด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าฝึกเนี่ยทำได้นี่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยโอ้โหเรามาถึงปลาแล้วปลาวานมาแล้วปลาวานนู่นเราเจอบ่อน้ำแล้วเรามาตกปลากันดีกว่าอันไหนของปลาวานครับ
0: อันนี้ค่ะ
1: อันนี้ปลาวานนั่งตกปลาเลย
2: ปลาเหมือนกัน
0: ปลาวาฬ
1: เนี่ยจะหมดทะเลแล้วล่ะนี่พี่ตู่ได้แล้ว
3: โอ้ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้พาปลาวาฬมาปิกนิกตกปลาทางเกมนี้เขาจะชอบมากเลยค่ะแต่ว่านอกจากความสนุกแล้วเนี่ยอยากรู้ว่ามีประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านใดบ้างคะคุณหมอ
3: จริงๆการทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างอะค่ะเป็นพื้นฐานในเรื่องของสติปัญญาเพราะว่าตอนที่เขาทำเนี่ยเขาก็มีสมาธิแล้วเขาก็จดจ่ออยู่กับการทำจนสามารถทำได้สำเร็จจริงๆในเรื่องของสมาธิเนี่ยมันเป็นพื้นฐานแรกของสติปัญญาเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นในด้านอารมณ์สังคมเนี่ยก็คือเล่นกับพี่เข้าตูรู้สึกสนุกกับพี่เข้าตูมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยแล้วก็ชวนกันคุยในด้านร่างกายเนี่ยเวลาที่เด็กลงมือทำใช้มือทำสิ่งต่างๆเยอะขึ้นเนี่ยมือของเราเนี่ยมีเส้นประสาทอยู่เยอะมากการที่เขาขยับนิ้วขยับมือติดแปะใช้กรรไกรอะไรต่างๆเนี่ยพอเขาใช้มือได้คล่องแคล่วขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลถึงการเรียนจะจับดินสอขีดเขียน อะไรต่างๆก็คล่องแคล่วขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก
1: ๆเป็นการเสริมทักษะให้เขาไปด้วย
3: ใช่ค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้อย่างที่เห็นก็มีด้านร่างกายเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็คือมีในเรื่องของการเล็งการกะระยะในการใช้แขนในการที่จะกะเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะตกปลาได้ต่างๆแต่ว่าในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่จริงๆมันจะต้องเป็นการเคลื่อนไหวที่มากกว่านี้ถึงจะเหมาะกับวัยเช่นลงไปวิ่งเล่นลงไปปีนป่ายอะไรที่อาจจะมากกว่านี้นะคะ
1: ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปสักนิดหนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านใดบ้างจากวงล้อแห่งพัฒนาการเลยประวันมาเอาหมุนติ้ว

0: กระโดดได้ไหมคะวัน
1: ถ้ากระโดดเนี่ยบอลลูนจะต้องตกแน่ๆเลยขอบคุณพี่บอลลูนค่ะไหนดูซิปวานได้กี่ดวงตกน้ำไปแล้วดำน้ำไปเอาเร็วไหนดูสิครับดูสิครับได้กี่ดวง
2: 4-5
1: ได้4ดวงให้คุณหมอติดให้ดีกว่าค่ะคุณหมอ
3: โอ้โหคราวนี้ได้ครบ4ดวงเลย
2: ติดตรงนี
3: ้โอเคเก่งมาก
1: ก็สามารถที่จะพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สังคมด้านร่างกายแล้วก็ด้านสติปัญญาโอเคค่ะอุ๊ยทำไมปลาในบ่อเรามีตัวเลขแล้วล่ะคะคุณหมอเตรียมเกมอะไรมาให้ประวานเล่นหรือเปล่าคะ
3: ค่ะอยากจะบอกว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมอะไรกับเด็กเนี่ยเราอาจจะเริ่มสอดแทรกในเรื่องของการเรียนเข้าไปได
1: ้
3: เพราะฉะนั้นตัวอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยอาจจะในเรื่องวิชาเลขเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเก่งมากในห้องเรียนถ้าเกิดเราไปฝึกฝนโดยการให้ทำเลขโดยการขีดเขียนนั่งเขียนใส่กระดาษเนี่ยเด็กบางคนจะเบื่
1: อ
3: เด็กก็จะยิ่งรู้สึกไม่รักการเรียนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็เห็นว่ามีเกมตกปลาหมอก็เลยเอาการเล่นแบบตัวเลขเข้ามาปลาทั้งหมดก็จะเป็นมีตัวเลขอยู่บนตัวปลาเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าเดี๋ยวคุณหมอจะลองให้น้องพวานคิดเลข
1: งั้นเดี๋ยวให้คุณหมอตั้งโจทย์สักข้อนึงละกันเดี๋ยวเราลองมาแข่งกันนะพวาน
3: ครับพวาน6บวก1
2: 7
1: ได้7เหรอเดี๋ยวพี่ตูจะเกี่ยวแล้วล่ะ
2: เฮ้ย
1: เฮ้ย7นั่นเป็น8นะว้าวได้เลขอะไรคะ
2: 7
1: ได้เลข7สรุปว่า6บวก1เท่ากับ
2: 7
1: โอเคเก่งมากเลย
3: เราค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นไปค่ะตอนแรกอาจจะเอาง่ายๆให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้ฉันเก่งจากนั้นค่อยๆเพิ่มความยากถ้าเราทำยากปุ๊บเลยเนี่ยเด็กก็อาจจะไม่อยากทำ
1: เพราะเขารู้สึกว่าเขาทำไม่ได้ตั้งแต
3: ่
1: แรก
3: แล้วอีกอันนึงก็คือเราอาจจะเริ่มให้เด็กเป็นคนตั้งโจทย์เองบ้างแล้วเราเป็นคนทำเด็กจะเริ่มรู้สึกสนุกกับการเล่นมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยชาเลขนี่สนุกจังเลยนะการบวกเลขสนุกจังเลยแล้วเขาก็จะรู้สึกรักการเรียน
1: ค่ะกิจกรรมนี้นี่ก็สามารถที่จะเล่นได้ที่บ้านแล้วว่าไปเล่นที่โรงเรียนก็ได้ด้วยนะคะวันนี้โอ้โหเรียกว่าได้ทั้งความสนุกแล้วก็ความรู้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ฝากถึงน้องๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราเพียงแค่เข้าไปใน www.youtube.com แล้วก็ subscribe ที
2: ่ Freedom Kids
1: ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยสีเทียนกรรไกรจานกระดาษหรือว่าจานโฟมกาวแม่เหล็กขนาดเล็กไม้สครีมปากกาเมจิกกระดาษ
2: จะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสดซ่าได
2: ้เพราะนี่คือรายการจิ๋วซ่าน
1: ักประดิษฐ์ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยจานกระดาษค่ะ
2: สีเบจิก
1: กาวค่ะ
2: แม่เหล็กค่ะหมายเลขเต็ม
1: กันไกลกระดาษ
2: เรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
1: โอเคค่ะและของเล่นที่เราจะมาประดิษฐ์ก็เริ่มจากนี่เขาเรียกว
2: ่
1: า
2: จานกระดาษ
1: จานกระดาษเราจะวาดรูปเป็นถนนและประวาน
2: แบบนู้นใช่ไหม
1: ใช่แล้วนี่พี่ปูวาดร่างแบบมาให้เอาประมาณนี้นะคะประวานเดี๋ยวลองวาดเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะพี่ขตูจะใช้จานกระดาษแบบนี้เราก็จะวาดรูปถนนใช้ปากกาเมจิกสีดำวาดเลยแต่ถ้าน้องๆไม่มั่นใจอยากจะใช้ดินสอก่อนก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ตกแต่งถนนของเรามีบ้านต้นหญ้าข้างบ้านมีต้นไม้ถนนของน้องๆแล้วแต่จินตนาการได้เลยนะคะว่าอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไป

0: ยมากๆอ่ะคราวนี้เรามาระบายสีกันดีกว่ามาอันนี้ของชอบประวาเลยใช่ไหม
1: อะไรเหรอคะ
0: สีเทียนค่ะระบายสีเลยระบายสีได้ตามจินตนาการของน้องๆเลยนะคะว่าอยากให้ถนนอยากให้บ้านให้ดอกไม้เป็นสีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องประวาเนี่ยจะเสกถนนของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง

0: สร็จเรียบร้อยแล้วไหนดูสิครับของป้าวานนี่เราก็ได้ถนนแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราต้องมาทำไฮไลท์ของเราเลยก็คือรถยนต์พลังแม่เหล็กใช้กระดาษสีขาวแบบนี้วาดรูปรถพี่ข้าตัวจะวาดเป็นรถเต่าแล้วกันนะคะพี่ข้าตัวระบายสีรถเป็นสีฟ้าแล้วกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ข้าตัวจะใช้กรรไกรมาตัดรถรถยนต์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรึ่งไหนรถของป้าวานครับ
1: นี่ครับ
0: นี่โชว์ชวีปีรถของป้าวานนี่รถของพี่ตูรถของป้าวานตัวจิ๋วเหมือนป้าวานเลยคราวนี้เราจะมาติดของที่ป้าวานชอบมากเลยก็คือแม่เหล็กเอามาเลยเอาแม่เหล็กมาเลยพี่ข้าตุกก็จะใช้แม่เหล็ก1อันเอาไว้ติดรถส่วนอีก1อันเรามาติดนี่ไม้ไอศกรีมใช้กาวติดเลยกลับด้านหลังของตัวรถตึ้งลงไปแล้วเราก็ติดแม่เหล็กอีก1อันอยู่ที่ไม้ไอศกรีมของเรา
1: โอ้ไม่
0: ระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็รอให้ไม้กับรถของเราแห้งให้สนิทก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเล่นกันยังไงแล้วนี่เมื่อเราได้แล้วเราก็จะเล่นแบบนี
1: ้จ้า
0: แล้วพี่กระตุกคว่ำตลอดทางเลยค่ะประวานรถประวานคว่ำไหม

0: ชว์เพื่อนๆหน่อยสิน
1: ี่มองไม่เห็น
0: ดื้อดื้อดื้อดื้อดื
2: ้อรถประวันมัวนี่ไง
0: ปีไงของประวันก็เล่นได้เหมือนกันเลย
3: และนอกจากเราจะทำรถยนต์พลังแม่เหล็กแล้วน้องๆก็สามารถวาดเป็นรูปอย่างอื่นที่น้องๆชื่นชอบได้อย่างเช่นสาวน้อยโดโรธีผู้น่าสงสารเดินหลงทางอยู่ในเมืองออสสาวน้อยโดโรธีจะหาทางกลับบ้านได้ไหมนะ
0: เดี๋ยวเรามาวัดพลังจากวงล้อแห่งพัฒนาการกันเลยค่ะหมุนเลย

0: สิครับวันนี้ได้กี่ดวง
1: ได้4ดวงเลย
0: ได้4ดวงอีกแล้วเพราะอะไรถึงได้4ดวงนะเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอแก้วตากันค่ะรถพลังแม่เหล็กของเราเนี่ยได้ทั้งหมด4ดาวเลยค่ะคุณหมอให้คุณหมอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ในส่วนของกิจกรรมศิลปะนะคะก็อย่างที่บอกก็คือจะได้ในเรื่องของสมาธิแล้วก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเด็กก็ได้มีโอกาสออกแบบอะไรต่างๆเองนะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็คือพี่ข้าวตูลงมาเล่นด้วยและในขณะนั้นก็ชวนกันพูดคุยก็ได้ในเรื่องของภาษาไปด้วยในเด็กที่เป็นเด็กเล็กๆก็จะได้การพูดคุยนะคะแล้วก็ในเรื่องร่างกายก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็มีการใช้ดินสอแล้วก็การระบายสีนะคะ
0: ค่ะแล้ววันนี้เห็นคุณหมอเหมือนเอาสัญลักษณ์จราจรมาด้วยวันนี้มีอะไรมาสอนน้องประวานด้วยคะ
2: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเวลาเราจะสอนอะไรเด็กนะคะเวลาเราทำกิจกรรมอะไรไปแล้วปุ๊บเนี่ยพยายามนึกว่าเอ๊ะเราจะสอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปเพิ่มขึ้นให้ได้ยังไงเพราะว่าเด็กเขาจะสนุกกับการเรียนรู้ที่มันมีจับต้องได้มองเห็นแล้วก็ได้ลงมือทำนะคะก็ลองดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลกมากเลย
0: ประวานครับ
2: ประวาน
0: อันนี้อะไรนะครับ
2: อันนี้ถ้ามันเป็นสัญญาณที่มันติดอยู่ข้างถนนประวันว่าแปลว่าอะไรครับ
1: ระวังช้าง
0: อ๋อระวังช้าง
2: ระวังช้าง
0: อันไหนเป็นอันต่อไปครับประวัน
1: หยุด
2: หยุด
0: แปลว่าก็จะทำให้เขารู้จักเกี่ยวกับสัญญาณจราจรซึ่งก็มีอีกหลากหลายแบบเลยใช่ไหมคะคุณหมอที่เราจะมาเริ่มสอนให้น้องๆเขารู้จักกฎของจราจร
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการสอนในขณะที่เราทำกิจกรรมนะแต่จริงๆก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เวลาที่เราพาเด็กไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยต้องนั่งรถนานเด็กก็จะเบื่อเพราะฉะนั้นก็อาจจะชวนคิดดูสิใครสังเกตเห็นป้ายแล้วก็จะได้มีกิจกรรมในขณะที่อยู่ในรถไปด้วย
0: คุณหมอคะแล้วแบบนี้เราจะสอนเรื่องระเบียบวินัยกับเด็กๆยังไงดีคะ
2: ท้องถนนจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องข้ามถนนตามทางม้าลายหรือว่าเวลาออกไปข้างนอกในเด็กก็อาจจะการรู้จักทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเด็กอายุขนาดนี้จริงๆคงต้องอยู่กับผู้ใหญ่ตลอดอยู่แล้วนะคะก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยในการสอนเด็กเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยคือผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก็ไม่ว่าจะข้ามถนนผู้ใหญ่ก็จะต้องบอกว่าเราจะต้องข้ามทางม้าลายหรือว่าการทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางถ้าเกิดเมื่อไหร่ผู้ใหญ่ไม่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูแต่ใช้เพียงแค่ภาษาบอกลูกว่าอย่าทิ้งขยะแต่ผู้ใหญ่ทำให้เด็กเห็นอย่างนี้โดยทิ้งเลียลาเนี่ยเด็กก็จะไม่ทำตาม
0: แล้วในส่วนของระเบียบวินัยภายในบ้านล่ะคะคุณหมอเราจะฝึกน้องๆยังไงดี
2: ระเบียบวินัยภายในบ้านก็จะเป็นปัญหาที่พ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นเรื่องยากนะคะตัวอย่างอย่างเช่นว่าเอ้าถอดรองเท้าเลียลาดหน้าบ้านหรือว่าง่ายๆในเด็กก็อาจจะเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บงั้นเอาง่ายๆก่อนก็คืออย่างแรกเนี่ยเลือกบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้เป็นปัญหาของบ้านนะแล้วเราอยากฝึกในเรื่องนี้เอาง่ายๆก่อนตัวอย่างเช่นเราอาจจะฝึกในเรื่องเวลาเรากินข้าวเสร็จเราต้องเก็บจานไปไว้ที่ในอ่างน้ำนะ อันนี้ก็จะเป็นระเบียบวินัยที่เราอยากจะฝึกทีนี้ความสำคัญคือทำยังไงเด็กจะมีแรงจูงใจอยากทำด้วยตัวเองหมอก็จะมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆก็คือในเด็กเนี่ยก็อาจจะทำเป็นในลักษณะของสตาร์ชาร์ต
0: อันนี้ต้องเป็นสตาร์ชาร์ตของน้องประวาน
2: ค่ะ
0: สตาร์ชาร์ต
2: ก็คือสมมุติว่าเราเลือกมาแล้วสัก1เรื่องหรือ2เรื่องว่าเราจะฝึกลูกในเรื่องของการเก็บจานแล้วก็ในเรื่องของการเก็บห้องให้เรียบร้อยทุกครั้งที่เราชวนเขาไปทำแล้วเขาทำปุ๊บเนี่ยเราก็มีการให้ดาวเก็บไว้
0: ในแต่ละวันว่าเขาทำอะไรได้บ้าง
2: ใช่ค่ะแต่หลักสำคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือว่าสตาร์ชาร์ตเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการสะสมความดีสะสมในสิ่งที่เด็กรู้สึกว่าอุ๊ยมองมาเมื่อไหร่จะเห็นแต่สิ่งดีๆในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการว่าเอ้าวันนี้ทำห้องรกวันนี้ดื้อไม่เชื่อฟังมาเอาดาวออกอันนี้ไม่ละทุกครั้งที่เขามองเห็นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากทำสิ่งที่ดีนะคะในเรื่องของรางวัลเนี่ยเราก็ไม่อยากให้แบบโอ้โหจะต้องหรูหรามากได้รถยนต์บังคับหรือว่าได้อะไรที่เป็นวัตถุที่มีราคาแพง

0: เพราะฉะนั้นรางวัลเนี่ยอาจจะเป็นของง่ายๆเช่นวันอาทิตย์เนี้ยหนูจะได้เป็นคนเลือกว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเพราะฉะนั้นประเด็นหลักคือแรงจูงใจที่จะอยากทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสที่จะ เห็นความสำเร็จของเขาเอง
1: แล้วก็ทำให้มันเป็นรูปธรรมในการสร้างเป็นสตาร์ชาร์ตแล้วก็สตาร์ชาร์ตเนี่ยนะคะไม่ได้มีแต่เพียงตัวอย่างที่คุณหมอเอามาโชว์ในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนที่สนใจนะคะที่ Mahidol Channel ของเรามีให้โหลดเหมือนกับของคุณหมอเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีรูปกับไม่มีชื่ออันนี้ก็มีดวงดาวแบบนี้ด้วยนะคะโหลดไปสามารถดาวน์โหลดได้เลยที่เว็บไซต์ของ Mahidol Channel ค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเราได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานประดิษฐ์แล้ววันนี้เราได้เรื่องของ Star Chart ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ของเล่นที่เราทำเนี่ยนอกจากจะง่ายแล้วยังจะ
3: สนุกมากมากเลย
1: สนุกมากๆเลยแบบนี้สัปดาห์หน้าจะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเจ้าแมงมุมตัวแสบอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยจานกระดาษจานสีหลอดกาแฟกรรไกรสีกาวเทปใสไหมพรมถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
1: ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มเอาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation genetic transformation genetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม hereditary characteristic hereditary characteristic

ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1รูปที่กำหนดให้เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใดตัวเลือกข้อ1กรวยตัวเลือกข้อ2ปริซึ่มสามเหลี่ยมตัวเลือกข้อ3พีระมิดฐานสามเหลี่ยมตัวเลือกข้อ4พีระมิดฐานหกเหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากรูปที่โจทย์กำหนดให้เด็กๆจะเห็นว่าส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตนี้ประกอบด้วยฐาน1ฐานซึ่งเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการทั้งหมด6รูปเมื่อประกอบกันแล้วจะมีจุดยอดร่วมกัน1จุดดังนั้นรูปเรขาคณิตนี้คือพีระมิดฐานหกเหลี่ยมตรงกับตัวเลือกข้อ4ค่ะโจทย์ข้อที่2รูปเรขาคณิต3มิติใดเป็นปริซึ่ม5เหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นเรามาดูส่วนประกอบของปริซึ่ม5เหลี่ยมกันค่ะปริซึ่ม5เหลี่ยมจะมีหน้าตัดหรือฐาน2หน้าเป็น5เหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการและอยู่บนระนาบที่ขนานกันมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการจำนวน5รูปเมื่อพิจารณาจากตัวเลือกทั้ง4ข้อจะเห็นว่ารูปที่มีลักษณะตรงกับส่วนประกอบของปริซึ่ม5เหลี่ยมตรงกับตัวเลือกข้อ4ค่ะ

โจทย์ข้อที่3รูปคลี่ของทรงกระบอกประกอบด้วยรูปเรขาคณิตชนิดใดบ้างเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะพาน้องๆมาดูรูปคลี่ของทรงกระบอกเมื่อคลี่ทรงกระบอกจะเห็นว่าทรงกระบอกนั้นมีหน้าตัดเป็นรูปวงกลม2รูปที่เท่ากันทุกประการและมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งจะแทนพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกดังนั้นรูปคลี่ของทรงกระบอกประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปวงกลมนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4รูปคลี่ของลูกบาศก์ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะพาน้องๆมาดูรูปคลี่ของลูกบาศก์ว่าประกอบไปด้วยรูปเรขาคณิตชนิดใดบ้างเมื่อคลี่ลูกบาศก์ออกมาจะได้รูปคลี่ที่ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกประการจำนวน6รูปดังนั้นรูปคลี่ของลูกบาศก์ประกอบไปด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมด6รูปนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5รูปคลี่ต่อไปนี้ประกอบกันเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดตัวเลือกข้อ1ปริซึม5เหลี่ยมตัวเลือกข้อ2พีระมิดฐาน5เหลี่ยมตัวเลือกข้อ3ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตัวเลือกข้อ4ปริซึมสี่เหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากรูปคลี่ที่โจทย์กำหนดให้น้องๆจะเห็นว่ามีฐานหรือหน้าตัดเป็นรูปห้าเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปและมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการทั้งหมด5รูปซึ่งเมื่อนำมาประกอบกันจะได้เป็นรูปปริซึมห้าเหลี่ยมดังนั้นรูปคลี่ที่โจทย์กำหนดให้สามารถประกอบกันเป็นปริซึมห้าเหลี่ยมซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6รูปคลี่ต่อไปนี้ประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดตัวเลือกข้อ1ปริซึมสี่เหลี่ยมตัวเลือกข้อ2พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมตัวเลือกข้อ3ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตัวเลือกข้อ4พีระมิดฐานสามเหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากรูปที่กำหนดให้น้องๆจะเห็นว่ามีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส1รูปรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน4รูปและมียอดแหลมซึ่งเมื่อนำมาประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิติจะเกิดเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมดังนั้นรูปคลี่ที่โจทย์กำหนดให้สามารถประกอบเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7ข้อใดไม่ใช่รูปคลี่ของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นน้องๆจะต้องพิจารณาส่วนประกอบของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมเสียก่อนซึ่งพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมนั้นเมื่อคลี่ออกมาแล้วจะมีฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยม1รูปผิวข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจะ5รูปและฐานของสามเหลี่ยมทั้ง5รูปวางติดกับฐานของพีระมิดซึ่งเมื่อเด็กๆพิจารณาตัวเลือกทั้ง4ข้อจะเห็นว่ารูปคลี่ของตัวเลือกที่4มีรูปสามเหลี่ยม2รูปที่หันจุดยอดเข้าหาฐานซึ่งถ้าประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิติแล้วจะไม่สามารถประกอบเป็นพีระมิดฐาน5เหลี่ยมได้ค่ะดังนั้นข้อที่ไม่ใช่รูปคลี่ของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมตรงกับตัวเลือกข้อ4นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8พิชัยตัดกระดาษไว้4แบบดังรูปกระดาษแบบใดสามารถประกอบเป็นกรวยได้เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นน้องๆจะต้องพิจารณาส่วนประกอบของทรงกรวยกันเสียก่อนเราจะพบว่าทรงกรวยเป็นรูปเรขาคณิต3มิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลมเพียง1รูปมียอดแหลมอยู่คนละระนาบกับฐานผิวข้างเมื่อคลี่ออกมาจะเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานโค้งเมื่อพิจารณากระดาษทั้ง4แบบตามที่โจทย์กำหนดให้จะตรงกับรูปคลี่แบบที่2ดังนั้นก
กระดาษแบบที่สองสามารถสร้างเป็นทรงกรวยได้ตรงกับตัวเลือกข้อสองนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9จากรูปวิรัตต้องการสร้างปริซึมห้าเหลี่ยมแต่รูปเรขาคณิต2มิติที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอวิรัตต้องหารูปในข้อใดมาเพิ่มจึงจะสร้างได้เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นเด็กๆต้องพิจารณาส่วนประกอบของปริซึมห้าเหลี่ยมก่อนซึ่งรูปปริซึมห้าเหลี่ยมนั้นจะมีฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปและสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการจำนวน5รูปซึ่งรูปที่โจทย์กำหนดมีฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการจำนวน3รูปซึ่งถ้าวิรัตต้องการสร้างปริซึมห้าเหลี่ยมวิรัตต้องหารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาเพิ่มอีก2รูปจึงจะสามารถนำรูปเรขาคณิตทั้งหมดมาสร้างเป็นปริซึมห้าเหลี่ยมได้ดังนั้นตรงกับตัวเลือกข้อ2ค่ะโจทย์ข้อที่10จากชิ้นส่วนเรขาคณิต2มิติที่กำหนดให้ข้อใดสามารถนำมาประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิต3มิติได้ตรงตามที่กำหนดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะเริ่มพิจารณาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ทีละข้อเริ่มจาก A ทรงกลมไม่สามารถนำรูปวงกลม4รูปมาประกอบเป็นทรงกลมได้ B จะไม่สามารถนำรูปครึ่งวงกลม2รูปและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก1รูปมาสร้างเป็นทรงกระบอกได้เนื่องจากทรงกระบอกประกอบด้วยรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการ2รูปและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก1รูปส่วน4รูปปริซึมสี่เหลี่ยมชิ้นส่วนที่โจทย์กำหนดให้คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกประการ2รูปและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เท่ากันทุกประการจำนวน4รูปสามารถนำมาประกอบเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมตามที่กำหนดให้ได้และ D พีระมิดฐาน6เหลี่ยมชิ้นส่วนที่กำหนดให้คือรูป6เหลี่ยมด้านเท่า1รูปและรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจะ6รูปซึ่งรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการทั้ง6รูปนี้มีฐานยาวเท่ากับความยาวด้านของรูป6เหลี่ยมซึ่งสามารถนำมาประกอบเป็นพีระมิดฐาน6เหลี่ยมตามที่กำหนดให้ได้ดังนั้นจึงตอบตัวเลือกข้อ1ค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องการนำเสนอข้อมูลกราฟเส้นและแผนภูมิวงกลมกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1จากการสำรวจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6พบว่ามีนักเรียนที่สนใจลงชุมนุมว่ายน้ำร้องเพลงและดนตรีเป็นจำนวน100คน50คนและ150คนตามลำดับข้อใดต่อไปนี้เขียนกราฟเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนนักเรียนกับชุมนุมที่สนใจได้ถูกต้องที่สุดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ชุมนุมเป็นแกน x และจำนวนนักเรียนเป็นแกน y สามารถเขียนกราฟเส้นได้ดังนี้จุดที่1ชุมนุมว่ายน้ำมีนักเรียนจำนวน100คนจุดที่2ชุมนุมร้องเพลงมีจำนวนนักเรียน50คนและจุดที่3ชุมนุมดนตรีมีจำนวนนักเรียน150คนดังนั้นจะสามารถเขียนกราฟเส้นได้ดังนี้ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3นั่นเองค่ะ

โจทย์ข้อที่2ข้อใดต่อไปนี้เขียนกราฟเส้นแสดงรายได้ต่อเดือนของพนักงานบริษัท MATTRU ในระยะเวลา8เดือนถูกต้องที่สุดเมื่อกำหนดข้อมูลดังตารางเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้เดือนเป็นแกน x และรายได้เป็นแกน y จะได้ว่าจุดที่1เดือนมกราคมมีรายได้ 15,000 บาทจุดที่2เดือนกุมภาพันธ์มีรายได้ 15,100 บาทจุดที่3เดือนมีนาคมมีรายได้ 15,300 บาทจุดที่4เดือนเมษายนมีรายได้ 15,000 บาทจุดที่5เดือนพฤษภาคมมีรายได้ 15,500 บาทจุดที่6เดือนมิถุนายนมีรายได้ 15,800 บาทจุดที่7เดือนกรกฎาคมมีรายได้ 15,800 บาทและจุดที่8เดือนสิงหาคมมีรายได้ 16,000 บาทจากข้อมูลข้างต้นจะสามารถเขียนกราฟเส้นได้ดังนี้ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3จำนวนน้ำดื่มที่ร้านค้าแห่งหนึ่งขายได้ในครึ่งปีแรกของปีพ.ศ. 2565แสดงด้วยกราฟดังนี้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อกอไก่จำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกต่างจากจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายอยู่200ขวดข้อขอไข่มีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนข้อคอควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องตัวเลือกข้อ1ไม่มีข้อความใดถูกตัวเลือกข้อ2มีข้อความถูก1ข้อความตัวเลือกข้อ3มีข้อความถูก2ข้อความตัวเลือกข้อ4มีข้อความถูก3ข้อความเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณาข้อความกอไก่จำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกต่างจากจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายอยู่200ขวดจากกราฟจะเห็นว่าจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกคือเดือนมกราคมเท่ากับ 1,500 ขวดและจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายคือเดือนมิถุนายนเท่ากับ 1,300 ขวดผลต่างของจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกกับเดือนสุดท้ายเท่ากับ 1,500 ลบด้วย 1,300 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ200ขวดแสดงว่าข้อความกอไก่จำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกต่างจากจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายอยู่200ขวดเป็นข้อความที่ถูกต้องพิจารณาข้อความขอไข่มีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนจากกราฟจะเห็นว่าเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดคือเดือนมกราคมกุมภาพันธ์พฤษภาคมและมิถุนายนดังนั้นมีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนแสดงว่าข้อความขอไข่มีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนเป็นข้อความที่ถูกต้องพิจารณาข้อความคอควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15จากกราฟจะเห็นว่าเดือนที่ร้านค้าขายน้ำดื่มได้มากที่สุดคือเดือนเมษายนขายได้ 2,300 ขวดซึ่งเดือนก่อนหน้าคือเดือนมีนาคมขายได้ 2,000 ขวดดังนั้นขายได้มากกว่าเดือนมีนาคม300หารด้วย 2,000 คูณด้วย100เท่ากับ15หรือร้อยละ15นั่นเองแสดงว่าข้อความคอควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15เป็นข้อความที่ถูกต้องซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ4นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4จำนวนเพลิงไหม้ทั่วราชอาณาจักรที่มีสาเหตุมาจากความประมาทในปีพ.ศ. 2566ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมจำนวนเพลิงไหม้ทั่วราชอาณาจักรที่มีสาเหตุมาจากความประมาทเฉลี่ยแล้วเดือนละกี่ครั้งตัวเลือกข้อ1

63ครั้งตัวเลือกข้อ2 50ครั้งตัวเลือกข้อ3 9ครั้งตัวเลือกข้อ4 7ครั้งเรามาดูวิธีคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะผลจากการอ่านกราฟพบว่าจำนวนเพลิงไหม้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมได้แก่15ครั้ง7ครั้ง10ครั้ง9ครั้ง13ครั้ง7ครั้งและ2ครั้งตามลำดับจากสูตรการหาค่าเฉลี่ยเท่ากับผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดซึ่งผลรวมของข้อมูลทั้งหมดเท่ากับ15บวก7บวก10บวก9บวก13บวก7ทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดคือซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ63หารด้วย7ได้ผลลัพธ์เท่ากับ9ดังนั้นจะมีจำนวนเพลิงไหม้เฉลี่ยเดือนละ9ครั้งซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5กราฟแสดงจำนวนเข้าสวนสัตว์ในรอบสัปดาห์ณสวนสัตว์แห่งหนึ่งของเด็กและผู้ใหญ่โดยเด็กจ่ายคนละ20บาทและผู้ใหญ่จ่ายคนละ50บาทอยากทราบว่าในวันอังคารมีเด็กเข้าชมสัตว์มากหรือน้อยกว่าผู้ใหญ่กี่คนตัวเลือกข้อ1เด็กมากกว่าผู้ใหญ่200คนตัวเลือกข้อ2เด็กน้อยกว่าผู้ใหญ่200คนตัวเลือกข้อ3เด็กมากกว่าผู้ใหญ่300คนตัวเลือกข้อ4เด็กน้อยกว่าผู้ใหญ่300คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะผลจากการอ่านกราฟพบว่าในวันอังคารมีเด็กเข้าชมสวนสัตว์จำนวน600คนและมีผู้ใหญ่ที่เข้าชมสวนสัตว์จำนวน400คนจะได้ว่ามีเด็กเข้าชมสวนสัตว์มากกว่าผู้ใหญ่600ลบด้วย400ได้ผลลัพธ์เท่ากับ200ดังนั้นมีเด็กเข้าชมสวนสัตว์มากกว่าผู้ใหญ่200คนซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6ข้อใดต่อไปนี้เขียนแผนภูมิวงกลมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาที่นักเรียนชอบกับจำนวนนักเรียนได้ถูกต้องที่สุดเมื่อกำหนดข้อมูลดังนี้มีนักเรียนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์30คนมีนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาอังกฤษ20คนมีนักเรียนที่ชอบวิชาสังคมศึกษา30คนมีนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาไทย25คนและมีนักเรียนที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์45คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะหาขนาดของมุมของข้อมูลก่อนซึ่งคิดจากจำนวนนักเรียนที่สนใจในแต่ละวิชาหารด้วยจำนวนนักเรียนทั้งหมดคูณกับ360จะได้ว่าวิชาคณิตศาสตร์มีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ30ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ72องศาวิชาภาษาอังกฤษมีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ20ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ48องศาวิชาสังคมศึกษามีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ30ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ72องศาวิชาภาษาไทยมีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ25ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ60องศาวิชาวิทยาศาสตร์มีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ45ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ108องศาจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาเขียนเป็นแผนภูมิวงกลมเริ่มจากลากรัศมี1เส้นวัดขนาดของมุมให้เป็น72องศาแล้วจึงลากเส้นกำกับจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์กลาง72องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด48องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาอังกฤษกลาง48องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด72องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาสังคมศึกษากลาง72องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด60องศาจะได้ขนาดของมุมเรียนที่ชอบวิชาภาษาไทยกลาง60องศาวัดขนาดของมุมต่อไ
ให้มีขนาด108องศา

ได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์กลาง108องศาซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7จำนวนการเดินทางในการท่องเที่ยวของเด็กชายเต็มรักแสดงดังแผนภูมิวงกลมถ้าเด็กชายเต็มรักไปเที่ยวประเทศออสเตรเลียจำนวน20ครั้งแล้วจะไปเที่ยวประเทศลาวกี่ครั้งตัวเลือกข้อ1 13ครั้งตัวเลือกข้อ2 14ครั้งตัวเลือกข้อ3 15ครั้งตัวเลือกข้อ4 16ครั้งเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะผลจากการอ่านแผนภูมิพบว่าเด็กชายเต็มรักไปประเทศออสเตรเลีย20ครั้งจาก100ครั้งส่วนไปประเทศลาว15ครั้งจาก100ครั้งดังนั้นเด็กชายเต็มรักไปเที่ยวประเทศลาว15ครั้งซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8ร้านเครื่องเขียนแห่งหนึ่งมีสีจำหน่าย3ชนิดได้แก่สีไม้สีเทียนและสีน้ำรวมกัน70กล่องโดยมีจำนวนสีแต่ละชนิดแสดงดังแผนภูมิวงกลมจงหาว่าร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีเทียนคิดเป็นร้อยละเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีจำหน่ายทั้งหมด3ชนิดรวมกันเป็น70กล่องถ้าสีน้ำมี21กล่องจาก70กล่องจะมีสีน้ำคิดเป็นร้อยละเศษ21ส่วน70คูณด้วย100เท่ากับ30เนื่องจากมีสีน้ำร้อยละ30และมีสีไม้ร้อยละ60แสดงว่าร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีเทียนคิดเป็นร้อยละ100ลบด้วย60บวกกับ30ได้ผลลัพธ์เท่ากับ10ดังนั้นร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีเทียนร้อยละ10หรือ 10% นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9ลุงใจขายไอศกรีมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้600แท่งโดยร้อยละของจำนวนไอศกรีมที่ลุงใจขายได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แสดงด้วยแผนภูมิวงกลมถ้าต้นทุนของไอศกรีมแท่งละ7บาทและลุงใจขายไอศกรีมแท่งละ10บาทลุงใจขายไอศกรีมในวันพุธได้กำไรกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะลุงใจขายไอศกรีมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้600แท่งลุงใจขายไอศกรีมในวันพุธคิดเป็นร้อยละ100ลบด้วย15บวกกับ10บวกกับ20บวกกับ25ได้เท่ากับร้อยละ30ถ้าขายไอศกรีมทั้งหมด100แท่งมียอดขายในวันพุธเป็น30แท่งถ้าขายไอศกรีมทั้งหมด600แท่งจะมียอดขายในวันพุธคิดเป็นเศษ30ส่วน100คูณด้วย600ได้ผลลัพธ์เท่ากับ180แท่งจะได้ว่าต้นทุนของไอศกรีมในวันพุธคือ180คูณกับ7ได้ผลลัพธ์เท่ากับ1260และขายไอศกรีมในวันพุธได้เงินทั้งหมด180คูณกับ10ได้ผลลัพธ์เท่ากับ1,800ดังนั้นลุงใจขายไอศกรีมวันพุธได้กำไรคิดเป็น1,800ลบด้วย1,260ได้ผลลัพธ์เท่ากับ540บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10นายแสนสิริมีอสังหาริมทรัพย์3ประเภทได้แก่บังกะโลบ้านเดี่ยวและแฟลตรวมกันทั้งหมด120หลังแสดงด้วยแผนภูมิวงกลมอยากทราบว่านายแสนสิริมีแฟลตกี่หลังเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะนายแสนสิริมีแฟลตคิดเป็นร้อยละ15ถ้าพิจารณาจากอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด100หลังจะมีแฟลตอยู่15หลังอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด120หลังจะมีแฟลตอยู่เศษ15ส่วน100คูณด้วย120ได้ผลลัพธ์เท่ากับ18หลังดังนั้นนายแสนสิริมีแฟลตทั้งหมด18หลังนั่นเองค่ะ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ลากินเจเนี่ยเรากินเนื้อสัตว์ไม่ได้แล้วแบบนี้มันจะทําให้เราขาดโปรตีนมั้ยอ่ะคะเพราะว่าในโปรตีนเกษตรเนี่ยมันจะเหมือนกับโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์อะคะ
1: ถ้าแพลวอยากรู้วันนี้นะคะเดี๋ยวครูเชษจะพาไปหาคําตอบกันค่ะตอนถอดรหัสโปรตีนจาก DNA
2: น่ากินทั้งนั้นเลย
1: โอ้กินอะไรอยู่คะแพลว
3: กินอาหารเจค่ะเช่นี่ดูสิคะ
1: โอ้ปีนี้กินเจเหมือนกันเหรอคะเนี่ย
3: ใช่ค่ะดูดีใช่ไหมคะเนี่ยเขาเห็นว่าคุณเช่กินมาหลายปีแล้วใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งปีนี้เป็นปีชงของเขาด้วยค่ะเขาบอกว่ากินเจได้ทั้งทำบุญแล้วก็ได้ทั้งดีท็อกซ์ร่างกายก็เลยตั้งใจว่าปีนี้จะกินเจให้ครบทุกวันเลย
1: โอ้โหดีมากเลยค่ะเนี่ย
3: คุณเช่เดี๋ยวนี้นะอาหารเจเขาพัฒนาไปเยอะมากเลยนะคะดูสิมีโปรตีนเกษตรเหมือนไก่จริงๆเลยอ่ะอร่อยด้วยค่ะ
1: นี่เลยค่ะน้ำเต้าหู้สูตรพิเศษเนี่ยก็เป็นอาหารเจเหมือนกันนะคะครูเนี่ยได้ลองทำแล้วลองชิมแล้วดีมากเลยครูเอาสูตรมาจากรายการโฮมรูมค่ะ
3: โอ้
1: อร่อยมากๆเลยก็เลยอยากให้แพลวได้ลองชิมบ้าง
3: ดีค่ะเพราะสลัดเดียวไม่น่าอิ่มแน่เลยค่ะแล้วมันทำยังไงเหรอคะ
1: เดี๋ยวไปดูในรายการกันค่ะ
4: เท่าที่ผมเคยได้ยินมาเขาบอกว่าน้ำถั่วเหลืองหรือว่าน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองหรือว่าน้ำเต้าหู้ที่อร่อยเนี่ยต้องเข้มข้นหมายเพราะว่าเขาบอกว่าจะแบบใช้คั้นแค่น้ำเดียวอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมอันนี้เกี่ยวไหมอาจารย์
5: เกี่ยวค่ะเกี่ยวเหมือนกันเพราะว่าความเข้มข้นก็คือนมถั่วเหลืองเนี่ยของเราใช้ถั่ว500 กรัมนะคะถั่วแห้งๆนะคะ

0: นี่เอาให้ดู
1: อันนี้อันนี้คือถั่วแห้งเลย
2: นี่ถั่วแห้งเลยนะคะ500กรัมนะคะแช่น้ำถ้าจะใช้ก็แช่น้ำถ้าเป็นถั่วทั้งเม็ดเนี่ย 6-8 ชั่วโมงนะคะ
3: แล้วอันนี้
2: เพราะมันจะบานอันนั้นถั่วผ่าซีกเพื่อสะดวกในการแช่นะคะ
3: แต่ว่าต่างมันต่างกันยังไงคะถ้าจะใช้หรือว่าแค่อันนี้เพื่อความสะดวก
2: แช่ผ่าซีกเพื่อความสะดวกเพื่อแช่ให้มันระยะย่นระยะเวลาการแช่
4: ถ้าเป็นถั่วเต็มเม็ดแช่กี่ชั่วโมงนะคะ
2: 6-8 ชั่วโมง
4: และถ้าเป็นแบบผ่าซีกแล้ว
2: 2-3 ชั่วโมงก็ใช้ได้แล้ว
3: เราก็สามารถซื้อถั่วผ่าซีกมาแช่ได้เลย
2: จะแพงกว่ากันนะคะ
3: ค่ะแพงกว่าไหมคะอาจารย
2: ์ก็ประมาณ10กว่า
0: อยู่ที่ปริมาณที่ทำนะคือถ้าทำเยอะก็ใช้ถั่วผ่าซีกดีกว่าแต่ถ้าทำเล็กน้อย
2: ไม่ถ้าเรามีเวลาแช่แล้วก็ใช้ถั่วอันนี้ดีกว่าถั่วเล็กเนี่ย
4: ค่ะแช่ออกมาแล้วรูปร่างหน้าตาของถั่วเหลืองของเรา
2: จะได้เป็นประมาณครึ่งกิโลจะได้วันนี้เราลดครึ่งกิโลเนี่ยมันจะได้1กิโล
3: ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเพราะว่าดูดน้ำเข้าไป
3: 1กิโลเนี่ยจะทำเป็นน้ำเต้าหู้ได้ประมาณเท่าไหร
2: ่ประมาณ4ลิตรค่ะ
4: สี่ลิตร
0: เยอะ
4: เยอะค่ะ
2: ก็ค่ะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: แล้วทีนี้เราก็จะเตรียมเลยนะ
0: อันนี้ก็คือหลังจากแช่มาแล้ว
2: แช่มาเรียบร้อยแล้วล้างให้สะอาดแล้ว
0: ล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลย
2: แล้วก็
3: ทีนี้เราจะขั้นตอนอะไรต่อไป
2: เราก็ใส่ไปในเบเดอร์แล้วก
0: ็ผมรู้สึกว่าเปลือกหายไปคือตอนที่แช่แล้วเปลือกมันจะหลุดออกไป
2: แช่แล้วมันก็จะหลุดออกไปมันก็ลอยไปกับน้ำเวลาเราดินน้ำล้างให้สะอาด
0: ครับผมก็คือเอาเปลือกทิ้งไปให้เหลือแต่
4: เปลือกก็จะเป็น
0: เม็ดข้างในนะครับโอเคเดี๋ยวใครเอาเปลือกไปปั่นด้วยไม่เอานะ
2: ปั่นได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้กินแกะเราต้องใช
3: ้กระดองอยู่แล้ว
0: ก็มีเปลือกติดมาก็
2: ได้ไม่เป็นไร
0: ไม่ต้องไปนั่งหยิบออกกันให้หมดนะ
4: ก็ใส่เบนเดอร์ปั่นเลยนะคะ
2: แล้วก็เติมน้ำ
4: ค่ะ
2: วันนี้เราทำครึ่งส่วนนะคะจากนั้นก็
4: แล้วใส่ถั่วเหลืองประมาณเท่าไหร่ต่อน้ำประมาณเท่าไหร่คะ
2: ครึ่งต่อครึ่งไงคะ
3: อันนี้เอาหมดเลยไหมคะ
0: พอไหมครับอาจารย์มันจะปั่นไม่ได้
2: มันจะล้นนะคะแล้วก็น้ำใส
4: ่ค่ะ
2: เราชั่งจากแห้งๆก่อนนะคะ500กรัมแล้วก็ใช้น้ำ4ลิตร
4: ค่ะ
0: ครับปั่นเลยไหมครับอาจารย
2: ์ปั่นเลยค่ะ
0: ปั่นแรงเลยนะครับ
2: ค่ะ
4: ทั่วที่นม
3: ทั่วเหลือง500กรัมน้ำ4ลิตร
4: ค่ะแล้วเราต้องเอามาเทใส่อะไรคะอาจารย
2: ์ใส่กระชกใส่ผ้าขาวบางกองเนี่ยกอง
4: วางไว้บนตรงกลางเลยนะคะ
0: ตอนนี้มาเลยครับมันก็เทลงไปเลยปึ๊บล้น
4: เ
0: ลย
4: ค
0: ่
4: ะโอ้เนื้อนวลเนียนมากเลยนะสังเกตจะเป็นฟองๆเลยค่ะอาจารย
0: ์ตัวนี้ก็เอามาทำเต้าหู้ได้
3: เลยค่ะเรียกว่าทำอะไรได้
2: เอากากตัวนี้เอาไปทำขนมหม้อแกงนะคะ
4: ค
2: ุกกี้บาเยียเคยกินบาเยียไหมคะ
0: บาเยียเคย
2: บาเยียของอาหารของอิสลาม
4: ค่ะ
2: แล้วก็ข้าวเกรียบข้าวน้ำพริกเผาได้หมดเลย
4: โอ
3: ้เราต้องบีบไหมคะอย่าง
0: นี้
3: ต้องบีบ
2: พัน
0: คือจริงๆแล้วทำทานเองที่บ้านก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวน
4: ะ
0: เพราะว่ามันจะต้องสลับกันหลายๆคนบีบจะมี
3: เพื่อ
0: นจะมีคน
4: เด
0: ียวไ
4: ม่ได้แต่จริงๆเด็กๆเล็กๆก็ช่วยได้นะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆได้ขยับนิ้วเยอะๆแบบนี้ค่ะ
3: จ
4: ะ
3: ใช้
2: ในนวดด้วยไปด้วยนะ
4: ก็มือแดงไปหมดเลย
0: อันนี้นะครับคือที่เราบอกว่าอันนี้คือถ้าน้ำเดียวแบบนี้จะเข้มข้นขออาจารย์ที่ทำได้สักกี่น้ำครับน้ำเดียวพอเลยไหม
2: น้ำเดียวพอ
0: น้ำเดียวถ้าเกิดเราไปทานบางที่รู้สึกว่าน้ำเต้าหู้ไม่เข้มข้นเนี่ยเขาเอากากเนี่ยลงไปปั่นแล้วก็กรองอีกรอบนึงมันก็เลยไม่เข้มข้น
2: ของเราละเอียดแล้วเราไม่ต้องครั้งเดียวพอ
4: น้ำเดียวเลย
2: น้ำเดียวเลย
0: เหมือนการคั้นหัวกะทิอย่างเงี้ยนะครับ
2: ใช่ค่ะใช่
0: เขาจะน้ำเดียวเลย
4: ค่ะ
0: คือถ้าใครมีแรงเยอะกว่านี้ก็
4: ให้ค
0: ุ
4: ณผู้ชมดูหน่อยนะคะว่าหน้าตาของน้ำเต
0: ้
4: าห
0: ู้
4: ที
0: ่อยากให้คุณจริง
4: ๆข้นจริงๆนะคะเห็นไหมคะยังให้คุณผู้ชมได้ชมหน่อย
0: ยังให้ดูข้นเหมือนแบบเหมือนนมแบบนมสดๆแบบเพิ่งคั้นออกมาอย่างนี้ถามแล้วทำอะไรต่อครับอาจารย์หลังจากนั้น
2: ก็ต้มสิคะต้มให้เดือดอันนี้
0: ใช้ไฟแรงหรือไฟอ่อน
2: ไฟปานกลางค่ะ
0: ต้องใช้ไฟปานกลางนะครับ
3: ไฟปานกลาง
0: ต้องคนไหมครับอาจารย
2: ์คนสิคะเพราะว่ามันมีโปรตีนสูงมันจะไหม
0: ้อันนี้ยกให้เก่งละ
4: ไฟกลางห้ามใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวจะไหม
2: ้
4: ค่ะอาจารย์เห็นอาจารย์เตรียมใบเตยมาด้วยเป
2: ็น
4: ส
2: ่
4: วนผสมในนี้
2: ถ้าบางคนไม่ชอบกลิ่นของถั่วเหลืองเราก็จะเติมใบเตยลงไปใส่ใบเตยลงไป
3: บำรุงหัวใจด้วย
4: แม้พูดถึงเรื่องหัวใจนี่จำแม่นเลยนะคะ
3: จำแม่นค่ะหัวใจไม่ค่อย
2: ใส่ไป
3: สอง
2: กับใบสองกับใบให้กลิ่น
4: ใส่เยอะๆหน่อยเก่ง
3: จะได้กระชุ่มกระชวยนะคะอาจารย์คะระหว่างนมกับบางคนเนี่ยเลือกกินน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองอย่างเงี้ยแทนนมสด
2: ถ้าบางคนแพ้นมนมวัวนมวัวนี่มันมีเอนไซม์ต้องย่อยนมโดยเฉพาะ
4: ตัว
2: นมว
4: ั
2: วโดยเฉพาะไงฮะถ้าบางคนไม่มีก็เลยแทนใช้นมถั่วเหลืองแทนได
3: ้มันเหมาะกับคนลดน้ำหนักด้วยไหมคะอาจารย์
2: ถ้ากินเยอะๆถ้าใส่น้ำตาลเยอะๆก็ไม่ลดนะคะ
3: ต้องไม่ใส่น้ำตาล
2: ต้องไม่ใส่น้ำตาล
4: จริงๆในนมถั่วเหลืองมีแคลเซียมด้วยแต่ว่าถ้าหากใครอยากจะกินนมถั่วเหลืองแทนนมสดเนี่ยต้องทานปริมาณมากกว่าหน่อยเพราะปริมาณแคลเซียมในนมถั่วเหลืองจะน้อยกว่านมวัวนมสดอะไรเงี้ยนะคะ
2: นมถั่วเหลืองเนี่ยมันมีโปรตีนสูงใช่ไหมเวลาเขาต้มเนี่ยต้มไม่สุกมันก็เกิดการตกตะกอนหรือไม่ก็ใช้น้ำที่รองจากก๊อกมันจะมีคลอรีนจะทำให้โปรตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยตกเป็นเคิร์ดเลย
3: เราก็ต้องใช้น้ำสะอาด
2: น้ำที่เราดื่ม
3: ดื่ม
2: น้ำที่เราดื่ม
3: ค่ะอันนี้เดือดแล้วใช่ไหม
2: เดือดแล้วค่ะ
3: คนปิดเลยไหมคะ
2: ปิดเลยค่ะ
4: น้ำตาลสัดส่วนประมาณเท่าไหร่คะตา
3: ได้ค่ะคุณบุ๊ค
2: ถ้าถั่วครึ่งกิโลนะคะแล้วก็น้ำตาลน้ำ4ลิตรน้ำตาลแค่300กรัม
4: ค่ะ
2: อันนี้เราแค่ใส่แค่ประมาณ2ช้อนก็พอ
3: 2ช้อนโต๊ะนะคะ
2: ไม่หวานมาก
4: ถั่วเหลือง500กรัมครึ่งกิโลน้ำ4ลิตรแล้วก็น้ำตาล
2: 300กรัม
4: 300ค่ะ
3: วิธีนอกจากใส่ใบเตยเพื่อกลิ่นของถั่วเหลืองแล้วเนี่ยมีใส่อย่างอื่นอีก
2: บางอื่นก็อาจจะใส่อะไรอ่ะช็อกโกแลตลงไปได
4: ้ช็อกโกแลตรสกาแฟเข้ามั้ยคะ
2: กาแฟก็เข้าค่ะแล้วก็เฮียบูบอยอะไรพวกนี
4: ้
2: น้ำหวานน้ำหวาน
3: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าใส่บางคนเนี่ยเลือกใส่ขวดขายก็มีเหมือนกันอย่างเช่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เริ่มบรรจุขวดขายแต่ว่าถ้าเราจะไม่ใช้เป็นใส่ถุงใส่ขวดขายแบบเนี้ยต้องทำความสะอาดต้อง
2: ก็คือเอาขวดเนี้ยนะคะไปลวกในน้ำอุณหภูมิประมาณสัก80องศา
3: หนูไม่ลวกไม่ได้หรอคะหนูล้างน้ำสะอาดแล้วก็บรรจุ
2: อ๋อมันก็จะอยู่ได้ไม่นานอันนี้จะอยู่ได้2อาทิตย
3: ์แล้วถ้าหนูไม่ลวกมันอยู่ได้เท่าไหร่คะอาจารย์
2: โอ้ยวันเดียวถ้าสูงขึ้นอยู่กับความสะอาดถ้าคุณตั้งเอาไว้อย่างเงี้ยแบคทีเรียอะไรมันก็ลงไปได
4: ้ลวก80องศาก็จะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ด้วย
2: ใช่ใช่เป็นการฆ่าเชื้อไรธรรมดามากเลย
4: เพิ่มเติมลงไปด้วยนะคะ
0: เปลี่ยวผมด้วยนะ
3: ได้ค่ะไม่มีปัญหา
2: ลวกเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปให้ไปดูคอขวดนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็ช็อคด้วยน้ำเย็นก็คือแช่ไปในน้ำเย็น
4: ค่ะ
2: เป็นการพาสเจอไรซ์แบบธรรมดามาก
4: ค่ะ
2: ซึ่งจะเก็บอันนี้ไว้ในห้องในตู้เย็นในช่องธรรมดาเนี่ยนะคะประมาณ2อาทิตย
4: ์โอ้ได้2อาทิตย์เลย
2: 2อาทิตย์ค่ะแล้วจะดื่มก็เอามาขวดนึงดื่มได้สบาย
0: ครับพอดีเห็นอาจารย์แนะนำอย่างนี้เผื่อคุณผู้ชมหลายๆท่านที่อาจจะไม่ได้ทำน้ำเต้าหู้แต่ทำธุรกิจเกี่ยวกับต้มน้ำแก๊กฮวยต้มน้ำตะไคร้ต้มน้ำกระเจี๊ยบขายใช้วิธีนี
2: ้วิธีเดียวก
0: ันก็คือลวกขวดแล้วก็เอาไปช็อคน้ำเย็นนี้ก็ทำให้เก็บไว้ได้นานขึ้นด้วยก็ใครก็เอาไปทำเป็นอาชีพเพิ่มได้นะครับ
4: เคล็ดลับก็คืออย่างที่อาจารย์บอกสะอาดค่ะ
2: แล้วก็อะไรอะอร่อย
4: ค่ะแล้ววัตถุดิบต่างๆก็สำคัญแค่น้ำที่เอามาทำก็ต้องใส่ใจด้วยนะ
3: ได้ทุกเวลาเลย
4: ขอบคุณค่ะโอเคได้แล้วน้ำเต้าหู้นะคะ
0: เข้มสีแบบเข้มข้นมากเลยอะฮะ
3: กินเป็นไงบ้างคะพี่โน้ต
0: ใช่เพราะว่าเราคั้นรอบเดียว
4: แต่เวลาเรากินคนกินจะรู้เลยนะคะว่ามันเป็นน้ำเต้าหู้ที่แบบเข้มข้นคุณภาพหรือว่าเป็นแบบที่หลายๆน้ำมีน้ำปนเยอะมาชิมกันเลยดีกว่าค่ะอยากชิมแล้วค่ะอาจารย
0: ์ชิมไหนเป็นขวดนี้ฮะ
4: ค่ะ
0: อุ่นๆอย่างนี้น่าจะอร่อยมาก
3: อร่อยไหม
0: เป็นไงครับคุณโน้ต
4: เข้มข้นมาก
3: ฟังดีเลยอะค
4: ่
3: ะ
4: ใช่ค่ะ
3: อร่อยมากเลยสามารถทำเป็นอาชีพได้อีกอาชีพหนึ่งซึ่งน้ำเต้าหู้ขายดีมากแล้วขายได้ทั้งวันด้วยนะคะและแน่นอนว่าความสะอาดนะแล้วก็ความอร่อยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
1: ว้าวแค่ดูวิธีทำก็น่ากินมากๆเลยค่ะคุเช่เอ๊ะแต่ว่าเวลากินเจเนี่ยเรากินเนื้อสัตว์ไม่ได้แล้วแบบนี้มันจะทำให้เราขาดโปรตีนไหมอะคะเพราะว่าในโปรตีนเกษตรเนี่ยมันจะเหมือนกับโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์อะค่ะ
5: อ๋อไม่ต่างกันเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าโปรตีนเกษตรเนี่ยก็ทำมาจากพืชซึ่งพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตสามารถสร้างโปรตีนได้เหมือนกัน
1: โอ้แล้วแบบนี้โปรตีนมันสร้างมาจากไหนอะคะ
5: อ๋อการสร้างโปรตีนเนี่ยก็จะสร้างมาจาก DNA ทีค่ะ
1: อ๋อ DNA สร้างโปรตีนได้ยังไงอะคะครูเช
5: ่อ๋อถ้าแพลอยากรู้วันนี้นะคะเดี๋ยวครูเช่จะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลาซ่าท้าทดลองเราเคยได้ยินคำว่าเซ็นทรัลดอกมาไหมคะ
1: เพิ่งเคยได้ยินวันนี้ครั้งแรกเลยค่ะครู
5: โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเล่ากันว่าเซ็นทรัลดอกมาคืออะไรเซ็นทรัลดอกมาเนี่ยเป็นแนวคิดในการอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่ของ DNA ค่ะ ปกติแล้วนะคะในสิ่งมีชีวิตของเราเนี่ยก็จะมี DNA อยู่ในเซลล
3: ์
5: ทำหน้าที่ในการเก็บสารพันธุกรรมแล้วก็ส่งต่อสารพันธุกรรมโดยในการส่งต่อสารพันธุกรรมนะคะก็คือการเปลี่ยน DNA ให้เป็น mRNA แล้วก็เปลี่ยน mRNA ให้เป็นโปรตีนเพื่อจะใช้ในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตค่ะ
1: แบบนี้ Central Dogma ที่ครูเชฟพูดถึงก็คือวิธีการเปลี่ยน DNA ให้กลายเป็นโปรตีนเหรอคะ
5: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วมันมีขั้นตอนยังไงบ้างคะ
5: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแรกก่อนละกันเนาะ
1: ได้เลยค่ะเริ่มยังไงคะ
5: เวลาที่เราจำเป็นจะต้องส่งต่อสารพันธุกรรมเนี่ยในเซลล์เองจะต้องมีการเพิ่มจำนวน DNA ก่อนค่ะโดยในการเพิ่มจำนวน DNA หรือการจำลอง DNA เนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนหลักแพลวเคยจำได้ไหมว่า DNA ที่ครูเคยบอกอ่ะมันจะเป็นเกลียวคู่ใช่เวลาที่เขาจำเป็นจะต้องจำลอง DNA ขึ้นมาจำนวนเยอะ
3: ค่ะ
5: ก็คือจะต้องทำให้ DNA แยกเป็นสายเดี่ยวก่อนค่ะแล้วค่อยเพิ่มจำนวนแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าการที่ DNA อยู่กันเป็นสายคู่เนี่ยเขาจะไม่สามารถจำลองตัวเองได้ดังนั้นขั้นตอนหลักนะคะอันดับแรกก็คือ1ต้องทำการแยกสาย DNA ก่อนค่ะโดยในการแยกสาย DNA นะคะก็จะมีเจ้าโปรตีนตัวนึงค่ะเข้าไปจับเพื่อทำการให้ DNA มันแยกออกจากกันหลังจากนั้นนะคะโปรตีนเฮลิเคสก็จะเข้าไปตัดพันธะค่ะเพราะว่าระหว่างพันธะของตัว DNA เนี่ยก็จะมีพันธะไฮโดรเจนที่มันติดกันอยู่ถูกไหมเชื่อมกันอยู่ตัวเฮลิเคสก็จะไปตัดพันธะไฮโดรเจนออกทำให้ DNA ทั้ง2สายแยกออกจากกันแต่พันธะไฮโดรเจนน่ะสามารถกลับมาติดกันเองได้ด้วยค่ะแต่ก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าในเซลล์เองก็จะมีโปรตีนอีกตัวนึงค่ะคอยมาจับไว้ป้องกันไม่ให้เกลียวคู่นั้นกลับเข้าไปที่เดิมแล้วค่อยเข้าสู่กระบวนการการเพิ่มจำนวน DNA ต่อไป
1: แล้วแบบนี้เซลล์จะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่า DNA ที่มันสังเคราะห์มาเนี่ยถูกต้องแล้วอะค่ะ
5: อ๋อในกระบวนการของการสังเคราะห์ DNA เนี่ยก็จะมีเจ้า DNA polymerase 1ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ในระหว่างที่การสังเคราะห์อะค่ะก็จะมีการตรวจสอบตัวเขาเองด้วยว่าเขาต่อเจ้าตัวเบสถูกหรือเปล่าถ้าเกิดผิดเขาก็จะตัดทิ้งโดยปกติแล้วนะคะเวลาที่เขาทำการสังเคราะห์ DNA เนี่ยก็จะได้ DNA สายใหม่ในทิศทาง5พามไป3พาม
1: เมื่อกี้ที่ครูเชฟบอกว่า3พาม5พามอะไรเนี่ยมันคืออะไรนะคะ
5: อ๋อตำแหน่ง3พาม5พามที่บอกนะคะก็คือตำแหน่งนี้5พามเนี่ยคือตำแหน่งที่ฟอสเฟตจับกับคาร์บอนตัวที่5ส่วน3พามคือตำแหน่งที่ OH นะคะจับกับคาร์บอนตัวที่3เวลาที่ DNA เขาจับกันเป็นเกลียวคู่แบบนี้นะคะทิศทางก็จะเป็น3พามไป5พามเส้นหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น5พามไป3พามในเวลาที่เราสังเคราะห์ DNA อะค่ะเขาจะต้องได้สาย DNA ในทิศทาง5พามไป3พามเสมอแต่เมื่อ DNA template ของเราหรือ DNA ต้นแบบของเราเนี่ยมีทั้งฝั่ง5พามไป3พามและ3พามไป5พามทำให้การสังเคราะห์โดย DNA polymerase เนี่ยจะต้องมี2แบบแบบแรกถ้าตัว template เนี่ยเป็น3พามไป5พามเวลาสังเคราะห์สายใหม่ก็จะได้ทิศทางตรงข้ามก็คือ5พามไป3พามก็ได้สายยาวเลยค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่เทมเพลตเป็น5พามไป3พาม DNA polymerase ไม่สามารถที่จะสังเคราะห์จาก3ไป5ได
3: ้
5: ก็เลยทำการสังเคราะห์จาก5ไป3 5ไป3สั้นๆเขาจะเรียกอีกชิ้นส่วน DNA ที่ได้สั้นๆเนี่ยค่ะเรียกว่าโอคาซากิ
1: โอคาซากิ
5: ใช่ค่ะซึ่งชื่อชิ้นส่วนนี้นะคะก็ถูกค้นพบโดยชาวญี่ปุ่นค่ะที่เขาเป็นนักชีววิทยาโมเลกุลก็คือคุณเรอิจิแล้วก็คุณซูเนโกะโอคาซากิ
1: แล้วคราวนี้การสังเคราะห์ DNA ค่ะมันจะจบลงเมื่อไหร่หรอคะ
5: หลังจากที่เขาเนี่ยค่ะทำการต่อสาย DNA ในสายที่เป็นโอคาซากิแล้วเนาะก็จะได้ DNA สายยาวใช่ไหมคะแล้วเจ้า DNA polymerase จะรู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยควรหยุดแล้วใช่ไหมคะโดยตำแหน่งของ DNA เองอะค่ะเขาจะมีการจดจำ20เบสว่าตรงเนี้ยคือจุดหยุดได้แล้วนะเจ้า DNA polymerase ก็จะหลุดออกไปโดยอัตโนมัติค่ะจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเนี่ยจะมีการกำหนดไว้แล้วเพื่อให้แพลวนะคะเข้าใจมากขึ้นและเห็นภาพชัดขึ้นวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมให้มาทำพร้อมๆกันเลยค่ะในกิจกรรมจาก DNA สู่โปรตีนค่ะนี่ค่ะกิจกรรมจาก DNA สู่โปรตีน
1: นี่เรามีอะไรเต็มไปหมดเลยคะเนี่ยมีเลข3เลข5ตัวอักษรเต็มไปหมดเลย
5: นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการจำลอง DNA ก่อนก็คือตอนนี้นะคะครูมี DNA template หรือว่า DNA ต้นแบบมาใ ดยทิศทางก็จะเป็น3พามไป5พามอย่างที่เห็นแล้วก็จะมีตัวอักษรที่แพรวเห็น TACG ถูกไหม
3: ค่ะ
5: TACG นะคะก็คือแทนเบสอย่างทีก็คือไทนีน A ก็คืออะดีนีน
3: ค่ะ
5: C คือไซโตซีนค่ะแล้วก็ G ก็คือกวานีนนั่นเองโดยในดินเอก็จะมีเบสทั้งหมด4แบบ
3: ค่ะ
5: ก็จะเรียงสลับกันไปสลับกันมาวันนี้ก็เลยให้ DNA template มาให้นะคะ
1: แล้วเราต้องทำยังไงต่อคะทีนี
5: ้คราวนี้ค่ะแพรวก็จะต้องทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ DNA ขึ้นมาอีกหนึ่งสายและในการสังเคราะห์ DNA นะคะเราก็จะต้องสังเคราะห์ในทิศทางตรงกันข้ามแล้วก็ต้องทำให้เบสจับกันโดยต้องเป็นเบสคู่สมด้วยนะ
1: คู่สมก็คือต้องเอาให้มันอยู่ถูกคู่กันอย่างนั้น
5: ถูกต้องค่ะอย่างเช่นตัวที่ไทนีนจะสามารถจับได้กับตัว A อะดีนีนและตัว C คือไซโตซีนจะต้องจับกับตัว G ก็คือกวานีนเท่านั้นค่ะ
1: พอนึกออกแล้วค่ะ
5: โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวน้องๆและพี่แพรวนะคะมาลองดูกันค่ะว่า DNA ที่สังเคราะห์ใหม่ขึ้นมานั้นจะมีลำดับเบสถูกต้องหรือเปล่า
1: โอเค
5: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
5: โอเคค่ะ

0: โอเคเก่งมากครับ
1: แ
0: ม
1: ่แล้ว
0: คราวนี้นะคะจาก DNA ที่มีอยู่แค่สายเดียวก็ถูกสร้างขึ้นมาเป็น2เท่าไปเรื่อยๆค่ะเมื่อในเซลล์นะคะมีปริมาณ DNA ที่มากพอก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปค่ะ
1: คืออะไรคะ
0: ตอนนี้นะคะเราได้สาย DNA ที่เราเพิ่มจำนวนแล้วก็จำลองมาแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนจาก DNA ให้เป็น RNA ค่ะ
1: เปลี่ยนจาก DNA ไปเป็น RNA ยังไงคะ
0: ขั้นตอนการสร้างสาย RNA เนี่ยก็คล้ายๆกับ DNA เหมือนกันค่ะเพราะปกติแล้วเวลาการที่เราสร้าง DNA จะมี DNA polymerase แต่พอเป็น RNA ก็จะใช้ RNA polymerase เข้ามาจับเหมือนกันและการสังเคราะห์เนี่ยก็คล้ายๆกันเพราะว่าต้องใช้ DNA ต้นแบบที่เป็นสาย3พาร์มและ5พาร์มเท่านั้นค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วเมื่อเราทำการสังเคราะห์แล้วนี่คะ DNA ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นสายเดียวหรือว่าเรียกว่า single strand ค่ะโดยข้อแตกต่างระหว่าง DNA กับ RNA เนี่ยก็มีอยู่ด้วย
1: คืออะไรคะ
0: ปกติแล้วนะคะ DNA เนี่ยก็จะมีเบสอยู่4ชนิดก็คือ A T C G ถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ใน RNA ค่ะจะมีเบส4ชนิดเหมือนกันแต่ต่างตรงที่ใน RNA จะไม่มีตัว T คือไทมีน
1: อ้าวแล้วมีอะไรแทนนะคะ
0: ก็จะมีตัว U ค่ะยูราซิลมาแทนโดยในการที่จะสังเคราะห์เจ้า RNA ออกมานะคะก็จำเป็นที่จะต้องใช้เบสคู่สมเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยค่ะโดย C ก็คู่กับ G
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ A จากเดิมใน DNA เนี่ยคู่กับ T ใช่ไหมก็จะต้องถูกเปลี่ยนค่ะจาก A ก็จะคู่กับ U แทน
1: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วค่ะ
0: ถ้างั้นนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะคะสังเคราะห์เจ้า RNA กันค่ะ
1: จัดไปค่ะ
0: นี่ค่ะเอา A เอาไปวางเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: ครูก็มีการ์ดให้เหมือนเดิม
1: ต้องเป็น5พาร์มไป3พาร์มเหมือนกันใช
0: ่ใช่ค่ะเอ๊ะเมื่อกี้จาก5พาร์มไป3พาร์มคือเส้นของ RNA ใช่ไหมดังนั้น DNA ต้นแบบเราควรใช้เส้นไหนดีคะเพราะตอนนี้เรามี2เส้นน่ะ
1: ใช้ทำไป5พาร์มหรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากที่จำได้โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาสังเคราะห์ RNA โดยใช้ DNA เทมเพลตที่เป็นฝั่ง3พาร์มไป5พาร์มนั่นคือเส้นบนและทำให้เกิดการสร้าง RNA ในเส้นนี้กันนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคพี่แพรวคะเหมือนเดิมค่ะ

0: จ็ดแล้วค่ะ
1: เก่งมากค่ะแพรวสาย DNA ที่พลาวสังเคราะห์ได้นะคะเขาจะเรียกว่า mRNA ค่ะหรือว่า messenger RNA เองแล้วกระบวนการที่แพรวเปลี่ยนจาก DNA เป็น RNA เขาจะเรียกว่า transcriptionแล้วต่อไปนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการที่แพรวรอคอยแล้วค่ะ
0: จะเป็นโปรตีนแล้วใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะกระบวนการนี้นะคะเขาเรียกว่า translation
0: translation เป็นยังไงคะ
1: ก็คือการเปลี่ยนเจ้าสาย RNA ให้เป็นโปรตีนค่ะ
0: เย้ ต้องทำยังไงเอ่ย
1: การที่จะเปลี่ยนสาย RNA ให้เป็นโปรตีนนั้นนะคะจะต้องใช้ RNA ตัวอื่นเข้ามาช่วยค่ะ
0: ใช้ RNA ตัวอื่นเข้ามาช่วย
1: อ่ะเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังก็คือตัว RNA นะคะที่เราได้เป็น mRNA หรือว่า messenger RNA ใช่ไหมคะเราจะต้องมีเจ้า tRNA ก็คือ transfer RNA และเจ้า rRNA ก็คือ ribosomal RNA ซึ่งพวกนี้นะคะก็จะล่องลอยอยู่ในเซลล์ตลอดเวลาเวลาที่เราต้องการเปลี่ยน RNA

0: ให้เป็นโปรตีนเริ่มภาพง่ายๆนะคะสาย DNA ที่เราทำการสังเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วนะคะจะออกจากนิวเคลียสแล้วค่ะออกมาอยู่ในไรโบโซม
1: ค่ะ
0: สาย DNA ก็จะล่องลอยอยู่เวลาที่เขาจะเปลี่ยนจากเจ้า RNA ให้เป็นโปรตีนเขาก็จะเริ่มจากการที่ไรโบโซมอล RNA ค่ะเป็นสองมีส่วนของส่วนก้อนเล็กกับก้อนใหญ่เข้ามาจับกับสาย mRNA มันล็อกไว้ก่อนโดยเจ้าตัวไรโบโซมอล RNA นะคะก็จะทำหน้าที่ในการเป็นตัวสตาร์ทด้วยแล้วตัว tRNA ค่ะก็จะทำหน้าที่ในการแปลรหัส จาก RNA ให้เป็นโปรตีนโดยปกติแล้วนะคะกรดอะมิโนหรือว่าโปรตีนเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งหมดหลายชนิดมากเลยแต่ว่าในการถอดรหัสนั้นนะคะเขาก็จะยึดจากตัวเส้น RNA ค่ะโดยจะยึดเอา3โคดอนค่ะก็คือใช้เบส3ตัวของ RNA ในการถอดให้ได้โปรตีน1ตัวและในการสังเคราะห์เจ้าโปรตีนนะคะก็จะต้องมีจุดเริ่มต้นค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยจุดเริ่มต้นนะคะเขาจะใช้ RNA ที่เป็น AUG เป็นตัวสตาร์ททำให้โปรตีนตัวแรกที่จะได้ก็คือเป็นเม็ดไทโอนีนค่ะแต่โปรตีนตัวอื่นนะคะด้วยความที่มันมีรหัสเยอะมากนะคะเขาก็จะใช้ตารางนี้ค่ะ
1: มีเป็นตารางเลย
0: ใช่ค่ะก็คือเขาจะทำการจับคู่เบสคู่ที่1 2และ3แล้วก็ถอดรหัสเป็นโปรตีนออกมานั่นเองค่ะถ้างั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มสังเคราะห์โปรตีนกันค่ะนี่โปรตีนเลย
1: โปรตีนวางไว้ตรงนี้
0: ใช่โปรตีนแล้วเดี๋ยวน้องๆนะคะดูรหัสที่เกิดจากบน RNA แล้วก็ดูตารางนะคะแล้วลองจับคู่ดูค่ะว่ากรดอะมิโนที่ได้นั้นคืออะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: มาเริ่มที่ตัวแรกนะคะ AUGนั่นก็คือเม็ดไทโอนีนนั่นเองค่ะ
1: โอเคค่ะ AUG คือเม็ด
0: โอเคค่ะน้องๆได้ไหนบ้างคะของพี่แพรวและของครูได้แบบนี้นะ
1: เหมือนกันไหม
0: เหมือนกันไม่เอ่ยโอเคด้วยปกติแล้วนะคะสาย DNA เนี่ยได้มีแค่โปรตีน5ตัวแต่มีโปรตีนเรียงกันเยอะมากเลยค่ะ
1: โอ้โห
0: และสุดท้ายของการสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยก็จะมีจุดที่เรียกว่า stop codon พอเมื่อเจ้าไรโบโซมนะคะไปเจอ stop codon ก็จะหยุดการสังเคราะห์โปรตีนค่ะถ้าน้องๆสังเกตดีนะคะในการสังเคราะห์โปรตีนนั้นนะคะจะได้กรดอะมิโนตัวแรกเป็นเม็ดไทโอนีนเสมอค่ะส่วนกรดอะมิโนตัวสุดท้ายนะคะก็ต้องไปดูค่ะว่าสต็อปโคดอนเป็นอะไรตอนนี้นะคะการสังเคราะห์โปรตีนก็เสร็จสิ้นแล้วแต่เพื่อให้น้องๆนะคะได้มีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะทำการต่อสายโปรตีนขึ้นมาให้น้องๆด้วย
1: วู้ต่อยังไงคะ
0: นี่เลยค่ะนี่ครูได้ทำตารางมาให้แล้วก็คือมีตารางที่เป็นเบสตำแหน่งที่1ที่เราถอดกันเบสตำแหน่งที่2และเบสตำแหน่งที่3เราจะเปลี่ยนจาก RNA เป็นโปรตีนโดยโปรตีนในครั้งนี้นะคะเราจะใช้ลูกปัดค่ะเป็นโค้ด
1: ตามนี้เลย
0: ใช่ค่ะซึ่งน้องนะคะสามารถเปลี่ยนโค้ดได้ตามที่ชอบเลยแต่ว่าอย่าลืมนะคะโค้ดแต่ละตัวต้องหน้าตาไม่เหมือนกันนะโอเคแล้วเราก็ทำการร้อยลูกปัดตามตำแหน่งของโปรตีนที่เราได้มาเลยค่ะงั้นเดี๋ยวครูกับพี่แพรวนะคะไปทำการร้อยลูกปัดก่อนแล้วมาดูว่าข้อมือสวยๆที่ได้เนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงค่ะ
1: เย
0: ้โอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนเนาะ
2: ว้าถูกต้องไหมคะครูเช่
0: ถูกต้องค่ะ
1: ให้เป็นของขวัญครูเช่เลยละกันค่ะยื่นข้อมือมาค่ะ
0: โอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะ
1: น
0: ี่ค่ะคราวนี้นะคะครูก็ได้สายโปรตีนมาแล้วค่ะซึ่งเกิดจากการที่เราเริ่มตั้งแต่การสังเคราะห์ DNA การสังเคราะห์ mRNA จนกระทั่งเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนแต่ละตัวแล้วก็ต่อกันให้ได้โปรตีนนั่นเองค่ะ
1: น้องๆคะจากสาย DNA ยาวๆที่เราเห็นกันนะคะถูกเปลี่ยนเป็น mRNA แล้วก็เปลี่ยนเป็นโปรตีนได้อย่างน่าอัศจรรย์มากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่า central dogma ค่ะซึ่งก็จะเกิดขึ้นภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทั้งในยูคาริโอตแล้วก็โปรคาริโอตเลยล่ะค่ะ
0: การสังเคราะห์โปรตีนนะคะมีหลายกระบวนการมากเลยค่ะเริ่มต้นตั้งแต่การเพิ่มจำนวน DNA นะคะต่อด้วยการสร้างสาย mRNA ค่ะหรือที่เราเรียกกันว่า transcription ซึ่งทั้ง2กระบวนการนะคะก็จะเกิดขึ้นภายในนิวเคลียสค่ะหลังจากนั้นค่ะสาย mRNA นะคะก็จะถูกส่งต่อมาที่ไซโทพลาซึมค่ะเพื่อเปลี่ยนไปเป็นโปรตีนอีกทีค่ะ กระบวนการนี้นะคะ

0: เรียกว่า translation ค่ะเด็ก
1: ๆและอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ค่ะในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้พี่พราวและคุเชษลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะงั้นพราวขอกินต่อก่อนนะคะยังไม่หมดเลยค่ะโหแป๊บเดียวก็หิวอีกแล้ว
0: ระหว่างกินนะคะแพลวก็ให้นึกไว้ค่ะกินเพื่อสุขภาพ
1: กินเพื่อสุขภาพ
0: กินด้วยจิตเมตตาก
1: ินด้วยจิตเมตตา

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะ
1: วันนี้พบกับพวกเราว่าที่ครูภาษาไทยในรายการเรื่องน่ารู้กับว่าที่ครูภาษาไทยวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เทคนิคทางภาษาไทยง่ายๆที่สามารถใช้ได้จริงกันค่ะหลายคนอาจคิดว่าสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยจะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรใช่ไหมคะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัวและพบเจอในชีวิตประจำวันได้อย่างไรกันค
2: ่
1: ะ
2: หลายๆคนอาจจะพอรู้อยู่แล้วนะคะว่าภาษาไทยประกอบไปด้วยการอ่านการเขียนการฟังการดูและการพูดกับภาษาวรรณคดีและวรรณกรรมค่ะ
3: แต่ในวันนี้พวกเราไม่ได้จะมาพูดถึงการเรียนรู้ในสาระต่างๆหรอกนะคะแต่จะมาพูดเกี่ยวกับ5เรื่อง5ทักษะจากสาระภาษาไทยโดยที่เรานะคะได้คัดเรื่องมาแล้วนะคะว่ามีประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
4: วันนี้พวกเราทั้ง6คนนะคะก็ได้นำเทคนิคเด็ดๆเคล็ดลับโดนๆที่จะช่วยให้ทุกคนแก้ปัญหาหรือพัฒนาทักษะทางภาษาไทยได้มาเรียนรู้กันค่ะเรื่องที่1 นะคะคือการอ่านการอ่านเป็นเรื่องที่หลายๆคนกำลังประสบปัญหาไม่อยากอ่านอ่านไม่เข้าใจวันนี้พวกเราจึงได้นำเทคนิคการอ่านดีๆมาแนะนำค่ะ
5: เรื่องที่2การเขียนจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์เรื่องที่3การฟังการดูโดยการฟังการดูเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการฟังการดูให้รู้เท่าทันสื่อค่ะเรื่องที่4เรื่องการพูดวันนี้พวกเราก็จะมาให้ความรู้ทุกคนเกี่ยวกับ5เทคนิคการพูดดีเป็นสีแก่ตัวและเรื่องที่5การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมพวกเราก็จะมาให้ความรู้ทุกคนเกี่ยวกับ3ข้อควรรู้ก่อนการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมหากพร้อมกันแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะทักษะทางภาษาไทยนะคะมีอยู่หลายทักษะที่สำคัญในวันนี้ดิฉันได้นำทักษะการอ่านมานำเสนอทุกคนค่ะในหัวข้ออ่านเป็นเห็นประโยชน์คุณผู้ชมบางท่านนะคะอาจจะรู้สึกว่าการอ่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างธรรมดาแล้วก็ไม่สำคัญแต่อย่าเพิ่งคิดแบบนั้นเลยค่ะเพราะว่าการอ่านเนี่ยจะทำให้ผู้อ่านได้รับทั้งความรู้แล้วก็ความบันเทิงควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยเคยพบกับปัญหาหรืออุปสรรคในการอ่านบ้างไหมคะอย่างเช่นเมื่ออ่านไปนานๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเบื่อจังไม่อยากอ่านเลยในวันนี้ปัญหาเหล่านั้นจะคลี่คลายได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าดิฉันมาพร้อมกับเทคนิค9ข้อที่สำคัญที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยหันมารักการอ่านมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนที่จะไปรู้จักกับเทคนิคทั้ง9ข้อนะคะทุกคนก็ควรรู้จักกับความหมายของคำว่าการอ่านกันก่อนค่ะหลายๆคนนะคะอาจเคยได้ยินคำว่าอ่านได้กับอ่านเป็นใช่ไหมคะอ่านได้เนี่ยก็คือการที่ผู้อ่านสามารถอ่านคำหรือประโยคได้ออกมาอย่างถูกต้องแต่ไม่สามารถจับใจความสำคัญหรือเจตนาแฝงของผู้เขียนได้ส่วนผู้ที่อ่านเป็นเนี่ยจะสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ค่ะและยังสามารถบอกได้อีกด้วยว่าสิ่งที่อ่านนั้นเนี่ยดีและมีคุณค่าพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรและเทคนิคทั้ง9ข้อนั้นก็คือ 1. มีความรู้พื้นฐานหรือมีความสนใจในเรื่องที่จะอ่านเพราะถ้าหากผู้อ่านเนี่ยไม่มีความรู้พื้นฐานหรือไม่มีความสนใจในเรื่องที่จะอ่านเลยก็จะทำให้การอ่านในครั้งนั้นเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จหรือไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรนั่นเองค่ะ 2. สร้างสมาธิก่อนเริ่มอ่านเนี่ยควรจะหาที่เงียบๆนะคะไม่มีเสียงรบกวนจากมือถือหรือผู้คนเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เราเสียสมาธิได้ง่ายค่ะ 3. รู้ที่มาของหนังสือและประเมินค่าแหล่งที่มาของหนังสือโดยผู้อ่านเนี่ยควรจดจำแหล่งที่มาของหนังสือที่ตนเองอ่านให้ได้นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อการอ้างอิงและนอกจากนี้นะคะการที่รู้แหล่งที่มาเนี่ยก็จะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลในหนังสือเล่มนั้นอีกด้วยค่ะ 4. ไม่นอนอ่านเพราะว่าท่าทางของการนอนเนี่ยจะเหมาะแก่การพักผ่อนมากกว่าการแสวงหาความรู้นะคะ 5. ใช้ทักษะการคิดทักษะการคิดก็คือทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดวิเคราะห์ก็คือวิเคราะห์ว่าสารนั้นเนี่ยมีส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงแล้วส่วนใดเป็นข้อคิดเห็นคิดอย่างมีวิจารณญาณก็คือไต่ตรองว่าสารนั้นเนี่ยมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือเพียงใดนั่นเองค่ะ 6. ฝึกจับใจความเมื่ออ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสารคดีหรือบันเทิงคดีล้วนจะต้องมีใจความสำคัญอยู่ด้วยดังนั้นผู้อ่านนะคะจะต้องจับใจความสำคัญให้ได้ถึงจะทำให้การอ่านครั้งนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพค่ะ 7.เขียนสรุปประเด็นสำคัญซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจประเด็นสำคัญได้ดีและเรายังสามารถนำสรุปย่อนั้นเนี่ยมาอ่านทบทวนเพื่อทำความเข้าใจในภายหลังนี้อีกด้วยนะคะ 8. ทบทวนหลังจากที่อ่านหนังสือแล้วเนี่ยก็จะต้องหมั่นทบทวนในสิ่งที่อ่านอยู่เสมอเพื่อให้เราเนี่ยจดจำสิ่งนั้นได้อย่างขึ้นใจนั่นเอง 9. อ่านแล้วเล่าต่อเพราะถ้าอ่านอย่างเดียวโดยไม่มีการเล่าต่อนะคะก็อาจจะทำให้ผู้อ่านเนี่ยลืมในสิ่งที่อ่านไปหมดได้แต่ถ้าเกิดนำเรื่องที่อ่านแล้วเนี่ยไปเล่าต่อความรู้นั้นก็จะกลับมาเหมือนกับเป็นการทบทวนในตัวให้กับผู้อ่านอีกครั้งค่ะและเทคนิคทั้ง9ข้อนี้นะคะสามารถจดจำเป็นหัวข้อสั้นๆได้ดังนี้ค่ะความสนใจให้สมาธิรู้ที่มาอย่านอนอ่านหมั่นคิดตามจับใจความจดบันทึกฝึกทบทวนหวนนึกเล่าเห็นไหมคะว่าเทคนิคการอ่านเนี่ยทำตามได้ไม่ยากเลยหากทุกท่านเนี่ยฝึกฝนการอ่านตามเทคนิคนี้นะคะก็จะสามารถพัฒนาทักษะการอ่านของตนเองไปได้อีกเรื่อยๆเลยค่ะและสามารถลดปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการอ่านได้อีกด้วยนะคะหลังจากที่ได้เรียนรู้เทคนิคทั้ง9ข้อไปแล้วนะคะเราก็ควรจะนำไปปรับใช้กับการอ่านสื่อประเภทต่างๆด้วยค่ะและในวันนี้ดิฉันก็ได้รวบรวมวิธีการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างคร่าวๆไว้ให้ผู้ชมแล้วค่ะ 1. หนังสือพิมพ์ค่ะนั่นเนี่ยผู้อ่านควรที่จะเลือกดูหัวข้อข่าวที่สนใจจากหน้าแรกนะคะจากนั้นจึงเปิดอ่านเนื้อหาข่าวจากหน้าในแล้วนอกจากนี้นะคะหน้าในของหนังสือพิมพ์เนี่ยยังมีคอลัมน์ที่น่าสนใจอีกด้วยค่ะอย่างเช่นข่าวเศรษฐกิจข่าวการศึกษาหรือข่าวการเมืองและการอ่านหนังสือพิมพ์นะคะจะต้องใช้วิจารณญาณด้วยค่ะเพราะว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยเน้นความรวดเร็วจึงอาจมีการใช้ภาษาหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดได้ค่ะ 2. นิตยสารและวารสารเป็นหนังสือที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ให้ทั้งข่าวสารความรู้และความบันเทิงท่านเนี่ยไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งฉบับก็ได้ค่ะแต่เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจจากสารบัญนะคะ 3. หนังสือสารคดีการอ่านหนังสือประเภทนี้นะคะก็จะเป็นการอ่านเพื่อให้ได้ความรู้ควบคู่ไปกับได้ความเพลิดเพลินด้วยเพราะหนังสือสารคดีเนี่ยจะนำเสนอเนื้อหาในเรื่องของข้อมูลและข้อเท็จจริงที่แฝงความสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาค่ะเช่นสารคดีประวัติสารคดีท่องเที่ยวและสารคดีแนะนำเรื่องราวต่างๆในชีวิตและหากท่านเนี่ยอ่านเพื่อการศึกษาค้นหาความรู้นะคะท่านเนี่ยก็ควรจะอ่านเล่มอื่นๆเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลด้วยนะคะ 4. หนังสือนวนิยายหรือบันเทิงคดีเป็นประเภทหนังสือที่ผู้อ่านทุกเพศทุกวัยเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันเพราะเป็นหนั ังสือที่เน้นให้ความเพลิดเพลินบันเทิงเริงใจและเสริมสร้างจินตนาการได้ดีดังนั้นควรอ่านในเวลาว่างและเมื่ออ่านจบแล้วก็ลองสรุปดูว่าได้อะไรจากการอ่านหนังสือเล่มนี้บ้างเช่นคติสอนใจวัฒนธรรมหรือปรัชญาการใช้ชีวิตค่ะและวิธีการอ่านสื่อประเภทต่อมาก็คือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งมีวิธีการอ่านมาแนะนำง่ายๆไม่ซับซ้อนคือ 1. ผู้อ่านเนี่ยจะต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลที่กำลังจะอ่านโดยอาจจะพิจารณาได้จากข้อมูลนั้นเนี่ยมีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลหรือไม่ซึ่งข้อมูลที่ดีต้องมีความถูกต้องครบถ้วนและควรมีการอ้างอิงข้อมูลมากกว่า1แหล่งและข้อมูลนั้นเนี่ยควรมีการระบุวันที่ที่เผยแพร่ไว้ด้วยค่ะ 2. ผู้อ่านควรพิจารณาความทันสมัยของข้อมูลว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอยู่เสมอหรือไม่โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางด้านการแพทย์ธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอค่ะเห็นไหมล่ะคะเทคนิคการอ่านเนี่ยง่ายปรับใช้ได้กับสื่อทุกชนิดหากทุกท่านเนี่ยนำเทคนิคที่ได้รู้ในวันนี้นะคะไปปรับใช้เข้ากับไลฟ์สไตล์การอ่านของตนเองแล้วก็ดิฉันคาดว่าทุกท่านเนี่ยคงจะประสบผลสำเร็จในการอ่านสื่อทุกประเภทได้อย่างแน่นอนเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่านักอ่านที่ดีเนี่ยต้องอ่านให้เป็นอ่านให้เข้าใจและนำความรู้ที่ได้รับจากการอ่านมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอดิฉันคงต้องขอตัวไปอ่านหนังสือต่อแล้วล่ะค่ะเพราะยิ่งอ่านเนี่ยก็ยิ่งสนุกจนหยุดไม่ได้แล้วพบกันที่ห้องสมุดนะคะสวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือทักษะและหลักการอ่านที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ในการอ่านสื่อแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องตามหัวข้อที่ว่าอ่านเป็นเห็นประโยชน์และไม่หยุดที่จะพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านของตนเองอยู่เสมอค่ะและในเรื่องต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตประจำวันของพวกเราเช่นกันนั่นก็คือการเขียนจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
1: อ่ะ

สวัสดีค่ะคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนที่เล่นโซเชียลมักพบเจอกับการเขียนแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่หยาบคายก้าวร้าวและใช้อารมณ์นำเหตุผลคนเหล่านี้นะคะอาจจะอ้างได้ว่าก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะเขียนอะไรผ่านแอคเคาท์ของเขาเราเห็นด้วยในสิทธิ์ตรงนั้นแต่แค่สงสัยว่าทำไมต้องใช้ถ้อยคำที่หยาบคายกลด่าในการเขียนแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ทั้งที่ในชีวิตจริงเขาอาจจะไม่ได้ใช้คำพูดเช่นนั้น

คนส่วนใหญ่อาจกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่หยาบคายและกล่าวหาผู้อื่นอย่างไร้เหตุผลในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ที่มีคนที่เห็นด้วยกับตนอยู่เยอะเพราะสังคมเหล่านั้นนะคะเหมือนส่งเสริมให้คนที่แสดงความคิดเห็นมั่นใจในความคิดของตนเองมากขึ้นกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นด้วยคำพูดที่รุนแรงออกไปเมื่อมีคนที่เห็นด้วยกับพวกเขาและแสดงความคิดเห็นในแนวเดียวกันและใช้คำพูดที่รุนแรงเหมือนกันทำให้พวกเขาอาจจะคิดได้ว่าใครๆก็ทำกันหรือคนอื่นทำได้เราก็ทำได้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ยิ่งเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้คนที่รอจังหวะใช้คำพูดรุนแรงนะคะเพื่อแสดงความคิดเห็นคิดว่าการใช้คำหยาบและคำพูดรุนแรงในโลกออนไลน์นะคะเป็นสิ่งไม่ผิดที่จะทำเพราะใครก็ทำกันและทุกคนนะคะมีสิทธิเสรีภาพที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็นส่วนตัวใดๆก็ได้ในโลกออนไลน์นี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะความคิดเห็นที่หยาบคายและก้าวร้าวที่แสดงในโลกออนไลน์ดูเหมือนจะได้รับความสนใจเพราะฉะนั้นบางคนจึงเลือกที่จะแสดงความคิดเห็นหยาบคายเล่นใหญ่รัชดาไรนะคะเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจเรียกร้องความเห็นใจในบางกรณีจะมีการใช้วิธีแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ทางอ้อมนะคะโดยการใช้คำคมเจ็บๆหรือกล่าวลอยๆหรือกดไลค์นะคะเพื่อสนับสนุนความเห็นที่หยาบคายรุนแรงถึงแม้การกระทำเหล่านี้นะคะไม่ได้เป็นการใช้คำหยาบคายรุนแรงโดยตรงในการเขียนแสดงความคิดเห็นแต่คนที่ใช้วิธีนี้อาจจะไม่ได้ตระหนักถึงผลเสียที่จะตามมาจากการเขียนแสดงความคิดเห็นทางอ้อมนะคะซึ่งอาจจะเป็นการสนับสนุนการใช้คำพูดรุนแรงหยาบคายนั้นๆนะคะผลเสียเหล่านี้อาจจะเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงเกินกว่าการทะเลาะวิวาทและสงครามน้ำลายในโลกออนไลน์นะคะจนถึงขั้นฟ้องร้องก็เป็นได้ค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการเขียนด้านลบที่เจอในสื่อออนไลน์ได้บ่อยคือการล้อเลียนดูถูกหรือการบูลลี่กันนั่นเองค่ะสำหรับรูปแบบการบูลลี่ก็มีแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าพูดถึงสังคมบูลลี่ที่เราเห็นบ่อยครั้งนะคะก็จะเป็นการล้อเลียนสรีระรูปร่างหน้าตาสีผิวการแสดงออกในชีวิตจริงที่ขัดกับบทบาทนะคะหรือภาพจำของคนทั่วไปซึ่งแม้แต่ทางคนที่เป็นดารานักแสดงเองมีไม่น้อยที่ถูกบูลลี่ในลักษณะนี้ค่ะผู้ที่ถูกบูลลี่ส่วนใหญ่แม้จะไม่มีบาดแผลทางกายแต่มีบาดแผลในใจนะคะนอกจากจะได้รับความอับอายวิตกกังวลเครียดอาจส่งผลให้บางคนนะคะเกิดภาวะโรคซึมเศร้าหวาดกลัวสังคมเลวร้ายที่สุดคือการหนีจากปัญหาด้วยการทำร้ายตนเองค่ะเมื่อเราแสดงความคิดเห็นหรือมีตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วการที่มีคนพูดถึงหรือคอมเมนต์ดูจะเป็นเรื่องที่เลี่ยงกันไม่ได้นะคะซึ่งคอมเมนต์เหล่านี้ก็จะมีทั้งดีและแย่มีประโยชน์และไร้ประโยชน์อันไหนที่เป็นการติชมอย่างมีเหตุมีผลมีมารยาทก็ควรค่าแก่การนำเอามาคิดพิจารณาค่ะแต่หลายครั้งเราก็จะเจอความเกรียดกราดจากคนบางกลุ่มที่พร้อมจะถล่มเรายิ่งกว่าพายุในยุคที่ใครก็สามารถมีชื่อเสียงขึ้นมาได้นะคะจากการสร้างสรรค์เนื้อหาลงในโซเชียลมีเดียต่างๆทำให้เราเห็นคนเก่งมีความสามารถเกิดขึ้นกันเต็มไปหมดทั้งเด็กและผู้ใหญ่แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนที่ก้าวเข้าสู่วงการนี้จะต้องเจอคือการแสดงความคิดเห็นหรือคำวิจารณ์ต่างๆค่ะซึ่งถ้าได้รับคำชมก็จะเป็นกำลังใจที่ดีให้ทำต่อไปแต่ในทางกลับกันถ้าเจอในด้านลบก็จะทำให้หมดแรงทำต่อรวมถึงนำพาชีวิตให้พังเสียความมั่นใจในตนเองกันได้เลยค่ะเราทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองในสิ่งต่างๆได้นะคะโดยปฏิบัติได้ดังนี้ 1. แสดงความคิดเห็นในทางบวกหรือสร้างสรรค์ใช้คำพูดที่สุภาพมีเหตุผลเป็นคนตรงไม่จำเป็นต้องก้าวร้าวหรือหยาบคายนะคะ 2. เสพสื่ออย่างมีวิจารณญาณพิจารณาให้ถี่ถ้วน 3. อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเพราะทุกคนมีเหตุปัจจัยในชีวิตที่แตกต่างกันค่ะ4. เห็นใครทำอะไรดีๆให้สนับสนุนชื่นชมความสำเร็จของผู้อื่นแม้ไม่รู้จักกันก็ได้ 5. เว้นที่ว่างให้ความเห็นต่างอย่าเกลียดกันเพราะเขาคิดไม่เหมือนเราและ6นะคะแชร์ต่อยังมีสติอ่านแหล่งที่มาให้ดีใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรไม่แน่ใจอย่าแชร์ต่อนะคะจะดีกว่าไหมหากทุกคนหันมาให้ความสำคัญในการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์โดยเราทุกคนนะคะสามารถเลือกพิมพ์คำพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นที่ดีหรือเชิงให้กำลังใจได้นะคะอาจจะเป็นการให้คำพูดเชิงแนวข้อคิดดีๆที่สามารถให้ผู้รับสารนะคะสามารถนำเอาความคิดเหล่านั้นไปคิดแก้ไขหรือนำไปปรับใช้ต่อไปได้ค่ะทุกท่านลองดูสิคะและเมื่อถ้าเราเจอโพสต์ที่ขัดใจให้ปฏิบัติดังนี้คือ1 2 3 4 5นับ5วิ
นาทีเมื่อเจอคนขัดใจเพราะทุกอย่างบนโลกออนไลน์นะคะไม่สามารถถูกใจเราได้ทั้งหมดดังนั้นหากเราเจอเรื่องที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกใจให้นับ5วินาทีในใจและปล่อยผ่านความคิดเห็นหรือเรื่องราวเหล่านั้นโดยที่ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนะคะก็จะทำให้เราสามารถเสพข่าวสารบนโลกออนไลน์ได้อย่างไม่เป็นพิษต่อตัวเราเองอีกด้วยค่ะการแสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะช่วยในการพัฒนาและก่อให้เกิดการขับเคลื่อนความคิดสิ่งต่างๆที่มีอยู่ให้ดีขึ้นในโลกออนไลน์ยิ่งเป็นไปได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่สำคัญคือในการสื่อสารทุกครั้งเราควรมีสติไร้กลัวและไต่ตองให้ดีก่อนเสมอเพราะอย่าลืมว่าทุกข้อเขียนสะท้อนตัวเราเองและหากสื่อสารไม่เหมาะสมไม่มีข้อเท็จจริงแล้วนะคะอาจสร้างผลกระทบทางลบทั้งต่อตนเองและสังคมได้อย่างมากมายเช่นเดียวกันการให้ความสำคัญในการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์นะคะก็สามารถสร้างโลกและสังคมของเรานะคะให้มีความสุขและสร้างสรรค์อีกด้วยค่ะและไม่มีใครสมควรถูกทำร้ายเพียงเพราะความคิดที่ตรงกันข้ามการเห็นต่างไม่ใช่เรื่องผิดเพราะความคิดที่ผิดแปลกแตกต่างอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์หรือทางออกที่ดีได้ค่ะแต่ความเห็นต่างที่คิดริเริ่มความรุนแรงควรหมดไปจากสังคมเพราะเป็นที่มาของความวุ่นวายที่ไม่รู้จบค่ะ

คะกับสาระการเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยเราหันมาแสดงความคิดเห็นให้พลังบวกกันดีกว่าค่ะและควรที่จะไตร่ตรองก่อนที่จะเขียนอะไรลงไปบนสื่อออนไลน์เพราะเมื่อเราเขียนลงไปแล้วมันก็จะเผยแพร่ในโลกออนไลน์เร็วมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราไปรู้จักส

0: สาระการฟังการดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะฟังดูอย่างไรให้เท่าทันสื่อไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะการดำเนินชีวิตของคนเราในปัจจุบันไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องตรวจสอบโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดเวลาเนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารที่เราใช้กันอยู่ในตอนนี้นั่นเองค่ะจึงมีการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลักอย่างโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์และสื่อทางเลือกอย่างอินเทอร์เน็ตหรือที่เราเรียกว่าสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองค่ะเมื่อมีช่องทางหลากหลายในการเสพสื่อต่างๆเราจึงควรฟังและดูสื่ออย่างฉลาดให้รู้เท่าทันสื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของสื่อได้ค่ะดังนั้นวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ3องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อที่เราต้องมีค่ะเพื่อไม่ให้เราหลงเชื่อนะคะดูได้ยินได้ฟังในทันทีแต่ถ้าได้รู้จักกับ3องค์ประกอบต่อไปนี้รับรองว่าทุกคนจะสามารถคิดวิเคราะห์สงสัยและรู้จักตั้งคำถามว่าสิ่งนั้นจริงหรือไม่จริงใครเป็นคนให้ข้อมูลเขาต้องการสื่ออะไรหรือมีจุดมุ่งหมายแอบแฝงหรือไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะ3องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อที่เราต้องมีองค์ประกอบแรกนะคะคือการเปิดรับสื่อการเปิดรับสื่อคือการเปิดรับสื่อของประสาทสัมผัสหูตาซึ่งเมื่อเปิดรับผ่านการฟังและดูแล้วสมองจะสั่งการให้คิดและปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์ต่างๆตามมาค่ะการรู้เท่าทันสื่อในขั้นของการรับรู้อารมณ์ตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแยกความคิดและอารมณ์ออกจากกันให้ได้เพราะความคิดจะทำให้เรารับรู้ว่าความจริงที่สื่อต้องการสื่อคืออะไรค่ะองค์ประกอบที่2นะคะก็คือการวิเคราะห์สื่อคือการแยกแยะองค์ประกอบในการนำเสนอของสื่อว่าสื่อนั้นมีวัตถุประสงค์อะไรและเราก็ต้องรู้จักตั้งคำถามข้อสงสัยต่างๆไม่เชื่อสื่อตามที่ได้รับมาในทันทีค่ะรวมทั้งเราต้องรู้จักเปรียบเทียบข้อมูลจากสื่อหลายๆแห่งเช่นเราได้ดูสื่อโฆษณายาลดความอ้วนใช่ไหมคะเราก็ต้องตั้งคำถามว่ายาตัวนี้ถ้าทานแล้วจะผอมจริงหรือไม่จะมีผลข้างเคียงหรือไม่หรืออีกหนึ่งกรณีนะคะก็คือสื่อข่าวในโซเชียลค่ะเราต้องดูว่าสื่อข่าวนั้นมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือไม่แหล่งที่ไม่เชื่อถือมีลักษณะอย่างไรเช่นสื่อข่าวที่มาจากเพจที่ทำล้อเลียนเสียดสีแบบนี้คือไม่น่าเชื่อถือค่ะและอีกแหล่งนึงก็คือสื่อข่าวที่นำภาพเก่าๆในปีที่ผ่านมาหรือในอาทิตย์ที่ผ่านมามาใช้อย่างนี้ค่ะคือเป็นสื่อข่าวเก่าเราไม่ควรเชื่อถือค่ะและองค์ประกอบที่3นะคะก็คือการประเมินค่าหลังจากที่เราได้วิเคราะห์แล้วเราก็ควรประเมินค่าสิ่งที่เราได้ฟังและดูที่สื่อนำเสนอว่ามีคุณภาพหรือคุณค่ามากน้อยเพียงใดค่ะหากเป็นสื่อโฆษณาก็ให้ดูที่ความเหมาะสมและความคุ้มค่าว่าเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่เราไม่ควรไปตามแฟชั่นหรือกระแสค่ะเมื่อเรารับสื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็ควรใช้สื่อที่ผ่านการวิเคราะห์ประเมินค่าให้เกิดประโยชน์เช่นเผยแพร่สื่อต่อให้เพื่อนๆแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆเพื่อให้รู้เท่าทันสื่อมากยิ่งขึ้นค่ะดิฉันเชื่อว่าถ้าทุกคนได้นำวิธีในวันนี้ไปปรับใช้กับการฟังและดูสื่อในชีวิตประจำวันทุกคนจะไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อได้อย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ
0: การฟังและการดูเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันโดยอาจได้รับสารจากบุคคลหรือจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสื่อเหล่านี้อาจรับสารด้วยวิธีการฟังและการดูซึ่งเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญในการสื่อสารเมื่อมีช่องทางหลากหลายในการเสพสื่อต่างๆเราควรที่จะฟังดูสื่ออย่างฉลาดให้รู้เท่าทันสื่อนอกจากการฟังการดูแล้วก็ยังมีการพูดที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ในการสื่อสารสื่อความหมายด้วยเช่นเดียวกันโดยต้องอาศัยภาษาถ้อยคำน้ำเสียงตลอดจนกริยามารยาทเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการพูดให้ดีขึ้นซึ่งจะต้องมีเทคนิคในการพูดและจะมีเทคนิคอะไรบ้างมาดูกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะโบราณเคยบอกไว้ว่าพูดดีเป็นสีแก่ตัวพูดชั่วอับปราชัยหลายคนอาจจะแผลงเป็นพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากจะมีสีจะยึดคำกล่าวไหนก็ได้ค่ะเพราะหัวใจสำคัญก็คือการพูดให้ดีทำไมต้องพูดให้ดีเพราะการพูดให้ดีนั้นฟังแล้วเข้าหูชวนฟังชวนให้คล้อยตามชวนให้รู้สึกประทับใจและก่อให้เกิดสิ่งดีๆมากมายตามมาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเทคนิคการพูด5ข้อมาฝากกันค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างเราก็มาดูกันเลยดีกว่าค่ะ 1. คนจะพูดดีได้ต้องเริ่มจากการคิดดี ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะเริ่มต้นจากการคิดร้ายแม้กับคนที่เราไม่ตายด้วยที่สุด

0: ก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องพูดจาไม่ดีกับเขาการคิดดีถือเป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์เป็นพื้นฐานของจิตใจที่ดีงามใครก็ตามที่รู้จักการคิดดีเขาคนนั้นก็ยอมที่จะเห็นแง่งามของโลกของชีวิตของตนเองและของผู้อื่นและเมื่อเขาเห็นแง่งามหรือแง่ดีของสิ่งต่างๆเขาก็ย่อมที่จะมีทัศนคติที่ดีมีท่าทีที่ดีและเมื่อต้องพูดจาเสวนากันเขาก็ย่อมพูดจาดีการพูดไม่เพียงแต่สะท้อนการให้เกียรติและเคารพในผู้อื่นแต่ยังสะท้อนการให้เกียรติและเคารพในตนเองอีกด้วยค่ะคนจะพูดจาดีได้ต้องได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีดิฉันขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าบุคลิกภาพดีๆเริ่มต้นที่ครอบครัวการพูดจาถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะเริ่มต้นมาจากที่บ้านพ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างของบุคคลที่พูดจาดีๆต่อกันควรชี้แนะให้เห็นคุณค่าของการพูดดีพูดดีในที่นี้หมายถึงการพูดเพราะพูดคำสุภาพพูดด้วยน้ำเสียงที่สุภาพพูดมีหางเสียงครับค่ะจ๊ะจ๋าเพื่อแสดงความมีมารยาทและไมตรีจิตไม่พูดคำหยาบไม่พูดใส่ร้ายไม่พูดตะคอกตะเบงใส่กันไม่พูดประชดประชันไม่พูดโกหกพกลมคนจะพูดจาดีเช่นนี้ได้จะคิดร้ายในใจไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะความร้ายกาจในใจจะถูกเผยมาทางคำพูดสีหน้าแววตาและท่าทางในขณะที่พูดเราจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกตนให้เป็นคนที่คิดดีนะคะ 2. พูดถูกกาลเทศะคือการพูดที่ต้องดูว่าวาระโอกาสไหนควรพูดวาระโอกาสไหนควรฟังและวาระโอกาสไหนควรวางเฉยหลักในการพูดที่ถูกกาลเทศะมีง่ายๆก็คือเราจะต้องดูว่าต้องพูดในหัวข้ออะไรพูดเรื่องอะไรพูดที่ไหนใครเป็นผู้ฟังผู้ฟังกี่คนพูดในที่เปิดเผยหรือห้องจำกัดพูดสั้นหรือพูดยาวพูดจริงจังหรือกันเองใครก็ตามที่อ่านสถานการณ์ออกเตรียมตัวพร้อมก็สามารถที่จะพูดจาให้น่าจดจำในวาระและโอกาสนั้นได้เสมอค่ะ 3. พูดมีเนื้อหาสาระไม่พูดเรื่อยเปื่อยไม่ว่าจะพูดกับเพื่อนผู้ร่วมงานพ่อแม่ก็ควรที่จะพูดให้มีเนื้อหาสาระมีเป้าหมายในการพูดพูดมีขอบเขตชัดเจนว่าต้องการที่จะพูดในเรื่องอะไรหรือต้องการที่จะบอกอะไรกับผู้ฟัง 4. พูดจาให้น่าฟังคือการพูดด้วยน้ำเสียงที่กังวานแจ่มใสดังพอประมาณพูดจาฉาดฉานชัดเจนก็จะดึงดูดใจผู้ฟังได้มากในการพูดนั้นควรที่จะมีการเน้นจังหวะและเว้นจังหวะเพื่อให้เกิดความน่าสนใจชวนติดตามควรฝึกลมหายใจในขณะพูดอย่าให้ติดขัดหรือกักลมหายใจควรออกเสียงอักขระรอเรือลอลิงและคำควบกล้ำให้ชัดเจนควรฝึกการอ่านออกเสียงหรือพูดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเทปแล้วเปิดบ่อยๆก็จะทำให้พบข้อบกพร่องและแก้ไขได้ง่ายค่ะ 5. พูดให้เกิดความรู้สึกร่วมมีวิธีง่ายๆก็คือการสบตากับผู้ฟังอย่างทั่วถึงมีการตั้งคำถามในขณะที่พูดและค่อยๆอธิบายเพื่อนำไปสู่คำตอบรวมไปถึงการสอบถามผู้ฟังบ้างในบางหัวข้อที่ง่ายๆเป็นเรื่องของประสบการณ์หรือเป็นความคิดเห็นที่ไม่ใช่ความคิดเห็นที่เมื่อแสดงออกไปแล้วอาจจะถูกหรือผิดค่ะจากที่เราได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าเทคนิคการพูดมีอะไรบ้างดังนั้นเราควรที่จะนำเทคนิคการพูดต่างๆไปใช้ให้ถูกต้องเพราะการพูดเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนเราเป็นภาพฟ้องอุปนิสัยใจคอเราจึงไม่ควรที่จะพูดจาเรื่อยเปื่อยไร้จุดหมายและการพูดยังนำมาซึ่งมิตรและศัตรูแต่ก็อยู่ที่เรานะคะว่าจะพูดให้ได้มิตรหรือพูดให้ได้ศัตรูสวัสดีค่ะ
1: ดังประโยคที่ว่าก่อนพูดเราเป็นนายเมื่อพูดแล้วมันเป็นนายเราดังนั้นก่อนจะพูดอะไรออกไปอย่าลืมไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนนะคะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายของเราในวันนี้นั่นก็คือเรื่องวรรณคดีและวรรณกรรมค่ะอ้าวถ่ายแล้วหรอคะสงสัยกันอยู่ละสิว่าอ่านอะไรอยู่ถึงได้เพลินจนลืมเปิดรายการขนาดนี้วันนี้ขอนำเสนอเล่มนี้เลยค่ะวรรณคดีวิจักเดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งปิดคลิปหนีไปไหนวันนี้มีเรื่องดีๆสำหรับคนไหนที่อ่านวรรณคดีแล้วคิดว่าเข้าใจยากเกินไปหรืออ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจสักทีกับ3เรื่องควร

รู้ก่อนอ่านวรรณคดีฉบับรวบรัดที่รับประกันว่าเข้าใจเรื่องที่อ่านอยู่ได้อย่างรวดเร็วแน่นอนเรื่องแรกคงไม่พ้นปัญหาโลกแตกระหว่างเรื่องของความแตกต่างระหว่างวรรณกรรมและวรรณคดีเชื่อว่าหลายคนยังคงสับสนระหว่างวรรณกรรมไทยและวรรณคดีไทยอยู่ไม่น้อยฉะนั้นเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมไปพร้อมๆกันเลยนะคะอธิบายด้วยความรวดเร็วก็คือหนังสือที่ถูกแต่งหรือถูกเขียนขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนังสือร้อยแก้วหรือร้อยกรองที่มีประโยชน์หรือมีคุณค่าเราจะเรียกกันว่าวรรณกรรมส่วนวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีทั้งเนื้อหากลวิธีฉันทลักษณ์และการใช้ภาษาเราจะเรียกว่าวรรณคดีซึ่งวรรณคดีจะเป็นรูปแบบของร้อยกรองซะส่วนใหญ่ค่ะถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คือวรรณกรรมก็คือลำไยทั้งลูกส่วนวรรณคดีก็คือเมล็ดของลำไยสรุปให้เข้าใจง่ายขึ้นวรรณกรรมคือหนังสือเรื่องใดก็ตามที่ถูกแต่งขึ้นส่วนวรรณคดีคือวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีมีวรรณศิลป์นั่นเองปัญหาต่อไปสำหรับคนที่ทำยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่ดียิ่งให้เล่าเรื่องโดยย่อแล้วยิ่งแล้วใหญ่การไม่เข้าใจเนื้อเรื่องโดยรวมของวรรณคดีไม่ว่าจะเริ่มอะไรก่อนหลังซึ่งเรื่องต่อไปนี้อาจต้องใช้เวลาซะหน่อยแต่หากทำได้เรื่องยาวแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาอาจเป็นเรื่องยากหากจะต้องรู้องค์ประกอบทุกๆองค์ประกอบในวรรณคดีวันนี้จึงคัดมาให้2องค์ประกอบหลักๆที่รู้แล้วเข้าใจแน่นอนมาฝากกันค่ะองค์ประกอบแรกก็คือรูปแบบซึ่งจะพบเห็นและคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนั่นคือแบบร้อยแก้วและแบบร้อยกรองแต่รู้ไหมคะว่ารูปแบบที่เรารู้จักกันนั้นเป็นเพียงรูปแบบที่ถูกจำแนกตามลักษณะเท่านั้นนะเรายังมีการจำแนกรูปแบบอื่นที่เรียกว่าการจำแนกโดยการถ่ายทอดการจำแนกโดยการถ่ายทอดมีวรรณคดีมุขปาฐะหรือวรรณคดีที่พูดกันมาปากต่อปากแล้วมีการจดบันทึกในภายหลังเช่นนิทานพื้นบ้านหรือเพลงพื้นบ้านมีวรรณคดีมุขปาฐะก็ต้องมีวรรณคดีลายลักษณ์ซึ่งเป็นการสืบทอดเหมือนกันแต่สืบทอดผ่านการจดบันทึกส่งต่อมาเรื่อยๆเช่นวรรณคดีที่ใช้ประกอบพิธีกรรมอย่างพระราชพิธี12เดือนเป็นต้นองค์ประกอบต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือเนื้อหาอธิบายคร่าวๆเนื้อหาก็คือเรื่องราวที่อยู่ในวรรณคดีจะมีด้วยกัน2ประเภทคือบันเทิงคดีเป็นเรื่องราวที่เน้นสร้างความบันเทิงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องราวที่สมมุติเช่นสังทองนาง12และสารคดีเป็นเรื่องราวที่เน้นให้เกิดความรู้เป็นส่วนใหญ่นิยมเขียนขึ้นจากเรื่องหรือเหตุการณ์จริงๆเช่นวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์หรือศาสนาองค์ประกอบสุดท้ายคือกลวิธีในการประพันธ์เป็นการเลือกใช้ถ้อยคำให้เกิดความไพเราะงดงามช่วยสื่อความหมายให้ชัดเจนขึ้นและกลวิธีในการประพันธ์ของผู้ประพันธ์แต่ละท่านก็มีความแตกต่างกันออกไปซึ่งเราอาจจะต้องอาศัยทักษะการสังเกตซะหน่อยแต่ถ้ารู้กลวิธีการประพันธ์ของแต่ละท่านก็จะง่ายกับการหาผู้แต่งเป็นอย่างมากค่ะเรื่องควรรู้เรื่องสุดท้ายนอกจากจะช่วยให้อ่านวรรณคดีแล้วเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วยังสามารถนำไปปรับใช้กับการวิเคราะห์วรรณกรรมได้อีกด้วยการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมส่วนใหญ่เรานิยมวิเคราะห์กันอยู่3เรื่องนั่นคือวิเคราะห์รูปแบบของคำประพันธ์วิเคราะห์เนื้อหาและวิเพราะคุณค่าของเรื่องถ้าอธิบายเฉยๆคงไม่เห็นภาพเราเลยมีตัวอย่างการวิเคราะห์มาประกอบการอธิบายไว้ด้วยค่ะวรรณคดีที่เรายกมาเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ในครั้งนี้คือกาพย์เรื่องพระชัยสุริยาของสุนทรภู่เราจะเริ่มวิเคราะห์กันด้วยลักษณะคำประพันธ์ถ้าฟังจากชื่อเรื่องทุกคนคงเดาได้ว่าเป็นร้อยกรองประเภทกาพย์โดยประเภทของกาพย์ที่ปรากฏในเรื่องจะมีทั้งกาพย์ยานี11กาพย์ฉบัง16และกาพย์สุรางคนาง28อีกทั้งเราสามารถวิเคราะห์เนื้อหาจากบทประพันธ์จะพบว่าต้องตีความจุดประสงค์ในการแต่งที่แอบแฝงอยู่ซึ่งสรุปได้ว่ามีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นแบบเรียนให้แก่เด็กๆนอกจากนี้เรายังได้เห็นกลวิธีในการแต่งของสุนทรภู่อีกด้วยสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมการวิเคราะห์คุณค่าเราจะวิเคราะห์ใน2ประเด็นคือคุณค่าที่ได้จากเนื้อหาและคุณค่าต่อสังคมประเด็นแรกกาพย์พระชัยสุริยานอกจาก

0: จะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อเป็นแบบเรียนสำหรับเด็กยังมีเรื่องราวเป็นนิทานที่ให้ความสนุกและความรู้เรื่องมาตราตัวสะกดอีกด้วย wow. ประเด็นที่2ด้านสังคมมีการสะท้อนความเป็นไทยความเชื่อและค่านิยมที่เป็นการแสดงให้เห็นว่าสมัยที่วรรณคดีเรื่องนี้ถูกแต่งขึ้นนั้นตรงกับประวัติศาสตร์ไทยที่ได้จดบันทึกเอาไว้หรือไม่และสามารถนำมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันเพื่อบอกความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงได้อีกด้วยดังตัวอย่างต่อไปนี้ด้านสภาพสังคมตัวอย่างคำประพันธ์มีดังนี้อยู่มาหมู่ข้าเฝ้าก็หาเยาวนารีที่หน้าตาดีๆทำมโหรีที่เคหาค่ำเช้าเฝ้าสีซอเข้าแต่หอล่อกามาหาได้ให้ภริยาโลโพพาให้บ้าใจไม่จำคำพระเจ้าเหไปเข้าภาษาใสถือดีมีค่าไทยช่อแต่ไพร่ใส่คือคาถอดความได้ว่าข้าราชบริพารเสนาบดีไม่ใส่ใจบ้านเมืองช่อราษฎร์บังหลวงคดโกงไม่ยุติธรรมหมกมุ่นอยู่กับความสนุกสนานเพลิดเพลินมัวเมากามด้านความเชื่อตัวอย่างคำประพันธ์ได้แก่ไม่จำคำพระเจ้าเหไปเข้าภาษาใสถือดีมีค่าไทยช่อแต่ไพร่ใส่คือคาถอดความได้ว่านับถือไสยศาสตร์มากกว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจนมีความประพฤติในทางที่ผิดด้านค่านิยมตัวอย่างคำประพันธ์ได้แก่สุมาลีวันทาสามีเทวีอยู่งานเฝ้าอยู่ดูแลเหมือนแต่ก่อนการให้พระภูบาลสำราญวิญญาถอดความได้ว่าสามีภรรยาเมื่อยามตกทุกข์ได้ยากต้องไม่ทอดทิ้งกันภรรยาต้องให้ความเคารพและบัตรสามีทั้งยามทุกข์และยามสุขนอกจากหลักการวิเคราะห์ทั้งสองอย่างนี้จะสามารถใช้กับวรรณคดีได้แล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวรรณกรรมสมัยใหม่ได้ด้วยจากการปรับเนื้อหาการวิเคราะห์บางส่วนให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันเช่นจากการวิเคราะห์รูปแบบคำประพันธ์ก็เปลี่ยนเป็นการวิเคราะห์กลวิธีการนำเสนอว่าการเขียนเป็นแบบไหนการเปิดเรื่องเป็นอย่างไรปิดเรื่องอย่างไรเนื้อหาต้องการที่จะสื่อถึงอะไรโดยการวิเคราะห์เนื้อหานั้นมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือการสังเกตและตีความจุดประสงค์ของผู้เขียนในแง่ของคุณค่าทางวรรณกรรมในสมัยใหม่นั้นอาจจะไม่เท่าของเดิมแต่ทางวรรณศิลป์เราจะสามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึงคำว่าความไพเราะและความงดงามทางภาษาได้แม้จะมีความแตกต่างกันทางด้านยุคสมัยก็ตาม
1: และนี่ก็คือเรื่องควรรู้ก่อนอ่านวรรณคดีนะคะซึ่งนอกจากวรรณคดีแล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวรรณกรรมสมัยใหม่ได้อีกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับความรู้แน่นๆเทคนิคเน้นๆที่จะช่วยให้ทุกท่านสามารถฝึกฝนทักษะทางภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: สวัสดีครับผมนายณัฐพลอัศคนจากสาขาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่1ครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยศวดียศยิ่งยงจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่2จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
0: วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการทำทาโกยากิสูตรดั้งเดิมครับผม
1: สูตรดั้งเดิมเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดว่าสูตรดั้งเดิมเนี่ยก็แสดงว่ารสชาติมันต้องต่างจากตามท้องตลาดที่เราเคยทานกันใช่ไหมคะ
0: แน่นอนครับเพราะว่าทาโกยากิสูตรของเรานะครับมีการเติมขิงดองลงไปครับผมแล้วก็ผิวสัมผัสของลูกทาโกยากิของเราเนี่ยนะครับจะกรอบนอกนุ่มในครับผม

0: โอ้พอพูดแล้วก็รู้สึกอยากทำอยากทานขึ้นมาเลยค่ะ
1: น่าอร่อย
0: น่าอร่อยมากเลยค่ะงั้นจริงๆก็เคยทำทาโกยากิมาอยู่บ้างนะคะแต่ว่าก็ลืมวิธีทำเกือบจะหมดแล้วเพราะงั้นวันนี้ก็คงต้องขอรบกวนน้องนัทนะคะช่วยสอนพี่ทำใหม่แล้วล่ะค่ะ
1: ได้เลยครับครับเราไปดูวิธีขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์เลยครับแป้งบัวแดงครับ160กรัมครับแป้งข้าวเหนียวครับ40กรัมครับน้ำเปล่าครับ400กรัมครับนมจืดครับ100กรัมครับมิรินครับ20กรัมครับไข่ไก่ครับ2ฟองครับแล้วก็ชะอยู่20กรัมครับขิงดองครับ20กรัมครับหอมซอยครับ20กรัมครับกระหล่ำปีซอย100กรัมครับต่อมานะครับไส้ของทาโกยากิซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยครับเราจะใช้เป็นคางปลาหมึกนั่นเองครับผมส่วนซอสนะครับเราจะมีมายองเนสกับซอสทาโกยากิครับท็อปปิ้งที่เราจะเอาไว้โรยตอนทาโกยากินะครับก็จะมีปลาโอแห้งครับกับสาหร่ายครับ
0: ค่ะแล้วนอกจากวัตถุดิบพวกนี้เนี่ยที่แนะนำมาเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์พิเศษในการทำทาโกยากิด้วยหรือเปล่านะคะ
1: มีครับมีหนึ่งอย่างเลยครับที่สำคัญกับการทำทาโกยากิมากครับคือเตาอันนี้ครับเป็นเตาหลุมครับที่ใช้สำหรับในการทำทาโกยากิโดยเฉพาะครับนี่ครับรูปร่างจะเป็นอย่าง
0: น
1: ี้ครับ
0: ดูแล้วมันเหมือนเตาขนมคุกเลยคล้ายๆกันนะ
1: ใช่ครับคล้ายๆกันเลยครับเพราะว่าทาโกยากิของเรานะครับเราต้องทำให้เป็นลูกทรงกลมครับผมซึ่งเตาอย่างนี้เราจะสามารถกลับลูกทาโกยากิของเราได้ง่ายครับ
0: ได้ค่ะ
1: ครับผม
0: งั้นไหนๆก็แนะนำวัตถุดิบรู้จักวัตถุดิบแล้วงั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยดีไหมคะ
1: ได้เลยครับ
0: ได้เลยค่ะก็ขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องเริ่มจากการทำอะไรก่อนดีคะ
1: ขั้นตอนแรกนะครับเราจะผสมแป้งก่อนนะครับแรกนะครับเราจะนำแป้งบัวแดงนะครับ
0: แป้งบัวแดงอันนี้นะคะจะใส่ให้หมดเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ต่อมาครับเป็นแป้งข้าวเหนียวครับ
0: แป้งข้าวเหนียวค่ะ
1: ต่อไปครับมิรินครับ
0: มิรินนะคะ
1: ครับต่อไปครับชะอยู่ครับ
0: ชะอยู่ค่ะ
1: นมสดครับ
0: มะนาวสด
1: แล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำเปล่า
0: น้ำเปล่า
1: โอเคครับเราจะคนให้เข้ากันก่อนนะครับ

0: แล้วเราแยกแป้งไปเพื่ออะไรหรอคะ
1: เพราะว่าพอทำทาโกยากินะครับเราจะต้องเติมครับเพราะว่าเลยใช้เป็นขวดที่สามารถบีบมือได้มันจะสะดวกกว่า
0: ได้เลยค่ะ
1: ประมาณนี้ก็พอครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำของที่เหลือลงไปครับก็ขิงดองครับลงไปครับ
0: ขิงดองนะคะ
1: พอประมาณนะครับต้นหอมครับแล้วก็กระหล่ำปีครับ
0: หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่หมดเลยครับ
0: ดีมากเลย
1: ก็ได้ครับแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันนะครับ

0: ค่ะ
1: โอเคครับประมาณนี้ก็ได้ครับต่อไปนะครับเราจะไปดูวิธีการเตรียมไส้ที่เป็นส่วนสำคัญของทาโกยากิเลยครับ
0: ค่ะซึ่งวิธีการเตรียมไส้นะคะในครั้งนี้ที่เราทำอะค่ะก็จะใช้เป็นคางปลาหมึกในการทำนะคะเพราะว่ามันช่วยลดต้นทุนได้ประมาณหนึ่งค่ะต้นทุนมันต่ำนะคะเผื่อใครที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจที่จะนำไปประกอบอาชีพอะค่ะก็สามารถใช้คางปลาหมึกได้เลยนะคะค่ะ
1: ขั้นตอนแรกนะครับเราจะเทน้ำมันลงไปครับ
0: ก็การเทน้ำมันนะคะทาโกยากิเนี่ยมันเป็นขนมที่ใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะงั้นเทลงไปได้เลยค่ะพอเราทาน้ำมันทั่วแล้วนะคะก็รอกระทะร้อนสักแป๊บหนึ่งนะคะโอเคหลังจากนั้นก็ขั้นตอนที่สนุกที่สุดมาแล้วค่ะทุกคนเราเทให้ล้นได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้จากขอบมันเนี่ยเพื่อทำให้มันเป็นรูปทรงกลมนะคะ

0: อนนี้นะคะแป้งก็เริ่มได้ที่แล้วแล้วก็ในระหว่างทำนะคะเราสามารถใส่น้ำมันนะคะเพิ่มไปเป็นระยะได้นะคะเพื่อให้แป้งทาโกยากิเนี่ยมีความกรอบค่ะ
1: พี่อันนี้ครับ
0: ค่ะ
1: ปกติผมไปซื้อที่ตลาดนัดเนี่ยครับทาโกยากิเนี่ยสีมันจะเป็นประมาณนี้ไม่ใช่หรอครับแต่ทำไมสีของรุ่นอื่นถึงเป็นสีคล้ำๆน้ำตาลเข้มๆอย่างนี้นะครับ
0: เพราะว่าที่นี่นะคะเป็นสูตรต้นตำรับของญี่ปุ่นค่ะจริงๆเราที่เห็นว่าแป้งเป็นสีเข้มขนาดนี้เนี่ยไม่ได้ไหม้นะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่าแป้งมันกรอบค่ะแล้วก็เป็นที่สูตรของเราด้วยแล้วก็ต้นตำรับของที่ญี่ปุ่นเนี่ยสีอ่ะจะประมาณนี้เลยค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ใช่ค่ะทีนี้นะคะก็ได้ที่ละค่ะแล้วก็นำไปใส่จานได้เลยโอเคค่ะเอาแบบนี้เลยนะคะ
1: ไม่รอดนะคะลูกนี
0: ้รอดค่ะ

0: ถ้าโกงเก่งแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับ
1: ครับขั้นตอนต่อไปครับคือการปรุงรสนะครับนี่ครับเขาจะใส่มายองเนสก่อนครับเป็นอันดับแรกปิดยากนิดนึงนะครับเราจะค่อยๆหยิบลงไปนะครับก็สำหรับมายองเนสของเรานะครับก็จะหยิบยากนิดนึงนะฮะต่อมานะครับก็จะใส่เป็นซอสทาโกยากินะครับโอเคครับแล้วก็ค่อยๆใส่ไปนะครับ
2: ขวดนี้ดูบีบง่ายกว่าขวดที่แล้วนะคะ
1: ถ้าของขวดที่แล้วนั้นออกยากมากเลยครับต่อมานะครับเราจะโรยท็อปปิ้งกันนะครับซึ่งจะเป็นปลาโอแห้งครับกับสาหร่ายนะครับเราจะโรยปลาโอแห้ง

0: ี้ก็พอครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับทาโกยากิของเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และแนวทางให้กับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับพวกเรานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเจษฎีสาขาภาษาญี่ปุ่นก็ขอขอบคุณครับ
1: บ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV

สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับเป็นไงครับเดินทางมาจนถึง EP ที่4นะครับใครที่เปิดข้ามมาเลยจนถึง EP นี้เนี่ยงงแน่ๆนะครับอย่าลืมกลับไปดู EP 1 2 3นะครับแล้วก็มาดู EP ที่4ต่อไปนี้นะครับ EP ที่4ก็จะพูดถึงเรื่องปลั๊กอิน Explain นะครับในโปรแกรม Cubase มีปลั๊กอินอยู่2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับคือปลั๊กอินที่เปลี่ยนแปลงเรื่องเสียงนะครับเช่นCompressor, Chorus อะไรอย่างนี้เป็นต้นมี Delay, Reverb และมีปลั๊กอินที่เอาไว้สร้างเสียงเครื่องดนตรีด้วยนะครับเราก็ไปดูกันว่าปลั๊กอินต่างๆมีหน้าตาเป็นยังไงใช้งานยังไงเนื้อหาไม่มากแต่เจาะลึกแน่นอน EP นี้ไปครับลุยสวัสดีนะครับแล้วก็เจอกันใน EP ที่4นะครับ EP ที่4นี่ก็จะพูดถึงเรื่องปลั๊กอินปลั๊กอินนี่มีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับคือปลั๊กอินที่เรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีเลยนะครับแล้วก็ปลั๊กอินที่ใส่ให้เกิดบรรยากาศต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเช่น Reverb Delay Modulation ต่างๆ Chorus Fanger Filter ต่างๆนะครับเราไปดูกันก่อนว่าจัดการปลั๊กอินต่างๆอย่างไรอย่างที่พูดไปเมื่อ EP ที่ผ่านมานะครับว่าการเพิ่ม instrument track หรือเพิ่มเป็น rack instrument เนี่ยเพิ่มได้ทางด้านขวามือทางนี้นะครับเราไปดูกันก่อนนะครับว่าเวลาเราจะจัดการปลั๊กอินเนี่ยมันจัดการอย่างไรอ้าวไปดูกันครับการจัดการปลั๊กอินก่อนนะครับชื่อหรือการเรียงประเภทของปลั๊กอินของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับเมื่อกดตรง add rack instrument ตรงนี้ขึ้นมาจะมีสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับ plug in collection and option เห็นไหมครับมันจะบอกได้ว่าจะให้เราเรียง plug in เนี่ยตามยี่ห้อหรือตามประเภทที่ผมทำอยู่เนี่ยเป็นเรียงตามยี่ห้อเห็นไหมครับมันก็จะมีชื่อ Spectra Sonic Steinberg นะครับ Tune Track Waves นะครับถ้าเรียงตาม category หรือเรียงตามประเภทก็จะเป็นอย่างนี้ดรัมอะไรอย่างนี้นะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับส่วนผมถนัดเป็นเรียงตามยี่ห้อก็ตามนี้นะครับโอเคเราไปดูกันที่ตัวแรกครับตัวแรกเนี่ยที่ Steinberg หรือ Cubase มีให้เราเนี่ยคือเสียงกลองนั่นเองนะครับนั่นก็คือ Groove Agent SE นะครับ Groove Agent SE หน้าตาเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับพอเราเปิดทางฝั่ง Rack เนี่ยเขาก็จะถามว่าเราเนี่ยจะสร้าง MIDI ด้วยไหมนะครับเราจะสร้าง MIDI ด้วยหรือไม่นะครับโอเคผมหลบตัวเองขึ้นไปวางมุมซ้ายทางนี้เล็กๆนะครับทุกคนจะได้เห็นภาพนี่ครับมาแล้วครับจะสร้าง MIDI track ไหมผมก็กดสร้างไปนะครับนี่นะครับก็จะได้ปลั๊กอินกลองขึ้นมาเราก็โหลดนะครับ preset ขึ้นมา1อันนะครับปึ๊บเราก็จะได้เสียงกลองเราก็สามารถเขียนลงไปได้เลยนะครับเป็นเสียงกลองอันนี้ผมเตรียมเพลงมาตรฐานอันนึงสแตนดาร์ดอันนึงไว้นะครับจะได้เขียนกลองตามไปก็กดที่ดินสอนะครับแล้วก็มาลากนะครับไว้ตรงนี้แล้วก็เขียนกรูฟกองได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น snap grid นะครับ snap grid

สนามกิจคืออะไรคือเราจะลากจะเขียนอะไรย้ายอะไรเนี่ยมันจะจับตามบีทหรือตามบาร์หรือตามคอนไทเห็นไหมครับอันนี้คือลากยังไงมันก็จะไม่ตรงบีทตรงกันเพราะว่าผมไม่ได้กด snap snap กดอะไรครับ snap กดตัว J นะครับคอยดูนะครับเดี๋ยวกดตัว J กดตัว J snap ก็จะอ่อนนะครับกดตัว J ก็จะออกกดตัว J สามารถที่จะ snap เป็นบีทได้เห็นไหมครับเดี๋ยวคอยดูนะครับผมลากไปก็จะเป็นบีทบีทบีทบีทบีทบีทบีทบีทหรือเป็นบาร์ไปเลยนะครับก็ลากหนึ่งครั้งบาร์บาร์เป็นบาร์อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือ snap นะครับเห็นไหมฮะเราจะมีทริปต่างๆอยู่ตาม EP ต่างๆนะครับเอาไปเขียนกลองกันปลั๊กอินตัวแรกที่เป็นเสียงกลองก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เขียนกลองกันนะครับ

ล้วก็เขียนไปไฮแฮทสักหน่อยนะครับลดเวโลซิตี้นิดนึงนะครับไปนี่ครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นปลั๊กอินเสียงกลองนั่นเองนะครับกดมา edit ได้นะครับกดที่ปลั๊กอินตัวนี้แล้วกดที่ตรงนี้ครับ edit instrument ก็จะขึ้นหน้านี้มาคราวนี้เราอยากได้เครื่องดนตรีอื่นอีกใช่ไหมครับก็ได้นะครับที่ Cubase แถมมาอีกตัวหนึ่งที่สำคัญเลยจริงๆนะครับก็คือซินที่มีชื่อว่า Hylion Sonic Hylion Sonic หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับ Hylion Sonic เขาจะเป็นปลั๊กอินเรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีมีทั้งหมด16เครื่องดนตรีด้วยกันนะครับจากตัวมันเองตัวเดียวเนี่ยมี16เครื่องดนตรีด้วยกันเลยนะครับลองที่แทร็กแรกเนี่ยผมใส่เสียงสตริงลงไปลองดูนะครับผมลองหาเสียงซินสตริงลงไปเป็นเสียงนี้ผมก็ลองเขียนเลยครับอาจจะเขียนว่า Hylion 1ไว้เป็นสตริงนะครับพิมพ์ชื่อได้นะครับ string 1แล้วก็เขียนลงไปนะครับเหมือนเดิมนะครับเอาดินสอมาลากไว้ปุ๊บแล้วลองเขียนดู

มาเขียนให้โน้ตดูต่างกันให้เพื่อนๆเข้าใจไว้นิดนึงนะครับเห็นไหมฮะก็จะมีเสียงสตริงปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวไฮเลออนเนี่ยครับมันสามารถมีทั้งหมด16แทร็กใช่ไหมครับแทร็กที่2เนี่ยนะครับแทร็กที่2เมื่อสักครู่นี้แทร็กแรกไปแล้วนะครับเป็นซินสติงแทร็กที่2เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเสียงอะไรดีลองเป็นเสียงเบสนะครับเป็นเสียงเบสมาเป็นซินเบสแล้วกันครับที่2ก็จะเป็นซินเบสคราวนี้ผมทำยังไงครับผมก็มาแอด MIDI trackตรงนี้นะครับแล้วต่อไปที่อะไรต่อไปที่ Hi-Leon เลยครับเห็นไหมฮะ Hi-Leon แนลที่2ครับเมื่อ channel ที่1เราเป็นสตริงไปแล้วอันนี้จึงเป็น channel ที่2ผมก็พิมพ์คำว่า sin bass รอได้เลยครับ sin bass นี่ครับแล้วผมก็เขียนโน้ตลงไปลองดูนะฮะสบายนะครับเราเขียนได้เลยก็จะสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วคีย์เบสเขาก็ให้เครื่องดนตรีมาครบแหละนะครับ

ลองเขียนดูเห็นไหมฮะไอเสียงสตริงกับเสียงซินเบสเนี่ยจะมาอยู่ที่เครื่องดนตรี

ปีนี้แล้วนะครับเห็นไหมฮะว่า Hyliion Sonic เนี่ยเรามีเครื่องดนตรีทั้งหมด16เครื่องดนตรีได้เลยนะครับอยู่ในนี้นี่ครับที่สำคัญสำคัญเลยนะครับแล้วก็ไปดูนะครับอาจจะพูดได้ไม่ครบเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวไปนะครับที่เครื่องดนตรีที่ Steinberg ให้มานะครับทางฝั่งกลองจะชื่อว่า Goof Agent SE นะครับย้ำกันอีกรอบนึงนะครับชื่อว่า Goof Agent SE หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนเสียงเครื่องดนตรีเนี่ยจะชื่อว่า Hyliion SE Hyliion SE หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ส่วนเครื่องมืออื่นๆก็ให้มาอีกนะครับสำหรับCubase ที่แถมมาก็จะมีแพดช็อปนะครับเป็นเสียงซินหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็น Gandura Synthesis นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้อีกตัวหนึ่งที่ให้มานะครับอีกตัวหนึ่งที่ให้มาของ Steinberg ก็จะชื่อว่า Retrock นะครับ Retrock นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เป็นเสียงซินเช่นเดียวกันนะครับเป็นอนาล็อกซินหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็สามารถทำงานได้เลยนะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกเท่าไหร่เพื่อให้วิดีโอไม่ยาวจนเกินไปคราวนี้เรามีเสียงอื่นอีกตั้งเยอะแยะนี่นาปลั๊กอินที่มันจะใส่แล้วเป็นดีเลย์ได้เลยหรือไม่อ้าวมีครับคราวนี้การใส่ปลั๊กอินอีกแบบนึงนะครับก็คือการใส่ลงบน insert channel insert channel อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่นี่ครับinsert Cubase 13จะมีช่อง channel ตรงนี้เราใส่ insert ตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมฮะมีปลั๊กอินให้เรานะครับในช่อง insert นะครับผมย้ายตัวเองลงมาข้างล่างตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อทุกคนจะได้เห็นอีกสักรอบนึงนะครับ insert ที่ channel ตรงนี้จะมี channel เสียง crab อยู่เห็นไหมฮะตรงนี้จะใส่ insert ตรงนี้ได้หรือกด channel edit นะครับมาใส่ตรงนี้ก็ได้ insert ตรงนี้ก็ได้หรือจะไปที่หน้า mixer อย่างนี้นะครับที่ crab เนี่ยเรากดตัว e ตรงนี้แล้วใส่ก็ได้นะครับหรือเปิดหน้า mixer ขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับแล้วใส่ plug in นะครับ insert ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เรามาลองดูว่ามีปลั๊กอินอะไรบ้างใช่ไหมครับที่เสียงแครปผมจะใส่ดีเลย์ลงไปสักหน่อยนึงนะฮะคราวนี้เราหายังไงก็กดตรงนี้ครับที่ insert กดมาปั๊บก็จะมีปลั๊กอินทั้งหมดในเครื่องของเราที่มีนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันผมทำไว้เป็นแบบจัดปลั๊กอินแบบตามยี่ห้อไม่ได้ตามประเภทนะครับผมก็จะเข้าที่ Steinberg เลยนะครับแล้วก็ดีเลย์นะครับเป็นสตูดิโอดีเลย์ตั้งค่าต่างๆไว้สักหน่อยนึงแล้วก็ลองใส่ดูครับเดี๋ยวลองใส่ให้ทุกคนฟังนะครับลองดูใส่ดีเลย์แล้วครับจากเสียงแครปอันนี้จะมีดีเลย์ใส่ลงไปแล้ว

เห็นไหมครับมันมีดีเลย์แล้วอันนี้เรากดบายพาสได้นะครับบายพาสใส่ดีเลย์กลับเข้ามาครับน่าอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะใส่รีเวิร์บที่เสียงร้องครับเสียงร้องกดขึ้นมาปั๊บใส่รีเวิร์บก็ได้ครับเห็นไหมฮะเข้าที่สไตล์เบิร์กกดรีเวิร์บใส่รีเวิร์บเข้ามานะครับตั้งค่านิดหน่อยหรือว่าจะพรีเซตเลยก็ได้ครับแบ็กกราวด์คอเออร์นะครับใส่ไปเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ลองดูอันนี้คือการใส่แบบอินเสิร์ตลงไปบนชาแนลเลยนะครับก็จะเป็นเสียงนี้โอเคนะครับหรือว่าเราจะใส่ปลั๊กอินตัวอื่นก็ได้นะครับอย่างใน Cubase 13เมื่อจะมีปลั๊กอินพิเศษที่เพิ่มเติมจากเวอร์ชันอื่นมาเยอะเหมือนกันอย่างเช่น Styleberg นะครับเข้าที่ Vocals นะครับมี Vocal Chain คือเสียงร้องนี่จัดการได้หมดเลยเห็นฮะใส่ฟิลเตอร์ใส่อะไรก็ได้เลยนะครับลองดูนะครับลองเปิดพรีเซตมาสักอันนึงโหลดพรีเซตขึ้นมาเป็น Broken Radio Vocal นะครับเสียงร้องก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะเราก็สามารถเลือกออกได้นะครับว่าเราไม่เอาอะไรเรา EQ เราไม่ใช้เรา De-Esser ไม่ใช้ EQ ไม่เอา

0: คัดฟิลเตอร์มีสามารถจัดการเสียงร้องได้จบในปลั๊กอินตัวเดียวอย่างนี้เป็นต้นหรือจะกลับไปเป็น เสียงเดิมๆเช่นเสียง เป็นคอรัสนะครับง่ายๆอย่างนี้ผมขอใส่ค่ามากๆเพื่อให้ทุกคนได้เห็นครับเฟงเจอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถทำได้หมดเลยครับTransformer อย่างนี้เลยก็ได้นะครับปลั๊กอินลองใส่ไปอีกนะฮะหรือจะเป็นอะไรพิทชิปเตอร์ครับพิทชิปเตอร์เป็นออกเทฟอย่างนี้ก็ได้เป็นตัวต่ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับเห็นไหมฮะว่ามีปลั๊กอินมากมายเลยนะครับที่จะมาจัดการกับ เสียงต่างๆบนโปรแกรม Cubase ของเรานะครับง่ายมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นทุกคนลองเล่นดูครับแต่อย่าลืมนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเตือนกันไว้สักนิดนึงก่อนก็คือ Cubase แต่ละเวอร์ชันนะครับ Cubase แต่ละเวอร์ชันมีปลั๊กอินต่างๆที่อาจจะมีความสามารถไม่เท่ากันนะครับอาจจะมีความสามารถไม่เท่ากันต้องไปดูคู่มือกันสักนิดนึงและนี่ก็คือคู่มือของ Cubase 13นะครับเอามาเปรียบเทียบกันว่าแต่ละเวอร์ชันมีอะไรบ้างและเวอร์ชันไหนไม่มีอะไรนะครับตั้งแต่ Cubase AI Cubase LE Cubase Element Cubase Artist Cubase Pro 13ทุกคนสามารถไปเช็คได้นะครับว่าเรามี Cubase เวอร์ชันไหนและเราทำอะไรได้บ้างนะครับนี่มีบอกหมดเลยนะครับ General ต่างๆเรามีอะไรเวอร์ชันไหนไม่มีอะไรสามารถเช็คได้นะครับ Mixing ของเวอร์ชันเป็นอย่างไรนะครับสามารถมีเอฟเฟกต์อะไรบ้างเห็นไหมครับนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้ทุกคนได้เห็นเลยเราจะได้รู้ว่าอ๋อของเราเป็นเวอร์ชันนี้มีปลั๊กอินตัวนี้ของเราเป็นเวอร์ชันโปรใส่ปลั๊กอินได้ทั้งหมดเลยสบายเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะได้รู้ว่าเรามีอะไรและไม่มีอะไรนะครับโอเคฝากไว้ EP นี้นี่เกี่ยวข้องกับปลั๊กอินจะเห็นได้ว่าสามารถทำเพลงได้เลยนะครับกับGroup Agent SE แล้วก็ Hylion SE นะครับแถมมากับ Cubase ทุกเวอร์ชันนะครับปลั๊กอินก็มีให้เลือก Edit มากมายเลยครับจะใส่ให้กับเสียงร้องเสียงเครื่องดนตรีของเรานะครับใน EP นี้จบกันเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ
1: เป็นไงครับไม่งงนะครับนี่เนื้อหาทั้งหมดของ EP ที่4เรื่องปลั๊กอินต่างๆนะครับเริ่มจะเป็นเพลงเริ่มจะเป็นเสียงเริ่มรู้จักว่ามันเปล่งเสียงยังไงจากปลั๊กอินอะไรแล้วนะครับสามารถที่จะใส่รีเวิร์บดีเลย์จากปลั๊กอินอะไรแล้ว EP หน้าสนุกแน่นอนเพราะเราจะไปทำเพลงกับโปรแกรม Cubase ใน EP ต่อไปไปครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กัน

0: ว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่ลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบกAquatic plants, A Q U A T I C P L A N T, aquatic plants, แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้สองกลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าเต่ากล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S S I FICATION แปลว่าการจำแนกพืช Monocotyledon MONOCOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว Dicotyledon DICOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3 เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มันก็สวยดีเหมือนกันเนี่ยแต่มันจะเหมาะกับเสื้อเราหรือเปล่าโอ้คุณยายขอโทษนะครับ
1: ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้เป็นไงบ้างฮะเสื้อใหม่พี่ต้อมเนี่ยดูเท่มากเลยใช่ไหมฮะมันอาจจะไม่แอดเวนเจอร์สมกับความเป็นคิดวิทย์เท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกน้องๆนะครับว่าเส้นใยที่ถักทอบนเสื้อของผ้าพี่ต้อมเนี่ยดูดีใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรมันก็คือเส้นไหมนะครับที่ถูกทอผ้าขึ้นบนกี่ทอผ้านี้และมีต้นกำเนิดมาจากดักแด้ของหนอนนั่นเองครับ

น้องๆครับแล้วที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นห้องเลี้ยงใหม่ครับจะเป็นยังไงตามพี่ท็อปเข้ามานะครับน้องๆเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับอันนี้คือหนอนหรือว่าหนอนไหมนั่นเองกำลังกินใบไม้อย่างอร่อยอร่อยเลยทีเดียวพอระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนนี่ครับเปลี่ยนร่างนะครับในการชักใยกลายเป็นดักแด้สีทองแบบนี้ครับผมสวยงามใช่ไหมล่ะครับสักระยะหนึ่งเช่นกันนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นผีเสื้อมอสและน้องๆเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองทองอร่ามแบบนี้นะครับที่เรานำไปทำเป็นเส้นเองครับคราวนี้น้องๆมาดูกันใกล้ๆนะครับถ้าพี่ท็อปนำเส้นใยจากดักแด้ไหมมาโดนความร้อนจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันครับพี่ท็อปก็จะนำบิ๊กเกอร์นะครับมาวางแล้วก็ใส่น้ำประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดไฟ

ความร้อนนะครับจะทำให้กาวเซรีซินที่อยู่ในเส้นไหมนะครับละลายออกมาแล้วเมื่อมันละลายออกมาแล้วเนี่ยพี่ท็อปจึงสามารถใช้แท่งคุณสารนะครับในการนำให้เส้นใยเนี่ยพันในลักษณะนี้ได้และนี่ครับก็เป็นที่มานะครับของความแข็งแรงทนทานและก็ความแวววาวของเส้นไหมนั่นเองครับและแน่นอนที่สุดครับวันนี้เรื่องราวของเส้นไหมนะครับต้องกลายมาเป็นภารกิจที่สำคัญให้กับผู้เข้าแข่งขันในรายการคิดวิทย์อย่างแน่นอนแต่จะสนุกสุดมันแค่ไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

หน่าตื่นเต้นขนาดนี้นะครับน้องๆที่อาสามาคิดวิทย์พิชิตภารกิจเส้นไหมต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับขอเชิญพบกับน้องๆทีม Science City

0: ยินดีต้อนรับน้องๆทีม Science Seal เข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนครับว่ารายการคิดวิทย์เนี่ยมาจังหวัดขอนแก่นนะครับแน่นอนที่สุดจังหวัดนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับผ้าไหมเส้นไหมเป็นอย่างมากเลยนะครับต้องถามน้องๆกันก่อนมีความรู้จักเกี่ยวกับเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
1: มากค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างรู้จักยังไงบ้างครับ
1: รู้จักตั้งแต่วิธีการเอาตัวไหมมาทำผ้าค่ะ
0: อู้ยอันนี้คือรีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนหรือเปล่าร
1: ีเสิร์ชค่ะ
0: ค้นคว้าข้อมูลมาก่อนใช่ไหมครับอ่ะน้องหลิวรู้จักผ้าไหมหรือเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ก็พอรู้จักค่ะ
0: พอรู้จักบ้างเห็นจากไหนเอ่ย
2: เลี้ยงหนอนไหม
0: เลี้ยงหนอนไหม
2: ดูเขาเลี้ยงหนอนค่ะ
0: เคยไปดูมาด้วยใช่ไหมโอ้อันนี้นี่เรียกได้ว่าเนี่ยหาข้อมูลมาค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับอ่ะน้องนุ่น
3: ก็พอปานกลางค่ะก็พอรู้บ้างค่ะ
0: ก็พอรู้บ้างแล้วเคยเห็นคนใส่เสื้อไหมคุณพ่อคุณแม่ใส่ไหม
3: ใส่ค่ะเวลาไปออกงานพวกนี้ค่ะแบบไปงานประชุมพวกต่างจังหวัด
0: ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราคิดว่ายังไงครับสวยหรือไม่สวย
3: สวยค่ะแล้วก็พิถีพิถันในการทำมากค่ะ
0: ดีมากนะครับต่อไปครับน้องไอซ์ครับรู้จักผ้าไหมหรือว่าเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
4: พอสมควรค่ะ
0: ยังไงเอ่ยเคยเห็นไหม
4: ไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เคยเห็นคุณยายใส่ชุดใหม่ไปออกงานมั่งค่ะ
0: แล้วสวยไหมเราชอบไหมครับ
4: สวยค่ะ
0: โอเคน้องต้นกล้าครับ
5: พอได้ครับ
0: พอได้ใช่ไหมครับแล้วรู้จักมากน้อยขนาดไหน
5: รู้จักแบบอาหารของไหมตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะมันเป็นยังไงครับ
0: น้องๆทั้ง5คนนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าผ้าไหมเนี่ยที่ผลิตจากเส้นไหมเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามแต่ใครจะรู้ครับนอกจากความสวยงามแล้วนะครับผ้าไหมหรือเส้นไหมเนี่ยยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งอีกถ้าอยากจะรู้ว่าน่าทึ่งขนาดไหนไปฟังภารกิจกันครับ
6: ให้น้องๆช่วยกันทำมัดเส้นไหม3สีที่มีคุณภาพพร้อมนำไปทอเป็นผ้าไหมได้โดยจะต้องทำตามกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงไหมไปจนเสร็จสิ้นได้เป็นเส้นไหมทั้ง3มัด3สีฟังดูแล้วเหมือนจะสั้นๆง่ายๆคล้ายกับว่าเส้นชัยอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่จริงๆแล้วระหว่างทางมีอะไรให้น้องๆต้องฟันฝ่ากันอีกเยอะภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้บอกได้คำเดียวว่าท้าทายจริงๆ
0: ขั้นตอนแรกของการเริ่มทำภารกิจนะครับให้น้องๆเนี่ยต้องไปหาอาหารให้กับหนอนซึ่งพี่ต๊อบก็มีตัวอย่างนั่นก็คือนี่ใบหม่อนนั่นเองนะครับแต่น้องๆเนี่ยต้องหาใบหม่อนคุณภาพดีที่สามารถเลี้ยงหนอนได้มากถึง 10,000 ตัวหลังจากนั้นนะครับน้องๆถึงจะทำขั้นตอนในการทำเส้นไหมต่อไปได้นะครับอ่ะรับไปเป็นตัวอย่างเลยนี่ดูกันดีๆนะครับถามน้องพร้อมที่จะทำภารกิจกันหรือยังครับ
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้น้องโชคดีพี่ต๊อบเอาใจช่วยอย่างเต็มที่เริ่มได้เลย
8: เฮ้ยมาใส่ยังไงล่ะเนี่ย
9: ใส่ง่ายๆเองตามนี้นะ
10: เขาเอากรรไกรนั่นแหละใช้ง่ายที่สุดแล้ว
6: หลังจากสำรวจใบหม่อนที่พี่ต๊อบให้มาน้องๆก็ไม่รอช้าพุ่งตรงสู่แปลงปลูกต้นหม่อนทันทีแต่ในศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้มีแปลงปลูกต้นหม่อนอยู่ตั้งหลายสายพันธุ์หลายขนาดแล้วแบบนี้จะรู้ได้ยังไงล่ะครับน้องๆว่าหนอนไหมชอบกินใบหม่อนแบบไหน
3: ภารกิจที่พวกหนูได้รับก็คือช่วยกันทำเส้นมัดไหมได้ให้ได้3สีค่ะก็ตื่นเต้นกลัวทำไม่ได้ค่ะกำลังเก็บใบหม่อนเพื่อให้ไปเป็นอาหารของหนอนไหมในโรงเพาะเลี้ยงค่ะไอ้เราต้องเลือกแบบเนี้ยอันใหญ่ๆเขียวๆอย่างเงี้ย
11: ดูข้างหลังมันดี
3: ต้องดูข้างหลังว่ามันสมบูรณ์ขนาดไหน
11: อันนี้มัน
3: แล้วก็ระวังยางมันด้วยล่ะก็คือแบ่งกลุ่มอีกคนก็ไปทำอีกโซนนึงไปเก็บอีกโซนนึงอีกคนก็ไปเก็บอีกโซนนึงค่ะ
12: ก็ไม่ยากนะคะแต่ว่ามันเหนื่อยค่ะเหนื่อยตรงที่ไปเก็บใบหม่อนนะคะ
3: ก็เยอะพอประมาณแล้วค่ะ
13: น้องหนอนหนึ่ง
14: พี่โย
15: อันนี้ได้ปะเนี่ย
13: แบบว่า
14: อันนี้ตรงนี้มันใบ
13: นอนตัวเล็กทำไม
14: อันนี้เลี้ยงสำหรับวัย2
13: อันนี้ก็ไม่ได้
14: ครับอันนี้ก็ไม่ได
13: ้แกไปเก็บมาหรือเปล่าต้นกล้า
6: หนอนไหมวัยรุ่นที่เติบโตเข้าสู่ระยะที่4ไม่กินใบหม่อนอ่อนแบบนี้ต้องแก้ปัญหาแล้วครับ
3: ก็พี่เขาบอกว่าไม่ต้องเก็บใบอ่อนเพราะว่าใบอ่อนจะเป็นอาหารของวัยที่2วัยที่3แล้วก็คือเราต้องเก็บใบที่แก่ๆเข้มๆค่ะเพื่อจะเป็นอาหารวัยที่3ที่4ค่ะ

0: ินแล้ว
1: 2-3 คนให้ใบหม่อนนอนกินส่วนอีก2-3 คนก็หั่นใบหม่อนเตรียมใบหม่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: วิ
3: อันเร็วขอ
0: ทำต่อไปมาหั่น
1: ใบหม่อนก็ให้กระจายไปทั่วอันนี้ค่ะให้มันกินได้เสมอกัน

0: น้องๆครับความจริงแล้วนะครับหม่อนหรือต้นหม่อนเนี่ยก็คือมัมเบอรี่นั่นเองครับประโยชน์ของมันเนี่ยมีมากมายเลยนะครับใบเนี่ยก็ให้ไหมนะครับในการกินและมีสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่ชอบมากนั่นคือนกกระจอกเทศนั่นเองนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ใบครับต้นของมันนะครับหรือว่ารากเนี่ยก็สามารถนำไปทำเป็นสมุนไพรได้และที่สำคัญและอร่อยมากที่สุดนั่นก็คือผลของมันนั่นเองครับผลมัมเบอรี่มันอร่อยได้ใจจริงๆนะครับแต่ตอนนี้เราต้องไปติดตามชมกันก่อนครับว่าน้องๆเขาจะต้องทำขั้นตอนอะไรต่อไปหลังจากที่เขาเก็บมอนไปให้หนอนได้กินกันแล้วครับไปติดตามกันเลย
1: เสร็จแล้วป้าเอ้ยต่อไปก็สาวอุ้ยค่อยๆค่อยๆนะ
2: ผ่านแล้วเย
3: ้ด้วยการสังเกตลองผิดลองถูกทำให้เกิดการเรียนรู้จนน้องๆเข้าใจว่าหนอนไหมที่เติบโตขึ้นมาในแต่ละระยะก็จะชอบกินใบหม่อนที่มีความแก่ความอ่อนแตกต่างกันไปการเรียนรู้ครั้งนี้ทำให้น้องปฏิบัติภารกิจขั้นแรกคือการให้อาหารหนอนไหมได้สำเร็จและสิ่งที่ได้รับก็คือรังดักแด้ของหนอนไหมสีเหลืองทอง1กะละมังใหญ่แล้วจะเอาไปทำยังไงต่อกันนะ
1: แล้วก็จะไปสาวไหมค่ะ
4: เมื่อหนอนไหมโบยวินออกจากดักแด้มันจะกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนตัวนี้ไหมเป็นผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งพวกมันจะออกไข่ฟองเล็กๆเป็นจุดสีขาวอยู่บนใบไม้หลังจากนั้น 10-12 วันหนอนไหมตัวเล็กๆก็จะฟักออกจากไข่พวกมันจะกินใบหม่อนเป็นอาหารและลอกคราบทั้งหมด4ครั้งจนเข้าดักแด้สร้างเส้นใยที่เราสามารถนำไปทอเป็นผ้าไหมที่สวยงามได้นอกจากรังไหมสีเหลืองทองที่เห็นอยู่นี้ยังมีสัตว์ที่ให้เส้นใยซึ่งสามารถนำมาทอเป็นผ้าได้อยู่อีกหลายชนิดเช่นขนแกะเส้นใยของแมงมุมสีทองหรือเจ้าหนอนไหมป่าที่มีชื่อเรียกว่าไหมอีรี่ที่มีรังดักแด้เป็นสีขาวแวววาวก็เป็นที่นิยมนำเส้นใยของมันมาทอเป็นผ้าเช่นกัน
3: หลังจากน้องๆได้รับตัวไหมสีเหลืองทองมาแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องต้มไหมและสาวไหมโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของศูนย์หม่อน

0: พอแล้วพอแล้วเมื่อกี้มันจะเป๊ะแล้วเออเอาประมาณนี้แหละไปเลย
1: เอา20เอาลงสิ
2: น้องอยากเอาหอนไหนมา60
1: สิบแล้ว
2: 20
1: มา20
2: 20โอเคกระบะที่3
0: ไม่พอ50ไปเลย
3: การชั่งวัดรังไหมของน้องๆอาจจะกินเวลาไปนานสักหน่อยแต่วิธีนี้ก็จะทำให้น้องๆสามารถผลิตเส้นไหมที่มีขนาดเท่ากันได้มาตรฐานทั้ง3หม้อน้องๆใส่รังไหมลงไปในหม้อ120รังจะได้เส้นไหมขนาดที่ต้องการคือ120ดีเนี่ยทางเทคนิคถือว่าทำได้ดีคราวนี้ก็เหลือแต่ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจริงเริ่มสาวไหมกันได้เลยครับน้องๆ
0: ทำความสะอาดคือต้องเอาเยื่อที่หุ้มข้างนอกของรังไหมเอาออกให้หมดเลยค่ะ

0: สึกยากค่ะมันต้องดูว่าเส้นใยมันจะพันกันหรือว่ามันจะขาดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคอยดูว่าเมื่อรังไหมตัวไหนมันจะบางหรือไม่บางแล้วก็ต้องเติมอีกเท่าไหร่ค่ะค่ารังไหมที่จะขาดก็คือว่ามันจะเป็นสีขาวๆแล้วก็จะเห็นตัวของไหมขึ้นเยอะถ้าเป็นการเอาออกก็ต้องใช้ช้อนตักเอาตัวที่ซีดๆออกมาแล้วก็เพิ่มตัวสีเหลืองๆเข้าไปใหม่แล้วก็เอากดลงน้ำเพื่อให้มันเป็นใยพันกันต่อค่ะ
1: เมื่อสาวไหมได้คล่องแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือตามหาสีย้อมแล้วในสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้อย่างนี้จะมีสีย้อมผ้าอยู่ตรงไหนกันเนาะ
2: 3สีมีสีน้ำตาลสีเขียวสีแดงครับอ๋อเจ้าหน้าที่เขาบอกมาครับสีของฝักคูณเนี่ยก็จะใช้สีน้ำตาลในการทำแล้วก็สีเขียวก็ใช้ใบหูกวางหรืออื่นๆก็ได
3: ้ไม่ถึงอ่ะ
2: หาอันดีๆดิเจอแล้วไม่ต้องโยนละนี่ไง22ต้องหาอีก8อันโอ้เสร็จแล้ว
4: มีต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับที่สามารถสร้างสีสันให้สวยงามได้นั่นก็คือต้นคูนฝักของมันนะครับนำไปย้อมไหมนะฮะให้เกิดเป็นสีน้ำตาลนะครับซึ่งน้องๆทีมแซนซิลเขาก็ใช้เหมือนกันนะครับพี่ต๊อบจะลองหักให้ดูว่าข้างในเนี่ยจะมียางครับสีน้ำตาลแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่ต๊อบอยากให้น้องๆเนี่ยสังเกตธรรมชาติรอบตัวนะครับเพราะว่ามันเนี่ยยังแฝงสีสันที่สวยงามให้น้องๆได้ศึกษาอีกมากมายเลยครับ
2: เย้เพื่อนเพื่อนหาวัตถุดิบมาครบแล้วดูสิอันเนี้ยใบหูกวางที่เอาไว้ทำสีเขียวแล้วก็ฝักคูเนี่ยเอาไว้ทำสีน้ำตาลแล้วก็เหลือแค่เบิกประดู่เอาไว้ทำสีแดงก็ให้เพื่อนตอนนี้ให้เพื่อน3คนมาปั่นรวมผมด้วยนะครับแล้วก็อีก2คนไปหาสีแดงครับ
1: ด้วยความพยายามที่มุ่งมั่นและอดทนน้องๆก็ได้ม้วนไหมสดมา3ม้วนสวยงามแล้วมาดูด้านสีย้อมกันบ้างน้องๆเลือกส่วนต่างๆของพืชที่แตกต่างกัน3ชนิดคือใบหูกวางฝักคูณและเปลือกต้นสะเดาที่น้องๆคิดว่ามันจะให้สีเขียวน้ำตาลและสีแดงอิดแต่พืชเหล่านี้จะให้สีสันตามที่น้องๆคิดได้หรือเปล่านั้นต้องมาลุ้น

0: กันในขั้นตอนสุดท้ายการย้อมสี
1: ส่วนต่างๆของพืชพันธุ์เหล่านี้สร้างสีสันได้น่าทึ่งจริงๆสีธรรมชาติส่วนใหญ่ได้จากพืชในส่วนของเปลือกไม้ใบไม้ลูกไม้รากไม้และยางไม้อย่างเช่นรากต้นยอดอกคำฝอยสีน้ำเงินจากต้นครามสีเหลืองจากแก่นขนุนขมิ้นชันสีดำจากลูกมะเกลือสีชมพูจากต้นฟางเป็นต้นถึงแม้สีธรรมชาติเหล่านี้จะไม่ได้ให้สีที่โดดเด่นเหมือนกับสีสังเคราะห์แต่มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ดังนั้นจึงมีการคิดค้นวิธีการย้อมสีธรรมชาติให้ติดทนนานและได้สีที่สดยิ่งขึ้นโดยนำน้ำที่มีค่าเป็นกรดจากธรรมชาติได้จากการต้มน้ำกับใบส้มเซี่ยวมาผสมลงในหม้อย้อมสีที่เราต้องการเพื่อให้กรดทำปฏิกิริยากับเส้นไหมจนสีสามารถแทรกซึมเข้าไปในเส้นไหมได้ดียิ่งขึ้นเราก็จะได้เส้นไหมสีธรรมชาติที่สวยงามและทนทาน

0: และตอนนี้นะครับก็ใกล้หมดเวลาขึ้นมาเต็มทีแล้วครับก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะผลิตเป็นผืนผ้าไหมที่สวยงามครับนั่นก็คือการตากไหมนั่นเองแต่ตอนนี้ครับเราต้องลุ้นกันอย่างมากเลยนะครับว่าเส้นไหมที่น้องๆเขาผลิตขึ้นมาแบบนี้นะครับจะมีคุณภาพพอที่จะเข้าเครื่องทอไหมที่เป็นผืนผ้าหรือเปล่าอันนี้เราต้องติดตามชมกันให้ดีครับ
1: ผมคิดว่าสำเร็จครับถ้าเชื่อว่ามันได้มันก็ได้ถ้าเชื่อว่ามันไม่ได้มันก็ไม่ได
0: ้และตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการให้ผู้เชี่ยวชาญนั่นคือคุณยายหลิงนะฮะในการตรวจสอบครับว่าเส้นไหมของน้องๆเนี่ยจะสามารถนำไปเข้าเครื่องทอผ้าได้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านครับ
2: อันนี้มันบ่มีปมเนี่ยเข้าได้อยู่ค่ะ
0: มันก็เข้าได้อยู่แต่ว่าก็คือปัญหาตอนนี้คือว่าเส้นมันค่อนข้างเล็กใช่ไหม
2: เส้นมันเล็กแต่มันเป็นไหมบ่กลม
0: ไหมไม่กลมด้วยไหมแตกอยู
2: ่มันไม่ละเอียด
0: มันไม่ละเอียดด้วย
2: ควรค่ะ
0: ไม่แตกไม่กลมไม่ละเอียดแล้วภารกิจจะผ่านหรือเปล่าเราต้องลุ้นกันครับโอ้ย

คุณยายครับตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่สำคัญแล้วฮะผมอยากให้คุณยายเนี่ยได้ลองแล้วก็สรุปให้ผมนิดนึงว่าเส้นไหมที่น้องๆได้ทำขึ้นมาเนี่ยสามารถทอได้หรือเปล่าครับ

0: ยายครับสรุปว่าเส้นไหมที่น้องๆทำมานั้นนะครับใช้ได้หรือไม่ได้ครับ
1: ได้ค่ะใช้ได้อยู่ค่ะ
0: ถ้าใช้ได้ก็แปลว่าวันนี้น้องๆทำภารกิจสำเร็จหรือผ่านนั่นเองครับสุดยอดภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราและในที่สุดนะครับผืนผ้าไหมของน้องๆเนี่ยก็ทำได้สำเร็จวันนี้ครับต้องถามน้องๆเลยได้เรียนรู้อะไรบ้างครับอ่ะน้องหลิว
2: ได้เรียนรู้การทำผ้าไหมการสาวไหมแล้วก็เลือกใบหมอนไปให้นอน
0: โอ้โหก็คือกระบวนการตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
3: ต้องเลือกใบหมอนที่แข็งแล้วไม่อ่อนเกินไปเพราะว่าตัวใบหมอนจะได้กินได้อย่างสะดวกค่ะ
0: โอ้นะครับอ้าวน้องนุ่น
4: ได้เรียนรู้การเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็การรวมพลังในกลุ่มด้วยค่ะว่าต้องสามัคคีกันยังไงบ้างค่ะ
0: การทำงานกันเป็นทีมนั่นเองใช่ไหมครับ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: อ่ะน้องต้นกล้า
5: ได้เรียนรู้จากการสาวไหมการย้อมสีผ้าแล้วก็ตากแดดเยอะมากเลยครับตอนนี
0: ้ โอเคน้องไอซ
6: ์ได้เรียนรู้เรื่องใบหมอนว่าใบขนาดไหนควรที่จะให้นอนใบไหนกินมั่งแล้วก็เรียนรู้เรื่องความสามัคคีการทำงานเป็นทีมค่ะ
0: ดีมากๆเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับน้องนั่นก็คือกระบวนการที่เราได้เรียนรู้วิธีการสร้างผ้าไหมขึ้นมาในแต่ละผืนนั่นเองและที่สำคัญนะเราไม่ต้องใช้เครื่องจักรนะครับหรือว่าสารเคมีอันตรายเลยเราเพียงแค่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่บวกกับความคิดสร้างสรรค์เราก็สามารถสร้างเป็นผ้าพื้นไหมที่สวยงามใช่ไหมครับเด็กๆ
7: ใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ประเทศใดที่ได้ชื่อว่าเป็นคนค้นพบเส้นไหมจากหนอนไหมและนำมาทอเป็นผ้าไหมเป็นประเทศแรกของโลกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบโดนใจทีมงานนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากร่วมสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัคร Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปประจนภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมหน่อยครับ
7: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ผ้าเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
7: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนของ DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัย

วก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.

0: สวัสดีครับผมวิธีบอร์ดเด็กรุ่นใหม่ไฟเรียนรู้ผมพาเอาเสียงดนตรีที่จะมาช่วยกระตุ้นต่อมความคิดความอยากรู้อยากเห็นของเพื่อนๆมาให้ลองฟังกันด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะนิวก็มารายงานตัวเสริมทับความสนุกวันนี้ด้วยอีกคนพอจังเลยค่ะวิธีบอร์ดกำลังเล่นพินอยู่เหรอ
0: ไม่ใช่พินครับนี่คือกีตาร
1: ์กีตาร์รูปร่างอย่างนี้เนี่ยนะกีตาร์ต้องถือแล้วก็ดีอย่างนี้ไม่ใช่หรอ
0: แบบนั้นมันเป็นกีตาร์สมัยใหม่ครับส่วนเจ้านี่มีชื่อเรียกว่าซิชาราเป็นเครื่องดนตรีของชาวโรมันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นกีตาร์ในปัจจุบัน
1: โหก็เป็นบรรพบุรุษของกีตาร์นะสิหูน่าทึ่งจริงๆเลยนะเนี่ย
0: กีตาร์ยังมีเรื่องชวนให้เราทึ่งมากกว่านี้เรามาเริ่มเรียนรู้กันจากการตั้งคำถามเลยนะครับ
1: ว้าวเรื่องชวนสงสัยของเราในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดนตรีเหรอเนี่ยชักอยากรู้แล้วสิว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทำให้เราสนุกกับเรื่องนี้ได้ยังไง
2: ผมอยากรู้ว่ากีตาร์แบบไหนเสียงเพราะที่สุดครับ
3: ผมอยากรู้ว่าคนดีดกีตาร์นิ้วยาวหรือนิ้วสั้นใครดีดเก่งกว่ากันครับ
4: ผมอยากรู้ว่าเวลาคนดีดกีตาร์ทำไมเสียงถึงดังครับ
5: ผมอยากรู้ว่ามีกีตาร์กี่ชนิดครับ
6: ผมอยากรู้ว่ารูกลมๆตรงกลางของกีตาร์มีไว้ทำอะไรบ้างครับ
1: ถึงแม้เราจะดีดกีตาร์เบาแบบนี้หรือจะดีดอย่างมั่นเราก็จะได้ยินเสียงของกีตาร์เสียงเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะ
0: เรื่องนี้เป็นปริศนาที่ต้องไปค้นหาคำตอบจากห้องทดลอง
1: มาทดสอบพลังเสียงของกีตาร์

0: เสียงดังเกินไปแล้วน้องนิวจะเปิดวิทยุดังไปไหนเนี่ย
1: โหปวดอารมณ์ล็อกเลยอ่ะพี่นายอ่ะ
2: อย่างเงี้ยเพื่อนๆทางบ้านก็รู้หมดนะสิว่าเราไม่ได้ดีกีตาร์จริงๆค่ะ
0: โอ้ยใครไม่รู้ก็แย่แล้วน้องนิวนี่มันกีตาร์โปร่งนะจะดีดให้เป็นเสียงแบบกีตาร์ไฟฟ้าได้ไงเรา
1: จริงด้วยอ่ะแต่ก็แปลกนะกีตาร์โปร่งไม่มีลำโพงไม่ได้ใช้เครื่องขยายเสียงแต่กับดีที่เสียงดังได้อ่ะ
0: นั่นสิแล้วเพื่อนๆทางบ้านล่ะครับคิดว่าเป็นเพราะอะไรลองมาดูจากการทดลองนี้เลย
3: ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่า
0: เสียงนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไง
3: นี่คือซ่อมเสียงเมื่อเราตีมันจะสั่นและเกิดเสียงขึ้นเสียงที่เกิดขึ้นจะเดินทางมาสู่หูของเรา
0: แล้วเสียงเนี่ยเดินทางจากซ่อมอันนี้เข้าสู่หูของเราได้ยังไงมาสังเกตไปพร้อมกันเลย
4: ตีซ่อมเสียงแล้วจุ่มซ่อมเสียงลงไปในอ่างน้ำเราจะเห็นว่าการสั่นของซ่อมเสียงทำให้เกิดคลื่นในน้ำคลื่นจะเกิดขึ้นบริเวณการซ่อมเสียงที่สั่นแล้วกระจายออกไปเป็นวงทั่วอ่างน้ำก็เปรียบเหมือนอากาศเมื่อเราตีซ่อมเสียงซ่อมจะสั่นทำให้อากาศโดยรอบสั่นตามไปด้วยอากาศที่สั่นเป็นคลื่นก็จะเดินทางเข้าสู่หูของเราทำให้เราได้ยินเสียง
3: สรุปได้ว่าเสียงเกิดขึ้นจากการสั่นและมีอากาศเป็นตัวกลางพาเสียงมาสู่หูของเรา
0: และหลักการสั่นนี้นะครับ

0: เราลองฟังเสียงของเส้นเอ็นที่เราดีดให้สั่นเส้นนี้ดูเมื่อเส้นเอ็นสั่นนะครับก็จะทำให้อากาศโดยรอบเนี่ยสั่นจนเกิดเป็นคลื่นเสียงเดินทางผ่านอากาศเข้าสู่หูของเรา
1: แต่เสียงดีดของกีตาร์ตัวนี้ดังกว่าเสียงดีดของเส้นเอ็น
0: นั่นก็เป็นเพราะว่ารูวงกลมที่อยู่บนตัวกีตาร์เราจะลองมาพิสูจน์กันครับว่าวงกลมที่เป็นโพรงภายในตัวกีตาร์เนี่ยทำให้เสียงดังก้องขึ้นจริงหรือไม
1: ่เรามีโทรศัพท์ที่วัดเสียงได้กระดาษแข็งแบบนะแบบแต่เป็นวงกลม
2: ก่อนอื่นลองดีดสายกีตาร์แล้ววัดระดับเสียงเอาไว้

จากนั้นตัดกระดาษแข็งให้พอดีกับรูปวงกลมปริศนาบนตัวกีตาร์ปิดกระดาษให้สนิทด้วยเทปใสแล้วก็ดีดกีตาร์ลองวัดระดับเสียงดู

0: เสียงตอนที่ดีดกีตาร์ปกติกับตอนที่ปิดรูวงกลมบนตัวกีตาร์แตกต่างกันจริงๆด้วยนะครับเนี่ย
1: เพราะวงกลมบนตัวกีตาร์นี้เราเรียกว่าการกำทันเสียงค่ะ
2: เมื่อเราดีดกีตาร์สายกีตาร์จะสั่นการสั่นของสายกีตาร์จะทำให้อากาศที่อยู่ภายในโพรงวงกลมสั่นตามไปด้วยจนเกิดเป็นคลื่นเสียงสะท้อนออกมาและเมื่อเราดีดกีตาร์ไปเรื่อยๆจนจังหวะการดีดตรงกับช่วงการสั่นของกีตาร์จะทำให้สายกีตาร์สั่นเป็นช่วงที่กว้างขึ้นทำให้คลื่นเสียงที่สะท้อนออกมาจากโพรงของวงกลมขยายใหญ่ขึ้นเราเลยได้ยินเสียงกีตาร์ที่ดังชัดเจนนั่นเอง
1: ก็เหมือนเวลาที่เราแกว่งชิงช้าให้เพื่อนถ้าจังหวะการผลักของเราเนี่ยตรงกับช่วงการแกว่งของชิงช้าก็จะยิ่งทำให้มันลอยสูงมากขึ้นนั่นเอง
3: ถูกต้องยิ่งเราดีดกีตาร์ให้สั่นไปเรื่อยๆก็จะทำให้สายกีตาร์ที่เราดีดเนี่ยสั่นได้กว้างและแรงขึ้นจนทำให้คลื่นเสียงที่ส่งออกมาขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย
1: ๆรู้หลักการอย่างนี้แล้วเราก็สามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างมืออาชีพอาละวาเป็นลูกแมวเมียวลูกแมว
3: รู้หลักการแล้วก็ต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมเรียนรู้เรื่องโน้ตเพลงด้วยนะครับโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้จะเงียบไหมเนี่ยเงียบไหม
2: สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนในห้องเรียนดนตรีเขาคือพระเอกหมายเลขหนึ่งเวลาพักกลางวันเราก็จะพบเห็นเครื่องดนตรีชิ้นนี้เสียงที่แสนเพราะสามารถเล่นเป็นเพลงได้หลากหลายคือเอกลักษณ์สำคัญของกีตาร์ว่าแต่เด็กๆโรงเรียนนี้จะรู้จักกีตาร์ชนิดไหนบ้างเอ่ย
4: กีตาร์คลาสสิกครับ
5: ไฟฟ้าครับ
6: กีตาร์โซโล่ครับ
7: กีตาร์หลังเต่าค่ะ
8: กีตาร์โปร่งค่ะ
2: เก่งมากครับเครื่องดนตรีและวิทยาศาสตร์เมื่อจับมาผสมมันก็จะกลายเป็นความสนุกและนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียนวัดสวนส้มที่จะมาช่วยทำให้เรารู้ว่าเครื่องดนตรีอย่างกีตาร์เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้ยังไง
9: แรงบันดาลใจของผมคือผมไปวาดรูปรถในห้องดนตรีสากลผมเหลือไปเห็นกีตาร์ของครูสัญญาผมจึงเกิดความคิดเป็นจึงทำเป็นกีตาร์รูปรถครับ
10: ผมชอบดีกีตาร์ครับแต่กีตาร์ทำให้เจ็บนิ้วผมก็เลยคิดประดิษฐ์กีตาร์แบบปรุงกฎขึ้นมาครับเพื่อทำให้เจ็บนิ้วครับ
11: ผมชอบวาดรูปรถครับและผมชอบเล่นกีตาร์ผมเลยเอารถและกีตาร์มาประดิษฐ์เป็นกีตาร์รถเพื่อนำไปเล่นบรรเลงเพลงและพกพาได้ง่ายครับ
12: อุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ครับฟิวเจอร์บอร์ดสีโปสเตอร์ผู้กันกันไกลไม้แหลมคัตเตอร์ไม้บรรทัดดินสอปากกาเมจิกกาวสองหน้ากาวกระดาษแข็งและโฟมครับเราไปลงมือปฏิบัติกันดีกว่าครับ

0: เอ้กีตาร์ไร้สายของพวกเราเสร็จแล้วครับนี่นะครับทุกคนอาจจะมองว่ากีตาร์มันจะไม่มีสายจริงครับไม่มีสายเพราะเราใช้ปุ่มกดถ้าเราจะใช้ตัวนี้เราก็ต้องกดควบคู่กับตัวนี้นะครับเพื่อเสียงจะได้เพราะขึ้นครับ
1: นี่ครับกีตาร์ไร้สายที่เราคิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับเราทำเป็นรูปรถเพื่อที่เด็กสมัยนี้ชอบรถกันนะครับเรามีปุ่มที่บิดปรับเสียงนะครับอันนี้คือปุ่มคอร์ดนะครับสีเหลืองคือคอร์ด A ครับสีเขียวนี่คือคอร์ด B ครับสีชมพูนี่คือคอร์ด C นะครับสีส้มนี่คือคอร์ด D ครับสีเขียวอ่อนนี่คือคอร์ด F ครับส่วนสีฟ้านี่คือคอร์ด E ครับวิธีการเล่นก็คือสะพายแล้วก็เล่นตามคอร์ดได้เลยครับกดไปจะมีเสียงกีตาร์ของจริงออกมาเลยครับ
2: สรุปนะครับประโยชน์ของกีตาร์ไร้สายจะเป็นประโยชน์ด้วยการกดปุ่มแทนดีดสายเพื่อเป็นการไม่เจ็บนิ้วและการสายหลุดแต่ถ้าปุ่มมันหลุดเราน่าไปซ่อมได้ครับ
3: ประโยชน์อีกอย่างนึงกีตาร์อันใหญ่เด็กอาจจะเล่นไม่สะดวกครับถ้าเราทำให้เป็นกีตาร์เล็กเด็กจะเล่นได้สะดวกครับ
4: มาท้าทายสมองกับ5คำถามจริงหรือไม่จริงหรือไม่มีกีตาร์ที่ทำมาจากก้านมิกกี้เล็กๆคำตอบคือจริงค่ะมีคะโหน่าทึ่งจริงๆจริงหรือไม่สายกีตาร์ที่ตึงที่สุดจะให้เสียงที่เพราะที่สุดคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะสายกีตาร์ที่ตึงที่สุดเนี่ยจะให้เสียงที่สูงที่สุดต่างหากจริงหรือไม่กีตาร์ตัวนี้ดีได้เหมือนกีตาร์จริงคำตอบคือจริงค่ะเพราะเสื้อลายกีตาร์ตัวนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดเชื่อมต่อกับเว็บแคมและคอมพิวเตอร์ค่ะจริงหรือไม่กีตาร์ที่มีสายมากที่สุดมีถึง12สายคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะกีตาร์ที่มีสายมากที่สุดเนี่ยมีถึง39สายต่างหากโหสุดยอดอ่ะจะเล่นยังไงเนี่ยจริงหรือไม่มีการแข่งขันดีกีตาร์แบบไม่ต้องใช้กีตาร์คำตอบคือจริงค่ะเพราะการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันดีกีตาร์อากาศไม่ต้องใช้กีตาร์เพียงแค่คุณมีลีลาสุดมันแบบนี้โหเห็นไหมล่ะกีตาร์เนี่ยมีเรื่องน่าเล่นมากมายเลยไปติดตามกันต่อ

0: ตอนนี้เราสองคนอยู่ในร้านขายกีตาร์ครับ
1: ค่ะเราได้รู้หลักการของการเกิดเสียงของกีตาร์กันแล้วในช่วงการทดลองนะคะช่วงนี้นะคะเรามาเลือกกีตาร์กันดีกว่าไปอังเปา
0: ครับ

0: กีต้าร์มีหลายแบบจังเลยครับอ่างเปาเลือกไม่ถูกแล้วอ่ะตาลายหมดเลย
1: อืมใช่อ่างเปาเนี่ยพี่แจนที่เห็นนะก็มีกีต้าร์ไฟฟ้ากีต้าร์คลาสสิกกีต้าร์โป่งอูคูเลเล่ว่าแต่น้องๆล่ะคะน้องๆจะเลือกเล่นกีต้าร์แบบไหนกันดีเอ่ย
2: น้องคิดว่ากีต้าร์ทั้งหมดอยู่ในร้านเนี่ยค่ะมันมีกีต้าร์มันมีกี่ชนิดแล้วก็มันแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
3: ก็ที่หนูคิดก็น่าจะมีประมาณ4ชนิดนะคะแล้วก็ความแตกต่างของมันก็คือน่าจะอยู่ที่เสียงของมันแล้วก็ลูกเล่นของมันฟังก์ชันของมันมากกว่าก็ที่หนูคิดว่าก็น่าจะมีประมาณ4ชนิดอะค่ะแล้วก็มีกีตาร์โป่งกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็เบสแล้วก็พวกกีตาร์คลาสสิกค่ะ
2: น้องอยากจะเริ่มเล่นหัดเล่นกีตาร์เนี่ยอยากจะเล่นกีตาร์แบบไหนก่อน
3: ประมาณน่าจะเป็นกีตาร์โป่งมากกว่าน่าจะเล่นง่ายกว่า
2: เพราะอะไรคะ
3: ก็เป็นการฝึกเริ่มแรกของการเล่นนะคะ
4: ก็ถ้าอย่างที่ชอบว่าชอบเล่นกีตาร์โป่งมากกว่าครับ
2: ทำไมคะ
4: ก็เล่นที่ไหนก็ได้กีตาร์ไฟฟ้ามันต้องใช้ไฟเราจะไปทะเลไปไหนมันก็เล่นไม่ได้เล่นกีตาร์โป่งน่าจะเล่นได้ทุกที่อะครับ
5: กีตาร์โป่งครับมันชอบกว่าก
6: ีตาร์โป่งครับมันจับได้ง่ายกว่าและหนักกว่า
1: ก่อนที่จะเลือกให้ได้ว่ากีตาร์แบบไหนเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นอย่างพวกเรา
7: พวกเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากีตาร์มีกี่ชนิด
1: เอ๋อ่างเปารู้เหรอครับว่ากีตาร์มีกี่ชนิด
7: เฮ้ไม่รู้หรอกค่ะ
8: จริงๆแล้วกีตาร์มี2ชนิด
1: อ๋อนี่อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีตาร์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะก็คือกีตาร์เนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดก็คือว่าเป็นกีตาร์ที่ใช้ไฟฟ้าก็เรียกว่ากีตาร์ไฟฟ้ากับที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าก็เรียกว่าอะคูสติกกีตาร์แล้วรู้ไหมในอะคูสติกกีตาร์เนี่ยยังแบ่งย่อยๆเป็นกีตาร์โปร่งกับกีตาร์คลาสสิก
1: แล้วที่เวลาเล่นกีตาร์แล้วนิ้วมันจะด้านจริงไหมคะอาจารย
9: ์ถ้าซ้อมเยอะก็ด้านถ้าซ้อมมาเยอะก็ไม่ด้าน อยู่ที่การฝึกซ้อม
1: อาจารย์คะแล้วกีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์โปร่งอะคะเสียงมันที่ออกมานี่คือแตกต่างกันไหมคะ
9: ก็คือถ้าใช้ไฟฟ้าเนี่ยเสียงมันจะค้างนานได้มากกว่านะแต่ถ้าเป็นกีตาร์โปร่งเนี่ยก็คือเสียงมันจะขาดหายไปเร็วกว่าดังนั้นวิธีการเล่นก็เลยต้องมีการเล่นที่แตกต่างกัน
1: แล้วดีดก็แตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
9: ใช่ดังนั้นเวลาบางทีกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยกดไม่ต้องใช้แรงมากแต่มันก็เสียงได้ค้างยาวแต่กีตาร์คลาสสิกโทษหรือกีตาร์โปร่งเนี่ยก็คือมันต้องกดแล้วก็ต้องกดค้างไว้นานมันถึงจะเสียงค้างนาน
7: กีตาร์แบบไหนครับที่เหมาะกับพวกเราสองคนที่เพิ่งหัดเล่นกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้าครับ
9: ต้องถามใจพวกเราว่าเราชอบกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้ามากกว่ากันเพราะว่าครูเชื่อว่าถ้าเราชอบแบบไหนเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีที่สุดแต่ว่าในฐานะที่ครูถนัดกีตาร์คลาสสิกครูก็อยากแนะนำกีตาร์คลาสสิกเพราะว่ามันจะทำมีเสียงที่น่ารักได้มากกว่า
1: ซอฟกว่าใช่ไหมคะ
9: ใช่ แล้วเราก็เล่นแล้วก็ไม่ต้องรบกวนใครมาก
1: สรุปได้ว่ากีตาร์โปร่ง6สายหรือกีตาร์คลาสสิกเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นอย่างพวกเรามากที่สุดเลยนะคะ
7: ใช่แล้วครับ
10: เพราะสายของมันทำมาจากไนลอนและไหมพันด้วยลวดเหมาะกับการดีดด้วยนิ้วจึงทำให้เกิดช่วงของการสั่นที่สามารถสร้างคลื่นเสียงให้ชัดเจนและไพเราะกีตาร์โปร่ง6สายจึงสามารถเล่นโน้ตพื้นฐานซึ่งเหมาะแก่ผู้เริ่มหัดเล่นดนตรีได้นั่นเอง
9: ตอนเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะเริ่มฝึกดีดสายเปล่าก่อนนะอาจจะดูหน้าเบื่อนิดนึงแต่ว่ามันเป็นก้าวแรกที่ดีนะคะแล้วก็ดีดสายเปล่าให้เสียงเพราะ

0: คนที่จะเรียนดนตรีก็ต้องรู้จักโน้ตก่อนแล้วก็ต้องมาเรียนโน้ตในบรรทัด5เส้นอย่างโน้ตตัวแรกก็คืออยากให้รู้จักคือตัวโดโดกดช่องนี้สายที่2อันนี้โด
1: อะไรช่องที่3สายที่2ก็จะเป็นโดเร
2: เรเ
0: รต่อไปสายเปล่าสายที่1ก็จะเป็นโดมี
2: มี
0: ต่อไปช่องที่1สายที่1ก็เป็นโดฟาไปช่องที่3ของสายที่1ก็เป็นโดโซ
2: นี
0: ่ก็รวมเป็นโด

0: นต่อไปเราก็จะเรียนเป็นคอร์ดนะคะ
1: แล้วคอร์ดกับโน้ตมันแตกต่างกันยังไงครับ
0: คอร์ดเนี่ยคือแปลว่ามีหลายๆตัวเล่นพร้อมกันถ้าเป็นโน้ตก็เป็นตัวขั้นต้นก็คือเราจะเรียนที่คอร์ด C ก่อนนะก็จะจับแบบนี้อันนี้คือคอร์ด C แล้วก็ต่อไปก็ G7 นะต้องกดตั้งหลายตัวแน่ C A minor D minor แล้วก็ G7
2: อาจารย์คะมีเทคนิคยังไงบ้างคะที่จะทำให้การเล่นกีตาร์เนี่ยไพเราะอยากเล่นให้เพราะๆเหมือนที่พวกแบบที่โชว์บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ค่ะก็เล่นให้เพราะเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีหูที่ดี
3: ต้องฟังให้ออกว่าอันเนี้ยดีหรือยังงั้นสำคัญคือเรื่องของหูดนตรีก็คือเรื่องของหูนะไม่ใช่เรื่องของความเร็วไม่ใช่เรื่องของมือไม่ใช่เรื่องของอะไรทั้งนั้นก็คือเรื่องของหูอย่างเดียว
2: อ๋อค่ะต้องหูดีเท่านั้น
3: แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมเขาถึงได้บอกว่า practice make perfect ก็คือว่าการที่ซ้อมมันก็ทำให้เล่นได้ดีถ้าเกิดชอบเล่นแต่ไม่ซ้อมก็ทำให้เล่นได้ดีได้ยาก
2: วันนี้เราได้ความรู้เยอะเลยอะค่ะอาจารย์โหได้เทคนิคดีๆจากอาจารย์ไปเพียบเลยวันนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นลินมากเลยนะคะขอบคุณค่ะจะมีพรสวรรค์และการฝึกฝนทักษะแล้วนะคะการคิดอย่างมีเหตุมีผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างดีมากขึ้นเลยนะคะ
1: ตอนนี้ผมสามารถเล่นเพลงง่ายๆได้แล้วต่อไปผมจะเล่นเพลงร็อกได้แล้วผมก็จะกลายเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกว้าอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะ
2: ความรู้ความสามารถในครั้งนี้นะคะทำให้น้องเขามั่นใจมากขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอยากจะมาเรียนดนตรีก็มาได้ที่นี่เลยค่ะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่นี่นะคะเขาเปิดสำหรับนักเรียนนักศึกษาและยังมีโครงการสำหรับคนทั่วไปด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนเนี่ยก็ลองมาสอบถามได้ที่นี่กันเลยค่ะ

0: วันนี้เราได้รู้กันแล้วว่าการสั่นของสายกีตาร์เป็นที่มาของเสียงเพลงไพเราะที่เราได้ยินกัน
1: และก็รู้ด้วยว่ากีตาร์แต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์และเสียงที่แตกต่างกันไปแถมยังได้รู้เทคนิคการเล่นกีตาร์แบบใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วยอีกด้วย
0: แต่เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับกีตาร์ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องดีดแสนสนุกเครื่องนี้ได้ที่ห้องสมุดดนตรีที่เรามีอยู่หลายแห่งเลยล่ะครับ
1: และหนึ่งในคำถามที่เราต้องการคำตอบจากเพื่อนๆทางบ้านภายในเวลา1ชั่วโมงหลังจากจบรายการนั่นก็คือ
0: ต้นกำเนิดของกีตาร์เกิดขึ้นมาจากประเทศอะไรและกีตาร์ในยุคแรกนั้นมีชื่อเรียกว่าอย่างไรลองนึกคำตอบให้ดีๆนะครับเพราะคำตอบก็ซ่อนอยู่ในรายการที่เพื่อนๆเพิ่งได้ดูไปนั่นแหละครับ
1: ถ้ารู้คำตอบแล้วก็มาตอบกันทาง Facebook ของรายการ3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี
0: ้วันนี้หมดเวลาลงแล้วคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของสายรุ้ง
1: รู้หรือเปล่าคะความจริงแล้วสายรุ้งไม่ได้มี7สีอย่างที่คิด
0: ยิ่งฟังก็ยิ่งสงสัยแต่การสงสัยเป็นสิ่งที่ดีเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: พบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้า

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ณสวนดอกไม้ริมน้ำในวันที่อากาศแสนสดใสเหล่าแมลงต่างพากันมาปิกนิกอย่างสนุกสนาน
1: เหม็นจังเลยอ่ะมันกินอะไรกันนะเนี่ยเหม็นมากเลยอ่ะ
2: ดูในแม่น้ำสิครับมีคราบน้ำมันแล้วก็ขยะด้วย
1: เอ้ยแหมไม่ไหวแล้วต้องจัดการ
3: ไปเลย
4: ไหว
3: ตรงนั้น
1: ว้าวย่อย
3: อะไร
1: มันทนไม่ไหวนี่ให้มันรู้บ้างนี่นะ

0: กินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องนำเศษอาหารไปทิ้งนะครับบ้านของเราจะได้ไม่สกปรกพวกหนูแมลงสาบเนี่ยก็จะได้ไม่มาแอบกินเศษอาหารของเรานะครับส่วนพวกจานช้อนซ่อมที่สามารถนำไปล้างแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ก็อย่าเผลอทิ้งไปนะครับทุกวันนี้นะครับพวกเราทุกคนล้วนเป็นผู้ผลิตขยะกันทั้งสิ้นนะครับจากของที่เราเหลือกินเหลือใช้หรือว่าเป็นของที่ใช้งานไม่ได้แล้วเป็นของเสียสกปรกหรือว่ามีกลิ่นของพวกนี้ล้วนเป็นขยะที่ต้องกำจัดทั้งสิ้นนะครับเพราะถ้าเราไม่กำจัดก็อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคหรือว่าทำให้เกิดมลพิษได้นะครับน้องๆเชื่อไหมครับว่าคนไทยกว่า70ล้านคนสามารถที่จะสร้างขยะได้มากถึงปีละ14ล้านตันต่อปีแต่ว่าเรามีความสามารถในการจัดการขยะได้แค่เพียง 70% เท่านั้นนะครับทำให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมมามากมายเลยครับถ้าเราทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองหรือแม้กระทั่งทะเลเนี่ยก็จะทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็เป็นมลพิษต่อสัตว์น้ำแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาขยะเนี่ยไปเผาในที่โล่งแจ้งนะครับก็จะทำให้เกิดควันแล้วก็มลพิษทางอากาศครับหรือถ้าเราทิ้งขยะกองเอาไว้เฉยๆเนี่ยก็จะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นน่ารำคาญอีกนะครับขยะในชีวิตประจำวันของเราสามารถแบ่งออกเป็น4ประเภทง่ายๆนะครับเรามาเริ่มจากขยะที่อยู่ใกล้ตัวของเรามากที่สุดนะครับนั่นก็คือกลุ่มแรกคือขยะอินทรีย์ครับเป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายก็จะเป็นพวกเศษอาหารใบไม้หรือว่าหญ้าขยะกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่เราผลิตหรือว่าสร้างออกมาเยอะที่สุดเลยล่ะครับขยะประเภทที่2นะครับเราเรียกว่าขยะทั่วไปครับขยะพวกนี้นอกจากที่จะย่อยสลายยากแล้วนะครับยังนำกลับมาใช้ใหม่ได้ยากด้วยแต่ว่าไม่มีพิษนะครับตัวอย่างก็จะเช่นแก้วพลาสติกที่มีการปนเปื้อนของเศษอาหารเศษผ้าหรือว่าเศษวัสดุก่อสร้างต่างๆครับขยะกลุ่มที่3นะครับคือขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือว่ารีไซเคิลได้นะครับก็จะเป็นพวกบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เปื้อนเศษอาหารจำพวกแก้วพลาสติกกระดาษหรือว่าโลหะนั่นเองครับและขยะกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือขยะอันตรายครับหรือว่ามีการปนเปื้อนของพวกสารพิษนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกถ่านไฟฉายหลอดไฟยาที่หมดอายุแล้วหรือว่าพวกขวดสารเคมีต่างๆนั่นเองครับ
1: มาสนุกกับคำถามเรื่องขยะกันดีกว่าของ3อย่างนี้สิ่งไหนนำกลับมาใช้ซ้ำได้ระหว่างกระดาษที่เปียกน้ำแก้วน้ำหรือว่าเปลือกกล้วยแก้วน้ำที่ทำมาจากวัสดุที่ทนทานอย่างแก้วเซรามิกพลาสติกหรือโลหะเอามาล้างให้สะอาดก็สามารถนำมาใช้ซ้ำได้นานหลายปีเลยล่ะเรามาช่วยกันคิดอีกสักข้อนะขยะในภาพนี้ควรทิ้งในถังใบไหนถังขยะเปียกถังขยะแห้งหรือถังขยะรีไซเคิลก็ต้องเป็นถังขยะรีไซเคิลสิเพราะขวดพลาสติกส่วนมากถูกใช้ไปแค่ครั้งเดียวก็ถูกนำมาทิ้งแล้วเราจึงควรนำไปรีไซเคิลเพื่อกลับมาใช้ใหม
2: ่เมื่อวันก่อนพวกเราได้รู้ข้อมูลสำคัญมาว่าพวกเจ้าแมลงมันไม่ชอบสิ่งที่เรียกว่าขยะที่พวกเราทิ้งเกลื่อนกราดลงแม่น้ำและโยนใส่หัวพวกมันเพราะฉะนั้นเราจะใช้มันเป็นอาวุธโจมตีพวกแมลงซะเลยและที่ข้ามอบหมายให้ไปรวบรวมขยะมาพวกเจ้าแต่ละคนได้อะไรมาบ้างล่ะ
3: ของผมได้มาเยอะเลยครับไปรวบรวมมาจากทุกบ้านเลยนี่ครับท่าน
2: กลิ่นเหม็นรุนแรงใช้ได้แต่ยังอร่อยอยู่เก็บไว้กินเองซะ
3: ครับผม
4: ของผมได้มาจากโรงงานเต็มเลยครับนี่ครับ
2: ดีมากนี่ก็ยังใช้ได้นี่ก็ยังดีนะนี่หายากเลยนะตัวนี้หายากเลยของพวกเนี้ยยังใช้ได้อยู่เก็บไว้ซ่อมยานเรา
4: ครับผม
5: ของผมนี่ได้มาเยอะมากเลยครับมีคนเอามาทิ้งเต็มไปหมดเลยล่ะครับ
2: นี่แหละใช้ได้เลยฮ่าฮ่าฮ
6: ่
2: า
6: ไอ้พวกเรา
7: ทุกคนรับไปเลยสู้ๆครับ
8: นู่นนี่ตัวแรกแล้วจัดการเลยครับจัดการเลยครับ
7: โอ้โหเจ้านายรู้เลยครับ
5: เฮ้ยโอ้ยเต็มปาก
4: นี่
5: เห็นต้องเห็น
4: เจ๊
5: ามีขยะก็เอามาทำประโยชน์ได้เป็นพายเรือได้ฮะ
2: เจ้าพวกแมลงน้ำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกหรือเนี่ย

หลายๆคนอาจจะแค่คิดว่าขยะเนี่ยนะครับคือสิ่งที่สกปรกเลอะเทอะไม่อยากที่จะเข้าใกล้ก็เลยต้องการที่จะกำจัดมันออกไปอย่างรวดเร็วก็เลยโยนขยะทิ้งไปนะครับแต่น้องๆครับขยะเนี่ยนะครับอันตรายกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะครับถ้าเรากำจัดไม่ถูกต้องแล้วเราก็จะทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงตามมาได้ครับลองดูนี่นะครับนี่คือน้ำสะอาดที่สิ่งมีชีวิตทั่วไปสามารถอาศัยอยู่ได้เดี๋ยวเรามาลองวัดค่า pH ของน้ำสะอาดนี้ด้วยกระดาษลิตมัสนี่นะครับนี่เราก็จะเห็นว่าน้ำสะอาดนะครับมีค่า pH อยู่ระหว่าง6ถึง8ก็คือมีความเป็นกลางนั่นเองครับแต่ถ้าน้ำนี้ปนเปื้อนด้วยขยะและสารเคมีต่างๆล่ะ

แน่นอนว่านอกจากความสกปรกภายนอกที่มองเห็นด้วยตาเปล่าแล้วค่า pH ของน้ำที่สกปรกนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยคราวนี้เราจะมาลองสร้างเครื่องกรองน้ำแบบง่ายๆกันดูนะครับ

พอกรองแล้วสิ่งสกปรกหรือว่าขยะขนาดใหญ่เนี่ยก็จะหายไปจากน้ำเลยนะครับแต่พวกสารเคมีหรือว่าของเหลวเนี่ยก็ยังแอบแฝงอยู่นะเดี๋ยวเราจะมาลองวัดค่า pH ของน้ำที่ผ่านการกรองด้วยกระดาษลิตมัสอีกทีนึงนะครับโอ้โหก็จะเห็นว่าน้ำที่ผ่านการกรองมาแล้วนะครับค่า pH เนี่ยยังต่ำมีความเป็นกรดเลยล่ะครับถ้าเรานำน้ำนี้มาดื่มหรือว่ากินนะครับก็จะเป็นอันตรายกับร่างกายของเราอย่างมากเลยล่ะครับน้องๆทราบไหมครับว่าการวัดความเน่าเสียของแหล่งน้ำในธรรมชาตินั้นวัดกันที่ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำหรือเรียกย่อๆว่า DO แหล่งน้ำทั่วไปมีค่า DO อยู่ที่ประมาณ 5-8 มิลลิกรัมต่อลิตรแต่ถ้า DO น้อยกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรถือเป็นน้ำเน่าเสียนะครับการทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองหรือถ้ามีขยะถูกทิ้งอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำขยะก็สามารถปลิวไปตามลมแล้วตกลงสู่แม่น้ำลำคลองได้และถ้ามีขยะในแหล่งน้ำเป็นจำนวนมากก็จะทำให้เกิดการหมักหมมและเกิดสารพิษขึ้นมาได้นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งอาหารของหนูแมลงสาบและแมลงวันจนกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคอีกครับน้องและทราบกันไหมครับว่าน้ำที่เราปล่อยทิ้งจากการซักผ้ามีปริมาณฟอสเฟตสูงมากเมื่อฟอสเฟตซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ผสมอยู่ในผงซักฟอกลงสู่แหล่งน้ำจะทำให้พืชในน้ำเจริญเติบโตได้ดีจนแพร่กระจายปกคลุมผิวน้ำจนทำให้ออกซิเจนในอากาศไม่สามารถละลายน้ำได้เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเสียและถ้าหากน้องๆปล่อยน้ำที่มีคราบไขมันลงแหล่งน้ำคราบไขมันก็จะลอยปกคลุมผิวน้ำทำให้ออกซิเจนในอากาศไม่สามารถละลายน้ำได้เช่นกันน้ำก็เน่าเสียได้เช่นเดียวกันครับอันตรายของการทิ้งขยะไม่ถูกที่ไม่ได้มีแค่นี้นะครับลองมาดูการทดลองนี้กันเลยครับ

0: ว้าวแค่ส่วนประกอบไม่กี่อย่างนะครับพอทำปฏิกิริยากันก็กลายเป็นสิ่งที่น่าตกใจแบบนี้ขึ้นมาได้ครับน้องๆลองคิดดูนะครับถ้าเราทิ้งพวกสารเคมีอันตรายรวมกันโดยที่ไม่แยกทิ้งขยะให้ลงถังอันตรายให้ถูกต้องแล้วก็ขยะเหล่านั้นเนี่ยอาจจะทำปฏิกิริยากันแล้วกลายเป็นสิ่งอันตรายที่น่ากลัวขึ้นมาอย่างนี้ล่ะครับต่อไปนะครับน้องๆต้องทิ้งขยะแยกประเภทลงถังให้ถูกต้องนะครับขยะอันตรายคือขยะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. ขยะอันตรายจากบ้านเรือนได้แก่ขยะที่ปนเปื้อนสารพิษสารเคมีสารกัมมันตรังสีสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสามารถลุกติดไฟได้หรือสามารถระเบิดได้เช่นขวดยาฆ่าแมลงกระป๋องสเปรย์หลอดไฟและถ่านไฟฉายนั่นเองครับขยะอันตรายจากสถานพยาบาลหรือเรียกอีกอย่างว่าขยะติดเชื้อได้แก่ขยะที่ปนเปื้อนเลือดหนองเสมหะหรือของเหลวจากร่างกายผู้ป่วยรวมไปถึงผ้าพันแผลสำลีเข็มฉีดยาและขวดน้ำเกลือที่ผ่านการใช้งานแล้วด้วยล่ะครับไม่ว่าจะขยะอันตรายชนิดไหนหรือมาจากไหนก็น่ากลัวและเป็นอันตรายต่อทั้งเราและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นการแยกขยะให้ถูกต้องจึงสำคัญมากน้องๆต้องระมัดระวังให้ดีและอย่าลืมแยกขยะอันตรายกันด้วยนะครับ
1: มาตอบคำถามบริหารสมองกันเถอะตัวของฉันทำมาจากพลาสติกตัวของฉันมีประโยชน์เอาไว้ให้คนใส่ของตัวของฉันบางๆแบนๆแต่พอใส่ของข้างในก็ดูตัวใหญ่ขึ้นมา

0: ถูกต้องเลยฉันคือถุงพลาสติกสารพัดประโยชน์เอามาใส่อะไรก็ได้มีทั้งถุงเล็กถุงใหญ่แต่เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยใช้ฉันแล้วเพราะหันไปใช้ถุงผ้าเพื่อช่วยลดโลกร้อนมาต่อกันอีกหนึ่งคำถามนะฉันเป็นสิ่งที่คนสร้างขึ้นเกษตรกรรู้จักฉันดีแต่คนกินผักไม่ชอบฉันฉันไม่ได้โหดร้ายแต่หน้าที่ของฉันคือการกำจัดแมลงฉันคือยาฆ่าแมลงถึงคนจะผลิตฉันมาเพื่อใช้ประโยชน์แต่ฉันก็เป็นสารเคมีที่มีความอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและพอกลายเป็นขยะก็เป็นขยะอันตรายอีกด้วย
1: เรารู้จักขยะประเภทต่างๆไปแล้วนะครับตอนนี้เราต้องมาทำความรู้จักกับถังขยะประเภทต่างๆเพื่อที่จะได้ทิ้งขยะเหล่านั้นให้ถูกต้องด้วยนะครับการแยกขยะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยนะครับเพราะนอกจากจะช่วยให้เราจัดการขยะได้ง่ายและก็รวดเร็วมากแล้วนะครับขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็จะไม่ถูกทิ้งไปก่อนเวลาอันควรด้วยแหละครับถังขยะใบแรกนะครับคือถังขยะสีเขียวครับเอาไว้ใส่พวกขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ง่ายนะครับก็จะเป็นพวกเศษอาหารต่างๆใบไม้หรือว่าหญ้านะครับขยะพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะนำไปย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วนำไปใส่ต้นไม้ช่วยให้เขาเจริญเติบโตงอกงามได้ล่ะครับถังขยะใบที่2นะครับคือถังขยะสีฟ้านะครับเอาไว้ใส่ขยะทั่วไปซึ่งก็คือขยะที่ย่อยสลายได้ยากนำกลับมาใช้ใหม่ก็ยากแต่ว่าไม่เป็นพิษนะครับขยะพวกนี้ก็คือพวกบรรจุภัณฑ์ห่ออาหารต่างๆที่มีการปนเปื้อนเศษอาหารเช่นพลาสติกห่อลูกอมซองห่อขนมโฟมหรือว่าฟอยล์ห่ออาหารครับถังใบที่3คือถังสีเหลืองครับเอาไว้ใส่ขยะที่รีไซเคิลได้ก็จะเป็นพวกบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากแก้วกระดาษโลหะหรือว่าพลาสติกนั่นเองครับถังใบที่4นะครับคือถังสีแดงครับเอาไว้ใส่ขยะที่อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตหรือว่าสิ่งแวดล้อมครับก็จะเป็นพวกถ่านไฟฉายหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ยาที่หมดอายุแล้วหรือว่าพวกขวดยาฆ่าแมลงต่างๆครับเมื่อน้องๆรู้แล้วนะครับว่าขยะประเภทไหนควรจะทิ้งลงถังขยะแบบไหนต่อไปน้องๆก็ต้องอย่าลืมแยกขยะทุกครั้งนะครับเพราะว่าการแยกขยะไม่ถูกต้องเนี่ยทำให้เกิดปัญหาตามมาได้นะยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าน้องๆนำเศษอาหารเนี่ยไปทิ้งลงในถังขยะรีไซเคิลแทนที่เราจะนำขยะพวกนั้นกลับมาใช้ใหม่ได้เลยก็ต้องทำความสะอาดมีขั้นตอนวุ่นวายมากมายเปลืองค่าใช้จ่ายนะครับแล้วน้องๆทราบไหมครับว่าขยะที่เราทิ้งกันอยู่ทุกวันนี้นะครับถ้าไม่กำจัดให้ดีแล้วล่ะก็ขยะเหล่านั้นเนี่ยก็จะนอนแน่นิ่งไปเป็นร้อยๆปีเลยนะครับเพราะว่าย่อยสลายไม่ได้ง่ายๆยกตัวอย่างเช่นนะครับพวกกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยสามารถจะอยู่ได้80ถึง100ปีครับกระป๋องเหล็กเนี่ยนะครับก็จะอยู่ได้100ปีครับถ้าเป็นพวกถุงหรือว่าแก้วพลาสติกแล้วล่ะก็อยู่ได้นานถึง450ปีเลยล่ะครับถ้าพูดถึงกล่องโฟมแล้วล่ะก็โอ้โหอยู่ตลอดไปเลยล่ะครับเพราะพวกนี้ย่อยสลายได้ยากมากๆครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะครับพวกเราทุกคนควรจะใช้ชีวิตประจำวันให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับของอะไรที่เรามีอยู่ยังใช้งานได้ก็อย่าเพิ่งรีบทิ้งนะครับนำกลับมาใช้ใหม่ก่อนหรือน้องๆเนี่ยก็ควรจะเริ่มปฏิเสธบรรจุภัณฑ์พลาสติกต่างๆและพกถุงผ้าหรือว่าบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนแบบนี้นะครับเพราะว่าของเหล่านี้สามารถที่จะซักหรือว่าล้างแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็จะช่วยสิ่งแวดล้อมได้มากๆเลยล่ะครับ
2: ทุกคนเร่งทำงานเข้าไว้ห้ามหยุดห้ามนอนห้ามกินห้ามปวดปวดท้องเหรอก็กันเอาห้ามเข้าห้องน้ำ
3: โอ้พวกเราเร่งเถอะ
2: พวกเราจะต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้เพื่อแผนการอันยิ่งใหญ่ของพวกเราแล้วเราก็จะได้ครองโลกใบนี้เครื่องออคโตสเปเชียลเวอร์ชัน13นี้เราจะทำการส่งขยะสกปรกโสโครกและอันตรายต่อร่างกายของพวกแมลงไปตามท่อที่พวกเราขอเป็นทางยาวซ่อนไว้ใต้ดินแล้วก็บุ้มเอาละเด เดินเครื่องได้

0: ไปโอโอเย่ต่อฝุ่นจ๋ามาจากไหน
1: ทำไมฝุ่นเยอะเต็มไปหมดเลยครับ
2: พี่ก็ปัดฝุ่นทำความสะอาดไงน้องเหนือไม่ได้ทำมาปีงแล้วเนี่ย
1: บ้านก็เฉยๆห้องก็เฉยๆแล้วฝุ่นพวกนี้มันมาจากไหนหรอครับพี่แทน
2: โอ้ฝุ่นมาจากไหนฝุ่นในบ้านเนี่ยครับเชื่อหรือไม่จริงๆแล้วส่วนใหญ่มาจากนอกบ้าน2ใน3ของฝุ่นที่เราเจอในบ้านเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันมาจากข้างนอกบ้านครับเวลาเราเดินเข้ามาจากข้างนอกประตูเข้ามาในประตูปุ๊บเราก็เหยียบย่ำดินมั่งรวมทั้งพวกฝุ่นที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าด้วยเราเอาเข้ามาจากข้างนอกเยอะ
1: แล้วก็มาสลัดกระจายฝุ่น
2: เสร็จปุ๊บแบบอย่างนี้ใช่ไหม
1: กระจายคร
2: ับ แต่อีกส่วนนึงก็คือเวลาเราเปิดหน้าต่าง
1: ฝุ่นมันก็เข้ามา
2: ใช่ก็ล่องลอยเข้ามาจากข้างนอกฮะใครบ้านอยู่ติดถนนติดอะไรอย่างนี้ก็ยิ่งฝุ่นเยอะแต่ว่าที่เหลืออีกหนึ่งในสามมาจากในบ้านของเราเองนี่แหละมันมาจากเส้นใยเล็กๆที่หลุดมาจากเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆรวมทั้งถ้าบ้านใครเนี่ยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเราก็จะมีขนหมาขนแมว
1: ติดมาจากเสื้อเราที่เอาไปเล่นกับหมาแมว
2: ใช่หรือหมาแค่เดินบางทีก็ขนร่วงบ้างอะไรบ้างเซลล์ผิวหนังคนก็ไปปนนิดหน่อยหรือถ้าเป็นห้องครัวบางทีก็จะมีฝุ่นพิเศษอย่างเช่นใครทำขนมปังหรือทำนวดแป้งอะไรมันก็จะมีฝุ่น
1: แป้งใช่ไหมขาแป้ง
2: เหล่านี้ก็จะมารวมกันเป็น1ใน3ที่เหลือของฝุ่นที่เราเจอทีนี้พอเรารู้แล้วว่าฝุ่นมาจากไหนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสามารถย่อส่วนตัวเองให้เป็นตัวเล็กๆแล้วไปเดินเล่นในกองฝุ่นได้เนี่ย
1: ไหนลองย่อส่วนดิครับ
2: พอเราย่อส่วนมาเดินเล่นในฝุ่นแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าในฝุ่นมันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตนะ
1: ตัวอะไรหรอครับ
2: ตัวอะไรใช่ไหมถูกต้องครับมันคือตัวไรครับมันคือไรฝุ่นครับตัวมันเล็กมากน้องเหนือ
1: ตัวเล็กมากจนมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับคือเราเอาเกลือมา1เม็ดอะ
1: เม็ดเดียว
2: เล็กจนแบบเกือบจะมองไม่เห็นนะฮะ
1: แล้วเราจะมองเห็นตัวไรฝุ่นได้อย่างไรครับพี่แทน
2: วิธีดูไรฝุ่นนะฮะเราก็ต้องทำตาตัวแบบนี้ครับไม่ใช่ครับเราต้องดูมันด้วยกล้องจุลทรรศน์ครับไรฝุ่นเนี่ยมันจะอยู่บนฝุ่นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นที่มันสะสมอยู่ในหมอนเราฮะนั่นแหละเวลาน้องเหนือนอนเนี่ยหมอนเนี่ยจะดูดซับพวกเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วของน้องเหนือเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็ไรฝุ่นเนี่ยมันก็อาศัยไปกินเซลล์พวกนั้นแหละเป็นอาหารของมัน
1: แต่ว่าบนหมอนของน้องเหนือก็มีใช่มั้ยครับ
2: มีแน่นอนครับเคยได้ยินมั้ยว่าไรฝุ่นเป็นต้นเหตุทําให้เป็นภูมิแพ้
1: ภูมิแพ้กรุงเทพ
2: ภูมิแพ้นนทบุรีก็ได้ครับไม่ต้องกรุงเทพทำไมถึงทำให้เป็นภูมิแพ้สาเหตุเนี่ยไม่ใช่เพราะตัวไรฝุ่นเองเป็นเพราะว่าเวลามันกินอาหารเนี่ยมันปล่อยน้ำลายออกมาบ้างแล้วมันกินเสร็จแล้วมันก็ปล่อยอึออกมาด้วยสิ่งต่างๆที่มันปล่อยออกมาเหล่านี้ที่หลายคนน่ะแพ
1: ้พอพูดแล้วคันเลย
2: นั่นนะครับเวลาแพ้ก็จะมีอาการแบบนี้ก็คือสัมผัสกับอึของไรฝุ่นมากๆแล้วคันนะฮะเป็นผื่นถ้าสูดหายใจเข้าไปก็จะเป็นอีกแบบนึงก็คือน้ำมูกน้ำตาไหลเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเยอะๆเนี่ยเราก็ยิ่งแพ้มากสรุปแล้วเราแพ้ไรฝุ่นเนี่ยเป็นเพราะอะไร
1: แพ้กรุงเทพ
2: ไอ้นี่ก็กรุงเทพจริงเว้ยแต่เชื่อหรือไม่ว่าแม้กระทั่งบนตัวเราเอง
1: ตัวเรา
2: บนใบหน้าของเราเนี่ย
1: ใบหน้า
2: ก็มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆอาศัยอยู่ด้วยเช่นกันครับ
1: แปลว่าหน้าน้องเหนือก็มีใช่ไหมครับ
2: ใช่น้องเหนือเชื่อไหมว่าในรูขุมขนเล็กๆบนใบหน้าแต่ละรูเลยนะฮะมันจะมีตัวสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าไรหน้าตารูปร่างเนี่ยคล้ายๆกับไรฝุ่นนั่นแหละ
1: มันเป็นแยกกัน
2: ใช่ครับแต่เจ้าไรหน้าเนี่ยมันจะมุดหัวอยู่ในรูขุมขนเราฮะแล้วน้องเหนือลองคิดดูเรามีรูขุมขนเต็มไปหมดก็จะมีตัวพวกนี้อาศัยอยู่บนหน้าเราเต็มไปหมดเลยฮะ
1: ถ้าต

0: กับเราเยอะๆนี่แหละครับ
1: อย่างที่พี่บอกนะครับคือทุกคนเนี่ยมีแต่ว่าถ้าเรามีปริมาณน้อยๆก็คือปกติก็จะไม่มีผลอะไรแต่จะมีปัญหาก็ต่อเมื่อถ้าสมมุติว่ามันมีเยอะขึ้นมาปกติเนี่ย1รูขุมขนเนี่ยจะมีเจ้าไรพวกนี้อาศัยอยู่ประมาณ1ตัว2ตัวอย่างนี้ถือว่าปกติไม่เป็นโทษอะไรแต่ถ้ามันเริ่มมีเยอะแบบ5ตัว10ตัวปุ๊บคราวนี้น่าจะอักเสบจะแบบเป็นผื่นถามว่าต้องไปกำจัดมันไหมไม่ต้องครับกำจัดไปเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ฮะ
0: เพราะอะไรล่ะครับ
1: เพราะว่ามันอยู่ทุกหนแห่งสมมติพี่ไปจับหน้าน้องเหนือเนี้ยแล้วมาจับแก้มตัวเองก็ได้ติดมาแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนร่างกายคนมาเป็นเวลานานแล้วฮะเกร็ดความรู้น่าสนใจเกี่ยวกับไรหน้าครับต่อมาครับเกร็ดความรู้น่าสนใจอีกอย่างเจ้าไรหน้าเนี่ยแค่ครั้งเดียวแต่ไม่ใช่วันละครั้งนะคือทั้งชีวิตอะตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยแค่ครั้งเดียวฮะพอถึงตอนที่เวลามันอายุหมดอายุปุ๊บมันก็เต็มตัวแล้วก็ระเบิดปุ้งกระจายออกมา
0: แล้วคิดดูตอนที่เรากำลังนอนดิคร
1: ับแต่มันเล็กไงมันเล็กนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกชีวิตนึงก็ครั้งเดียวพ
0: อตอนตายคือห้องน้ำของมันก็คือหน้าของเราเอง
1: ถูกต้องครับสรุปแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างครับน้องเหนือครับ
0: ได้เรียนรู้ว่าฝุ่นมาจากไหนครับและตัวไรหน้าคืออะไรและตัวไรฝุ่นมาจากไหน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: เด็กสนุก
0: รายการที่จะแสดงให้น้องๆและเยาวชนทุกคนได้เห็นว่าฟิสิกส์นั้นอยู่รอบๆตัวเราวันนี้พวกเรา
2: โอ้โหวันนี้น้องๆแต่ละคนแต่งตัวกันเท่เอาเรื่องเลยนะครับ
0: โอ้โหรอกันมาเลยใส่อะไรกันมาเนี่ย
1: แว่นสามมิติ
0: โอ้โหแว่นสามมิติคิดว่าเราจะมาทำเรื่องอะไรกันครับผม
3: หนูว่านะคะเราต้องมาดูรอบๆ แล้วจากนั้นมันก็จะโผล่ออกมา
0: โอ้โหครับผม
3: มอสคิดว่าน่าจะมาดูประตู
0: เป็นประตูด้วยพี่ยางว่าไง
4: น่าจะมาชำแหละชำแหละ
5: ชำแหละ
4: แว่นสามมิติน
0: ะชำแหละเลย
2: อะไรจะโหดขนาดนั้นครับน้องผิงหยาง
0: เราจะมาดูภาพ3มิติแล้วเราหวังว่ามันจะมานอกจอเนาะงั้นเอาว่าชื่อตอนเป็นทะลุจอ 3D ดีไหมโอเคงั้นชื่อตอนคือทะลุจอ 3D สำหรับการทดลองแรกเราจะมาเริ่มต้นกันที่สิ่งที่อยู่บนมือของพวกเราทุกคนนี้ซึ่งเป็นเชือกพวกเราคิดว่าอาจารย์เอามาทำอะไร
2: เอว่าแต่เชื่อมมันเกี่ยวข้องอะไรกับ 3D ล่ะครับอาจารย
3: ์มาเล่นชักเขย่ากันค่ะ
0: ชักเขย่าไม่ใช่
4: อาจารย์ครับผมว่าถ้าเกิดชักเขย่านี่การทดลองเราไม่จบ
0: ไม่จบแน่เลยโอเคพวกเราทุกคนเคยได้ยินคำว่าคลื่นไหม
1: เคย
0: คลื่น
4: คลื่นน้ำ
3: คลื่นน้ำทะเล
0: โอ้ดีมาก
4: คลื่นความถี่
0: คลื่นความถี่โอเค
3: แล้วก็คลื่นสเก็ตบอร์ดที่ไหลไปตามน้ำ
0: คลื่นสเก็ตบอร์ด
3: ใช่ไหมใช่
0: คลื่นวินเซิร์ฟอ๋อในทะเลถูกต้องเลยที่พวกเราทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาเนี่ยนั่นแหละคือเป็นประเภทต่างๆของคลื่นเสียงก็เป็นคลื่นคลื่นนี้ไปหมดอยู่รอบๆตัวเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ต่อหน้านี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาทำคลื่นบนเส้นเชือก
2: ดูหน้าน้องๆแต่ละคนงงกันใหญ่เลยนะครับว่าแต่เชือกไปเกี่ยวข้องอะไรกับ3มิติล่ะครับอาจารย
0: ์ตอนนี้เชือกเป็น1เส้นสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะสะบัดเชือก
4: อ๋อแล้วมันก็จะกลายเป็นคลื่น
0: แล้วทุกคนสังเกตลักษณะของเชือกบนโต๊ะนะลองดูนะทุกคนสังเกตไหมว่าการที่อาจารย์จะสร้างคลื่นบนเส้นเชือกได้เนี่ยมืออาจารย์สะบัดเราเรียกอันนี้ว่าแหล่งกำเนิดคลื่นส่วนอันที่2ที่ทุกคนสังเกตก็คือมันก็ต้องมีเชือกนะถ้าไม่มีเชือกเราก็ไม่เห็นลักษณะของคลื่นแต่สิ่งสำคัญของคลื่นคือสังเกตมันเดินทางออกไปจากจุดที่เป็นต้นกำเนิดของคลื่นและนี่แหละคือลักษณะที่เราเรียกว่าคลื่น
2: เอาละครับได้เวลาทำการทดลองกันแล้ววันนี้เรามาดูกันว่าแนวการสั่นของคลื่นแต่ละแกนจะหน้าตาออกมาเป็นอย่างไร
0: สิ่งที่อาจารย์จะแสดงให้ต่อไปคือสังเกตว่าอาจารย์จะสะบัดมืออย่างไรก็ได้ความหมายก็คืออย่างนี้ถ้าอาจารย์จะสะบัดมืออย่างนี้มันก็ไปเหมือนกันเห็นไหมแล้วอาจารย์ก็จะตึ๊กตึ๊กอย่างนี้นะแล้วอาจารย์จะสะบัดนี้ก็ได้จะสะบัดนี้ก็ได้ตราบใดที่มีการสั่นเกิดขึ้นที่ต้นกำเนิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีคลื่นเนี่ยวิ่งไปตามเส้นเชือกหรือไปตามตัวกลางที่
4: คลื่นนั้นแล้วมันเกี่ยวกับ3มิติยังไงอะครับอาจารย
0: ์นั่นแหละคือคำถามที่เราจะต้องตอบให้ได้ในวันนี้นี่คือชุดสาธิตของอาจารย์เอาละครับสำหรับน้องๆทางบ้านก็สามารถทำการทดลองที่เหมือนกับที่เราทำอยู่ที่นี่ได้โดยการใช้ทรายอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องทรายวิทยาศาสตร์ก็ได้นะแต่ในที่นี้เราใช้ทรายวิทยาศาสตร์จะได้เห็นชัดๆแล้วก็มีขวดพลาสติกที่เอามาตัดครึ่งแล้วบริเวณที่เป็นฝาอาจารย์ก็เจาะรูให้ทรายมันไหลออกพออาจารย์ใส่ทรายลงไปเนี่ยมันก็จะตกลงมาข้างล่างเนาะคล้ายๆในนาฬิกาทรายเนาะแต่ชุดสาธิตนี้อาจารย์ต้องการจะเปรียบเทียบกับการทดลองเมื่อสักครู
1: ่
0: ที่เราสะบัดมือกันจำได้เนาะแล้วทำให้เกิดคลื่นในเส้นเชือกถูกไหม
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้อาจารย์จะให้ความสำคัญกับแนวการสั่นคำว่าแนวการสั่นคืออะไรทุกคนจินตนาการตามอาจารย์นะเมื่อกี้อาจารย์สะบัดมือถูกไหม
1: ค่ะ
0: แต่อาจารย์สะบัดมือขึ้นลงก็ได้ซ้ายขวาก็ได้หรืออาจารย์จะสมัดผสมประสานคลื่นก็จะออกมามั่วซั่วเต็มไปหมดเลยถูกไห
1: ม
0: แต่ถ้าอาจารย์ลองมาพิจารณาทีละแนวคำว่าทีละแนวอาจารย์ก็เลยมีอุปกรณ์ชิ้นนี้มาเปรียบเทียบยกตัวอย่างเช่น

0: สมมุติถ้าอาจารย์สั่นไอ้เจ้าตัวนี้ไปอย่างนี้นี่นะ
1: ก็จะเป็นแนว
0: ก็คล้ายๆกับที่อาจารย์สั่นซ้ายขวาอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าโอเคตอนนี้อาจจะไม่มีคลื่นวิ่งให้เห็นอาจารย์ก็เลยใช้ทรายนี่แหละมาเป็นตัวชี้ว่าแนวการสั่นของมันเนี่ยอยู่ในแนวไหนแล้วเดี๋ยวสุดท้ายอาจารย์จะมีคำทางฟิสิกส์มานำเสนอเพิ่มเติมอันจะนำไปสู่ความเข้าใจของตาสามมิตินั่นเองแต่เรามาเริ่มต้นการสาธิตนี้กันก่อนดีไหม
1: ครับ
0: มานั้นจะเห็นได้ว่าลักษณะการสั่นที่เป็นแนวซ้ายขวาอย่างเงี้ยเราจะเห็นแนวการสั่นของมันชัดเจนว่ามันเป็นเส้นตรงโอเคนะอาจารย์หยุดก่อนแล้วนะอันนี้ปุ๊บอันนี้เป็นแนวหนึ่งแนวโอเคเนาะคราวนี้อาจารย์จะมาสั่นในแนวนี้บ้างเนา
1: ะ
2: มันเป็นคลื่นแบบว่าเป็นเหมือนแบบว่าอย่างนี้เหมือนกับที่อาจารย์สั่นเชือก
0: ใช่เหมือนมืออาจารย์ตอนนี้เหมือนมืออาจารย์เหมือนมืออาจารย์สั่นไปทางนี้เส้นตรงเนี้ยมันเป็นแนวของการเคลื่อนที่เนาะก็คือเราก็เห็นว่าแนวเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์อยากจะเรียนแบบว่าอาจารย์สั่นมือไม้มั่วซั่วไปอาจารย์ก็เริ่มเฉียงๆก็ได
1: ้ค่ะ
0: นั้นลองดูนะในทางฟิสิกส์ของเราแล้วเนี่ยถ้าเราพิจารณาแนวการสั่นจริงๆถามว่าสั่นยังไงก็ได้ถูกมั้ยสั่นยังไงก็ได้แล้วถ้าเกิดลองดูนะอาจารย์อยากจะผสมหลายๆการสั่นถ้าอาจารย์ผสมทั้ง2แนวแทนที่อาจารย์จะปล่อยให้มันไปตรงๆอาจารย์ปล่อยแล้วให้มันไปข้างๆถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแนวนี้
1: มันจะหมุนคร
2: ับ และ
0: แนวการสั่นจะออกมาเป็นรูปอะไรให้เราเห็นเอ่ย
1: วงกลม
0: เยี่ยมคิดว่างั้นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ลองกันเลยไหม3
1: 2 1
2: โอ้จริงด้วยวงมันจะเริ่มเล็กลง
0: ถูกต้องเพราะอะไรเพราะการสั่นเนี่ยเรารู้ว่าถ้าเรารอไปนานๆมันต้องหยุดอ่ะเพราะด้วยความที่มีความเสียดทานมีอะไรอยู่บ้างเพราะนั้นมันก็ไม่ได้วงจะต้องเล็กลงเรื่อย
1: ๆ
0: ถูกต้องนั้นถ้าอาจารย์ปล่อยไปเรื่อยๆมันต้องวงเล็กลงเนาะแต่ประเด็นที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราทุกคนเข้าใจก็คือนี่คือแนวการสั่นของคลื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะเพิ่มเติมที่อาจารย์สัญญาไว้คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในฟิสิกส์ของเรามีคำหนึ่งคำที่ใช้อธิบายแนวการเคลื่อนที่ของคลื่นเราเรียกว่า polarization คุ้นคำนี้มาจากไหน
2: ไหมคุ้นเลยครับ
0: ไม่คุ้นเหรอ
2: คุ้นแต่ว่า polarize
0: อันน่ะมี polarize แล้วพวกเราทุกคนเคยได้ยิน polaroid ไหมที่เป็นกล้องโพลารอยด์เราจะคุ้นจากคำนั้นนะโอเคแต่คำนี้มาจากรากศัพท์คล้ายๆกันก็คือ polarize แล้วก็ polarization เพียงแค่นี้ยังไม่จบว่าแว่น3มิติทำงานยังไงเราจะต้องมีการทดลองอื่นเพื่อจะได้ให้ทำความเข้าใจเรื่องของแว่น3มิติได้อีก
1: เ
0: ราไปทำการทดลองอันต่อไปกันเลยดีกว่า
1: ไ
0: ปกันเลย
3: น้องๆได้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวการเคลื่อนที่ของคลื่นหรือ polarization กันไปแล้วการทดลองต่อไปจะสนุกแค่ไหนไปชมกันเลยครับ
0: หลังจากที่เราได้รู้จักกับคำว่า polarization นะอาจารย์อยากจะมาแสดงให้พวกเราทุกคนได้เห็นแล้วว่าไอ้การที่คลื่นเนี่ยกับคำว่า polarization เนี่ยมันมาอธิบายแนวการเคลื่อนที่ของคลื่นแล้วเนี่ยมันจะมาอธิบายเรื่องของการมองเห็นภาพเป็น3มิติได้อย่างไรเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มต้นจากสิ่งที่เราจะต้องเทียบกับที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนาะเมื่อสักครู่เป็นคลื่นที่เราสามารถสัมผัสได้เป็นเชือกเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แสงเนี่ยที่เรามองเห็นเนี่ยบังเอิญมันเป็นแสงที่สุดท้ายเราเห็นด้วยการที่แสงมันวิ่งเข้าลูกตาเราและสมองเราก็ไปเป็นการประมวลผลของภาพที่เราเห็นอยู่แต่ตัวแสงเองเนี่ยก็เป็นคลื่นอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นแสงที่เราเห็นตามสภาพแวดล้อมทั่วไปเนี่ยก็เป็นคลื่นอีกประเภทหนึ่งแต่เราเรียกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
3: ว้าวอาจารย์ครับเจ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหน้าตามันเป็นยังไงกันล่ะครับ
0: เอาล่ะสำหรับอุปกรณ์ที่อาจารย์ตอนนี้อยู่กับพี่ผิงหยาง
1: อันนี้เหรอ
0: ใช่แล้ว
2: ตาแฟนซี
0: แฟนไม่แฟนซีเลยอ่ะมาทุกคนเห็นอันนี้แล้วนึกถึงอะไรแต่สังเกตมันจะสีชาๆนิดนึงเป็นแว่นกันแดดถูกไหมแต่แว่นกันแดดเนี่ยมีอยู่2ประเภทดูที่นี่ครับอาจารย์เตรียมจอจากโน้ตบุ๊กแล้วถ้าเกิดอาจารย์เอาตัวนี้มาเทียบกับแสงที่มาจากสมมุติเป็นกระดาษขาวธรรมดาอาจารย์เริ่มต้นที่นี้ก่อนถ้าอาจารย์เอากระดาษ A4 มาบังแล้วอาจารย์เอาแว่นนี้มาวางด้านบนเนาะ

0: สังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าอาจารย์บิดไอ้เจ้าตัวนี้ไปทุกคนมีเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหม
1: เห็นค่ะ
0: อะไรเปลี่ยนจ๊ะ
1: มือสั่น
0: มือมันสั่นนั่นมืออาจารย์แต่สิ่งที่อาจารย์จะให้สังเกตเปรียบเทียบนะอันนี้ทุกคนจำได้เนาะอันนี้อาจารย์ก็หมุนไม่ธรรมดาเนาะไม่มีอะไรนะเอาละภาพที่เกิดจาก
1: จอ
0: โน้ตบุ๊กกันบ้าง
1: เป็นเงาค่ะ
0: เป็นเงาไหม
1: ด้วยค่ะ
2: ใช่ค่ะเหมือนพอตอนอาจารย์ขยับแล้วสีมันจะเริ่มสว่างขึ้นเลย
0: แล้วตอนนี้ทุกคนเห็นอะไรไหม
1: เห็นสีดำแล้วค่ะ
0: อีกทีนะ
1: สีขา
2: อย่างนั้นนะครับอาจารย
0: ์แค่การบิดองศาของแว่นอาจารย์เท่านั้นเองนั้นสิ่งที่อาจารย์อยากจะแสดงให้เห็นก็คือบังเอิญว่าภาพที่เกิดขึ้นจากจอเนี้ยปรากฏว่ามีแนวการสั่นทุกคนจำได้เนาะที่เราทำการทดลองเมื่อสักครู่ปรากฏมีแนวแค่แนวเดียวคุณสมบัติของแว่นที่อาจารย์เอามาเนี้ยมีคุณสมบัติในการกรองแสงแค่แนวเดียวเช่นเดียวกันทุกคนนึกภาพตามนะตรงนี้เป็นแว่นถ้าบังเอิญแว่นนี้อนุญาตให้แสงที่สั่นในแนวดิ่งวิ่งผ่านเท่านั้นแต่บังเอิญว่าแสงที่อาจารย์ส่งมาดันสั่นในแนวนอนพอมันพยายามจะผ่านปุ๊บบอกผ่านไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือด้วยความที่แว่นนี้อนุญาตให้แสงที่สั่นในแนวเดียวเท่านั้นผ่านพออาจารย์ไปวางขวางทางเราก็เลยไม่เห็นอะไรผ่านมาเลยเลยดำมืดไปเลยแต่พออาจารย์หมุนจนกระทั่งมันอยู่ในแนวตรงกันแสงก็เลยสามารถทะลุผ่านมาได้เราก็เลยเห็นแสงทะลุออกมาได้นี่แหละเราเลยเรียกแว่นลักษณะเช่นนี้ว่าเป็นแว่นโพลาไรซ์แต่เห็นว่าถ้าเราไปซื้อแว่นในท้องตลาดที่บังเอิญว่าเป็นแว่นแค่ลดปริมาณแสงเฉยๆมันจะไม่มีคุณสมบัติของการกรองแสงแบบโพลาไรเซชันแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์เอามาทดลองดูไม่ว่าเราจะหมุนไปทางไหนก็ตามเนี่ยมันไม่มีมุมไหนเลยที่มันกลายเป็นสีดำ
1: มันก็จะมีสีเดียว
0: ใช่ใช่มันก็จะมีสีเดียวทุกๆมุมที่อาจารย์
2: หมุนไปเราแว่นแบบที่พอหมุนแล้วสีไม่เปลี่ยนกับแว่นกรองแสงเนี่ยครับอันไหนมันจะดีกว่ากัน
0: จริงๆแล้วเนี่ยแล้วแต่การประยุกต์ใช้มากกว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับผู้ที่ทำงานในทะเลหรือว่าจะเป็นนักบินอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะชอบใส่ที่เป็นลักษณะเป็นโพลาไรซ์มากกว่า
1: ทำไมเหรอคะ
0: เพราะมันจะสามารถลดแสงสะท้อนได้ก่อนที่เราจะทำความเข้าใจการเห็นภาพ3มิติถามจริงๆเหอะทำไมเราถึงเห็นภาพเป็น3มิติได้
3: เจอคำถามยากเข้าไปเด็กๆถึงก็อึ้งกันไปเลยนะครับเนี่ยว่าแต่แล้วมันเพราะอะไรกันล่ะครับอาจารย
1: ์รู้ว่าแสงที่มันออกมาจากตรงนี้หรือเปล่าพอที่หมุนไปหมุนมาแล้วแต่ว่าแสงในจอมันจะเปลี่ยนไปด้วยค่ะ
0: ใกล้ละใกล้ละใกล้ละ
1: เขาอาจจะทำจอเอียงให้เรามองตรงให้ได้
0: ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียง
2: เวลาที่ไปดูโรงหนังแล้วถอดแว่นดูจะสังเกตได้ว่าภาพมันจะมีอะไรซ้อนๆกันหลายๆสี
0: สังเกตเหมือนกัน
2: ใส่แว่นสามมิติแล้วดูกับทีวีธรรมดาเผื่อมันจะพุ่งออกมามันก็
0: ไม่พุ่ง
2: เพราะว่ามันน่าจะต้องจำเป็นต้องมีภาพซ้อนๆกันหลายๆ
0: ถูกต้องเลยตอนนี้สิ่งที่เรามองอยู่เนี่ยภาพที่เราเห็นเนี่ยทุกคนมองไปรอบเป็น3มิติอยู่แล้วถูกไหมเรารู้อะไรใกล้อะไรไกลที่เป็นเช่นนี้เพราะเรามีลูกตา2ดวงถ้าเราปิด1ตาสัมผัสของความใกล้ไกลจะหายไปเราจะเริ่มงงแล้วว่าอะไรใกล้อะไรไกล
2: แสดงว่าตา2ตาก็เหมือนกับมันเอามาภาพมาซ้อนกันหรือเปล่า
0: ถูกต้องสมองเป็นตัวช่วยประสานภาพที่เกิดจาก2ลูกตาเนี่ยเข้าไปแล้วประมวลผลว่าอะไรใกล้อะไรไกลแล้วต้องเอา2ภาพเนี้ยมาประกอบกันเพื่อให้เห็นภาพเป็น3มิติคราวนี้ทุกคนก็เริ่มสงสัยแล้วเราจะทำยังไงเพื่อจะหลอกสมองเราให้เห็นภาพ2ภาพถูกไหม
1: ใช
0: ่ค่ะและนั่นแหละจุดเริ่มต้นของภาพ3มิติแต่ก่อนที่เราจะไปถึงเทคนิคที่เราจะใช้ polarization จริงๆแล้วมันมีภาพ3มิติแบบง่ายๆที่พวกเราทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วคือเดี๋ยวอาจารย์เปิดภาพให้ดูทุกคนเคยเห็นภาพลักษณะแบบนี้ไหมมันมีอะไรไม่รู้แล้วมันก็จะมีภาพเหมือนภาพซ้อนนะและอุปกรณ์ที่อาจารย์ต้องเอามาใช้ประกอบก็คือแว่นตา3มิติแต่อันนี้เป็น3มิติแบบน้ำเงินแดงแล้วภาพที่เราเห็นก็มีน้ำเงินแดงอยู่ผสมกันใช่ไหม
1: คร
0: ับ ลองเลยไหมว่าเราจะเห็นอะไรมาลองดูซิว่าเห็นอะไร
3: ถึงเวลาที่แก๊งตัวจิ๋วจะได้ทำการทดลองกันแล้วสำหรับน้องๆทางบ้านถ้าใครมีแว่น3มิติไปหยิบมาทำการทดลองพร้อมๆกันได้เลยครับ
2: มันสามมิติมากครับแถมมีอย่างบอกว่าไอตรงที่จากความจริงที่มันเป็นภาพสีน้ำเงินแดงความน้ำเงินแดงของมันหายไปแล้วหินกลายเป็นสีเทาไปแล้ว
0: แต่ว่าเห็นเป็นภาพเดียวแต่มีความลึกนะพอหญิงยางเราขยับหัวซ้ายขวานิดนึงมันก็เหมือนกับเป็นสามมิติ
2: แล้ว

0: ับ
1: ม
0: ัน
1: ขย
0: ับ
1: ไปได้เป็นไงสามมิติยัง
0: สามมิติเหรอครับ
1: โอเคอ่ะ
2: โ
1: หโอเคไหม
2: มันดูลึกเข้าไปอีกครับ
1: มันมีลึกมีตื้นนะโอเค
2: แต่พอเวลาหนูขยับไปขยับมามันก็ขยับตามนะคะ
1: นั่นก็คือเหมือนกับชีวิตจริงของเราเวลาเราขยับเราก็จะเห็นใกล้ไกล
3: ขึ้นไปข้างบนขยับขึ้นไป
1: ขยับได้รอบรอบเอาบอสลอง
2: ว้าวเห็นแค่พวกเมียว่าทำไมมันไม่เห็นแล้ว
4: ค่อยๆดูค่อยๆดู
1: ใกล้ๆ
2: มันไม่เห็นตามผมเลยครับ
1: มันไม่ตามแต่มันแค่ลึกๆตื้นๆมันรู้สึกว่ามันขยับได้นิดหน่อยมีเขาเรียกมีความลึกตื้นอยู่ในภาพนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของภาพ3มิติทุกคนมองกลับไปที่ภาพครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันจะเหมือนมีภาพ2ภาพมาซ้อนกันแต่จริงๆแล้วอ่ะ2ภาพนั้นน่ะเป็นภาพนึงที่ถ่ายเสมือนว่าถ่ายจากมุมของตาซ้ายอีกภาพนึงที่ซ้อนอยู่เนี่ยเป็นภาพที่เกิดจากมุมของตาขวาสาเหตุที่เราต้องเลือก2สีเนี้ยแล้วเราพยายามจะดูภาพก็คือฝั่งที่เป็นสีน้ำเงินมันก็จะเอาให้ภาพที่เป็นสีน้ำเงินนี่วิ่งผ่านมาได้เราก็เลยจะเห็นภาพนึงก่อนในขณะที่ภาพที่เป็นสีแดงเนี่ยมันจะโดนหายล้างหายไปตาซ้ายก็จะเห็น1ภาพตาขวาที่เป็นเลนส์สีแดงก็จะอนุญาตให้แสงที่ผ่านมาเป็นอีกสีนึงเราก็จะเห็นภาพเฉพาะที่เป็นภาพจากตาขวาวิ่งเข้าตาขวานี่คือหน้าที่ของแว่นตาก็คือมันจะกันเฉพาะแสงที่ควรจะเห็นด้วยตาซ้ายผ่านเข้าเท่านั้นแล้วก็กันแสงที่ควรจะเห็นเฉพาะตาขวาให้เห็นผ่านเข้ามาเท่านั้น
3: ก็เลยทำให้เราเห็นเป็น2ภาพแล้วก็เอามารวมเป็นภาพ
1: แล้วภาพจากตาซ้ายและตาขวาก็มารวมกันในสมองเราเราก็เลยเห็นภาพเป็น3มิตินะเอาล่ะและนี่ก็คือแว่นที่พวกเราน่าจะคุ้นกันมากกว่าเนา
2: ะ
1: แว่น3มิติพวกเราที่เห็นจะเป็นลักษณะเช่นนี้ใช่มั้ยซึ่งก็ตอนนี้ทุกคนพอจะเดาได้ไหมว่าไอ้เลนส์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรนะ
2: polarization
1: เพราะงั้นถ้าเกิดทุกคนเดาแล้วว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับ polarization เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเราต้องเช็คแล้วเรารู้แล้ววิธีเช็คทำอย่างไรเนาะนักดาราจะเอาแว่นนี้มาวางไว้บริเวณด้านหน้าแสงที่เกิดจากโน้ตบุ๊กของอาจารย์ตัวนี้เนาะแล้วพออาจารย์นี่ทุกคนดูจากด้านหน้านะตรงนะแล้วอาจารย์จะบิดไป
2: เหมือนเด
1: ิ
2: ม
1: ไหม
2: ไม่เหมือนค่ะ
3: ดำแล้ว
1: เหมือนเดิมฮะ
2: ดำ
1: ดำไหม
2: ดำ
1: เรียบร้อยแสดงว่าเลนส์ด้านนี้ต้องมีแผ่นโพลาไรซ์มาติดแน่ๆ
2: คร
1: ับ และนี่แหละคือการสร้างภาพ3มิติในยุคปัจจุบันก็คือตอนนี้เวลาเขาถ่ายทำเขาถ่ายเสร็จปั๊บเอามาฉายภาพบนจอจริงๆแล้วบนจอมี2ภาพ
5: ว้าวมี2ภาพเลยเหรอครับอาจารย์แล้วมันทำงานยังไงล่ะครับ
1: เหมือนกับที่เราเห็นในภาพที่เป็นสีน้ำเงินสีแดงแต่2ภาพนั้นเนี่ยเวลาวิ่งเข้าตาเราเนี่ยจะมีภาพนึงสั่นในแนวนึงอีกภาพนึงสั่นในอีกแนวนึงแล้วแผ่นโพลาไรเซอร์ตัวนี้จะเป็นตัวอนุญาตให้แค่แนวเดียวเท่านั้นที่ผ่านเข้าสู่ลูกตาเราได้สมมตินะตาซ้ายอาจจะเห็นเฉพาะแสงที่สั่นในแนวดิ่งสมมตินะนี่คนดูตามนะแล้วตาขวาเห็นเฉพาะแสงที่ผ่านในแนวนี้พออาจารย์ใส่แว่นตาปึ๊บอาจารย์ก็เอาแว่นตาที่สั่นในแนวนี้อยู่ด้านซ้ายสั่นในแนวอยู่ด้านขวาเพราะฉะนั้นต่อให้ภาพมันมา2แนวตึงๆนะเข้าหาอาจารย์เนาะแล้วอาจารย์มีแว่น3มิติกรองเอาไว้อยู่ด้านซ้ายก็จะอนุญาตให้เฉพาะแสงที่อยู่ในแนวดิ่งวิ่งผ่านเท่านั้นไอ้ยีแนวนอนก็หายไปผ่านไม่ได
2: ้
1: ก็เลยมีภาพที่อยู่ในแนวดิ่งเนี่ยวิ่งเข้าหาตาซ้ายอาจารย์ทำนองเดียวกันไอ้แสงที่มาจาก2ทางวิ่งเข้าด้านขวาแต่บังเอิญเลนด้านขวาของอาจารย์อนุญาตให้เฉพาะแนวนอนผ่านเท่านั้นไอ้อันที่อยู่แนวดิ่งหายไปก็จะมีภาพอยู่ในแนววิ่งเข้าตาอาจารย์แล้วเบอร์2ภาพเนี้ยเป็นภาพที่เป็นภาพซ้ายกับภาพขวามาประกอบกันตาอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าเห็นภาพจากทั้งตาซ้ายและตาขวาสมองก็เลยบอกโอ้ภาพ3มิติและนี่แหละคือหลักการทำงานของแว่นตา3มิติแล้วเอ๊ะชื่อตอนนี้เราชื่อว่าอะไรนะ
3: ทะลุจอ 3D ครับอาจารย์
1: แล้วมันมีคำว่าทะลุจอเพราะฉะนั้นอาจารย์จะพาพวกเราไปดูจอ3มิติกันจริงๆดีกว่ามั้ย
2: อยากด
1: ูนะโอเคงั้นพวกเราไปกันเลยมั้ย
2: ไป
1: กันเลยตอนนี้อาจารย์ก็พาพวกเรามาอยู่ที่โรงหนัง 4D Adventure ที่อาจารย์บอกแต่เดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราเข้าไปดูว่าไอ้เจ้าหนัง3มิติแต่อันนี้เขาเรียก 4D เพราะ 4D เพราะมันมีอะไรเดี๋ยวเราก็รู้กันแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าที่เราเรียนรู้

0: รู้กันเนาะเราเรียนรู้คำว่าอะไรนะเยี่ยมยอดมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปดูเนี่ยเขาจะต้องแจกแว่นตาให้เราซึ่งแว่นตานั่นกันแหละก็คือแว่นตาที่เราเห็นกันในการทดลองที่เราทำกันมาแล้วนั่นเองงั้นไปดูหนัง 4D พร้อมยัง
1: พร้อม
0: งั้นไปกันเลย
2: ในที่สุดก็ถึงเวลาที่แก๊งตู้จิ๋วรอคอยได้เวลาไปดูหนัง3มิติกันแล้วไปกันเลย
3: เขาจะเหมือนกับว่าผสมผสานในเรื่องของ3มิติครับหรือว่า 3D แล้วก็มีเรื่องของ 4D ก็คือเป็นทำให้เรารู้สึกเสมือนจริงเหมือนกับว่าเราได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆอะครับเพราะว่าเราใส่แว่น3มิติอยู่ครับภาพที่อยู่ในจอโรงหนังก็จะบอกว่าเหมือนพุ่งออกมาให้เราสามารถจับได้แต่ว่าความจริงแล้วเราจับไม่ได้ครับ
4: พอเราถอดแว่นเสร็จปุ๊บมันจะแบบมีชั้นซ้อนกันที่จอภาพพอเราใส่แว่นใหม่นะครับมันเป็นภาพ3มิติเลยค่ะเวลาดูครับมันกลัวมากค่ะเวลาผมกลัวผมจะถอดแว่นออกมาจนน้ำกระเด็นเข้าตาเลยค่ะ
0: เป็นไงบ้างว่าเราหลังจากที่ดูหนัง 4D มา
5: ปิดตาตลอดเลย
0: น่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรออ
6: ยากจับพึ่งกับตั๊กแตนได
0: ้นี่แต่มันเหมือนกับว่าเราไปหยิบมันได้เลยใช่ไหมเพราะมันวิ่งมาหาเราเลยใช่ไหมเอาล่ะ
6: ที่เราทำ collaboration กันเน
0: ี่
6: ยคร
0: ับครับผม
6: เราเอาแว่นตานะครับมันคล้ายๆกับที่เราเข้าไปเลย
0: เหมือนกันเลยนี่อาจารย์ก็เอามาให้พวกเราเพื่อเป็นการทบทวนความทรงจำนี่คือแว่น3มิติ
6: ก็คือมันเหมือนกันเลย
0: เหมือนกันแต่เพื่อให้พวกเราทุกคนเข้าใจคำว่า polarization มากขึ้นอีกนิดนึงอาจารย์เละแกะเอาไอ้เจ้าตัวเลนส์ของมันออกมานี่ที่อาจารย์แงะออกมานี่อาจารย์ออกมาแล้วด้วยความที่เราเข้าใจแล้วว่าเลนส์ด้านนึงมันจะต้องมีการกรองเนาะให้แสงมันสั่นได้ในแนวนึงเลนส์อีกชิ้นนึงก็จะกรองแสงอีกแนวนึงแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามไอ้เจ้าเลนส์ทั้ง2เนี้ยทำหน้าที่กรองให้แสงเนี่ยสามารถสั่นได้แค่ทิศใดทิศเดียวเท่านั้นเอานะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์เริ่มต้นที่1ชิ้นก่อนถ้าอาจารย์ส่องไปที่ท้องฟ้าตอนนี้เราก็ยังพอเห็นเมฆเนาะมันสีอาจจะหม่นๆนิดนึงอาจารย์เอาอีก1ชิ้นมาวางแล้วอาจารย์บิดไป90องศาปั๊บสังเกตมืดเลยมั้ยเพราะฉะนั้นเลนส์ชิ้นแรกเนี่ยกรองให้แสงเหลือเฉพาะการสั่นแค่แนวเดียวแล้วที่เราเรียนมาในเรื่องการทดลองที่เราทำในสตูดิโอพออาจารย์เอาอีกชิ้นหนึ่งมาวางขวางก็เลยไม่เหลืออะไรหลุดออกมาให้เราเห็นเลยเราก็เลยไม่เห็นอะไรพอเราไม่เห็นอะไรนั่นก็คือสีดำนั่นเองเพราะฉะนั้นน้องๆที่สนใจจะค้นคว้าเพิ่มเติมสามารถค้นคว้าด้วยคำว่า polarization นี้และแน่นอนครับความรู้และความสนุกเกี่ยวกับฟิสิกส์รอบๆตัวเรายังมีอยู่อีกในรายการแล้วสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ได้
1: ฝุ่นละอองหรือละอองธุลีคือของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศหรือน้ำซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์โดยนับเป็นมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำประเภทหนึ่งฝุ่นละอองที่มีหลากหลายทั้งจากธรรมชาติอาทิเช่นภูเขาไฟพายุทรายไฟป่าไอเกลือหรือการกระทำของมนุษย์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมการเผาหญ้าและการเผาป่าในประเทศกำลังพัฒนาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจำนวนมากส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายเช่นโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคปอดรวมไปถึงมะเร็งปอดซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยพวกตัวกรองแบบต่างๆจึงได้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นมาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้นะครับผมจะพาไปดูระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะนะฮะว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะระบายดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปดูกันเลย
1: โครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับในเวอร์ชันแรกสามารถพัฒนาและสามารถออกแบบระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและโครงการก็ประสบความสำเร็จได้ดีโดยสามารถจำหน่ายในประเทศได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นโครงการจึงได้เล็งเห็นต่อว่าระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของโครงการนี้เราจะพัฒนาระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองซึ่งในบางครั้งเมื่อมีการใช้งานไปนานๆระบบจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งจะทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดหรือว่าระบบกรองอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
2: เอาละครับวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับอาจารย์ประเวศเช่นเดิมนะครับวันนี้เขาก็จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องเวอร์ชัน2แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเวอร์ชันแรกนี่เป็นการพัฒนาแล้วนะครับเป็นเครื่องเวอร์ชัน2นะครับสวัสดีครับอาจารย
4: ์
2: นะฮะเล่าที่มาของเครื่องนี้หน่อยนะฮะว่าทำไมต้องเป็นเวอร์ชัน2
4: จากการเครื่องรุ่นแรกเนี่ยนะครับที่มีการพัฒนาร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะครับเราก็พบว่าก็สามารถทำงานได้นะครับสามารถทำงานได้แต่ว่าทางด้านการพัฒนาปรับปรุงนี่เราเห็นว่าระบบทำความสะอาดระบบทำความสะอาดฝุ่นเนี่ยนะครับที่มีการสะสมเนี่ยเริ่มมันสามารถจะพัฒนาได้อีกเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับและอีกอันนึงก็คือเรื่องของหลักๆก็คือเรื่องถุงกรองจะตันครับถุงกรองจะตันแล้วก็ในระบบเก่าก็ใช้ระบบอย่างที่ว่าใช้ระบบแรงลมนะฮะเป็นพาวเวอร์เจ็ตยิงเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของต้องใช้พลังงานสูงแล้วก็ต้องใช้
2: นี่คือเวอร์ชันแรก
4: นี่เป็นเวอร์ชันแรกตอนนี้เวอร์ชัน2ก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้ลักษณะของการใช้ลมเป่าย้อนกลับนะครับโดยมีระบบทางวิศวกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับ แล้วก็ลดการใช้พลังงานลงม
2: า
4: ทำให้เกิดความแม่นยำถูกต้องสูงขึ้น
2: ครับผมคือปัญหาจริงๆของเวอร์ชัน1คืออะไรฮะปัญหาจริง
4: ๆระบบทำความสะอาดมีความแม่นยำยังไม่เพียงพอ
2: คือว่าไงว่ามันสกปรกเร็วขึ้น
4: สกปรกมีการหับมีระบบการทำความสะอาดยังไม่แม่นยำเพียงพอแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากการใช้การเอาตะกอนเอาฝุ่นออกโดยการใช้แรงลมยิงเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เสียหายต่อถุงกรองทำให้เปลี่ยนถุงกรองบ่อยขึ้น
2: สิ้นเปลืองทรัพยากร
4: สิ้นเปลืองทรัพยากรแล้วทำให้ต้องมีการหยุดเพื่อจะมีการเซอร์วิสอะไรมากขึ้น
2: คืออย่างนั้นก็เสียเวลาแล้ว
4: เสียเวลาครับ
2: แล้วก็เสียทุนด้วย
4: ครับผม
2: นะฮะแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องเวอร์ชัน2อ่ะครับ
4: แนวคิดเกี่ยวกับเวอร์ชัน2นี่ก็คือ1ก็ต้องการทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับก็คือแก้ไขปัญหาอันนี
2: ้
4: เพื่อทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นก็จะมีแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าในการเอาตะกอนเอาฝุ่นที่เกาะถุงออกเนี่ยนะครับควรจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าใช้พลังงานลดลงและมีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ทำให้ถุงเนี่ยมีอายุการใช้งานมากขึ้นจะได้ไม่ต้องหยุดให้เซอร์วิสมีบริการเปลี่ยนถุงหรือว่าซ่อมแซมมากบ่อยมากเหมือนเดิมนะครับตอนนี้วิธีการก็เลยใช้เป็นรถฮะเขาเรียกว่าเป็นคลีนนิ่งคาร์เนี่ยเป็นรถเล็กๆรถจริงๆถุงเนี่ยมันมีเยอะนะครับในชุดกองนึงเนี่ยมีถุง
2: 315ถุงทำไมถึงมีเยอะขนาดนั้นนะฮะ
4: เพื่อพื้นที่ผิวครับมีพื้นที่ผิวในการกรองอากาศเยอะๆนะครับก็จะทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น315ถุงนี่ก็จะทำเป็นรถคลีนนิ่งคาร์หรือรถทำความสะอาดนี่นะครับ
2: ครับผม
4: จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทำความสะอาดทีละถุงทีละถุงทีละถุงทีละถุงโดยวิธีการทำความสะอาดก็คือมีแรงลมเนี่ยนะครับโบเวอร์เป่าสวนเข้าไปก็ทำให้ตะกอนฝุ่นที่เกาะอยู่ที่ถุงเนี่ยหลุดร่วงลงไปก็สามารถไปเก็บฝุ่นไปทิ้งข้างล่างได้แล้วก็ฝุ่นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นเพิ่มพื้นที่ผิวตลอดเวลารถก็จะวิ่งไปนะครับวิ่งไปแล้วพอทำความสะอาดครบ315ถุงปุ๊บก็จะวิ่งกลับทำความสะอาดใหม่
2: คือจะเหมือนกันจะเป๊ะเลย
4: ครับจะเป๊ะจะมีการแม่นมีความแม่นยำสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นและมีประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น
2: แล้วอะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเวอร์ชัน1มันจะคล้ายคำถามแรกไหม
4: จะคล้ายๆกันครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดจะ
2: ให้ชัดหน่อยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1อะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเห็นได้ชัด
4: เวอร์ชัน2ก็คือจะดีกว่าเวอร์ชัน1ก็คือว่าเรามีความเราออกแบบให้มีการทำความสะอาดถุงเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นครับมีประสิทธิภาพมากข
2: ึ้
4: น
2: 315
4: ถุงเนี่ย
2: เป๊ะเลย
4: เป๊ะเลยครับ
2: โอเค
4: เพราะเรามีเทคโนโลยีมีแรงต่างเข้าไปเพิ่มเติมนะครับ อันที่2ก็คือเทคโนโลยีในการเอาตะกอนที่เกาะถุงออกเนี่ยต่างกันตอนแรกใช้ยิงซึ่งยิงก็จะโดนทั้งตะกอนเพื่อให้ตะกอนแตกแล้วหลุดร่วงไปในขณะเดียวกันมันก็ยิงถุงด้วยมันก็โดนทำให้ถุงเสียหายด้วยครับ
2: นะมันไม่ดักสองคนยิงปุ๊บฝุ่นกระจายจริงแต่ถุงก็ช้ำ
4: ครับตอนนี้เราก็ใช้ระบบเป่าอากาศย้อนกลับไปเนี่ยนะครับโดยใช้มีความแม่นยำแล้วก็เป่าทีละถุงเนี่ยทำให้ตะกอนหลุดร่วงออกไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ถุงไม่เสียหายยังมีอันที่3นะครับ
2: ครับ
4: ประหยัดพลังงานครับ
2: อ
4: ันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญในปัจจุบัน
2: อ๋อประหยัดขึ้นมาเยอะไหมฮะ
4: ประหยัดขึ้นมาเยอะมากเลยครับคือไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์เลยครับไม่ต้องคอมเพรสเซอร์ที่อัดอากาศ
2: ไอ้เหมือนพูดถึงเรื่องแอร์เหมือนกันคอมเพรสเซอร์เนี่ยตัวกินไฟเลย
4: ตัวกินไฟครับ
2: นะถ้ามีคอมเพรสเซอร์มาเอี่ยวปุ๊บโอ้โห
4: ค่
2: าใช้จ่ายขึ้นทันที
4: ต้องอัดอากาศเพื่อไปยิงฮะแต่ไม่ใช้โบรเวอร์ธรรมดา
2: พัดลมธรรมดาโบรเวอร์เป่าสบายสบาย
4: เป่าแล้วก็หลุดออกไปง่าย
2: โอ้ดีมากเลยฮะก็ประหยัดขึ้นเยอะเลย
4: ครับ
2: เอาละฮะนี่ก็คือการเจาะลึกแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราลึกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าฮะกับเบรกหน้านะครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้ฝุ่นละอองจากโรงงานจะถูกดูดผ่านท่อมายังเครื่องกรองอากาศโดยจะผ่านอุปกรณ์ตัวแรกคือไซโครนมีหน้าที่ดักฝุ่นที่มีน้ำหนักมากออกจากลมเพื่อลดภาระการกรองของผ้ากรองหลังจากนั้นลมจะถูกดูดผ่านอุปกรณ์ตัวที่2คือผ้ากรองจุดนี้ฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะถูกกรองออกไปและมีชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดผ้ากรองโดยการเป่าลมย้อนกลับเข้าไปในถุงกรองเพื่อสลัดฝุ่นที่เกาะอยู่ในผ้ากรองออกไปอุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่าCleaning Car ซึ่งได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีขึ้นคือไม่มีปัญหาการตกรางของ Cleaning Car พัฒนาท่อส่งอากาศใหม่เพื่อแก้ปัญหาการหักของท่อและแก้ปัญหาการหยุดไม่ตรงตำแหน่งของ Cleaning Car ลมที่ออกจากผ้ากรองจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางปล่องระบายซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นไว้เพื่อวัดปริมาณฝุ่นในอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากผ้ากรองหากค่าเกินกว่าที่ระบบตั้งค่าไว้จะส่งสัญญาณไปเตือนผู้ควบคุมให้เข้ามาตรวจเช็คระบบได้ในทันทีและประโยชน์อีกอย่างคือสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้เนื่องจากสามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนของเครื่องรวมทั้งระบบควบคุมได้เองทั้งหมด
2: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะในเบรกที่2แล้วสักครู่นี้ก็ได้ทราบอะไรแบบพื้นฐานเบสิกไปแล้วนะฮะผมก็อยากจะรู้อีกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยฮะมันจะสะอาดกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
3: ครับมาตรฐานความปลอดภัยก็ขอดู2รูปแบบนะครับก็คือคนภายในโรงงานเองซึ่งไอ้การที่เรามีการดูดฝุ่นออกไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผ่านเครื่องกรองแล้วก็ปล่อยออกไปเนี่ย
2: ครับผม
3: คนภายในก็จะได้รับอากาศที่ดีมีคุณภาพนะครับไม่มีฝุ่นเกินมาตรฐานทำให้มีสุขภาพดีนะครับอันนี้อันหนึ่งอันที่2ก็คืออากาศที่เราปล่อยออกไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีผ่านท่อผ่านท่อนะฮะท่อสูงในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างแล้วก็มีการเจือจางกับอากาศข้างบน
2: อัน
3: ที่2นะครับแล้วก็คุณภาพอากาศที่ออกไปเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าอากาศที่ออกไปได้มีความสะอาดจริงได้ตามมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะมีตัววัดฮะมีตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู
2: ่
3: นะตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู่ก็จะอากาศที่ปล่อยออกไปก็จะได้มาตรฐานตลอดเวลาเมื่ออากาศที่เกิดไม่ได้มาตรฐานมีฝุ่นมากเกินไปเนี่ยนะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาที่โอเปอเรเตอร์คือผู้ที่ควบคุมเครื่องเองเนี่ยให้ผู้ควบคุมเครื่องได้รู้ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการย้อนกลับมาแล้วก็มีการให้บำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการย้อนกลับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะเครื่องที่พอทำงานไปปุ๊บเนี่ยมีการย้อนกลับมาบอกเนี่ยก็ทำใหการควบคุมนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะไม่ปล่อยให้อากาศที่เสียเนี่ยออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
2: ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะฮะกับสมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้มีอะไรกลไกใหญ่ๆมากมายเดี๋ยวนี้มีคอมพิวเตอร
3: ์ครับ
2: นะทุกอย่างจะต้องผ่านโอเปอเรเตอร
3: ์
2: นะฮะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์บอกว่าอะไรผิดพลาดจะได้ซ่อมตรงนั้นถูกใช่มั้ยฮะ
3: ครับ
2: โอ้โหว่าไงว่ามีการพัฒนาได้มากขึ้นจริงๆนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเนี่ยเจ้าเครื่องเวอร์ชั่น2เนี่ยจะมีอนาคตจะมีเวอร์ชั่น3เวอร์ชั่น4แล้วก็ไปเรื่อยๆมั้ยฮะ
3: คิดว่าจะมีออกไปเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของขนาดของฝุ่นที่ออกไปนะครับเรื่องของชนิดของฝุ่นที่มีความเหนียวมีความอะไรต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปเรายังคิดว่าเราน่าจะต่อไปเทคโนโลยีอย่างเช่นนาโนเทคโนโลยีอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามีงานวิจัยเรื่องของกระจกที่สามารถจะล้างทำความสะอาดตัวเองได้นะครับมีการไหลลื่นมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้ามีการเคลือบลักษณะของอนุภาคนาโนเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการทำความสะอาดที่ยิ่งง่ายขึ้นไปอีก
2: ง่ายขึ้น
3: นะครับฝุ่นเกาะเสร็จปุ๊บแล้วก็ประมาณคล้ายๆเทฟลอนนะฮะก่อนเสร็จปุ๊บก็หลุดลงไปเลยอ
2: ย่างเช่นถุงใช่ไหม
3: ครับผม
2: ถุงอาจจะไม่ต้องใช้บาวเวอร์เป่าลมแล้ว
3: ครับ
2: อาจจะแปะปุ๊บก็หลุดไปเอง
3: ใช่ครับ
2: อ๋อ
3: คืออันนี้อธิบายท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะลองนึกถึงว่าเรามีถุงนะฮะแล้วเรามีเป่าอากาศจากข้างนอกถุงนี้ก็จะมีโครงเสร็จปุ๊บเราก็เป่าอากาศจากข้างนอกแล้วก็ไอตัวแล้วก็จะมีถุงเนี่ยคอยกรองอากาศอยู
2: ่ครับผมอ
3: ากาศดีก็จะเข้าไปข้างในแล้วออกไปแล้วก็ออกไปข้างบนนะคร
2: ับ ผม
3: เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าฝุ่นก็จะเข้าไปเกาะในต่อไปในอนาคตถ้ามีลักษณะฝุ่นที่หลากหลายเช่นมีฝุ่นที่เกาะเหนียวแน่นเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่เหมาะสมทำให้การเกาะของมันเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็มันหลุดลงไปได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ลดพลังงานลงได้มากขึ้น
2: ครับ
3: ก็จะอาจจะเป็นเวอร์ชั่นต่อๆไปก็เอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเอามาความรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องปรุงนะครับ เราสามารถที่จะเอาตรงนั้นมาเติมตรงนี้มาเติมตรงนั้นให้ไปใช้กับ งานรูปแบบที่เราต้องการได
2: ้โอ้โหนะฮะนี่เราคือเราได้รู้ลึกรู้จริงอีกสักครู่นึงเดี๋ยวจะไปดูระบบว่าการใช้งานว่าใช้กันยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์จะพาไปเองจะให้คุณเก่งเหมือนเดิม
3: ผมให้คุณนพดลจันทะหรือคุณเก่งของเราพาไปชมดีกว่าครับเขาก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อธิบายลงลึกได้อีก
2: ครับนะฮะก็อยากให้อาจารย์ฝากอีกครั้งหนึ่งเผื่อคนทางบ้านเขาสนใจติดต่อนะฮะ
3: ครับผมในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าธนบุรีนะครับเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมันเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เราเอาองค์ความรู้มาประกอบรวมกันแล้วก็ได้มัน

0: ป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นนะครับจริงๆเรามีองค์ความรู้ด้วยที่สามารถจะให้บริการอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการเนี่ยได้มากกว่านี้นะครับถ้าใครมีความสนใจก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับเบอร์024709299ครับก็จะมีคนที่รับเราจะมีเขาเรียกว่า one stop service นะครับก็คือ
1: จุดเดียว
0: เดียวบริการอุตสาหกรรมมาถึงตรงนี้จะมีให้คำตอบทุกอย่างได้ที่จุดนี้ครับ
1: อืมนะฮะนี่คือการฝากไว้แล้วนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะรู้อะไรก็สอบถามได้นะ
0: ยินดีครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประเวศมากเลยนะครับ
0: ยินดีครับขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่การไม่เสียเวลาอาร์ตพาไปดูเครื่องจริงดีกว่ากับคุณเก่งนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ
2: คนไทยก็ทำได้ก็ทำได้
1: เอาละครับตอนนี้อาก็อยู่กับพี่เก่งแล้วนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีคร
1: ับ พี่เก่งครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องเนี่ยมันต่างจากเวอร์ชันแรกยังไงเนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชัน2ครับ
3: ครับไอตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่แตกต่างอยู่2ส่วนหลักๆนะครับ
1: ครับผม
3: ส่วนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอ้ตัว cleaning car หรือว่ารถทำความสะอาดถุงกรอง
1: คือนะครับเป็นรถเลย
3: ครับเป็นลักษณะคล้ายๆรถเข็นนะครับ
1: อ๋อเป็นรถเข็นคล้ายๆรถเข็น
3: รถเข็นแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตรวจเช็คฝุ่นหรือว่าเรียกว่า dust monitor นะครับไว้ตรวจเช็คปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ
1: ที่เป็นเซนเซอร์ใช่ไหมคร
3: ับ ครับถูกต้องครับ
1: ครับผมคือเป็น2ส่วนหลักๆ
3: ครับ2ส่วนหลัก
1: ๆนะฮะที่จะเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2ต่างกัน
3: ครับที่แตกต่างกัน
1: แล้วไอ้เจ้าเวอร์ชัน2เนี่ยฮะ
3: ครับ
1: ที่เขาเปลี่ยนเพราะเวอร์ชัน1มันเสียตรงไหนครับครับ
3: ในตัวเวอร์ชัน1เนี่ยนะครับตัวรถ cleaning car เนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยดีประสิทธิภาพไม่ดี
1: อ๋อ
3: นะครับก็เลยมีการปรับปรุงในส่วนของตัวรถแล้วก็ตัวท่อในการส่งอากาศ
1: อ๋อว่าง่ายว่าเวอร์ชัน2ทํางานได้ดีมาก
3: ได้ดีกว่า
1: เป๊ะ
3: ครับ
1: อ๋อโอเคนะฮะแล้วช่วยอธิบายการทำงานของเจ้าเวอร์ชัน2หน่อยฮะ
3: ครับ
1: ว่าต่างจากเวอร์ชัน1ยังไง
3: ครับในระบบกรองอากาศนะครับจะยังคงเป็นลักษณะเดิม
1: ครับ
3: นะครับก็คือดูดอากาศมาเนี่ยผ่านไซโครนนะครับสำหรับกรองฝุ่นหนักแล้วก็ผ่านไปยังถุงกรองเพื่อกรองฝุ่นที่เบาหรือว่าละเอียดกว่านะครับแล้วก็ปล่อยลมทิ้งออกสู่บรรยากาศไปนะครับนี่หัวใจสำคัญนะครับก็คือรถในการทำความสะอาดหรือว่า cleaning car
1: ครับ
3: นะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยนะครับรถทำงานได้ไม่ค่อยดีนักนะก็คือตำแหน่งในการหยุดรถที่จะเป่าลมเข้าไปยังถุงกรองเนี่ยไม่แม่นยำนะครับก็มีการปรับนะครับให้รถเนี่ยจอดได้ตรงตำแหน่งดียิ่งขึ้นแล้วก็การวิ่งเนี่ยนะครับรถตัวรถไม่ตกกลาง
1: อ๋อซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีปัญหาเรื่องการตกรางด้วย
3: การตกรางของรถครับก็ได้มีการแก้ไขนะครับตรงส่วนนี้ไปในเวอร์ชันที่2
1: ครับ
3: นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำงานได้ดี
1: ดีกว่าเดิม
3: ครับดีกว่าเดิม
1: แล้วเขาบอกว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
3: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับ
3: ครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องนะครับเสียค่า maintenance มากนักเพราะว่าระบบมันทำงานได้เกือบ 100% คือประสิทธิภาพดี
1: คือแทบไม่ต้องไปดูมันเลย
3: ครับใช่ครับ
1: อ๋อพูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นของจริงมากเลย
3: ได้เลยครับ
1: นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยไหม
3: เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเลยครับ
1: ไปเลยดูกันดีกว่าครับ

0: าละครับนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมนะฮะวันนี้ก็ให้เขาอธิบายวันนี้เวอร์ชั่น2แล้วนะฮะให้เขาแนะนำตัวอีกครั้งนึงดีกว่าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวหน่อยครับ
1: ครับผมนายอวิรุธพยัพสายครับตัวแทนจากผู้ประกอบการที่ลงทุนใช้เครื่องกองฝุ่น
0: เวอร์ชั่น2
1: เวอร์ชั่น2นี่อยู
0: ่นะฮะพูดถึงเวอร์ชั่น2แล้วนะครับครั้งแล้วพูดถึงเวอร์ชั่น1
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเวอร์ชั่น2นี้อยากรู้เลยคำถามแรก
1: ครับ
0: รู้จักโครงการนี้ได้อย่างไร
1: อ๋อก็โครงการดีๆอย่างนี้นะครับก็เรารู้จักมาจากทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีหรือว่าบางมดนะครับก็เขาก็มีโครงการดีๆอย่างนี้มานำเสนอซึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็เล็งเห็นว่ามันต่อ

0: จทย
1: ์
0: กับสิ่งที่ทางโรงงานเราต้องการที่จะมีเครื่องกรองฝุ่นแบบนี้อยู่ครับ
1: อ๋อนะฮะก็ว่าง่ายๆว่าเขามาเสนอเลย
0: ใช่ครับ
1: คือเขามีหน้าที่มาขายงานอย่างนี้ป่ะครับ
0: อ๋อไม่ใช่ครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวแทนที่มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างทางเทคโนโลยีอะไรดีๆที่ทางมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นแล้วก็มานำเสนอให้กับผู้ประกอบการอย่างเราที่เราเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้วแต่เราก็อยากได้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยที่ผลิตเองในโดยฝีมือของคนไทย
1: นะฮะว่าง่ายว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างกัน
0: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องกรองฝุ่นตัวนี้นะฮะมันดีอย่างไรกับเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2เนี่ยดีกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
0: ครับเวอร์ชัน1เนี่ยตอนที่เราได้รับข้อมูลมานะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเครื่องจักรหรือเครื่องกรองฝุ่นตอนนี้นะครับ
1: ครับ
0: ผลิตเองในเมืองไทยนะทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องเวอร์ชันที่2เนี่ยก็คือว่าปรับปรุงในส่วนของปรับปรุงบางส่วน
1: คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงหมด
0: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ปรับปรุงบางจุดที่เราเล็งเห็นว่าเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยใช้งานไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาบางอย่างนะครับในเวอร์ชั่น2เองเนี่ยเค้าก็ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงในบางจุดที่ทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยง่ายต่อการซ่อมบํารุงแล้วก็ง่ายต่อการดูแลและเวลาที่เครื่องมันเกิดปัญหานะเราสามารถรู้ได้เร็วแล้วสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้เลย
1: อ๋อหมายถึงว่ามันมีการสะท้อนกลับมาว่าตรงนี้เสียหมายถ
0: ึ
1: งว่าผู้ประกอบการจะใช้ง่ายขึ้น
0: ใช่ครับถูกต้องคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: ก็มันสะดวกขึ้นนั่นเองนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เมื่อกี้ดีอย่างไรไปแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเจ้าเครื่องกองฝุ่นเนี่ยได้อะไรบ้างสำหรับที่เราจะได้เวอร์ชัน2เนี่ย
0: เวอร์ชัน2ก็แน่นอนครับสิ่งที่เราได้มาก็คือค่าใช้จ่ายนะครับหรือการลงทุนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยน้อยลงนะคร
1: ับ ต่างกันเลยอ่ะฮะ
0: ต่างกันคือเราเห็นผลชัดเจนเลยว่าเราเอ้ยเราได้รับนะในส่วนของคนดูแลในส่วนของคนบำรุงรักษาเนี่ยเราก็มีความง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอากาศเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยเวลาเครื่องมันเสียเนี่ยมันอาจจะมีอากาศที่มันปะปนแล้วมันปล่อยออกสู่บรรยากาศเนี่ยในเวอร์ชันแรกเนี่ยในเวอร์ชัน2เนี่ยพอปรับปรุงปุ๊บแทบจะลดปัญหานี้ลงไปได้เลยครับ
1: โอ้โหนะฮะวันนี้ก็อยากจะให้ฝากหน่อยนึงว่าใครที่สนใจอยากจะทำแบบเปิดบริษัทหรือจะทำอะไรก็สามารถติดต่อได
0: ้โอเคครับ
1: นะฮะ
0: ก็ถ้าท่านใดนะครับมีความสนใจในส่วนของเหล็กหล่อที่ผลิตโดยโรงหล่ออุตสาหกรรมที่มีการลงทุนนวัตกรรมอะไรดีๆอย่างนี้นะครับก็ขอให้ติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยครับ
1: อ๋อโอเคตามเบอร์ด้านล่างนี่นะครับสำหรับใครที่อยากจะแบบติดต่อ
0: ครับผม
1: บางคนอยากจะเปิดธุรกิจ
0: อะไรอย่างนี
1: ้อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ก็โทรมาปรึกษาได
1: ้ผมปรึกษาได้เช่นกันนะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะครับนะฮะวันนี้ก็ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปกับพี่เก่งต่อ
0: ได้ครับยินดี
1: นะฮะให้เขาพาเดินเที่ยว
0: ได้เลย
1: ครับผมนะฮะ
0: ได้เลยครับ
1: วันนี้เดี๋ยวก็หมดเวลาผมลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเดินชมสวนหน่อยครับผมเดี๋ยวครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น2แล้วครั้งที่แล้วเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับวันนี้ก็ได้ดูหลายๆอย่างนะครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายนะฮะและนายนพดลจันทร์พรนะครับและต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะฮะ Coffee Tree นั่นเองเป็นร้านกาแฟที่อร่อยมากเลยนะครับโครงการดีๆนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ย
1: เฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
2: นายคือใครเนี่ย
1: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
2: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
1: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
3: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
4: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
2: เราชื่อปกป้องนะ
1: เอาชื่ออะตอม
3: ส่วนฉันต้นกล้าย
1: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
2: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
1: ก็ดีนะไปสิ
4: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
1: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
3: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
1: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
3: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
5: โอ้โห
6: มีพลังวิเศษด้วยเหรอ
4: น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
7: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำปลาไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
3: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
1: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
3: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
1: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
4: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
1: ไม่เห็นได้ยินเลย
3: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
1: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โห
6: มีพลังวิเศษด้วย
1: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำปลาไหลหลากได
4: ้น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
3: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดี DLTV
1: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
3: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา

0: ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
1: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
2: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
3: ปลอดภัยทุกคนครับ
0: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
2: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
3: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
4: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
0: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
3: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
0: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
3: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
1: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
3: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
0: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
2: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
0: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
4: ุ
0: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
3: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
4: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
3: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
0: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
3: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
2: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทา

0: และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
1: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
0: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
1: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
1: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
3: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
4: ทุกคนเคยเล่น IG Story กันใช่ไหมล่ะครับจริงๆแล้ว Instagram ไม่ได้มีเพียงแค่การโพสต์รูปภาพหรือวิดีโอสั้นๆเพียงเท่านั้นการใช้ฟิลเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันเลยวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าการสร้าง IG Filter ของตัวเองนั้นต้องทำยังไงบ้างไปดูกันเลย IG Filter หรือ AR Filter นะครับเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่จะดึงฟิลเตอร์ต่างๆไปใส่ใน IG Story ของเรานั่นเองแต่ความพิเศษของมันอยู่ที่เทคโนโลยี AR นะครับที่จะช่วยตรวจจับใบหน้าของผู้ใช้และทำให้กราฟิกต่างๆที่แสดงอยู่ติดตามนะครับและลอยไปตามหน้าของเรานะครับผมสำหรับการทำ AR filter อันดับแรกเลยเราจะต้องโหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า Spark AR นะครับซึ่งเราสามารถเสิร์ชใน Google ได้เลยครับหลังจากที่เสิร์ชเข้าไปแล้วเราสามารถคลิกที่ลิงก์ดาวน์โหลดได้เลยนะครับพอเข้ามาถึงเว็บไซต์ของเขาแล้วจะมีลิงก์ให้กดดาวน์โหลดซึ่งเราสามารถกดดาวน์โหลดและติดตั้งตามปกติได้เลยครับผมสเต็ปที่2ครับให้เราดาวน์โหลด Spark AR Face Asset ตัวนี้จะเป็นไกด์หน้าคนนะครับให้เราวางเอฟเฟคต่างๆบนหน้าคนได้อย่างถูกต้องนะครับโดยเราสามารถเสิร์ชใน Google พิมพ์ว่า Spark AR Face Asset นะครับหลังจากนั้นเราสามารถกดที่ลิงก์แรกได้เลยครับผมหลังจากที่เข้ามาในลิงก์ให้เราเลื่อนลงมานิดนึงนะครับเราจะเจอลิงก์ดาวน์โหลดของ Face Asset ครับผมเมื่อเราโหลดไฟล์มาแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาของคนประมาณนี้เลยนะครับและเมื่อเราโหลดทั้ง2 อย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํา AR Filter กันเลยครับขั้นตอนที่1ครับให้เราออกแบบตัวฟิลเตอร์ที่จะให้ขึ้นบนฟิลเตอร์ของเรานำรูป Face Asset นะครับที่โหลดมามาเปิดในโปรแกรมออกแบบยกตัวอย่างเช่น Photoshop หรือ Procreate ครับผมให้เราออกแบบฟิลเตอร์โดยการใส่ข้อความหรือรูปภาพต่างๆนะครับแต่ต้องเป็นพื้นหลังแบบ transparent เท่านั้นนะครับเมื่อเราตกแต่งรูปของเราได้แล้วนะครับให้เราทำการเซฟเป็นไฟล์ PNG แบบแยกส่วนนะครับหลังจากที่เราเตรียมไฟล์ต่างๆเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับคือการทำ AR filter ครับขั้นตอนแรกครับให้เราเปิดโปรแกรม Spark AR ที่เราดาวน์โหลดมาแล้วครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกที่ปุ่ม Blank Project ครับผมพอเข้ามาแล้วครับจะมีหน้าผู้ชายเป็นไกด์ให้เราอยู่แต่จริงๆแล้วเราสามารถเปลี่ยนเป็นหน้าคนอื่นๆได้นะครับโดยกดตรงที่ปุ่มวิดีโอนะครับเลือกที่ Real Time Simulation ครับผมจะมีหน้าคนอื่นๆให้เราเลือกได้ครับหรือจริงๆแล้วเราสามารถกดที่ปุ่ม

HD Camera นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าของเราเองหลังจากนั้นครับให้เรากด Add Object นะครับหรือปุ่มบวกทางด้านซ้ายนะครับให้เราเลือกที่ Face Mesh ครับผมทางด้านขวาครับจะมีปุ่มบวกตรงคำว่า Material ให้เรากดได้เลยครับผมหลังจากนั้นนะครับมาที่ช่อง Asset ให้เราเลือกที่ Material 0ครับผมที่ด้านขวาที่ช่อง Texture ให้เราเลือก New Texture ครับแล้วเราเลือกรูป PNG ส่วนหน้าที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้เลยครับให้เราคลิกขวาที่ Face Tracker 0นะครับแล้วเลือก Add Object แล้วก็เลือกปุ่ม Plane ได้เลยครับผมที่ด้านขวาให้เราเลือกที่ Material นะครับหลังจากนั้นเลือกที่ Create New Material อีกรอบครับผมให้เราเลือก Material 1ที่ด้านซ้ายในทางด้านขวานะครับเลือก New Texture ครับผมแล้วเลือกรูป PNG ส่วนหัวที่เราออกแบบไว้เช่นเดิมครับเราก็สามารถปรับขนาดตามความต้องการได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นให้มันใหญ่ขึ้นเล็กลงขยับซ้ายขวาหรือขึ้นลงนะครับทีนี้เราก็จะได้ AR Filter ที่เราต้องการแล้วครับสำหรับขั้นตอนการ Export Filter อันดับแรกเลยให้เรากดที่ปุ่ม Publish ทางด้านขวาล่างครับหลังจากนั้นกดที่ปุ่ม Record Video ครับให้เรา Record Video สักพักหนึ่งนะครับหลังจากนั้นให้กด Save ครับผมแล้วเรากด Upload หรือเลือก Exportเพื่อเซฟโปรเจกต์ไว้ในคอมของเราก่อนครับผมหลังจากนั้นครับให้เข้าไปที่เว็บ Spark AR ครับเลือกที่ Publish Effect หลังจากนั้นให้เราใส่รายละเอียดของฟิลเตอร์ได้เลยครับผมเมื่อเราอัปโหลดแล้วให้เรารออนุมัติประมาณ10วันครับผมเพียงเท่านี้เราก็จะได้ฟิลเตอร์ IG เป็นของตัวเองแล้วครับทุกคนอาจจะเคยเห็นฟิลเตอร์ที่มีหัวใจออกจากปากใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูว่าฟิลเตอร์ที่เวลาอ้าปากแล้วมีเอฟเฟกต์ออกจากปากเนี่ยมันทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันลำดับแรกนะครับให้เราเลือกที่ blank project ก่อนเลยครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับให้เรากดปุ่ม add object หรือปุ่มบวกทางด้านซ้ายนะครับให้เราเลือกไปที่ face tracker แล้วกด insert ครับหลังจากนั้นให้คลิกขวาที่ face tracker 0ครับผมเลือกที่ add objectแล้วเลือกที่ Particle System ครับผมทางด้านขวาครับเราจะเห็น Position Y ให้เรากำหนดให้เป็นลบ 0.06 เพื่อที่จะให้เอฟเฟกต์นะครับขยับลงมาอยู่ที่ปากพอดีครับผมหลังจากนั้นให้เราเปลี่ยนตัว Spray Angle ที่แกน X นะครับผมกำหนดให้เป็น180ครับเพื่อให้เอฟเฟกต์ไปตกลงมาด้านล่างครับเปลี่ยนค่าของ Lifespan นะครับหรืออายุของเอฟเฟกต์นะครับกำหนดให้เป็น2วินาทีครับผมทางด้านซ้ายครับให้กดปุ่มบวกด้านล่างหลังจากนั้นเลือกที่ Import ครับแล้วเลือกที่ From Computer เพื่อเลือกรูปร่างที่เราต้องการนะครับในที่นี้จะเป็นรูปหัวใจครับผมจากนั้นคลิกที่ Emitter 0ครับแล้วกดปุ่มบวกนะครับที่คำว่า Material ทางด้านขวาจะมีคำว่า Material 0 อยู่ในช่อง Asset ทางด้านซ้ายครับให้คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมตรงคำว่า Texture แล้วเลือกรูปที่เรานำเข้ามาต่อจากนั้นกดแท็บวิวทางด้านบนครับแล้วเลือกที่ Show Path Editor ครับจากนั้นให้ลาก Face Tracker 0ลงมาที่ Path Editor ทางด้านล่างที่ช่อง Face Tracker 0ให้ลากลูกศรในช่อง Face นะครับออกมาทางด้านขวาหลังจากนั้นให้เราพิมพ์คำว่า Mouse Open ครับผมแล้วกด Path ครับจากนั้นคลิกที่ Emitter 0ครับแล้วคลิกที่ลูกศรหน้าคำว่า Visible ก็จะได้ Path Emitter 0 Visible มาแล้วครับจากนั้นให้ลากลูกศรเมาส์ Open ไปที่ Visible แล้วลองอ้าปากเท่านี้ก็จะได้ AR Filter หัวใจออกจากปากมาแล้วครับก่อนจากกันครับผมก็มีคำศัพท์ ICT มาฝากในวันนี้เราได้มีการพูดถึง AR Filter นะครับผมก็เลยอยากจะพูดถึงคำนี้เลย AR ครับผม AR หรือ Augmented Reality คือการนำเทคโนโลยีมาผสานวัตถุในโลกแห่งความเป็นจริงและวัตถุเสมือนจริงมาผสมผสานเข้าด้วยกันครับโดยวัตถุเสมือนจริงอาจจะเป็นภาพ3มิติเสียงวิดีโอหรือข้อมูลต่างๆนะครับที่ถูกสร้างจากคอมพิวเตอร์นั่นเองเทคโนโลยี AR นะครับสามารถทำให้เราอินเทอร์แอคกับวัตถุเสมือนเหล่านั้นนะครับเหมือนกับว่ามันอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงหรือซ้อนทับกับวัตถุในความเป็นจริงได้เลยนะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u r e agriculture

0: Okay, livestock แปลว่าปศุสัตว์ Fishery F-I-S-H-E-R-Y Fishery แปลว่าการประมงเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band 186-200 ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างชั่วโมงที่ผ่านมาใครกลับไปทบทวนความรู้มาบ้างเด็กๆปลายทางใครกลับไปทบทวนความรู้มาบ้างยกมือขึ้นไม่มีเลยหรอเป็นไปไม่ได้เพราะว่าชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูฝากการบ้านไว้กี่หน้า6หน้าจ้ะ6หน้าใช่ไหมเด็กปลายทางก็น่าจะต้องกลับไปทำการบ้านมาหรือว่าเสร็จในชั่วโมงเรียนก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วใครกลับไประบายสีมาบ้างไหมทุกคนกลับไปเอามือลงได้แสดงว่าหลายๆคนก็กลับไปเปิดหนังสือเพื่อทำงานค้างระบายสีและแน่นอนต้องอ่านความรู้มาล่วงหน้าอยู่แล้วเพราะว่าวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องเดิมก็คือเรื่องอะไรลูกอ่านบนที่หน้ากระดานพร้อมกัน1 2 3ชั่วโมงที่เท่าไหร่ชั่วโมงที่2แล้วลูกชั่วโมงที่2ดังนั้นวันนี้คำควบกล้ำจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างคุณครูขอถามความรู้ทบทวนเรื่องราวชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆปลายทางตอบคุณครูด้วยเด็กๆต้นทางก็ตอบคุณครูด้วยว่าเราเรียนเรื่องคำควบกล้ำอะไรไปชั่วโมงที่ผ่านมาXQ ครับเด็กๆปลายทางตอบนะลูกเรียนเรื่องอะไรชั่วโมงที่ผ่านมา
1: คำควบกล้ำแท้คร
0: ับคำควบกล้ำแท้ครับแล้วคำควบกล้ำแท้มีพยัญชนะที่เป็นตัวควบได้กี่ตัว
1: 3ครับ
0: อะไรบ้างครับ
1: รอเรือรอลิงแล้ววอแหวนครับ
0: ปรบมือให้คิวหน่อยครับถูกต้องมีพยัญชนะ3ตัวที่เป็นอักษรควบได้ก็คือมีรอเรือรอลิงและวอแหวนและเราเรียนเรื่องคำควบกล้ำแท้ไปวันนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ว่าเป็นคำควบกล้ำอะไรนั้นเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันก่อนข้อที่1ก็คือนักเรียนต้องอธิบายความหมายของคำควบกล้ำไม่แท้ได้นะครับคำควบกล้ำแท้คืออะไรแล้ววันนี้คำควบกล้ำไม่แท้คืออะไรกำลังมองหาคนที่ตอบคำถามคุณครูอยู่ด้านหลังห้องใช่ไหมคนที่กำลังคุยอยู่ใช่หรือไม่เด็กปลายทางมีไหมใครคุยอยู่เดี๋ยวเตรียมตัวได้เลยนะต่อไปข้อที่2คืออ่านและเขียนคำควบกล้ำไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าได้จะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างไรเดี๋ยวไปเรียนรู้กันและข้อที่3ต้องมีมารยาทในการเขียนด้วยนะครับถ้าอ่านก็ต้องมีมารยาทในการอ่านด้วยเช่นกันมาถึงเกมที่ครูนำมาฝากชื่อเกมว่าอะไรเมื่อช่วงที่ผ่านมาปริศนาคำจากภาพแน่นอนว่าครูต้องมีอะไรมาฝากมีภาพมาฝากแล้วก็ต้องทายอะไรต้องทายคำที่ได้จากภาพนี้นะครับต้องเป็นคำควบกล้ำไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวหน้าเท่านั้นนี่ใบให้แล้วนักภาพแรกจ้า
2: เศร
0: ้ามีตัวอะไรบ้างเศร้า
2: ส
0: อบอกมาทีละตัวเลยลูก
2: ส
0: ระเ
2: อ
0: สระอาแล้วก
2: ็ไม
0: ่โทแน่นอนเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับคำว่าเศร้านะสังเกตคำด้วยมีพยัญชนะต้นกี่ตัวผสมสระอะไรใช่ไหมและอ่านออกเสียงอย่างไรภาพที่สอง
2: สร้อย
0: สร้อยอะไรด้วยเนี่ยวิบวับเลย
2: สร้อย
0: เพชรใช่ไหมสร้อยเพชรสร้อยพลอยสร้อยคอใช่ไหมลูกแน่นอนคำว่าสร้อยเป็นคำตอบที่ถูกต้องปลายทางก็ยอดเยี่ยมมากคำว่าสร้อยมีตัวอะไรบ้างลูกสร้อยสอเสือ
2: รอเรือรออ่างยอยักษ
0: ์ไม้โทอยู่บนตัวอะไร
2: รอ
0: เรือนะครับอ่านว่าสร้อยนะทำไมไม่อ่านว่าสร้อยนะหรือไม่อ่านว่าสร้อยนะลองดูซิทำไมภาพสุดท้ายภาพนี้ลูกมีทำไมถึงรู้ว่าเป็นภาพสร้างเด็กปลายทางรู้ไหมมีตึกอยู่ที่มันสร้างไม่เสร็จใช่ไหมลูกแล้วก็มีอุปกรณ์การก่อสร้างมีอะไรลูกมีรถแล้วก็มีทรายใช่ไหมกำลังก่อสร้างตึกคำว่าสร้างจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าคำถามตามมาจาก3ภาพนี้คำทั้ง3คำคือคำว่าเศร้าสร้อยและสร้างมีลักษณะที่เหมือนกันอย่างไรเด็กปลายทางลองคิดเด็กต้นทางใครคิดว่าตอบได้มั่นใจถูกต้องทุกคนเลยเหรอเนี่ยเอาไม่เอาคนที่ไม่ค่อยตอบเท่าไหร่ก็คือออโต้แต่วันนี้พร้อมตอบแล้ว

0: ต้คิดว่าคำว่าสร้อยเศร้าสร้างคำทั้ง3คำนี้มีลักษณะที่เหมือนกันอย่างไรลูก
1: มีรอเรือเป็นตัวสะกดเหมือนกันครับ
0: ตัวสะกดเหรอลูกใจเย็นๆลองดูสิมีรอเรือถูกต้องแต่รอเรือไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดรอเรือทำหน้าที่เป็นอะไร
1: ตัวควบ
0: ตัวควบครับแล้วอย่างไรต่ออ่ะปรบมือให้คิวหน่อยถูกมานิดนึงช่วยกันช่วยกันออโต้ขอโทษขอโทษจ้าอ่ะช่วยกันยังไม่สมบูรณ์ที่สุดมาช่วยกันกล้าครับมีรอเรือเป็นตัวควบถูกต้องแล้วอย่างไรต่อลูก
1: เป็นคำควบกล้ำไม่แท้เหมือนกันครับ
0: เป็นคำควบกล้ำไม่แท้เหมือนกันไม่แท้อย่างไรไม่แท้อย่างไร
1: ไม่ออกเสียงรอเรือเหมือนกันครับ
0: ไม่ออกเสียงรอเรือเหมือนกันผมไม่ให้กล้าหน่อยมาอีกนิดนึงแล้วมีรอเรือควบและกล้าตอบว่าไม่ออกเสียงรอเรือเหมือนกันแล้วอย่างไรต่ออานาวามีพยัญชนะต้นกี่ตัวลองคิดดูสิ
1: 2ตัวครับ
0: อะไร2ตัวครับปลาหมอปลานิลปลาช่อนอะไรครับอะไร2ตัวลูก
1: ออกเสียงพยัญชนะพยัญชนะเดียวครับ
0: ฮะ
1: ออกเสียงแค่พยางหน้าครับ
0: ถูกต้องออกเสียงแค่พยางหน้าแล้วเมื่อกี้อะไร2ตัวลูก
1: พยัญชนะครับ
0: พยัญชนะอะไรด้วย
1: พยัญชนะต้นครับ
0: อาจจะเย็นจะเย็นๆลูก
1: พยัญชนะต้นครับ
0: อะไรครับต้นไม้ต้นหญ้าต้นอะไรลูกตอบให้ชัดๆลูกตอบให้ครบมีพยัญชนะต้นกี่ตัว
1: 2ตัวคร
0: ับ ตอบใหม่ลูก
1: มีพยัญชนะต้น2ตัวครับ
0: แล้วก็ออกเสียง
1: แค่พยางหน้าครับ
0: ไม่ใช่พยาง
1: แค่พยัญชนะหน้าครับ
0: พยัญชนะอะไรด้วย
1: ตัวหน้าครับ
0: พยัญชนะตัวไหนพยัญชนะต้น
1: พยัญชนะต้น
0: ตัวพรบมือนาวาหน่อยตะล่อมจนถูกต้องให้ได้เมื่อกี้บอก2ตัวคิดว่าตัวอะไรปลาช่อนปลานิลหรือเปล่านะพยัญชนะต้น2ตัวแล้วก็ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวหน้านะครับตัวที่2เราไม่ออกดังนั้นแน่นอนนี่คือลักษณะของคำควบกล้ำไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวแรกนะครับดังนั้นมาอ่านความรู้ทบทวนกันหน่อยใครอยากจะอ่านความรู้ให้เพื่อนๆฟังทุกคนเลยงั้นต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันให้ดังที่สุดแต่ไม่ตะโกนโอเคพร้อม1 2 3
2: คำควบกล้ำ
0: จ้าหนึ่งคือรายเด็กปลายทางตอบได้ไหมหนึ่งต้นทางคำควบกล้ำและสองคือ
2: คำควบกล้ำไม่แท้
0: ถูกต้องประเมินตัวเองหน่อยจ้าจำได้แค่นี้ก็น่าจะคำข้อสอบได้แล้ว1คะแนนนะจ๊ะและแน่นอนชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนคำควบกล้ำอะไรไปคำควบกล้ำแท้ไปแล้ววันนี้ขึ้นคำควบกล้ำไม่แท้บ้างอ่านความรู้ทบทวนคำควบกล้ำแท้ก่อนจ้านี่ขอคนอ่าน1คนก็คือยาย่านะยาย่าอ่านนำเพื่อนๆอ่านตามต้นทางและปลายทางพร้อมนั่งตัวตรงปึ๊บตามองมาที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วก็อ่านตามเด็กหญิงยาย่า
1: คำควบกล้ำแท้
2: คำควบกล้ำแท
1: ้คำควบกล้ำแท้คือ
2: คำควบ
1: คำที่ออกเสียงพยัญชนะต้น

0: วัวแหวน
1: เช่นคำว่าอะไรบ้างอ่านพร้อมกันทั้งห้องต้นทางและปลายทางคำที่หนึ่งคือ
0: กราบ
1: อ่านให้ชัดลูก
0: กราบ
1: กราบใช่ไหมคำที่สอง
0: พัดผ้า
1: พลัดพรากคำที่สาม
0: กวาด
1: กวาดนะเรียนแล้วออกเสียงให้ชัดเจนต่อไปเมื่อออกเสียงอย่างไรต่อย่าย่าอ่านนำเพื่อนเพื่อนอ่านตาม
0: เมื่ออ่านออกเสียงต้องอ่านพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกัน
2: ต้องอ่านพยัญชนะสองตัวพร้อมกัน
1: พร้อมกัน

0: คำว่าพร้อมเป็นคำควบกล้ำแท้หรือไม่แท้แท้ตัวอะไรควบรอเรือใช่ไหมเวลาอ่านออกเสียงต้องอ่านออกเสียงพร้อมๆกันเป็นพร้อมกันอ่านอีกหนึ่งรอบพร้อมกันย่าอ่านนำต่อ
1: ประสมกับสระและเสียงวรรณยุกต
2: ์ประสมกับสระและเสียงวรรณยุกต
1: ์ตามพยัญชนะตัวหน้า
0: คำที่1อ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางและดิฉันยาย่าด้วยคำนี้อ่านว่า
1: พร้อม
0: ใช้ชัดนะคำที่2
1: ครุขระ
0: จ้า3
1: กลับ
0: กลับนะคำที่4
1: กลมเกลียว
0: กลมเกลียวจ้าคำที่5
1: ขวา
0: ชัดเจนคำที่6
1: ความรัก
0: ความรักเป็นสิ่งสวยงามอุ้ยเขินกันใหญ่เลยมีความรักใช่ไหมเนี่ย
3: ร
0: ักครูไหม
3: ไม
0: ่รักใครบอกไม่รักรักหรือไม่รักรักครูไหมรักรักพ่อแม่ไหมรักพี่ๆไหม
3: ร
0: ัก รักตัวเองไหม
3: ไม
0: ่ต้องรักตัวเองก่อนอันดับแรกนะจ๊ะโอเคอ่ะต่อไปมาเรียนรู้เรื่องวันนี้บ้างคำควบกล้ำไม่แท้อายาย่านั่งลงผมให้ยาย่าด้วยขอบคุณนะลูกมาคำควบกล้ำไม่แท้คืออะไรอ่านตามคุณครูแป๊บเดียวเลยเดี๋ยวไปทำใบความรู้กันลูกเอาไปทำใบงานกันมาอ่านตามคุณครูคำควบกล้ำไม่แท้
2: คำควบกล้ำไม่แท้
0: คำควบกล้ำไม่แท้มีอยู่2ลักษณะ
2: คำควบกล้ำไม่แท้มีอยู่2ลักษณะ
0: 1คำควบกล้ำไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า
2: 1คำควบกล้ำไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า
0: 2คำควบกล้ำไม่แท้ที่ออกเสียงทรเป็นเสียง
2: 2คำควบกล้ำไม่แท้ที่ออกเสียงทรเป็นเสียง2
0: มีอยู่2ลักษณะวันนี้เรียนรู้ลักษณะที่1นะครับ1อ่านตามคุณครูลูก1คำควบกล้ำไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า
2: 1คำควบกล้ำไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า
0: คำที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นจอจานซอโซ่ซอสาราซอเสือ
2: คำที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นจอจานซอโซ่ซอสาราซอเสือ
0: พยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือ
2: รอเร
0: ือ ให้ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า
2: ให้ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า
0: เช่นคำว่าสร้อยใครอ่านว่าสร้อยไหมคุณครูคะวันนี้หนูใส่สร้อยมาสวยเลยมีไหมหรือว่าวันนี้แม่เมื่อวานแม่หนูไปงานเลี้ยงมาใครหนูใส่สร้อยมาสวยมากเลยค่ะไม่มีนะอ่านว่าสร้อยนะลูกนะสร้อยต่อไปคำที่สองอ่านว่าเศร้าคู่เขานี่หนูมีอาการเศร้าจังเลยค่ะไม่ต้องไปออกรอเรือนะลูกออกแค่ตัวหน้าคือตัวสอสารานะเศร้าเศร้าจ้าคำที่3อ่านว่า
2: สร้
0: างนะครับลูกแน่นอนเรามาดูคำอ่านกันบ้างคำที่1ตัวเท่าหม้อแกงถ้าใครไม่เห็นก็ต้องเห็นละต้นทางและปลายทางอ่านคำนี้ลูกอ่านว่าอะไรนะทุกคนอ่านได้จริงอ่านว่าจริงอ่านตามคุณครูลูกจริงอ่านว่าจริง
2: จริ งอ่านว่าจริ ง
0: สังเกตเส้นใต้สีชมพูหรือสีม่วงๆนี่ลูกเมื่อมันเป็นคำอ่านมันอ่านออกเสียงเฉพาะตัวอะไรลูกจอจานใช่ไหมแต่เมื่อเป็นคำเขียนเราอ่านเราเขียนทั้งจอจานและรอเรือแต่เมื่อเราอ่านเราไม่ออกเสียงอะไรรอเรืออ่านแค่ตัวแรกก็คือพยัญชนะตัวหน้านะครับจออีงอจริงนั่นเองคำที่สองลูกมาดูอ่านว่าอะไรคำนี
2: ้
0: ไซอะไรลูก
2: ไซ
0: เห็นปากแตงกวาสไลด์ค่ะสไลด์ค่ะสรุปแตงกวาสรุปว่ายังไงลูกคำนี้ไหนพูดใส่ไมค์สิคะคำนี้อ่านว่าอะไรลูกลองดูสิอ่านว่า
1: ไซค
0: ่
1: ะ
0: ผมให้แตงกวาหน่อยจ้านะไซอ่านว่าไซเมื่อมันมีเป็นคำเขียนก็จะมีตัวซอโซ่และรอเรือแต่เมื่อเป็นคำอ่านเราออกเสียงเฉพาะตัวอะไรลูกซอโซ่ตัวเดียวดังนั้นคำนี้อ่านว่าไซอ่านอีกหนึ่งครั้งไซอ่านว่าไซ
2: ไซอ่านว่าไซ
0: คำต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไร
2: เจ๊

0: เสร็จใช่ไหมเสร็จอ่านว่าอะไรลูกมีใครเสร็จไหมแล้วอย่าเล่นสิเดี๋ยวติดจริงนะเสร็จอ่านว่าเสร็จเมื่อมันเป็นคําเขียนสอเสือกับรอเรือเขียนคู่กันใช่ไหมมาด้วยกัน2ตัวแต่เมื่อเป็นคําอ่านหรือเราอ่านออกเสียงตัวอะไรจะหายไปลูกรอเรือจะหายไปก็จะเป็นสอเอดอเสร็จอ่านว่าเสร็จอ่านเองเก่งจังเสร็จอ่านว่าเสร็จคำต่อไปคำนี้อ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทาง
1: ปลาปลา
0: ใ
1: ส่อ่
0: านว่าปลาใส่เอาดีๆอีกหนึ่งครั้งมันจะมีคำควบกล้ำแท้ด้วยใช่ไหมอีกหนึ่งครั้งหนึ่งสองสาม
1: ปลาใส่ว่าปลาใส
0: ่คำถามคือพยางค์ไหนพยางค์ที่หนึ่งปลาหรือพยางค์ที่สองใส่ที่เป็นคำควบกล้ำไม่แท้นาวาลูกฟังนาวายกมือแล้วพยางค์ไหนลูกพยางค์ที่หนึ่งหรือพยางค์ที่สอง
2: พยางค์ที่สองครับ
0: ครับทำไมถึงเป็นคำควบกล้ำลูก
2: เพราะว่าปอปลามันไม่ได้อยู่ปอ
0: ไม่ใช่ฟังคำถามดีๆนะพยางค์ที่สองทำไมถึงเป็นคำควบกล้ำไม่แท้
2: เพราะว่าสอเสือมันอยู่ในคำควบกล้ำไม่แท้ครับ
0: ตัวไหนลูกจะเย็นเย็นจะเย็น
2: สอสาราครับ
0: สอสาราทำไมลูก
2: มันอยู
0: ่มันออกเสียงเฉพาะ
2: พยัญชนะตัวหน้าครับ
0: ครับผมแล้วก็ตัวรอเรือออกเสียงไหม
2: ไม่ครับ
0: ผมให้นาวาหน่อยอยากตอบตั้งสติด้วยนะแน่นอนออกเสียงเฉพาะตัวหน้าคือตัวสอสาราก็เป็นคำอ่านก็คือสอไอใสใช่ไหมครับและแน่นอนในสองพยางค์นี้คำไหนพยางค์ใดที่เป็นคำควบกล้ำแท
1: ้
0: ปลาใช่ไหมก็คือควบกล้ำกับตัวอะไรรอเรือนั่นเองถูกต้องสักกล้าสักกล้าสเนลนโมวิเรียกรวมเป็นสักกล้าไปแล้วต่อไปคำนี้ลูกอ่านพร้อมกันอ่านว่าอีกหนึ่งครั้งเธออย่าติดเล่นสิเดี๋ยวจะเป็นสร้างเสริมจริงนะมาสอบอ่านนะสร้างเสริมอ่านว่าสร้างเสริมมีพยัญชนะตัวหน้า2ตัวแต่ออกเสียงเฉพาะตัวอะไรลูกตัวหน้าเท่านั้นคือตัวสอเสือเมื่อเป็นคําอ่านก็อ่านว่าสร้างแล้วก็เสริมนะครับอีกหนึ่งครั้งสร้างเสริมอ่านว่าสร้างเสริม
1: สร้างเสริมอ่านว่าสร้างเสริม
0: คําสุดท้ายใครอยากเป็นเศรษฐีนะจ๊ะเศรษฐีอ่านว่าอะไรอ่านเองเก่งจัง1 2 3เศรษฐีใครอยากเป็นเศรษฐีโอ้ยตายแล้วครูเป็นมั่งไม่ได้เหรออยากโอเคเด็กๆก็อยากเป็นเศรษฐีใช่ไหมแต่มาดูคำนี้ก่อนถ้าอยากเป็นเศรษฐีก็ต้องมีความรู้ก่อนนะจ๊ะมาดูลูกเศรษฐีอ่านว่าเศรษฐีตัวนี้มีพยัญชนะต้น2ตัวแน่นอนแต่ออกเสียงเฉพาะตัวอะไรลูกตัวสอสาราใช่ไหมเมื่อเป็นคำอ่านก็จึงอ่านว่าเศรษฐีนั่นเองถึงเวลาทำใบงานหาความรู้นำไปประกอบอาชีพจะได้เป็นเศรษฐีสมใจนะจ๊ะด้วยการทำใบงานที่6เรื่องคำควบกล้ำไม่แท้อยู่หน้าที่เท่าไหร่เปิดดูสิ261ไหมถ้าจะไม่ผิดลูก266จ้าขอโทษลูกเด็กปลายทางเปิดไปพร้อมๆเพื่อน266ในชุดกิจกรรมเป็นใบงานที่เท่าไหร่ตอบด้วยลูกเป็นงานที่เท่าไหร่มีคำว่าลงมือปฏิบัติแล้วหรือยังยังแค่ให้เปิดดูใช่ไหมไปทางด้วยนะหันมาที่หน้ากระดานจ้ะมาฟังครูอธิบายก่อนใบงานนี้เด็กๆจะต้องระบายสีคำควบกล้ำแท้หรือไม่แท้ไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าเท่านั้นมีคำว่าอะไรบ้างดูที่ใบความรู้ของหนูลูกแล้วอ่านตามคุณครูมาอ่านคำกันวันนี้ดูที่ใบความรู้ของหนูได้นะดูที่ใบงานของหนูได้ลูกปลายทางด้วยนะหรือจะดูที่กระดานก็ได้ถ้ามองเห็นนะคำที่หนึ่งอ่านตามครูซับเศร้า
1: ซ้อย
0: กราบ
1: ว
0: ิ่
1: งผล
0: ั
1: ด
0: เรา
1: พรม
0: ทราย
1: ปราศ
0: ั
1: ย
0: พระโลก
1: จริ ง
0: เสร็จ
1: เพล
0: ิ
1: ง
0: แล้วนำมาคัดลายมือฝั่งนี้คำไหนที่เป็นคำควบกล้ำไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวหน้านะครับแล้วก็เรานำมาคัดลายสวยงามเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมามีคนคัดลายมือไม่สวยครูก็จะให้กลับไปคัดมาหัวกลม1ส่วนความกว้างความยาวของตัวอักษรเท่ากันช่องไฟเท่ากันเขียนผิดให้ทำไมลูกลบแล้วเขียนใหม่นะครับถ้าพร้อมแล้วเด็กๆลงมือทำใบงานได้เลยครับ

0: ดูซิว่าคุณครูยืนอยู่หน้าห้องกับใครกับเพื่อนๆ นะครับเพื่อนๆของเรามาดูอันนี้เป็นตัวอย่างการระบายสีและการเขียนงานนะครับที่ถูกต้องและสวยงามของแบมแบมคุณครูจะให้ดูว่าเพื่อนระบายสีออกนอกกรอบไหมไม่ออกนอกเส้นเลยแล้วก็สีสม่ำเสมอแต่เรื่องความถูกผิดเรายังไม่รู้นะอันนี้มาดูแค่เรื่องการระบายสีและตกแต่งได้สวยงามมากต่อไปคนที่2จ้าของเข้าตูอันนี้นอกจากการระบายสีแล้วครูจะให้ดูในเรื่องของการเขียนลูกลายมือของเข้าตูสวยนะครับแล้วก็หัวกลม1ส่วนแล้วก็เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดถูกต้องนะครับยอดเยี่ยมมากต่อไปอันดาการระบายสีของเพื่อนทำไมลูกมาช่วยกันตอบสิมีหลายสีแล้วก็สวยมีการเล่นสีอ่อนสีเข้มใช่มั้ยและแน่นอนการระบายสีทับตัวหนังสือเพื่อนใช้สีเข้มหรือสีอ่อนสีอ่อนๆใช่มั้ยมันก็จะได้เห็นชัดๆนะครับสวยงามอ่ะแบบที่3จะใช้แบบเด็กๆสมัยนี้ชอบสีอะไรนะพาสเทลใช่มั้ยนี่ไงสีพาสเทลของเมทัลก็จะเรียงสีมีสีชมพูสีม่วงแล้วก็ตามด้วยสีฟ้าใช้สีนอนระบายแบบนี้เข้มๆสวยงามสวยสวยไหมลูกสวยถึงแม้ว่าจะมีรูปแบบเดียวแต่ก็ระบายสีได้สวยงามนะครับมีการไล่ระดับสีและสุดท้ายอันนี้ยังทำไม่เสร็จของมิรินแต่ว่าเพื่อนระบายสีทำไมสวยมากเหมือนกันเพื่อนก็มีการใช้การเล่นสีระบายสีใช่ไหมลูกสีเข้มๆสีน้ำเงินเข้มๆก่อนแล้วก็ระบายสีฟ้าอ่อนๆด้านในเพื่อไม่ให้ทับข้อความนะครับสีเขียวใช่ไหมเขียวอ่อนเขียวเข้มสีส้มสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีม่วงสีชมพูประมาณนี้นะครับผมให้เพื่อนๆทุกคนหน่อยจ้าประมาณนี้เป็นตัวอย่างในการระบายสีและการเขียนงานนะครับแต่กลับมาที่เรื่องราวของเรามาตรวจสอบความก้าวหน้าในการทำงานเด็กๆปลายทางก็น่าจะถามว่าหนูถูกไหมครับผมถูกไหมครับเด็กๆต้นทางก็ถามว่ามีกี่คำครับที่ถูกต้องเราจะมาเฉลยกันจากใบงานที่6นี้มองมาที่หน้ากระดานลูกช่วยกันตอบต้นทางและปลายทางพร้อมหรือไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วเอามือจับหัวแล้วก็ช่วยพยายามดันศีรษะมามองหน้าครูกันหันมาเอาตัวมาด้วยไม่งั้นคอเคล็ดแน่นอนหันหน้ามาเด็กๆปลายทางลูกนั่งให้เรียบร้อยต้นทางนั่งให้เรียบร้อยหันหน้ามาที่หน้ากระดานแล้วมาดูคำแรกอ่านว่าอะไรลูกเป็นคำควบกล้ำแท้หรือไม่แท้หรือไม่แท้แต่ไม่แท้แบบออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวหน้าใช่หรือไม่
1: ไม่ใช
0: ่ถ้าออกเสียงเฉพาะตัวหน้าคำนี้ต้องอ่านว่าทับใช่ไหมทออะพอทับไงใช่ไหมแต่มันอ่านว่าอะไรซับดังนั้นตัวทอรอเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงอะไรเสียงซอคำนี้ไม่ใช่ไม่ต้องระบายสีใครผิดยกมือขึ้นครึ่งห้องนะครับไปทางผิดไหมคำตัวซับนะไม่เป็นไรแก้ไขใหม่คำที่สองช่วยกันตอบคำนี้อ่านว่าอะไรลูกคำนี้อ่านว่าอะไรเศร้าใช่หรือไม่ใช่ใช่จ้านะคำที่สามสร้อยใช่ไหมใช่ครับออกเสียงเพราะตัวหน้าตัวสอเสือต่อไปคำว่ากราบใช่ไหมไม่ใช่เป็นคำควบกล้ำแท้หรือไม่แท
1: ้
0: คำควบกล้ำแท้นะครับเราเรือควบไม่ต้องต่อไปวิ่งผลัดใช่หรือไม่ใช่
1: ไม
0: ่ใช่ไม่ใช่เป็นคำอะไร
1: ควบกล
0: ้ำแท้ที่มีตัวลอลิงมาควบนะครับถูกต้องคำว่าเราเป็นคำควบกล้ำไหมไม่เป็นคำว่าพรหมเป็นคำควบกล้ำไหมช่วยกันตอบลูกคำว่าพรหมเป็นคำควบกล้ำหรือไม่เป็นคำควบกล้ำใช่หรือไม่เป็นไหม
1: เป็น
0: คำควบแท้หรือไม่แท้แท้ครับตัวรอเรือควบอ่านว่าพรหมต่อไปทรายเป็นคำควบกล้ำไหมเป็นแท้หรือไม่แท้ไม่แท้แต่ใช่ออกเสียงเฉพาะตัวหน้าไหมไม่ใช่นะครับอย่าโดนหลอกถ้าออกเสียงเฉพาะตัวหน้าตัวนี้ต้องอ่านว่าทายใช่ไหมแต่มันอ่านว่าทรายไงลูกไม่ใช่นะต่อไปปราศัยใช่หรือไม่ใช่ใช่จ้าพระใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคำควบกล้ำไหมเป็นหรือไม่เป็นเป็นเดี๋ยวให้ดาวนโมกับกล้าสองคนดีไหมที่ฟังเด็กๆปลายทางคำว่าพระเป็นคำควบกล้ำไหมเอ่ยเป็นคำควบกล้ำไหมเป็นควบกล้ำแท้หรือไม่แท้แท้ตัวอะไรมาควบ
1: รอ
0: เรือควบถูกต้องต่อไปคำว่าโลกเป็นคำควบกล้ำไหมไม่ใช่นะครับคำว่าจริงเป็นคำควบกล้ำที่ออกเสียงเฉพาะตัวหน้าไหม ป็นต่อไปคำว่าเสร็จใช่ไหม
1: ใช
0: ่คำว่าเพลิงใช่ไหม
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่เป็นคำควบกล้ำไหม
1: ไม
0: ่เป็นแบบไหนแท้หรือไม่แท้แท้ที่มีตัวอะไรมาควบครบเรียบร้อยทั้งหมดกี่คำ5คำเท่านั้นใครถูกหมดต้นทางและปลายทางยกมือให้ครูกันดูหน่อยแววแววแววแววแววแววแววแววโดนหลอกไปหลายคนใครถูกใครได้7คำใครได้8คำในนี้ที่เราระบายสีไม่มีใครได้5คำพอดีเลยเหรอลูกใครได้5เหรอไหนไปนับซิ1 2 3 4 5 6 7ใน5เธอล่ะไหนไม่นับสิลูกต้องถูก5พอดีเป๊ะๆนะถูก5เป๊ะๆมีไหมไม่มีนะมีเหรอลูกของนาวาใช่ไหมจริงนะโอเคปรบมือให้นาวาหน่อยจ้าเพื่อนนาวาด้วยเพื่อนใน5เต็มเรียบร้อยเด็กๆไปทางละได้อย่างไรบ้างนะครับไม่เป็นไรกลับไปทบทวนใหม่คำควบกล้ำไม่แท้วันนี้ออกเสียงเฉพาะเพียงชนะตัวหน้าอย่าโดนหลอกกับตัวทอรอเปลี่ยนเสียงเป็นซอนะครับแล้วก็นำมาคัดลายมือทั้งหมด5คำอ่านเองเก่งจังบนกระดานพร้อมกันต้นทางและปลายทาง1 2 3
1: 3
0: คำที่2
1: 3
0: 3
1: 3
0: ให้ชัดอีก1รอบ
1: ปรา
0: ศัยคำที่4
1: 4
0: คำสุดท้าย
1: 4
0: แน่นอนและสิ่งที่คุณครูและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคือใบความรู้ที่8เรื่องคำควบกล้ำไม่แท้ใบงานที่7เรื่องคำควบกล้ำไม่แท้และแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่7เพราะว่าชั่วโมงถัดไปจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่7ที่มีชื่อเรื่องว่าอักษรหันษาพาสนุกแสนสุขใจแล้วเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่เร็วๆนี้นะครับเป็นหน่วยสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะปิดภาคเรียนที่1ดังนั้นงานอะไรที่ยังทำค้างไว้หรือยังไม่เสร็จขอให้กลับไปทบทวนแล้วก็ทำให้เสร็จเรียบร้อยส่งคุณครูของหนูให้เรียบร้อยนะครับส่วนเด็กๆต้นทางและปลายทางทุกคนอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้เรื่องคำควบกล้ำไม่แท้ทอรอเปลี่ยนเสียงเป็นซอมาด้วยเพราะว่าเราจะเรียนในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูกันขอให้คุณครูปลายทางทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเด็กๆปลายทางทุกคนและต้นทางทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: ธอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว่น
1: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอนทีวีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
0: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่กันเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องเงินนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องชนิดและค่าของเงินเหรียญค่ะ